0: มีแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรวันนี้เรามาคุยกันกับท่านผอ.ธรรมพงษ์ นวบุตรผู้อำนวยการได้มีให้ความสำคัญเรื่องนี้ยังไงบ้างในการป้องกันหรือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและขับขึ้นมาในพื้นที่ภาคอีสาน
1: ครับก็ตอนนี้เองตัวรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะมากครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนแล้วก็ปีนี้เองเป็นปีที่มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาเรื่องของฝนทิ้งช่วงมีปัญหาเรื่องของตัวน้ำท่วมประกอบกันนะครับ
0: ร
1: ัฐบาลเองก็ได้ตั้งในส่วนของตัวคณะกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานเนี่ยอย่างภาคเราเองก็จะมีในส่วนของคณะกรรมการนะครับป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและพื้นที่ภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับประธานก็คือท่านทรงศักดิ์ทองศรี
0: ท่านรองนายก
1: เป็นประธานในส่วนนี้นะครับท่านก็มีการประชุมการดำเนินงานไปแล้วครั้งล่าสุดที่ผ่านมาคือครั้งแรกเมื่อวันที่6สิงหาที่ผ่านมาท่านก็จะมีนโยบายหลักๆอยู่ประมาณ 6-7 อย่างนะครับโดยสรุปหลักๆ ก็คือจะเน้นเรื่องของการเตรียมความพร้อมการรับมือต่างๆนะครับมีการบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานในการเตรียมการป้องกันอุทกภัยต่างๆนะครับรวมถึงการรับมือภัยแล้งที่ถึงในช่วงของพฤศจิกายนนี้ด้วยนะครับที่จะเปิดหน้าแล้งนะครับมีการประสานงานเครื่องมือเครือข่ายต่างๆนะครับแล้วก็บริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องนะครับโดยให้ชลประทานเองเนี่ยควบคุมกำกับดูแลการระบายน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่อันนี้ก็จะเป็นหลักๆของการดำเนินการต่างๆเรื่องของการเร่งการเรื่องของมาตรการป้องกันการเกิดเหตุต่างๆนะครับทีนี้นี่คือพรบ.รัฐบาลมาประมาณนี
0: ้ภาพรวม
1: ประมาณภาพรวมวันนี
0: ้
1: เราก็จะมีกลไกของในการรับมือตัวนี้เองก็คือที่ผมเคยนำเรียนไปเราจะใช้กลไกตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำมาตรา24นะครับก็คือเราจะมีการบูรณาการข้อมูลด้านน้ำให้กับทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
0: อพ.
1: นะครับก็คือพอมีฝนตกน้ำท่วมกระทำทีเราจะบูรณาการถ้ามีความเสี่ยงปุ๊บเราจะส่งข้อมูลชุดนี้ไปที่กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยก็จะมีการประชุมเรียกว่าวอลลุ่มจะเป็นวอลลุ่มเนี่ยตอนสมัยก่อนก็จะมีการประชุมแบบ3-4 ทุ่มก็มีก็คือเป็นออนไลน์พอดีมันเป็นออนไลน์เน
0: า
1: ะก็กี่โมงก็ได้ตามเวลา
0: แล้ว
1: สถานการณ
0: ์นั้น
1: เคยประชุม6 โมงเช้าก็มีครับก็ในส่วนของการเตรียมการก็นี่คือในเชิงของการร่วมมือระหว่างทั้ง2 หน่วยเรื่องของทางปภ.และกับทางเราร่วมกันนะครับเพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างของท่านทรงศักดิ์ทองศรีเองที่ท่านเน้นย้ำในส่วนของการบริหารการน้ำให้สอดคล้องนะครับมีการป้องกันเตรียมภัยต่างๆนะครับทีนี้ผมยกตัวอย่างเหตุการณ์เด่นๆ2 ตัวแล้วกันเนาะ
0: ได้ครับ
1: เหตุการณ์เด่นๆ2 ตัวเอาเหตุการณ์แรกเลยเนาะเหตุการณ์แรกคือเหตุการณ์ของตัวแม่น้ำโขงล้นตลิ่งเราแจ้งนะครับเราแจ้งกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไปว่ามีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นนะครับวันที่8-12 สิงหาคมพอเราแจ้งอันนี้คือข้อมูลฝั่งเราว่าเราประเมินสถานการณ์ของแม่น้ำโขงเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของแซะบุรีการระบายน้ำต่างๆเนี่ยพอเราแจ้งไปปุ๊บก็มีการประชุมกันในเชิงพื้นที่เนี่ยอย่างของมุกดาหารเนี่ยทางปภ.มุกดาหารก็จะประชุมทุก10 โมงผมก็จะส่งทีมเข้าไปร่วมประชุมกับเขานะครับมีทางหนองคายก็โทรคุยกันตลอดนะครับแล้วผมก็จะมีไลน์กลุ่มที่เรียกว่าโขงชีมูลโขงชีมูลเนี่ยก็คือจะเป็นไลน์ที่เอาไว้แลกเปลี่ยนข้อมูลบางทีเราอาจจะไม่มีเวลามานั่งคุยกันเราก็จะมีการคุยกันในกลุ่มเลยว่าสอบถามข้อมูลระบายน้ำเท่าไหร่อะไรกันยังไงบ้างพอเราส่งข้อมูลอย่างต่อเนื่องเสร็จปุ๊บอย่างพอเราส่งข้อมูลอะไรเสร็จปุ๊บกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเองก็มีการเตรียมการอย่างเช่นปภ.หนองคายก็รวมถึงหน่วยงานท้องถิ่นเองเนี่ยก็มีการไปตั้งกระสอบพังกระสอบเขาเรียกอะไรกระสอบทรายชั่วคราวเนาะที่ชุมชนอ่อนไหวต่างๆนะครับแล้วก็เมื่อวานเองก็มีการออกเซลล์บอดแคสต์เซลล์ออกแคสต์แจ้ง
0: ในพื้นที่จังหวัด
1: ในพื้นที่จังหวัดนะครับเราพยายามทำเรื่องของคือเราโดนกรุงเทพเซลล์มาว่าเรื่องของ L alert L alert ก็คือปกติเราจะมีคำว่า T alert
0: ที่เราขยายความตรงนี้เนี่ยเมื่อกี้เราคุยกันก่อนเข้ารายการมันจะมีการส่งกดเซลล์บอดแคสต์คือที่1กรุงเทพเป็นต
1: ั
0: วเซ็นเตอร์ในการกดแล้ว2ทางพื้นที่ต่างจังหวัดเป็นคนควบคุมอันนี้คืออธิบายขั้นตอนให้ประชาชนเข้าใจอ่ะฮะ
1: ได้ครับก็ลักษณะของการกดเซลล์บอดแคสต์ตัวด้านน้ำเองเนี่ยเมื่อก่อนเองเราได้ยินคำว่าTN Alert
0: คือ
1: Thailand Alert เนาะ TN Alert ก็คือ Thailand Alert
0: ครับ
1: อันนี้โดยมากจะเป็นหน่วยงานส่วนกลางมีข้อมูลจากส่วนกลางด้วยกันแล้วก็วิเคราะห์แนวโน้มแล้วก็กดมาแจ้งข้อมูลต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวของพื้นที่เสี่ยงภัยต่างๆรวมถึงเวลาอพยพก็จะเป็นส่วนกลางกดเข้ามาให้เนาะอันนี้ก็กระบวนการจากฝั่งส่วนกลางทีนี้ต่อมาเนี่ยก็เริ่มมีปัญหาตรงที่ว่าพอเราเริ่มทำไปสักพักหนึ่งในปีที่แล้วเนาะพอเรามีเซิร์ฟเวอร์ใครเข้ามาเราเริ่มมีปัญหาตรงที่ว่าแล้วพื้นที่จริงๆมันเป็นยังไงเขาก็เลยกำลังพยายามทำสิ่งที่เรียกว่า L alert ก็คือที่เป็น L alert คือ local คือพื้นที่ alert เป็นการกลไกที่ส่งข้อมูลแจ้งกลับไปที่ส่วนกลางให้ส่วนกลางกดให้ก็คือมีข้อมูลเชิงพื้นที่จริงแล้วก็มีประเมินสถานการณ์ตัวในพื้นที่แล้วมีแนวโน้มแล้วก็แจ้งกดเข้าไปนะครับคราวนี้เราก็จำลองกลับมาเนาะกลับมาที่มาตรา24
0: ครับ
1: กระบวนการกดเซลล์ออกไว้แคสก็จะเป็นว่า ั้นเราก็บูรณาการข้อมูลกันในเชิงพื้นที
0: ่
1: แล้วก็ประเมินสถานการณ์แล้วก็ส่งไปกดที่กรุงเทพ

0: ส่งข้อความไปกดที่กรุงเทพ
1: ครับ
0: ครับคราวนี้อย่างเมื่อวานตอนประมาณสัก10โมง11โมงประมาณ11โมงก็มีการคุยกับทางหนองคาย
1: ครับ
0: คุยกับหนองคายว่าเออเฮ้ยมันก็ทางหนองคายก็ปรึกษากันเข้ามาว่าเฮ้ยเอาไงดีจะกดไม่กดอะไรอย่างเงี้ยก็ประเมินกันอยู่จะกดไม่กดดีจะแตกตื่นไห
1: ม
0: ก็เลยมีการคุยกันแล้วว่าเนี่ยประเมินแล้วว่าเขื่อนเสียบุรีเองเนี่ยระบายน้ำเยอะหนองคายก็มีพื้นที่น้ำขึ้นมาเรื่อยๆเนาะ10เป็น11เซนแล้วก็ตามทีกำลังขึ้นมาก็เลยประเมินร่วมกันแล้วว่างั้นโอกาสที่จะมีพื้นที่เสี่ยงในพื้นที่ลุ่มต่ำฝั่งอำเภอต่างๆที่อยู่ริมโขงที่เป็นพื้นที่เกษตรมันมี
1: ครับ
0: ก็เลยเป็นการกดก็เลยการแจ้งกลับไปที่กรุงเทพกับว่าขอให้ส่งกดเซอร์วอร์ดแคสแจ้งประชาชนให้หน่อยกดประชาชนให้หน่อยแล้วก็เขาก็เลยจะแจ้งข้อความตามนี้นะครับคราวนี้ในสิ่งที่คาดหวังต่อไปที่เคยคุยกับกรมป้องกันก็คืออีกหน่อยเองเนี่ยมันจะมีการกดอยู่2ส่วนทีนเลยจะกดจากกรุงเทพ
1: ครับ
0: แอมเลยจะกดที่จังหวัดแต่ตอนนี้เราแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้กดที่จังหวัดเราเป็นการส่งข้อมูลของเราอะ
1: ให้ส่วนกลาง
0: ส่วนกลางกดเข้ามาให้
1: ส่วนกลางเป็นคนกดเข้ามาให
0: ้ใช่ๆอันนี้ก็จะเป็นกลไกแต่ที่บอกไงเวลากดในเชิงพื้นที่อะพื้นที่เวลากดเสร็จปุ๊บมันจะได้ดูเหมือนกับว่าข้อความมันจะดูตรงใจกว่านิดนึง
1: เพราะเราอยู่ในพื้นที่เรารู้ข้อมูลรู้ปัญหาจริง
0: ใช่เพราะถ้าเป็นข้อมูลบางทีอะคือเรื่องคือตอนที่เราทำใหม่ๆเองเนาะด้วยความที่เสียบอร์ดแคสเรากลัวมันจะดังเยอะแล้วคนก็จะไม่เข้าใจ
1: ครับ
0: เราก็จะมีขั้นตอนปฏิบัติงานมีคู่มือมีอะไรพวกนี้มีการรูปแบบข้อความ
1: ครับ
0: แต่รูปแบบข้อความจริงๆบางทีก็ยังพอใช้ไปสักพักหนึ่งก็ยังมีเสียงสะท้อนกลับมาว่าฟังยากเข้าใจยากแต่เมื่อวานก็ปรับข้อความกันนิดนึงแล้วก็ส่ง
1: อย่างเมื่อวานที่เกิดการกดเสียบอร์ดแคสที่จังหวัดหนองคายปัญหาคือเราเริ่มมีการปล่อยน้ำจากเสียบุรี
0: ใช่ฮะ
1: แล้วมันกระทบไหมครับณตอนนั้น
0: ถ้าเกิดถ้าไม่รู้ขึ้นภาพได้ด้วยนะแต่ว่า
1: ภาพที่เป็น
0: สถานการณ์แม่น้ำโขงเนาะ
1: เป็นกราฟเป็นภาพของแม่น้ำโขง
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ในส่วนของสถานการณ์แม่น้ำโขงเนาะก็เล่าให้ฟังก่อนว่าเนี่ยแม่น้ำโขงก็จะไหลยาวๆๆๆมาเนาะก็ไหลจากเขื่อนประเทศจีนมาทางจิ่งหงมาเสร็จปุ๊บมันจะเลี้ยวเข้ามาที่เชียงรายที่เชียงแสนแล้วก็จะไหลกลับไปนะครับไหลกลับไปที่ในส่วนของตัวประเทศลาวนะครับแล้วก็จะไหลกลับมาที่ทางอำเภอปากชมนะครับประเทศไทยแล้วก็เข้ามาทางหนองคายว่าไงคือน้ำ
1: เป็นภาพที่เป็น
0: สถานการณ์แม่น้ำโขง
1: สถานการณ์แม่น้ำโขงที่เป็นเหมือนสีฟ้าๆ
0: คร
1: ับ คร
0: ับ
1: ครับ
0: แล้วเสร็จปุ๊บน้ำก็จะไหลเข้ามาใช่ไหมครับ
1: นี่แหละครับ
0: ก็คือว่าไงคือเวลาแม่น้ำโขงระบายเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของตัวพื้นที่ที่มีของครอบก็จะเป็นทางจังหวัดหนองคายจังหวัดบึงกาฬนครพนมวันนี้ก็ทามิ่งก็จะต่างกันอย่างเช่นน้ำจากจริงคงจะมาที่ทางหนองคายก็อาจใช้เวลาสักประมาณ1วันครึ่งอะไร
1: วันครึ่ง
0: อะไรกันอย่างนั้นน่ะไอ้พูดถึงไม่ใช่จริงของสระบุรี
1: ครับที่ปล่อยจากจุดเริ่มต้นคือ
0: สระบุรี
1: ปล่อยมา
0: ไหวมาถึงตัวหนองคาย
1: อันนี้คือเมื่อวานใช่มั้ยครับ
0: เมื่อวานครับเมื่อวานคราวนี้ตัวพอ16,000ปุ๊บเนี่ยปกติเนี่ยถ้าระบายประมาณ17,000หนองคายจะมีปัญหา
1: จุดที่อ่อนไหวที่เคยท่วมก็จะโดน
0: น้ำฝนตัวล้นตลิ่งขึ้นมา
1: ครับ
0: ครับทีนี้เราเห็นแล้วว่า10,000ตอนแรกมันไล่จาก15,000มาก่อน15,000มาปุ๊บ16,000ให้ทางไม่ดีเว้ย
1: ครับ
0: ก็เลยครบจริงพื้นที่เราแจ้งเตือนหมดแล้วเราแจ้งคือแจ้งฟอร์มคือทุกคนเฝ้ารอหมดแล้ว
1: ครับ
0: คราวนี้ก็เลยเอ๊ะงั้นกดเซอร์วอร์ดแคสดีกว่าก็เลยกดก็เลย
1: 11 โมง
0: ครึ่งประมาณนั้น11โมงครึ่งแต่คุยกันมา10โมง
1: ครับ
0: แล้วกดมา11โมงกรุงเทพกดเข้ามาให้ก็ทุกคนก็รู้ข้อความกันทั่วหน้าแล้วก็ต้องขอบคุณทางกรมสัมพันธ์ทาง NVT โอ้ออกข่าวมากมายเลยแต่การแจ้งเตือนได้ข่าวว่า15เห็นเขาบอกเห็นทางท่านทอเขา15เพจแล้วก็มี TikTok มีอะไรโอ้เยอะแยะมากมาย
1: ครับ
0: ครับก็ตอนนี้เองทำให้ประชาชนเนี่ยรับรู้ข้อมูลข่าวสารนะว่าเนี่ยโอกาสที่จะมีปัญหาพอมันมีปุ๊บเนี่ยพอข้อมูลมันถึงปุ๊บประชาชนรับรู้ข้อมูลต่างๆมันก็เลยไปได้พอมันไปได้เสร็จปุ๊บก็ทำให้มีการเตรียมการแล้วก็มีย้ำด้วยเซียร์วอดแคสเมื่อวานจะมีกดที่หนองคายแล้วก็มีกดที่บึงกาฬ
1: ครับเมื่อวานนี้ใช่ไหม
0: เมื่อวานนี้บึงกาฬกดตอนเย็น18:00 น.
1: คร
0: ับเพราะบึงกาฬกับหนองคายก็จะมีเวลาอีกนิดนึงเพราะน้ำมันไหลจากที่ผมคือว่าง่ายคือจากหนองคายไปบึงกาฬก็มีเวลาอีกสัก6-7 ชั่วโมง
1: ท่านผอ.ครับขออนุญาตช่วงของการกดเซียร์วอดแคสเนี่ยเมื่อวานที่เรากดที่หนองคายกับบึงกาฬหน่วยงานที่ต้องรวบรวมข้อมูลและหน่วยงานที่มีข้อมูลเพื่อจะเอาข้อมูลตรงนี้ส่งให้ส่วนกลางเพื่อกดคือหน่วยงานไหนบ้างครับ
0: หลักๆก็คือจังหวัดก็คือป้องกันจังหวัดเป็นคน
1: อพจังหวัดแล้วก็เป็นข้อมูลสธนชก็ต้องทราบด้วยไหม
0: ปกติทางผมจะคุยกับทางปพจังหวัดอยู่แล้วทางภาคก็จะมีการส่งข้อมูลร่วมกับปพจังหวัดแต่แรกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่แล้ว
1: ผู้ตัดสินใจก็คือปพ
0: ร่วมกันก็คือเขาจะใช้คำว่าคณะกรรมการป้องกันบรรเทาสาภัยอุทกภัยอะไรของจังหวัดเขาอ่ะ
1: จนได้มีการกดให้เตือนพี่น้องประชาชนรับทราบตั้งแต่เมื่อวานละคือทั้ง2จังหวัดก็คือหนองคายแล้วก็บึงกาฬ
0: ใช่แล้วก็อันนี้คือกลไกเซอร์วอร์ดแคสเนาะ
1: ครับ
0: แต่คราวนี้กลไกอื่นที่บอกไปทั้งกลไก NVT กลไกอะไร กลไกของกรมสัมพันธ์กลไกของจังหวัดเองเขาก็มีการแจ้งโอ้โหเยอะแยะมากมายทั้งท้องถิ่นคือจะตอบว่าไม่รู้คงยากเหมือนกันนะ
1: วิธีก็ตะวี่ตะบันทำติ๊กต็อกกันหลายช่องเกือบ15เพจนะครับลงข้อมูลกัน
0: ใช่ๆก็พอเสร็จปุ๊บพออันนี้คือกระบวนการเรื่องของสัมพันธ์ถือว่าเราผมว่าเราโอเคนะ
1: ครับ
0: โอเคคราวนี้กลับมามองต่อมาสิ่งที่เราเตรียมการต่อก็คืออย่างเช่นเรารู้จุดอ่อนไหวใช่ไหมทางหนองคายก็มีการตั้งกระสอบทรายที่ชุมชนจอมณีทางนครพนมเขาก็จะมีตลาดเขาเรียกตลาดใต้พญานาคเขาเรียกอะไรเน
1: า
0: ะลานพญาศรีนครราชอะไร
1: นึกภาพบอกครับครับ
0: อ๋อขบวนแล้วเขาจะมีตลาดอยู่ข้างล่างเขาจะมี
1: มีองค์พญานาคอยู่ข้างบน
0: แล้วก็
1: มีลานนิดนึงแล้วก็จะมีบันไดลงไปข้างล่าง
0: เป็นตลาด
1: ใกล้กับ
0: ตลาดอินโดจีน
1: ใกล้กับแม่น้ำโขงหน่อย
0: เขาก็จะมีการเรียงพนังกั้นน้ำชั่วคราวเรียงตลาดป้องกันตลาดเอาไว้อะไรอย่างนั้นนะก็พอทุกหน่วยงานทราบข้อมูลก็จะมีการเตรียมการอันนี้ก็จะเป็นการเตรียมการล่วงหน้าแล้วก็ที่เราพยายามบอกอะคำว่า3วันล่วงหน้าเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้พวกนี้แหละไอ้คือ72ชั่วโมงเนี่ยทำให้มีเวลาพอสมควร
1: ใช้ผลได้จริง
0: ใช่ฮะรวมถึงทางมุกดาหารเองมุกดาหารพอดีเจอกับทางท่านผอ.ปคมุกดาหารเนี่ยอยู่ท้ายนะสุดๆแล้วแหละแต่ว่าพอท่านเตรียมการเนี่ยทำให้เรามีเวลาเตรียมการก็คือจาก72ชั่วโมงคือ3วันเนี่ยกลายเป็น7วัน7วันทำให้ไทมิ่งในการป้องกันภัยเนี่ยไม่ค่อยน่าห่วงเท่าไหร่คือเวลามันพอในการทำนู่นทำนี่พอสมควร
1: ครับ
0: ดังนั้นเองก็เลยจะพยายามจะบอกว่ากระบวนการเน้นย้ำที่ผมพยายามบอกว่าเนี่ยรัฐบาลมีนโยบายว่าป้องกันภัยน้ำท่วมนั่นนู่นนี่มาเนี่ยกลไกรับแต่นโยบายเราก็คือกองอำนวยการน้ำแห่งชาติของสทช. ร่วมกับกองอำนวยการป้องกันบรรเทาสาภัยของจังหวัดที่เราจะส่งข้อมูลร่วมกันนะครับที่จะเป็นภัยระดับ1ระดับ2อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราดำเนินการร่วมมาตลอดเนาะ
1: ครับ
0: คราวนี้ขอยกอย่างอีกเคสนึงอ
1: ี
0: กเ
1: คสได้ครับ
0: เคสลุ่มน้ำยาง101
1: 101
0: วันนั้นไม่มีอะไรเลยน้ำ101ไม่มีอะไรเลยน้ำแบบเกือบๆแต่น้ำแห้งเลยเรียกว่าน้ำแห้ง
1: ครับ
0: มีฝนตกหนักตรงกาฬสินธุ์แล้ววันต่อมากราฟมันน้ำมันพุ่งเนาะน้ำมันวิ่งแล้วน้ำยางเองน่ะของ101น่ะมันเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากตอนนี้พอเสร็จปุ๊บก็เลยรอบแรกตัวรอบแรกเองอ่ะน้ำเกือบขึ้นเสร็จปุ๊บก็เลยผมก็เลยแจ้งทางสำนักงานจังหวัด101
1: ครับ
0: ทางปภ101ทางชลประทาน101
1: ครับ
0: เข้าไปเตรียมการรอบแรกน้ำก็เลยไม่ท่วมตัวรอบแรกเนี่ยเขาไปเปิดเข้าไปเพิ่มประตูระบายน้ำก
1: ็
0: คือว่าง่ายคือพอน้ำมันจะพีคเนี่ยเขาไปเอาน้ำเข้าพื้นที่อื่นในการแบบเป็นคลองชลประทานเขาเองอ่ะทำให้ตัวพีคอ่ะรอบแรกอ่ะไม่ท่วมรอบแรกไม่ท่วมพอรอบสองฝนตกหนักมาแต่ว่าน้ำมันยังค้างเยอะคราวนี้ก็เลยให้ทางมีการประสานกันระหว่างบริหารจัดการน้ำก็คือให้ทางเขื่อนอะไรเขาเรียกอะไรเขื่อนยโสธรที่เพิ่มการระบายน้ำทำให้น้ำไอตัวไหลออกเร็วขึ้นอะไรกันนั้นเนี่ยก็เป็นกระบวนการประสานข้อมูลกันแล้วก็ทางปภ.จังหวัดเองก็แจ้งข้อมูลต่างๆไปแต่รอบนี้รอบนั้นไม่ได้กดเซฟบอร์ดแคสแต่ว่าเป็นการแจ้งโดยใช้กลไกของจังหวัดเกี่ยวกับเป็นเพจเป็นอะไรก็ตามทีแล้วนั้นผมออกข่าวแล้วผมตัวผมเองก็ออกข่าวเยอะด้วยก็คือออกข่าวแจ้งไปก็มีการเตรียมการร่วมกับทางปภ.ร่วมกับทางจังหวัดเองอ
1: ่
0: ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณทางจังหวัด101ทางป้องกัน101ทางชุมชน101ก็ช่วยกันดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เองก็น้ำลดเข้าสู่ตลิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับก็ว่าตัวน้ำยางเองอ่ะความจริงมันจะมีระดับวิกฤตอยู่ก็คือที่ท่วมล่าสุดไปจะเป็นการท่วมพื้นที่เกษตรกรรมก็คือมันจะมีระดับของเกษตรกรรมกับระดับของชุมชนเมืองที่ผ่านมาไม่ได้ท่วมชุมชนเมืองแต่ว่าท่วมพื้นที่ไร่นาอะไรพวกนี้ก็มีการใช้กลไกกรรมการลุ่มน้ำประกอบด้วยนิดนึงก็คือไปพอเราแจ้งไปทางผู้แทนท้องถิ่นที่อยู่แถวน้ำยางก็มีการเตรียมพร้อมเตรียมฟอร์มทีมก็คือเพราะงั้นเองอ่ะบางทีพื้นที่เกษตรกรรมฟังดูเหมือนไม่มีอะไร
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดกลับกันเนาะกลับกันมีคนไปหาปลามีคนไปทำอะไรอยู่แถวๆนั้นก็มีโอกาสที่คือน้ำเวลามันขึ้นแล้วเขาจะขึ้นมายากบางทีเถียงนาเขาไปตั้งอยู่ในพื้นที่เอาไว้พักเวลาทำนาไปนั่งเล่นอยู่แถวนั้นก็เขาไม่รู้มาก่อน
1: ดูดีน้ำขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอ
0: ัน
1: ตราย
0: ใช่เขาจะคือพอขึ้นไปปุ๊บมันขึ้นฝั่งยากเลยเพราะมันไม่มีมันเป็นกลายเป็นต้องว่ายน้ำกลับหรือเปล่าไม่รู้นะ
1: ครับ
0: ก็เลยเป็นเรื่องของการเตรียมการนั่นเองเนี่ยในสิ่งที่เราพยายามเตรียมการอย่างต่อเนื่องก็จะเป็นกระบวนการเรื่องของการแจ้งข้อมูลเรื่องของการบูรณาการร่วมกับจังหวัดต่างๆนะครับแล้วก็ช่องทางการสื่อสารซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะโดนตำหนิเรื่องการสื่อสารแต่ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าเราน่าจะดีขึ้นเยอะนะ
1: เราทุกช่องทางทุกสื่อระดมการทางกรมประชาสัมพันธ์เองก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากครับทั้งสื่อโซเชียลและสื่อ TikTok ทุกแพลตฟอร์ม
0: ใช่ๆแล้วก็ที่บอกมีทั้งกรมสัมพันธ์มีเซลล์บอร์ดแคสต์มีทุกเพจจังหวัดแล้วก็ผมไปแอบดูประชาสัมพันธ์จังหวัดต่างๆที่เขามีเพจเนาะเขาก็สื่อสารต่อเนื่องบางที่เขาไลฟ์สดก็มีผมว่าก็โอเคนะเรื่องของช่องทางการสื่อสารเนี่ยนั่นเองในส่วนของการเตรียมการต่างๆเองเนี่ยผมก็ยังพยายามบอกเนี่ยกระบวนการต่างๆเองเนี่ยมันก็สุดท้ายปุ๊บเนี่ยเราที่เราทำก็คือเพื่อให้ทางพี่น้องประชาชนเองอ่ะทราบข้อมูลเนาะทราบข้อมูลแต่เพียงแต่กระบวนการที่เราใช้เองเนี่ย มันต้องเริ่มมาแต่ว่ารัฐบาลนโยบายประมาณนี
2: ้
0: แต่ถ้ารัฐบาลมีนโยบายเราไม่มีกลไกรับมือเนี่ยลำบากเหมือนกันนะเองก็เลยจะเป็นการร่วมมือของทางกลไกของทางภาครัฐเองด้วยที่เราเตรียมการหน้าต่างๆนะครับแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าทางจังหวัดทางอีสานเองเนี่ยทั้งผู้ว่าเข้มแข็งนะ
2: ครับ
0: เข้มแข็งก็คือพอมีการแจ้งข้อมูลเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขาเตรียมข้อมูล
1: ตั้งรับปั๊บ
0: รับมือมากมายรับมือมากมายก็เลยแบบดีเรียกว่าดีแหละทำให้ลักษณะของความเสียหายมันจะเริ่มน้อยลงคราวนี้กลับกันเนาะพอความเสียหายอันนี้เป็นระยะสั้น
2: ครับ
0: ระยะยาวเนี่ยเดี๋ยวระยะยาวจริงเราต้องมากลับมามองว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นพวกนี้จริงๆอ่ะผมควรจะแก้ไขแผนระยะยาวอย่างไรบ้างเนาะ
1: ครับอีกสักเรื่องนึงเมื่อกี้พอยกตัวอย่างมา 2-3 จุดอย่างที่หนองคายเนี่ยเป็นการปล่อยน้ำจากไซยบุรีมาที่หนองคายอาจจะไปที่บึงการบ้างแต่อย่างที่จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างที่จังหวัดร้อยเอ็ดหรือจังหวัดนครพนมล่าสุดดูข่าวเมื่อ 2-3 วันก่อนใน TikTok เนี่ยโอ้โหบอกว่าน้ำท่วมในรอบ30ปีไม่เคยเป็นเลยปัญหาที่มันเกิดจากน้ำท่วมตกแค่ตี4ถึงประมาณเกือบเที่ยงเนี่ยคือปัญหามันเกิดจากอะไรครับพอครับเล่าให้ฟังหน่อย
0: โอเคโอ้นครพนมทุกคนคงทราบข่าวนครพนมน้ำท่วมเยอะแยะมากมายเลยเนาะคราวนี้จริงๆอ่ะนครพนมอ่ะผมต้องนำเรียนว่านครพนมเป็นเมืองที่ระบายน้ำดีระบายน้ำดีข้อที่หนึ่งก่อนมีการเตรียมความพร้อมดีมากท่านผู้ว่าอดิศักดิ์ใครชื่ออะไรอดิศักดิ์เข้มแข็งมากเข้มแข็งมากในการเตรียมการนี่คือในส่วนของตัวเรื่องของอะไรการตั้งเครื่องสูบน้ำเนี่ย
2: เ
0: ครื่องสูบน้ำมีการระบายน้ำต่างๆเนี่ยเขาเตรียมการล่วงหน้าไว้6จุดเขาคือเรารู้จุดอ่อนไว้อยู่6จุด
2: ครับ
0: เขาตั้งเครื่องสูบน้ำไว้รอตั้งแต่เดือนที่แล้ว
1: มีแผนรับมือไว
0: ้รับหมดละ
1: อย่างทุกขั้นตอนแล้ว
0: หมดละทีนี้กับการเหตุการณ์เมื่อวานเนี่ยฝนตกประมาณตีสี่เนาะจนถึงเที่ยงเนี่ยถ้านับจริงๆเนี่ยนับฝนสะสม24ชั่วโมงที่ผมเช็คอ่ะมันได้ประมาณ200เกือบ240 203 240มิลได้มาเนี่ย240มิลประมาณนั้นเนี่ยทีนี้ปัญหาต่อมาคือเดี๋ยวไล่ฟังผมคำว่านี้เยอะหรือน้อยนะ
2: ครับ
0: ฝนไม่ได้ไทยโดยเฉลี่ยนะ1,400มิล
2: ครับ
0: โอ้1,400มิลอันเนี้ยคือ
1: 12
0: เดือนนะ12เดือนเนี่ยตก 1,400 อย่างฝั่งโขงเยอะหน่อยให้ 3,000 เลย12เดือนคือ 3,000
1: ทั้งปี
0: ปีคือ 3,000 แต่เมื่อวานที่โขงตกวันเดียวอ่ะตกเท่ากับตัวตกเดียวอ่ะเป็นแบบ1ใน10ของทั้งปีอ่ะก็เลยค่อนข้างที่จะยุ่งยากในการรับมือนิดนึง
2: ครับ
0: พอฝนตกเกินขีดอะไรเกินศักยภาพแต่เคสเนี่ยต่อให้ตกผมไม่ได้ว่านะตกญี่ปุ่นตกนิวยอร์กตกอะไรท่วมแน่นอน
1: ที่ไหนก็ท่วม
0: ที่ไหนก็ท่วม
1: มาปริมาณแบบนี
0: ้ใช่ๆทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอเราท่วมไปปุ๊บเนี่ยทางจังหวัดนครพนมก็ดำเนินการตามแผนป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่อง
2: ครับ
0: เครื่องสูบน้ํา6เครื่องระบายน้ําเต็มที
2: ่ครับ
0: เราแล้วก็ตกพอดีช่วงนี้น้ำโขงที่ผมเล่าให้ฟังน้ำโขงมันแซวดีระบายน้ำมาน้ำโขงมันก็จะสูงระบายน้ำช้า
2: ครับ
0: พอเครื่องสูบน้ำเขาก็เลยต้องปิดแคลปิดให้ไม่ให้น้ำตัวไหลย้อนเข้ามาปิดท่อระบายน้ำเครื่องสูบน้ำสูบออกเขาสูบไม่พอสิ่งที่ดำเนินการต่อก็คือทางกรมป้องกันภัยไปเรียกก็คือไปเอาเครื่องมือเพิ่ม
2: ครับ
0: จากปภ.สนครเขาจะเป็นศูนย์เขตเขาก็จะเอาเครื่องมือมาเพิ่มมีทหารมีทางกรมชลประทานทางกรมน้ำ
2: ครับ
0: เอาข้อมูลเข้าไปเพิ่ม
2: ครับ
0: ก็ระบายน้ำพอฝนหยุดตกปุ๊บก็สามารถระบายน้ำได้ในเวลาประมาณสักเย็นๆก็เริ่มเข้าสู่พื้นที่กับหมดละตอนนี้เย็นก็เริ่มปกติละ
2: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นการเตรียมการที่ค่อนข้างที่จะดีแล้วก็พอแล้วก็ทางท่านผู้ว่าเองก็ตรวจพื้นที่เยอะเลยเยอะเลย
2: ครับ
0: ครับอันนี้ก็ที่บอกว่าเราเน้นพอเรามีข้อมูลร่วมกันต่างๆเรามีการส่งต่อข้อมูลต่างๆร่วมกันเองเนี่ยพื้นที่เองก็จะมีการรับมือที่ดีขึ้น
2: ครับ
0: ถ้ากลับกันเนาะถ้ากลับกัน6เครื่องนี้ไม่อยู่ในต้นนะกว่าจะ6
1: เป็นยังไง
0: ก็อาจจะใช้เวลามากกว่านี้อะไรกันอย่างนั้นนี่คือ6เครื่องอยู่แล้วแล้วก็เรียกเครื่องมาเพิ่ม อะไรกันอย่างนั้นนะครับ
1: นี่คืออย่างปัญหาที่เกิดขึ้นนี่คือสะท้อนให้เห็นว่านี่คือปัญหาของสภาวะสิ่งแวดล้อมล้วนๆซึ่งทางรัฐบาลไม่ใช่รัฐบาลจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยก็มีการเตรียมรับมืออย่างที่นครพนมก็มีการตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ตามจุดที่อ่อนไหวอยู่แล้วแต่คือมันมาเกินจริงอ่ะตั้ง200
0: กว่าเมล200กว่าเมลใช่
1: ในช่วงเวลาแค่ตีสี่ถึงเที่ยงเนี่ย
0: ถ้า
1: เกินไป
0: ใช่แล้วถ้าเกิดวัดฝนจริงๆอ่ะถ้าวัดฝนจากถ้าฝนประจำวันนะถ้าไปดูข้อมูลฝนประจำวันเขาจะวัดตั้งแต่7โมงเช้า
2: ครับ
0: เฉพาะ7โมงเช้าถึงประมาณเที่ยงกว่าๆเนี่ย145มิล145มิลเนี่ยอันนี้ไม่ได้ว่านะถ้าตกอยู่กรุงเทพเนี่ยล้มละลายเลย
1: ถ้าปริมาณนี
0: ้ก็เอาเรื่องเลยล่ะเอาเรื่องรถติดสนั่นเหมือนกัน
1: เออสุริยะพอเอาถามแบบชาวบ้านอยากรู้คือกรณีถ้าอย่างฝนตกที่นครพนมที่กาฬสินธุ์ถ้าเกิดแรงๆแบบนี้เราสามารถพยากรณ์อากาศล่วงหน้าได้ไหมครับว่ามันจะตกแบบนี
0: ้เราพยากรณ์อากาศล่วงหน้าได้ล่วงหน้าประมาณ7วัน
1: 7วัน
0: 7วันซึ่งที่บอกอ่ะ7วันเนี่ยเรารู้ว่าปริมาณจะหนักประมาณนี
2: ้ครับ
0: กระบวนการเตรียมการที่เราทุกคนเรียนไปก็ ขั้นต้นเราก็จะมีจุดสแตนบายเครื่องสูบน้ำที่จุดอ่อนไหวพร้อมมีการแผนการระบายน้ำพร้อมต่างมีเรื่องของแผนเผชิญเหตุอย่างข้อแรกเลยไอ้จุดอ่อนไหวของนครพนมมันอยู่ใกล้ๆโรงพยาบาลเนาะเขาก็จะมีการป้องกันของทางโรงพยาบาลมีการซักซ้อมมีการก็ตามทีอ่ะแต่คราวนี้เองอ่ะเมื่อมันเกินความเกินแคปซิตี้ของตัวเมืองเองเนี่ยมันจะเป็นภัยเริ่มมีปัญหาก็จะมันก็เริ่มต้องเริ่มใช้เรื่องของการขอข้อมูลขอเครื่อง
1: มือ
0: เครื่องมือเพิ่ม
1: ครับเครื่องมือจับพื้นที่ใกล้ๆกันนั่นแหละ
0: ใช่ใช่ใช่ซึ่งถามว่าเราเตรียมการดีไหมสำหรับผมเองเนี่ยจุดอ่อนไหวต่างๆของประเทศไทยเองเนี่ยเรามีการพยากรณ์อยู่แล้วแล้วก็เรามีการส่งข้อมูลแลกเปลี่ยนกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราอ่ะพยากรณ์ไม่ได้ว่าวันนี้จะตก200มิลอันนี้เรารู้แต่ว่าตกหนักประมาณนี้แต่ว่าจุดคร่าวๆวันเวลานอนจริงๆเราจะรู้พิเรียดกันเป็นวันต่อวันเน
1: า
0: ะแต่ถามว่าพยายามไหมก็พยายามแต่ว่าเราแจ้งเข้ามาตั้งแต่ก่อนนี้แล้วว่ามีโอกาสที่จะมีปัญหาฝนตกหนักในพื้นที่ริมโขงข้อมูลที่ทุกคนรู้ทราบด้วยกันเขาก็เลยมีการเตรียมเครื่องมือไว้รอในจุดอ่อนไหวต่างๆแล้วก็มีการระบายน้ำมีการพร่องน้ำอะไรก็ตามทีร่วมกันเพียงแต่ว่าปริมาณฝนปริมาณนี้ผมว่าที่ไหนก็รับมือไม่ได้หรอก
1: มันมาเกินความคาดหมายอ่ะมันมาเยอะเกินจริงๆอันนี้คือเอลนิโยไหมครับพอ
0: ที่ผมเคยอธิบายเนาะตัวเอลนิโยอ่ะคือเป็นโอกาสที่จะมีฝนแรงเน
1: า
0: ะแต่เวลามีปัญหาฝนตกอ่ะมันจะตกหนักเฉพาะจุด
1: อย่างเงี้ย
0: เฉพาะจุดอย่างเงี้ยมีเฉพาะจุดนี้แล้วก็อย่างประเทศลาวเองก็มีฝนตกเยอะพอเขื่อนระบายน้ำมาอ่อนการไม่ขึ้นมาพอดีก็อันนี้ฟังดูเหมือนจะเป็นเอลนิโยแต่ถ้าคนดูเห็นแดงแดงแดงโอ้น่าจะแรงใช่ไหม
1: ครับ
0: คราวนี้ไอ้คำว่าไอ้รูปนี้เองมันจะสื่ออะไรมันสื่อว่าโอกาสที่คุณจะมีฝนตกไม่กระจายตัวมันสูงก็คือฝนตกแบบไม่ทั่วถึงอ่ะฝนตกแบบที่บอกมีโอกาสฝนทิ้งช่วงมันมีตกพื้นอีสานเองก็จะมีปัญหาฝนตกทิ้งช่วงมีปัญหาเรื่องของน้ำไม่เข้าอ่างน้ำน้อยหน่อยอะไรพวกนี้แต่เวลาจุดที่ตกหนักมันจะหนักมากเฉพาะจุดมันจะหนักมากมันก็จะคล้ายๆกับนครพนม
1: นครพนมนี่แหละ
0: ใช่แต่ไอ้ตรงเนี้ยเราพยากรณ์ล่วงหน้าลึกๆไม่ได้ว่ามันจะเกิดยังไงบ้างสิ่งที่เราทำได้คือเรื่องของการเตรียมความพร้อมต่าง
1: ๆ
0: ซึ่งผมว่านครพนมทำได้ดีมากแล้วนะก็คือระบายน้ำภายในฝนตกในระบายน้ำ6ชั่วโมงเนี่ยถ้ากรุงเทพผมว่ามี3วัน2วันอยู่นะถือว่าดีมากนะในการระบายน้ำต่างๆเองเนี่ยเพราะจริงๆเนี่ยพอเหตุการณ์เมื่อเช้าเองก็ปกติหมดแล้ว
1: ภาพรวมตอนนี้คือเรียบร้อยหมดแล้วปกติ
0: ใช่แล้ว
1: สิ่งหนึ่งที่เห็นก็คือการร่วมมือกันอย่างกรมประชาสัมพันธ์เองก็มีการประชาสัมพันธ์ทุกแพลตฟอร์มอยู่แล้วหนึ่งแล้วก็ทางอุตุนิยมวิทยาทางสทนชก็มีการแจ้งข้อมูลเบื้องหน้าเบื้องต้นอยู่แล้วว่าอย่างน้อยนะพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าจะมีปริมาณฝนอยู่แล้วแต่อย่างที่เหตุการณ์ที่นครพนมเนี่ยมันมาเกินความคาดหมายจริงๆแต่จังหวัดก็มีการตั้งรับไว้อยู่แล้วและมีการบริหารอยู่แล้วเอาเครื่องมือจากจังหวัดมาอยู่แล้วเราคุยมาจนจะหมดเบรกแรกแล้วครับพอครับเราจะพักกันสักแป๊บนึงก่อน
0: ได้ครับ
1: ได้เลยนะเดี๋ยวเบรกที่2ช่วงหน้าเราจะมาคุยกันในเรื่องของการปรับปรุงแผนในส่วนของหนองหารกันบ้างหนองหารต้องมีการปรับยังไงเพราะหนองหารก็เป็นพื้นที่ที่ทั่วเหมือนกันบริเวณรอบนอกก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันถ้าปรับแล้วจะเกิดประโยชน์ยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนครับ
0: ครับ

0: การใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอ

แข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่เปิดบุหรี่

0: กลับมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของการเปิดแผนสู้ภัยน้ำสทช.ภาค3เดินหน้าแก้ท่วมแก้ไขท่วมแล้งนะครับในพื้นที่ภาคอีสานนะครับมาต่อในเรื่องของพื้นที่ในภาคอีสานกันหน่อยพื้นที่ที่อาจจะเกิดน้ำจุดเสี่ยงมีจุดไหนบ้างพื้นที่ไหนบ้างที่แล้วก็เรามีการเตรียมแผนยังไงบ้างฮะ
1: ครับงั้นก็ในส่วนของพื้นที่อีสานเนาะพื้นที่เราก็พื้นที่ใหญ่เนาะ20จังหวัดโอ้ใหญ่โตมากนะครับก็เรามีพื้นที่เสี่ยงหลักๆเนาะอุทกภัยเองอ่ะเราก็จะมีพื้นที่ที่เกิดปัญหาเสี่ยงสูงเนี่ยจริงๆก็อยู่ตามพื้นที่ตามขอบเขาต่างๆเนาะพื้นที่ตามพวกขอบเขาทางฝั่งโคราชฝั่งขอบทางฝั่งจังหวัดเลยจะเป็นพื้นที่แบบเหมือนกับว่าฝนตกแล้วน้ำมันก็จะหลากลงมาน้ำก็จะท่วมเยอะนะครับก็อันนี้ก็เยอะประมาณนึงนะครับแล้วก็พื้นที่ตามขอบแม่น้ำชีขอบแม่น้ำชีที่เป็นพื้นที่ที่เป็นเหมือนกับเวลาน้ำระบายมาไม่ทันก็จะล้นตามขอบแม่น้ำชีทางร้อยที่เราได้ฟังมันก็จะมีทางร้อยเอ็ดทางยโสธรบางส่วนที่เป็นต้นน้ำต่างๆนะครับแล้วก็ปัญหาหลักๆทุกเมืองสังเกตมาช่วงหลังทุกเมืองเป็นหมดเมืองใหญ่ๆโคราชเมืองโคราชเมืองอะไรเมืองโคราช
0: ขอนแก่นก็มี
1: จุดแล้วก็จะมีจุดอ่อนไหวเวลาฝนตกประมาณนึงก็จะมีน้ำท่วมอย่างหน้าบิ๊กซีอะไรมอภาค
0: ใช่ครับ
1: อะไรกันนั่นเน
0: า
1: ะ
0: เด็กครับหน้าเซ็นทรัลบ้านเราเนี่ยอย่างคราวที่แล้วนี่ก็ท่วมเหมือนกัน
1: ก็แอบเล่าให้ฟังว่าพรุ่งนี้ผมเรียกทางท้องถิ่นในละแวกนี้ว่าจะเป็นตัวบ้านเป็ดเทศบาลเมืองอะไรบ้านเป็ดเทศบาลเมืองแล้วก็มีเมืองเก่ามีอะไรกันมีศิลาตรงเนี้ยไปหาลือเรื่องแก้ไขปัญหาทุกข์ภัยขอนแก่นนี่แหละก็คือเราจะมีการเตรียมการว่าสมมติคือปัญหาคร่าวๆผมรู้คร่าวๆแล้วมันคงต้องมีการปรับปรุงระบบระบายน้ำแหละก็เดี๋ยวจะมาคุยกันพรุ่งนี้ว่าระบบระบายน้ำจะปรับปรุงยังไงแล้วฟังคร่าวๆก่อนจะเข้าเรื่องอื่นนะ
0: เกิน
1: นี่คือปัญหานี้เองพอเราทราบปัญหาก็ผมก็เลยเชิญประชุมพรุ่งนี
0: ้น่าห่วงไหมครับตอนนี้เปย์ไว้หน่อย
1: ไม่
0: ขอนแก่นน่าห่วงไหมครับ
1: ไม่ค่อยน่าห่วงประเด็นนี้เพียงแต่ว่าจุดอ่อนไหวพวกนี้มันต้องถูกปรับปรุง
0: อ๋ออ่ะเดี๋ยวรออัปเดตข้อมูลเพิ่มเติมก็มาว่ากันในรายการ
1: ใช่พรุ่งนี้ก็มีเดี๋ยวพรุ่งนี้คงมีข่าวออกนิดนึงในส่วนของตัวการระบายน้ำต่างๆว่าเราจะแก้ไขปัญหายังไงนะครับพื้นที่ภัยแล้งหลักๆของอีสานก็เช่นเดียวกันพื้นที่ภัยแล้งหลักๆอีสานนี่ปัญหาคือฝั่งแม่น้ำมูลแม่น้ำมูลก็คือฝั่งข้างล่างฝั่งชัยภูมิขอนแก่นที่เป็นขอบน้ำบุรีรัมย์บ้านผมเองสุรินทร์อะไรก็ตามแล้งอันนี้เป็นฝั่งแล้งนะครับฝั่งทางอีสานเหนือก็แล้งน้อยหน่อย
0: ครับ
1: ก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรทีนี้เรื่องปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริงๆอ่ะเราก็เลยต้องมีการทำโครงการต่างๆมากมายเนาะว่าแก้ไขปัญหายังไงบ้างที่เคยนำมาเล่าให้ฟังว่าเราศึกษาตัวแผนแม่บทของลุ่มน้ำอยู่เพื่อจะเป็นเป้าในการดำเนินการเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาเล่าทีหลัง
0: ได้ครับ
1: คราวนี้สิ่งที่จะมาคุยกันวันนี้คือเรื่องของตัวหนองหานหนองหานเนี่ยเป็นแผนที่เราขับเคลื่อนมาตั้งแต่ปี63
0: ครับ
1: 63ถึงปัจจุบันนะครับหนองหานเองเนี่ยก็ในพื้นที่หลักๆของตัวหนองหานก็ต้องเดี๋ยวต้องนำเรียนว่าหนองหานเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของตัวพื้นที่นะครับต่างๆเพราะพื้นที่เองหนองหานเนี่ยสกลนครใช้หนองหานเนี่ยเป็นตัวพื้นที่ในการใช้น้ำประเภทต่างๆเยอะแยะมากมาย
0: เป็นแหล่งน้ำหลักเลย
1: แหล่งน้ำหลักใช่
0: ครับ
1: คราวนี้หนองหานเนี่ยถือว่าเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่สุดของประเทศไทยบึงใหญ่เลย
0: ครับ
1: แล้วก็ตอนนี้เองอ่ะเรามีคนดูแลก็คือทางกรมประมง
0: กรม
1: ประมงหน้าที่หนองหานเยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการรับน้ำหลากช่วงฝน
0: ครับ
1: พอฝนตกก็ต้องรับน้ำหลากช่วงแล้งก็ต้องใช้น้ำแล้วก็มีหน้าที่ในเชิงอนุรักษ
0: ์ครับ
1: เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นพื้นที่อะไรเขาเรียกแรมซ่าไซต์อะไรพวกนี้ด้วยดังนั้นกระบวนการดำเนินการต่างๆเองเนี่ยมันก็จะมีความซับซ้อนในตัวเองก็คือมันจะมากกว่าเรื่องของการขุดลอกมันจะมากกว่าเรื่องของการทำอะไรที่อะไรที่ดูไม่ค่อยซับซ้อน
0: ครับ
1: อันนี้ความซับซ้อนจะอยู่เรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพด้วยเพราะถ้าเกิดสมมติว่าผมอยากจะลุยขุดเลยไม่ต้องไม่มองหน้าใครเลยเนี่ยป่าตายหมด
0: อ๋อ

0: ลายอะไรก็ตามที่นกที
1: ่นกทั้งหมด
0: มันก็เลยจะเป็นในส่วนของการดำเนินการต่างๆรวมถึงตัวขอบเขตหนองหารเองก็จะมีปัญหาอยู่บางส่วนในเรื่องในเรื่องของการกำหนดขอบเขตจริงๆของตัวหนองหารเองก็เป็นสิ่งที่เราดำเนินการอยู่นะครับก็นั้นเองเนี่ยตัวหนองหารเองเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นพื้นอะไรก็ตามทีเนี่ยคราวนี้เองเนี่ยตัวปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของคุณภาพน้ำคุณภาพน้ำความหมายคือบ้านเรือนที่อยู่ในชุมชนเมืองก็ระบายน้ำเสีย
2: ลงไป
0: มันก็ลงไปที่หนองหารมีเรื่องของตะกอนทับถมนะครับเรื่องของตัวระดับเก็บกักก็คือตัวหนองหารจริงๆอ่ะพอเวลาน้ำมันเริ่มมีปัญหามันก็ปริมาณน้ำก็จะขึ้นวูบวาบนิดนึงนะครับดังนั้นเองเนี่ยตัวหนองหารก็จะเป็นโครงการหนึ่งของฝั่งอีสานเองที่ผมหยิบมาเป็นตัวอย่างว่าเนี่ยเรามีการขับเคลื่อนแล้วส่วนหนึ่งแล้วสิ่งที่เราจะดำเนินการต่อคือเดี๋ยวเราจะเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงแผนปรับปรุงแผนก็คือเราดำเนินการมาสักพักนึงแล้วเราเริ่มมองภาพแล้วว่ากระบวนการแผนเดิมเนี่ยน่าจะเริ่มไปหนึ่งก็คือช้าด้วยสองคือเราเริ่มมีปัญหาในเชิงของพื้นที่ชุ่มน้ำมีปัญหาในเชิงของพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆก็คงต้องมีการปรับปรุงแล้วว่าเราจะดำเนินการกันยังไงบ้างนะครับคราวนี้เราขออนุญาตเล่าสถานการณ์น้ำหนองหารนิดหนึ่งแล้วกันเนาะหนองหารนี่ความจุนี่ประมาณ322ล้านเยอะนะ
2: อ๋อเยอะครับ
0: ถ้าเทียบง่ายๆพูดผิดไม่ใช่22ล้านหนองหารความจุนี่ประมาณ267ล้านถ้าคิดง่ายๆเนาะอุบลรัฐนี่ประมาณ 2,000 นะอันนี้ก็ประมาณสัก10ประมาณ 10% ของทางอุบลรัฐก็สลับแหล่งน้ำธรรมชาติที่เราไม่ได้ทำอะไรนะมันสร้างนี่เราสร้าง
2: เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติเองเราไม่ได้สร้าง
0: ใช่ๆใหญ่นะใหญ่นะถ้าเทียบกับบึงแก่นนครนี่ถือว่าบึงแก่นนครเล็กมากนะ
2: ครับ
0: ครับก็ตรงส่วนนี้เองก็ความจุก็ใหญ่ประมาณนึงนะครับทีนี้เองเนี่ยเราก็จะมีการจัดการเรื่องของการเปิดปิดประตูระบายน้ำ
2: ครับ
0: หนองหารเนี่ยหนองหารดูแลโดยกรมประมงกรมประมง
2: ครับ
0: ทีนี้ต่อมาในช่วงนี้เองเราก็มีฝนตกเยอะพอเรามีฝนตกเยอะนั่นนู่นนี่มาเนี่ยเราสิ่งที่เราดำเนินการเองเนี่ยเรามีสิ่งที่เรียกว่าคณะทำงานของตัวหนองหาร
2: ครับ
0: ที่เรื่องของการจัดการน้ำ
2: ครับ
0: อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งก็ที่บอกอะที่ผมนั่งตั้งแต่เบรกแรกเนาะรัฐบาลเขาก็ยืนตัวนโยบายเรื่องของการบูรณาการข้อมูลนั่นนู่นนี่มาอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งชุดที่เราใช้เฉพาะตัวของหนองหาร
2: โดยเฉพาะเลย
0: โดยเฉพาะเพื่อรับนโยบายประเภทนี้อยู่ก็คือเรื่องของการบูรณาการเราก็จะมีการบูรณาการข้อมูลน่าจะเป็นอุตุก็จะบอกว่าคาดหมายว่าอุตุว่าน้ำถ้าฝนตกฟ้าฝนจะเป็นยังไงอุตุสกลนครก็จะมาเล่าเนาะจะมีในส่วนของตัวข้อมูลฝั่งผมที่ไปเล่าว่าท้ายน้ำฝั่งแม่น้ำโขงเป็นยังไงมีข้อมูลของกรมประมงว่าจะตัวหนองหารจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็มีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันมีชมทานก็จะบอกว่าเขื่อนน้ำอูนที่ไหลเข้าเป็นยังไงบ้างเนี่ยแล้วเสร็จปุ๊บก็จะมีการดำเนินการต่างๆอย่างเช่นตอนนี้น้ำไหลเข้าเยอะกรมชมทานก็จะลดปริมาณน้ำไหลเข้าหนองหารส่วนหนึ่งผ่านปตท.ล่องช้างเผือกเขาจะมีปตท.เอ็นหนึ่งที่ชักน้ำออกก่อนจะเข้าหนองหารอะไรอย่างนั้นเนี่ยก็ลดได้อีกส่วนอีกล็อตหนึ่งในช่วงของน้ำเยอะๆนะครับก็จะเป็นการแมจการน้ำร่วมกันช่วงฝนตกช่วงอะไรก็ตามทีเนี่ยแต่ภายใต้นโยบายหลักก็คือการระบายต่างๆเองอ่ะเราจะเช็คพื้นที่ท้ายน้ำเหมือนกันไม่ใช่ว่าเราห่วงแต่ตัวเองนะเราก็จะห่วงเราก็จะ
2: ท้ายน้ำไม่ใช่ท้ายน้ำก็กำลังอ่วมอยู
0: ่ใช่ใช่แล้วทางหนองหารเองเนี่ยน้ำมันก็จะไหลจากทางสกลนครมันก็จะไหลไปที่นครพนมผ่านปตท.ผ่านเขาเรียกปตท.ชื่อสวยๆอะไรธรณีนี่เรื่องมิตรอะไรอย่างเงี้ยขออนุญาตที่ชื่ออาจจะขออนุญาตขอภัยด้วยพอดีชื่อพระราชทานด้วยเนาะแต่ว่าท่องชื่อเพราะมากก็จะมีการควบคุมน้ำระหว่างกรมชลประทานกับทางกรมประมงก็จะเป็นการจัดจราจรน้ำร่วมกันซึ่งตัวปริมาณน้ำออกจากหนองหารปัจจุบันนี้เองก็ตัวนี้เองน้ำหนองหารนะครับความจุนี่อยู่ประมาณสัก82%แล้ววันนี้82%ซึ่งตอนนี้เองอ่ะเรากำลังระบายน้ำในอัตราคงที่นะครับเพราะว่าตัวหนองหารเองเนี่ยการระบายน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราต้องกดระดับน้ำไว้ที่อีกสักพักหนึ่งให้เหลือสักประมาณสัก 70% เพื่อเพราะว่าตัวหนองหารเนี่ยเวลาฝนตกปุ๊บมันจะเต็มเร็วพอมันจะเต็มเร็วเสร็จปุ๊บมันก็เลยต้องมีการพร่องน้ำบางส่วนเอาไว้นะครับเพราะบึงธรรมชาติจะไม่เหมือนกับตัวอ่างที่เราสร้างเองที่เราจะมีระบบชลประทานเราจะมีระบบนั่นนี่รับเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่างเก็บน้ำกับประตูแล้วก็เข้าสู่ประตูน้ำต่างๆนะครับ
2: ก็มาปล่อยไปตามธรรมดาไม่ได้เหมือนเขื่อนที่เรามีการบริหารจัดการที่จัดการน้ำได้
0: ใช่ใช่สังเกตอย่างง่ายๆเอาผมเล่าให้ฟังอย่างเช่นเวลาเราเปิดน้ำทีอะเราเปิดน้ำทีปุ๊บเราก็จะมีทางโครงการชลประทานน้ำพองหนองหวายเอาน้ำเข้าคลองได้บางส่วนอะไรกันอย่างนั้นเนี่ยมีเข้าพื้นที่ได้บางส่วนแล้วก็ค่อยๆไหลมามันก็จะมีเวลามากขึ้นแต่อันนี้คือมันก็จะมันมีแค่ตัวอ่างกับตัวประตู
2: ครับ
0: คราวนี้ปัจจุบันก็ประมาณ 82% เนาะก็ถือว่าเยอะประมาณนึงตอนนี้ก็ระบายน้ำเต็มที่ก็อยู่ประมาณสัก10ล้านลูกบาศก์เมตร

0: วันประมาณนั้นก็เป็นการเอาออกนะออกจากพื้นที่นะครับตรงส่วนนี้นะครับเสร็จปุ๊บเองเนี่ยพอเราอันนี้เองกลไกนี้ก็ดีก็คือปกติเนี่ยราชการช่วงหลังผมก็ชอบนะสมัยดีเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องมีการประชุมกันนั่นนู่นนี่มาแล้วมีมติใช่ไหมอันนี้คุยกันในไลน์เลยคือกันในไลน์เลย
1: จริงๆกันในไลน์เลย
0: ตัดสินใจในไลน์เสร็จปุ๊บขออนุญาตเปิดครับเห็นด้วยครับแล้วนะก็ต่อในไลน์อะไรเนี่ยแล้วก็เปิดเลยอะไรเงี้ยคือไม่ต้องรอไม่ต้องรอ
1: มาติดที่ประชุมมารวมตัวกันในห้องประชุมไม่ต้องค
0: ุ
1: ยในไลน์ได้เลย
0: ใช่ใช่แล้วก็บางทีก็มีประชุมออนไลน์บ้างบางครั้งก็คือเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำบางส่วนประกอบเฉยแต่ว่าที่ผ่านมาช่วงปีนี้ท่านรองผู้ว่าท่านรองปิ่นท่านเป็นพอไอทีเก่าท่านทันสมัยก็มีการใช้ไลน์แหละให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็คือไม่ต้องรอประชุมโต๊ะเหตุการณ์ฉุกเฉินดำเนินการเลยแล้วก็ใช้กลไกไลน์เป็นการเข้าใจเป็นการแชร์ข้อมูลร่วมกันร่วมกันใช่ใช่พอเสร็จปุ๊บตัวหนองหานเองก็ทำให้สถานการณ์ปัจจุบันเองเนี่ยจะไม่มีข่าวว่าหนองหานมีปัญหาน้ำท่วมใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้เราปัญหาน้ำที่อยู่ในเกณฑ์ด้วยนะครับแล้วก็ตัวรัฐบาลเองก็มีนโยบายปีนี้เองอ่ะอยากให้เก็บน้ำด้วยก็คือมันเป็นช่วงการเก็บน้ำกับช่วงการระบายน้ำเองอ่ะจะต้องให้น้ำหนึ่งพฤศจิกายนอ่ะเหลือพอดีกับถ้าตัวเลขดีๆก็ 80% ถ้าเก็บกำไรหน่อยก็เต็มไปเลยก็ดีแต่ถ้าเกิดอย่างแต่ว่า 80% ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้าเกิดต่างวันนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ให้ดูว่าปริมาณน้ำที่เก็บได้เนี่ยเพียงพอกับแล้งที่จะเกิดขึ้นมันก็กระเป๋าเงินเราอ
1: ่
0: ะ
1: ต้องมีการวางแผนละต้องเตรียมเงินไว้ใช้ในอนาคต
0: ใช่ใช่อย่างที่บอกอ่ะอย่างบางคนเขาบอก10,000 บาทก็พอน้องหายบอกให้ขอเยอะนิดนึงได้ป่ะขอ15,000ได้ไหมอะไรกันอย่างนั้นก็เป็นการคุยกันนิดนึงเหมือนกันครับนั่นเองเนี่ยนี่ก็จะเป็นสถานการณ์น้ำตัวหนองหานที่เราบูรณาการข้อมูลกับกลไกต่างๆเนาะทีนี้เรามาดูว่าแผนหลักเรามีอะไรบ้าง
1: ได้ครับ
0: แผนหลักจริงๆเนี่ยของหนองหานเนี่ยตอนที่ผ่านมาเองอะคณะรัฐมนตรีอนุมัติไปตั้งแต่15 กันยา 63เนาะเขาจะมีกรอบประมาณ 7,000 ล้าน
1: ครับ
0: กรอบประมาณ 7,000 ล้านทีนี้สิ่งที่เราดำเนินการจริงๆก็ตอนนี้เราดำเนินการเรื่องของประปาน้ำประปาดีละน้ำประปารอบหนองหานชุมชนรอบๆหนองหานมีน้ำประปาเนี่ยตามแผนเองมีการปรับปรุงต่างๆก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับในส่วนของเรื่องของสร้างความมั่นคงน้ำเพื่อการผลิตก็คือทางกรมชลประทานเองก็มีการตั้งเครื่องสูบน้ำตั้งนู่นตั้งนี่ก็ปีหน้าปีนี้เขาบอก69น่าจะแล้วเสร็จหมดก็ไม่น่าห่วงอะไรแผนที่เราเริ่มดำเนินการได้ไม่มากนะก็คือเรื่องของด้านที่3เรื่องของอุทกภัยก็คือหลักๆจะเป็นงานเรื่องของการเขาเรียกอะไรอะเรื่องของตัวการป้องกันอุทกภัยตอนนี้ก็ถือว่าโอเคประมาณหนึ่งนะครับก็คือจะเป็นการขุดลอกหนองหานด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของการเขาเรียกอะไรเรื่องของการขุดลอกตัวน้ำสายหลักเองนะครับพอการขุดลอกเองก็จะมีทางทั้งกรมน้ำกรมชลช่วยกันขุดลอกอันนี้ก็พอไปได้ประมาณหนึ่งนะครับคราวนี้ด้านที่สี่เองเนี่ยเรื่องของตัวการรักทรัพยากรน้ำอันนี้ยากที่ผมพยายามนำเรียนไปเน
1: า
0: ะไอ้การขุดลอกตะกอนดินน่ะตามแผนเดิมเนี่ยเราก็อาจจะมีการเราอาจจะมองภาพการขุดอีกแบบนึงตอนนี้เองพอดีได้คุยกับทางกรมประมงบางส่วนไปเรื่องของการปรับปรุงต่างๆไปก็คราวนี้มันเราเริ่มมีเรื่องของปล
1: า
0: เรื่องของ
1: สัตว์น้ำ
0: สิ่งแวดล้อมนกอะไรก็ได้ก็ตามทีเนี่ยกระบวนการด้านนี้เองอ่ะเราแค่ขุดลอกตามตะกอนที่ตกทั้งปีแต่เรายังไม่เคยขุดแบบขุดลอกใหญ
1: ่
0: แต่คำว่าขุดลอกใหญ่เนี่ยคราวนี้ต้องกลับมามองกันใหม่ละมองกันใหม่ว่าจะขุดขนาดไหนจะดำเนินการอะไรเพื่อให้ไม่มีเอฟเฟกต์กับทางนกทางปลา
1: สิ่งแวดล้อม
0: นะครับดังนั้นเองด้านที่4ก็เลยจะเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเนาะท่านเลขาธิการสำนักงานสภาพแห่งชาตินะครับท่านชยันต์เมืองสงเองก็ได้มาตรวจราชการที่พื้นที่นี้แหละที่หนองหานก็ได้มีการสั่งมอบหมายครับคือให้ทางฝั่งผมเองเนี่ยรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากทุกหน่วยงานมาเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงแผนชุดนี
1: ้
0: ว่าเราจะเดินต่อยังไงดี
1: ครับ
0: เพราะว่าเสร็จคำว่าพื้นที่ชุ่มน้ำเนี่ยมันเริ่มมีเงื่อนไขเยอะละคำว่าพื้นที่แหลมซ่าไซเริ่มมีเงื่อนไขละ
1: ครับ
0: ดังนั้นเองเนี่ยกระบวนการที่จะพาให้เราไปได้จริงๆเนี่ยต้องขนาดไหนต้องขนาดไหนดังนั้นเองเนี่ยก็เลยจะเป็นการปรับปรุงนะครับเรื่องของการจัดการเองนะครับเรื่องของด้านที่5เนาะเรื่องการจัดการเองก็ดำเนินการที่บอกอะของต้องหาขอบเขตไม่ค่อยชัดเจนเขาถือว่าชัดเจนก็มีการล้างวัดปักหลักที่ดินก็อันนี้ลงตัวละเริ่มลงตัวละเริ่มกำหนดขอบเขตละเหมือนกับบ้านเราละ
1: เริ่มชัดเจนแล
0: ้
1: ว
0: ว่าเริ่มว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเมื่อก่อนเราก็เมื่อก่อนเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์เหมือนกับชื่อที่แล้วขีดเอาไว้เนาะ
1: ยังคุมเครืออยู่
0: คุมเครือก็เริ่มมีการทำให้มันชัดขึ้นว่ายังไงบ้างนะครับก็มีการพิสูจน์กรรมสิทธิ์ระหว่างคนอยู่ก่อนคนอยู่ใหม่อะไรก็ตามทีนะครับ
1: อันนี้เสร็จเรียบร้อยละ
0: ก็เรียบร้อยดีครับ
1: ตอนน
0: ี้เรียบร้อยดีก็ถือว่าจบประเด็นไปแต่ก็จะมีอีกนิดหน่อยที่ยังต้องแก้ไขอีกเพราะว่าเป็นเรื่องของคน

0: อยู่ก่อนกับขอบเขตอะไรพวกนี้
1: บางทีแบบเอ้ยเราอยู่มานานเราอยู่มาก่อนนะ
0: ใช่ใช่
1: เป็นเจ้าของนะ
0: ใช่ใช่ครับทีนี้ด้วยการที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยพอมันสิ่งที่เราทำประมาณ 4-5 เรื่องเนี่ยบางเรื่องก็ขับเคลื่อนดี
1: ครับ
0: บางเรื่องก็ยังติดปัญหาบางอย่างอยู่คราวนี้เดี๋ยวเรามามองใหม่ก่อนเดี๋ยวกลับมาทบทวนพอเพราะว่าปี72เนี่ยครม.อนุมัติหมดครม.ยังไม่เสร็จใช่ไหมก็เลยครม.อนุมัติไปแล้วว่าตั้งแต่ปี72
1: ครับ
0: ไอกระบวนการเนี่ยให้มองภาพตอนนี้72ไม่เสร็จแน่ไม่เสร็จแน่คราวนี้กระบวนการก็เลยว่างั้นเดี๋ยวเรารวบรวมข้อมูลทั้งหมดก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงว่าเราจะปรับปรุงอะไรบ้างแล้วท่านเลขาธิการสำนักงานพลเรือนชาติเองท่านชยันเมืองสงเนี่ยก็ประสงค์อยากจะให้รายงานความก้าวหน้าให้กรรมการนักชาติรับทราบว่าเราทำอะไรถึงไหนยังไงบ้างก็เลยจะเป็นที่มาเรื่องของการรวบรวมข้อมูลเพื่อเอาไปปรับปรุงแผนในอนาคตต่อไป
1: ครับ
0: เพราะอย่างบางโครงการเองก็คุยกับหน่วยงานแล้วว่าอาจจะไม่ทำต่อแล้ว
1: ครับ
0: อะไรพวกนี้อย่างเช่นเรื่องของการเรื่องที่โครงการบางอย่างอาจจะไม่ใช่หน้าที่เขาโดยตรงอาจจะไม่ใช่ตัวของสิ่งที่ควรจะทำต่ออะไรพวกนี้ก็จะมีบางอย่างที่คุยกันไปแล้วก็มีการหารือกันแล้วก็เดี๋ยวคงจะมีการเคลียร์ว่าจะเอาขนาดไหนยังไงบ้างก็เลยมาเปื่อยๆว่ากระบวนการของหนองหานเดี๋ยวจะเข้าสู่กระบวนการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปนะครับ
1: ยังไงก็ต้องเดินหน้าต่อ
0: เดินหน้าต่อเพียงแต่จะเดินหน้าในรูปแบบไหนเดี๋ยวต้องมาเคลียร์ข้อมูลก่อน
1: แต่เป้าหมายคือต้อง72ต้องแล้วเสร็จเหมือนเดิมไหมครับหรืออาจจะขยายไปอีกอ
0: าจจะขยายครับอาจจะขยายเพราะว่าที่บอกอะถ้าเรามองภาพเรื่องขุดลอกเพียวๆเลยไม่สนใจใครมันเทงันไป
1: เสร็จไปแล้วมันอาจจะเสร็จนานละหรือยังไง
0: สงสัยคงจะเสร็จแต่ว่าประชาชนน่าจะค้าน
1: ไม่พอใจ
0: ไม่พอใจใช่อ
1: าจจะกระทบหลายด้านหลายเรื่องหลายคน
0: ใช่ใช่
1: จริงมันละเอียดอ่อนนะ
0: ใช่คราวนี้พอมองภาพนี้เสร็จปุ๊บมันก็เลยจะเข้าสู่กระบวนการที่ว่าเราจะปรับปรุงยังไงแล้วก็คนเขาเลยคนทำกับคนใช้
1: ถูกใจทั้งสองฝ่าย
0: ใช่ประมาณน
1: ั้นถ้าสมมติเรามีการพัฒนากันเรียบร้อยแล้วในเรื่องของหนองหานประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นในภาพที่ประชาชนอยากทราบคุณจะมาบริหารแก้ไขปรับปรุงหนองหานอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่ละแวกใกล้เคียงตรงนั้นนะครับ
0: ผมก็จะถ้าถามผมนะไม่ทำให้ตัวของหนองหานเองเป็นพื้นที่ที่สามารถรับน้ำท่วม
1: หนึ่งรับน้ำได
0: ้ตัวรับน้ำได้ดีขึ้น
1: ครับ
0: มีในส่วนของการใช้น้ำไปใช้ในหน้าแรงของสกลดีขึ้น
1: ครับ
0: แล้วก็ตัวคุณภาพชีวิตคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เป็นเรื่องของรอบหนองหานดีขึ้น
1: ครับ
0: ครับตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็วันที่ไปตรวจที่หนองหานเนี่ยพอดีที่ไปหนองหานได้ปุ๊บเนี่ยก็ได้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรัฐบิดาก็ได้ช่วยในส่วนของการแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมด้วยก็มันก็จะมีจุดอ่อนไหวก็คือในเมืองสกลนครก็จะมีจุดอ่อนไหวของตัวพื้นที่เรื่องของน้ำท่วมมันเองเหมือนกันประมาณ 4-5 จุดอารมณ์เหมือนกับทางบ้านเราเลยขอนแก่นก็จะมี 4-5 จุดก็อยากให้เข้าสู่กระบวนการปรับปรุงเหมือนกันก็เดี๋ยวผมทางฝั่งผมก็รับข้อมูลมาแล้วก็จะนำไปสู่กระบวนการปรับปรุงตัวของหนองหานต่อไปนะครับตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็พื้นที่แล้วก็สกลนครเมืองสกลนครด้วยความจริงเนี่ยอยากทำจริงๆฝันเยอะกว่าหรือแต่ว่าที่อยากทำจริงก็จะเป็นเรื่องของน้ำท่วมชุมชนเมืองที่ต้องแก้ไขอย่างพวกนี้จะขอลองซ้อมที่ขอนแก่นก่อนว่า
1: ได้ครับ
0: ก่อนที่ว่าจุดต่างๆที่เรารู้อยู่แล้วนะว่ามันมีปัญหายังไงแล้วสิ่งที่เราจะทำท้องถิ่นทำอะไรไหวไหมถ้าไม่ไหวเราจะดำเนินการไงต่อผมจะช่วยอะไรได้บ้างในเรื่องของการขับเคลื่อนงบประมาณต่างๆรวมถึงตัวกระบวนการอย่างเช่นถ้าเกิดทำแบบไม่ได้อาจจะคุยกับอบจไหมทำอะไรพวกนี้ก็จะมีการเดี๋ยวคงจะคุยกันพรุ่งนี้ว่าจะเป็นยังไง
1: รอติดตามการแก้ไขของทีมงานและท่านผอ.นะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นคือเดี๋ยวละพื้นที่อย่างขอนแก่นเนี่ยคือก็ตกแป๊บเดียวนะแต่มันก็ตรงไหนที่มันอ่อนไหวก็ท่วมอยู่นั่นแหละ
0: ใ
1: ช่อย่างกรณีแบบนี้เราสามารถแก้ไขได้ไหมในอนาคตพูดแบบตรงไปตรงมา
0: ถ้าจริงๆอ่ะแก้ไขได้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องปรับระบบระบายน้ำก็คือมันต้องรื้อถนนแล้วก็ทำท่อ
1: แก้ได้
0: เองแต่ว่ากระบวนการเนี้ยต้องออกแบบนิดนึงก็คือถ้าออกแบบแต่ตัวเองเนี่ยมันก็จะระบายน้ำออกบางส่วนไม่ออกบางส่วนคือจะกลายว่าปัญหาจะถูกย้ายจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่ง
1: แล้วที่ต่อไปปลายทางน่ะจะรับน้ำได้ไหม
0: ใช่
1: ไม่ใช่ว่าปลายทางก็ยังมีปัญหาอยู
0: ่ใช่มันก็จะกลายว่าอ่ะบิ๊กซีไม่ท่วมละ
1: ไปท่วมที่อื่นแทน
0: ท่วมที่อื่นแทน อะไรกันเนี้ยมันก็ไม่ดีไงก็เลยจะเป็นความจริงปัญหาคร่าวๆเรารู้ละเหลือแต่กระบวนการว่าเดี๋ยวเราจะขับเคลื่อนกันยังไงบ้างตรงส่วนนี้ซึ่งทางฝั่งผมก็อาสาเป็นเจ้าภาพหลักในการเพราะฝั่งผมดูแลงบประมาณตัวของประจำปีอยู่แล้วของระบบไทยรูปแบนก็คงจะมีการเคลียร์ว่าคุณต้องทำอะไรท้องถิ่นต้องทำอะไรถ้าเกิดไม่ไหวจะหน่วยไหนจะรับต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ซึ่งนี่ก็จะเป็นโมเดลที่ถ้าสมมติขอนแก่นจัดการได้ดีก็จะโมเดลนี้ไปใช้กับจังหวัดอื่นๆนั้นด้วย
0: ใช่ใช่
1: อาจจะใช้เวลาหน่อยพูดถึงเรื่องของการคุยเรื่องของการบูรณาการร่วมกันกับทางภาคส่วนต่างๆหน่วยงานต่างๆเรามีการเน้นเรื่องของความสำคัญกับการใส่ใจการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเราอย่างไรบ้างครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี
0: ้ที่ผมบอกไปอะสทช.เนี่ยมีรับผิดชอบพ.ร.บ.น้ำเนาะ
1: ครับ
0: แล้วมีกลไกหลักก็คือตัวกรรมการลุ่มน้ำ แล้วก็ตอนนี้เรามีอนุจังหวัด

0: ด้วย
1: ครับ
0: อันนี้กระบวนการเครือข่ายต่างๆเราก็จะมีเรื่องของการส่งต่อข้อมูลเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะครับรวมถึงเสียงสะท้อนพื้นที่ต่างๆเวลาเรามีเสียงสะท้อนพื้นที่ว่ามีปัญหาเนี่ยเราก็จะพยายามบูรณาการเข้าไปให้นะครับอย่างพรุ่งนี้บ่ายผมก็จะไปที่อบต.ดอนฉิมดอนฉิมเพราะว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมตัวน้ำแล้งบ่อยม
1: ี
0: ปัญหาก็จะเข้าไปดูนิดนึงว่าจะแก้ไขไงก็เคสเดียวกับทางขอนแก่นก็คือสิ่งที่ผมพยายามดำเนินการก็คือเรามีพรบ.น้ำอยู่กับมือเรามีกรรมการลุ่มน้ำบอดี้อะไรก็ตามทีเนี่ยแต่สิ่งที่สำคัญกว่าก็คือกระบวนการที่เราจะหยิบพวกนี้ไปขับเคลื่อนขับเคลื่อนแผนงานต่างๆว่าจะเป็นตัวแผนงานฝั่งหนองหารที่เราได้ฟังไปก่อนหน้านี้แล้วรวมถึงแผนประจำปีจังหวัดต่างๆที่เราได้รับงบประมาณที่เขารับงบประมาณไปเนี่ยแต่กระบวนการก่อนจะขอรับงบประมาณเนี่ยบางทีเราต้องอาศัยกระบวนการขับเคลื่อนอยู่ส่วนหนึ่งอย่างเช่นเขามีแบบพร้อมไหมเขาจะแก้ไขปัญหายังไงบางทีทุกคนรีเควสปัญหาเต็มไปหมดเลยคือทุกคนรีเควสปัญหาแต่ครั้งนี้มันต้องมีการแก้ไขแล้วการแก้ไขที่อยากได้จริงๆก็คืออยากไม่อยากให้เกิดปัญหาจากการย้ายปัญหาจากที่หนึ่งไปสู่อีกที่หนึ่งนี่กลัวมากก็เลยมีการมองภาพละเอียดนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เองจริงๆอ่ะสิ่งที่สรชนะของหน่วยงานบูรณาการกลางต่างๆเรื่องแผนน้ำเองเนี่ยจะพยายามในส่วนของตัวการขับเคลื่อนพวกนี้ด้วยเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตอบสนองกับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะในหลายครั้งที่ผ่านมาเองเนี่ยในเชิงพื้นที
1: ่
0: ในเชิงพื้นที่เนี่ยบางทีอ่ะไม่ตอบโจทย
1: ์
0: ทุกคนมองอีกแบบนึงแต่ประชาชนเขาอาจจะบอกว่าเขาอยากได้ประมาณนี
1: ้
0: แต่สิ่งที่อยากได้เนี่ยมันจะครอบคลุมกันยังไงบ้างเราก็คือเราก็ยังเน้นในส่วนของตัวการบูรณาการต่างๆร่วมกับทางท้องถิ่นต่างๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหน่วยงานส่วนกลางก็มาทำส่วนนึงแต่หน่วยงานท้องถิ่นอ่ะบางทีก็เป็นกลไกหลักของพื้นที่เหมือนกันนะในการขับเคลื่อนเพียงแต่ว่าโอเคละเขาอาจจะรู้ปัญหาต่างๆเยอะแต่สิ่งที่กระบวนการที่ผมนำเรียนไปอ่ะถ้าเชื่อมโครงข่ายทั้งระบบของขอนแก่นเองอ
1: ่
0: ะระบบน้ำท่วมอ่ะบางทีมันต้องใช้กลไกกลางเหมือนกันก็เลยจะมีการพวกนี้ก็จะมีการเชิญโยธาด้วยเป็นหารือร่วมกันก็ที่บอกอยากจะแก้ไขปัญหาแล้วก็ขับเคลื่อนแล้วก็ตอนนี้เองอ่ะผมก็ฟังเสียงประชาชนตลอดนะความหมายก็คือด้วยความที่ช่วงนี้เขาเลยก็สื่อสารสองทางก็ไม่เชิงเราเห็นเฟซบุ๊กเนาะเราเห็นข่าวต่างๆเราสรุปข่าวต่างๆก็ผมก็ยังพยายามเช็คอย่างเขาก็จะผมไม่ได้เขาหาเขาทำยังไงนะแต่ว่าพอตื่นเช้ามาเขาจะมีสรุปข่าวประเทศไทยเรื่องน้ำอ่ะมาสัก20ข่าว20-30ข่าวผมก็จะมาร์กของขอนแก่นมาร์กของตัวอีสานแล้วก็ทำดัตต้าต่างหากออกมาแล้วก็จะเก็บไว้เป็นลิสต์ว่าเดี๋ยวผมจะไล่เช็คตัวของงบประจำปีว่างบประจำปีว่าเราแก้ไขปัญหาได้ไหม
1: ยังไงได้บ้าง
0: อะไรพวกเนี้ยผมก็ดึงข้อมูลบางส่วนจากเขามาต่ออีกทีนึงก็เป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ทางประชาสัมพันธ์ผมทำให้ผมก็จะมาดึงเก็บเอาไว้แล้วก็ผมก็จะครับจะทยอยขับเคลื่อนพวกนี้ไปเรื่อยๆอันนี้ก็จะเป็นเสียงจากออนไลน์ของภาคประชาชนที่เอามาใช้นะครับแล้วก็ในสิ่งข้อมูลการกลางจริงๆที่บอกอะสิ่งที่เราพยายามทำทุกอย่างเรื่องของการส่งต่อข้อมูลเรื่องของการบูรณาการก็ตามที่ผมนำเรียนเบรกแรกคือเรื่องของมาตรา24ที่ส่งข้อมูลไปที่กรมป้องกันเรื่องขับเคลื่อนแผนเรื่องปรับปรุงแผนเนี่ยอันนี้ก็ทั้งหมดก็ตามเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลที่อยากให้เรื่องของปัญหาภัยแล้งกับน้ำท่วมเนี่ยลดปัญหาน้อยที่สุดนะครับ
1: นี่ครับเข้าใจนะถึงความรู้สึกของการทำงานของท่านผอ.รวมไปถึงการทำงานแต่ละจุดแต่ละที่นี่เป็นการทำงานที่อ่อนไหวมากคือหนึ่งก็ต้องรับฟังเสียงประชาชนด้วยแหละว่าประชาชนต้องการไหมแก้ไขปัญหาเรื่องไหนอะไรยังไงก็เลยค่อนข้างใช้เวลาอย่างหนองหารเองก็ต้องใช้เวลาด้วยเช่นเดียวกันเพราะจะไปทำตามความต้องการของตัวเราเองหรือหน่วยงานราชการเองเลยก็ไม่ใช่ต้องแคร์ความรู้สึกของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นั้นด้วยเป็นการที่ไม่ได้ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆเป็นงานที่ค่อนข้างยากก็ขอให้โมเดลขอนแก่นแก้ไขได้เร็วๆแล้วก็เอาไปใช้กับพื้นที่จังหวัดต่างๆมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วครับให้ฟอร์ได้ฝากถึงข้อมูลที่อยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนรวมไปถึงข้อคิดเห็นความมุ่งมั่นจากทางสธนช.ภาค3เองในการขับเคลื่อนงานเพื่อคนไทยไม่ทิ้งกันหน่อยครับ
0: ครับก็ในส่วนของตัวสถานการณ์น้ำนะครับท่านก็สามารถติดตามนะครับในส่วนของตัวสถานการณ์น้ำในส่วนของผ่านเฟซบุ๊กสำนักงานพระราชวังภาค3นะครับก็จะมีข้อมูลของสถานการณ์น้ำต่างๆของภาค3ของอีสานแปะเอาไว้ส่วนหนึ่งนะครับหรือท่านสามารถดูด้วยตัวเองในส่วนของตัวสถานการณ์น้ำได้ที่ในส่วนของเว็บไซต์นะครับในส่วนของสถานการณ์น้ำประเทศไทยของกองอำนวยการน้ำแห่งชาตินะครับแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการอื่นๆของทางสธนช.เองก็จะพยายามเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแล้วก็บูรณาการแผนงานในเชิงพื้นที่ต่างๆนะครับก็ติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องนะครับในส่วนของภาครัฐแล้วก็ขอบคุณในส่วนของ NVT ที่ช่วยเรื่องของการ PR อย่างล้นเหลือครับขอบคุณครับ
1: นะครับคุณติดตามกันได้นะทางเพจของทางสธนช.ก็ดีทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ดีเพื่อเอาข้อมูลต่างๆให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบเบื้องต้นเพื่อที่เราจะได้รับมือกับปัญหานั้นได้นะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณท่านผอ.ธรรมพงษ์นวบุตรผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3ในการมาเปิดข้อมูลเรื่องของแผนสู้ภัยน้ำสธนช.ภาค3เดินหน้าแก้น้ำท่วมและน้ำแล้งในพื้นที่ภาคอีสานขอบคุณมากนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการ NBT รวมใจคนไทยไว้ทิ้งกันแล้วครับผมท่านผอ.พร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

0: น้ำสะอาดเป็นเรื่องสำคัญว่าเป็นสุขภาพอนามัยของเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเราแล้วก็ชุมชนใกล้เคียงซึ่งถ้าเกิดน้ำไม่สะอาดเนี่ยเด็กๆ ก็จะมีอาการเจ็บป่วยได้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมเด็จพระเทพที่ให้ตำรวจตะเวนชายแดนเราเนี่ยดูแลเรื่องน้ำสะอาดปรากฏว่ากรมอนามัยมีโครงการนี้พอดีเลยก็ได้มาประชุมกันวางแผนว่าจะศึกษากันเรื่องอะไรที่จะตรงกับความต้องการของตำรวจตะเวนชายแดนเราที่สุดนะครับเราก็ได้ตกลงกันว่าเราจะมีครูนิเทศผบ.ร้อยนะครับแล้วก็นายตำรวจที่เป็นครูใหญ่เนี่ยกองกับละ4คนนะครับมาอบรมร่วมกันเพื่อที่จะได้ไปเป็นครูแม่ไก่ไปนิเทศให้กับโรงเรียนที่เหลืออีก222โรงเรียนโดยเราทำทุกภาคภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ทุกกองกับนะครับก็จะมีครูแม่ไก่กองกับละ4คน
1: จากการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับได้เสด็จเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับแล้วก็มีพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับน้ำดื่มสะอาดซึ่งทางกรมอนามัยร่วมกับทางสำนักงานกปร.นะครับตลอดจนสำนักน้ำบาดาล นะครับก็ได้ลงมาให้ความช่วยเหลือโรงเรียนนะครับที่มีปัญหาก
2: รมอนามัยได้ทำเรื่องของการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเรามีการเก็บตัวอย่างน้ำที่ทางโรงเรียนเนี่ยใช้ดื่มใช้ล้างหน้าแปรงฟันนะคะซึ่งนี้ให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะคะพอเราเฝ้าระวังแล้วเนี่ยเราก็ต้องคืนผลนะว่าผ่านเกณฑ์หรือเปล่านะคะตัวไหนไม่ผ่านเกณฑ์หรือว่าผลเป็นอย่างไรนะคะแต่นี้เป็นโปรเซสที่เราดำเนินการโดยที่ทางหน่วยงานนะคะคือทางศูนย์อนามัยของกรมอนามัยที่อยู่ในพื้นที่ก็จะไปเป็นพี่เลี้ยงนะคะถ้าหากว่าไม่ผ่านเกณฑ์ตัวไหนก็จะมีให้คำแนะนำในเนี่ยแนวทางแก้ไขนะคะนี่เป็นกิจกรรมแรกนะคะที่เราเน้นในการที่จะต้องเฝ้าระวังคุณภาพน้ำนะคะ
3: ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาล นะครับได้ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล นะครับโดยการเจาะนะครับแล้วก็ก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล รวมถึงก่อสร้างระบบเป็นประปาบาดาล นะครับแล้วถัดมาก็จะเป็นการก่อสร้างระบบผลิตน้ำดื่มสะอาดด้วยระบบ reverse osmosis นะครับเป็นน้ำดื่มสะอาดที่มีคุณภาพสูงบริการแก่นักเรียนในโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน
1: ในการที่หน่วยร่วมสนองงานโครงการผู้หลีให้มาให้ความช่วยเหลืองานของโรงเรียนก็ทำให้กิจกรรมเรื่องปัญหาของโรงเรียนที่มีอยู่ได้รับการแก้ปัญหาที่ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็สนับสนุนให้ครูมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นที่จะมาดำเนินการให้มีน้ำสะอาดตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เพื่อนครูแล้วก็ถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนครับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จเทพรัตน์ที่ทรงมีพระราชกระแสแล้วก็ทำให้ครูนักเรียนนะครับแล้วตลอดจนถึงชุมชนมีน้ำดื่มสะอาดมีความภาคภูมิใจนะครับที่ได้สนองงานแล้วก็ทำให้ภารกิจงานของพระองค์สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ

ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงกลางเดือนกันยายนจะมีปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนที่แสนมหัศจรรย์ที่บรรดากุ้งน้ำจืดนับล้านตัวต่างพร้อมใจเดินพาเหรดผ่านลานหินเลียบแก่งลำดวนมุ่งหน้าสู่ยอดเขาสูงแห่ง

สามเหลี่ยมมรกตสำหรับลักษณะของน้ำตกแก่งลำดวนเป็นน้ำบรรยากาศโดยรอบร่มรื่นไปด้วยพันไม้นานาชนิดทำให้แก่งลำดวนมีผู้เดินทางกิจกรรมที่น่าสนใจของแก่งลำดวนได้แก่การลงเล่นน้ำท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นและการเดินชมธรรมชาติตามเส้นทางที่จัดไว้ซึ่งจะผ่านถ้ำและแก่งต่างๆคำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวในการไปดูกุ้งเดินขบวนจึงต้องใช้ไฟฉายที่มีกำลังไฟไม่สว่างมากหรือไฟสีนวลอ่อนถ้าไฟสว่างมากกุ้งจะไม่ขึ้นมาทั้งนี้ทางสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าอุบลราชธานีเปิดให้ชมปรากฏการณ์กุ้งเดินขบวนปีละ1ครั้งในช่วงเดือนกันยายนเท่านั้นตั้งแต่เวลา6โมงเย็นจนถึง4ทุ่มอีกหนึ่งสถานที่ไม่ไกลกันมากนักคือวัดถ้ำบอนหรือวัดถ้ำบอนเจริญธรรมตั้งอยู่ที่บ้านแปดอุ้มตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนอยู่ท่ามกลางป่าประกอบกับเป็นวัดเล็กๆอยู่ใต้ถ้ำน้ำตกที่เป็นม่านสายน้ำประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์บริเวณก่อนถึงถ้ำจะมีราวบันไดพญานาคและรูปแกะสลักพระพุทธ5พระองค์บริเวณหน้าผาหินริมน้ำตกด้านล่างยังมีนารายณ์บรรทมศิลป์ซึ่งเป็นภาพแกะสลักบนแผ่นหินส่วนอีกฝั่งสามารถเดินข้ามสะพานแขวนไปสักการะพญางูใหญ่ปู่องค์ดำและด้านบนหน้าผายังมีการแกะสลักพระพุทธรูปปางสายญาติด้วยความสวยงามที่มีธรรมชาติยังคงสมบูรณ์อากาศดีวิวข้างทางเขียวชอุ่มเหมาะสำหรับคนที่ชอบผจญภัยเดินป่าด้วยพื้นที่ตั้งของที่นี่อยู่บนเนินเขาสูงและใกล้กับเทือกเขาพนมหลวงรักจึงทำให้มองเห็นวิวทิวทัศน์แบบ180องศานักท่องเที่ยวสามารถเดินทางไปยังอำเภอน้ำยืนซึ่งห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ106กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทางประมาณ2ชั่วโมงมหัศจรรย์ยนต์เมืองสีแสงเที่ยวอุบลมีความสุขสนุกและปลอดภัย

0: the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: สวัสดีครับรายการ108,900วันนี้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านทรงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารครับพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งภูมิปัญญาเล็กๆในชุมชนนะครับที่กำลังถักทอเรื่องราวความสวยงามลงบนผืนผ้าและตอนนี้ครับกำลังร่วมกันพัฒนาให้สู่การเป็นแฟชั่นร่วมสมัยซึ่งจะเป็นยังไงวันนี้ร่วมพูดคุยกับพี่นุชอยู่ในรายการแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอ้โหนี่ได้เดินทางเข้ามาตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นโอท็อปบ้านทรงใช่ไหมครับอยากให้พี่นุชได้เล่าถึงโอท็อปแห่งนี้กันหน่อยครับว่าโอท็อปแห่งนี้คืออะไรครับพี่นุชครับ
1: ค่ะโอท็อปบ้านทรงนะคะน้องบาส

0: จริงกว้างมากนะคะเพราะว่ากว่าเราจะเห็นผลิตภัณฑ์ในศูนย์นะคะก็คือเป็นฝีมือชุมชนทั้งหมดเลยนะคะก็คือโอท็อปของเราเนี่ยแต่ก่อนนะคะพี่นุชอยู่จังหวัดปทุมธานีนะคะแต่ก็เกิดที่นี่นะคะเมื่อปี2555ถ้าน้องบาสยังอยู่กรุงเทพสมัยนั้นนะคะก็คือน้ำท่วมใหญ
1: ่
0: นะคะก็เลยย้ายกลับมาที่บ้านเกิดนะคะทีนี้พออยู่บ้านเกิดเนี่ยเรามีความรู้สึกว่ามีดีเยอะค่ะแล้วก็จะทำให้ชุมชนของเราเนี่ยมีรายได้ได้ยังไงนะคะก็เลยมองว่าคนส่วนใหญ่ทอผ้ากันนะคะทอผ้ากันแล้วก็ส่วนมากเวลาเราเข้าไปสอบถามนะคะก็จะทอไว้ใช้เองหรือว่าทอมารอขายนะคะซึ่งว่ารอขายเนี่ยคือไม่มีตลาดที่แน่นอนนะคะด้วยความที่เราเป็นคนชอบขายนะคะก็เลยเอ๊ะเรามาอยู่บ้านแล้วเราจะทำอาชีพอะไรที่แบบอยู่ได้ด้วยความสุขแล้วก็ชุมชนมีความสุขไปด้วยเหมือนกับอารมณ์แบบรักบ้านเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยไปคุยกับพี่สาวคนนึงเขาก็ย้ายกลับมาอยู่บ้านเหมือนกันนะคะก็กลุ่มเนี่ยเราลงไปหาพี่สาวเห็นพ่อแม่ส่วนมากก็เป็นยายแล้วนะคะที่มีความถนัดเรื่องการทอนะคะเราก็เลยบอกว่าถ้างั้นเรามาทำเป็นโอท็อปไหมเพราะว่าพี่นุชมีประสบการณ์ทำโอท็อปที่จังหวัดปทุมด้วยแต่ก่อนนะคะทีนี้ก็เลยว่าถ้างั้นเรามาทำโอท็อปก็คือ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์นะคะเพื่อที่จะเข้ากระบวนการที่สำนักงานพัฒนาชุมชนนะคะจะได้สนับสนุนเรื่ององค์ความรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อที่จะให้มีเขาเรียกว่ามีสตอรี่ที่แบบคนเห็นแล้วอยากสนับสนุนหรือว่าอยากซื้อสินค้าเราด้วยที่ใจอยากซื้อที่ไม่คิดว่าอุ๊ยเห็นคุณยายทอแล้วน่าสงสารแล้วซื้อแต่เราอยากให้มีความรู้สึกว่าอยากซื้อเพราะว่าอยากได้นะคะเวลาเสียเงินไปก็อยากให้เกิดความคุ้มค่านะคะแต่ว่าทีนี้เกิดปัญหาแบบนี้น้องบาส
1: ครับ
0: พี่นุชเนี่ยเอาสินค้าที่เป็นชิ้นไปขายใช่ไหมคะอย่างคนหนึ่งเขาซื้อปีหนึ่งชิ้นหนึ่ง อย่างเงี้ยค่ะก็คือดูเหมือนนานๆเขาจะซื้อทีนะคะทีนี้ก็เกิดปัญหาว่าเราจะทำยังไงที่จะมาทำให้ผลิตภัณฑ์เราเนี่ยสามารถทำให้คนอยากซื้อในหลายๆรูปแบบนะคะก็เลยเกิดการแปรรูปนะคะด้วยความที่แปรรูปเราก็ต้องมีหลักการว่าต้องมีคนชำนาญเรื่องการตัดเย็บนะคะและทีนี้ก็จะมีน้องๆที่เคยอยู่กับพี่นุชที่อยู่ปทุมนะคะย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านด้วยเราก็เลยมาตั้งกลุ่มกันนะคะที่จะแปรรูปผลิตภัณฑ
1: ์
0: ด้วยความที่การออกแบบก็พี่นุชนี่แหละออกแบบกับพี่ๆทีมงานที่อยู่นี้นะคะถามว่าพี่นุชจบดีไซน์ไหมก็ไม่นะคะแต่ว่าเราอาศัยประสบการณ์เวลาเราไปขายสินค้านะคะว่าเอ๊ะคนวัยประมาณนี้ที่เขาชอบใส่ผ้าฝ้ายเขาจะใส่ประมาณไหนนะคะแล้วก็คนช่วงอายุเท่าไหร่ที่มีกำลังซื้อเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเก็บประสบการณ์ตรงนั้นมากลายเป็นดีไซน์เสื้อผ้าแต่ทีนี้คำว่าผ้าไทยในความหมายของพี่นุชคือสมัยก่อนถ้าบอกว่าไปซื้อผ้าไทยกันไหมคนก็จะนึกถึงเสื้อจิตรลดานะคะแล้วก็เวลาไปงานแต่งเวลาไปงานบวชอย่างเงี้ยน้องบ้า
1: ก็ค
0: ือ
1: คือเหมือนจะแบบผู้สูงอายุหน่อยไงใช่ไหมครับ
0: แล้วทีนี้พี่นุชก็มีความรู้สึกว่าพี่นุชอยากมีความรู้สึกว่าไปขายของให้สาวออฟฟิศก็ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยไปให้ทำผลิตภัณฑ์อะไรออกมาให้วัยรุ่นคิดอยากซื้อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลายมาเป็นกระบวนการที่จะเป็นอีกหนึ่งช่วงวัยก็คือฝ่ายผลิตนะคะทีนี้เราก็มาระดมกันมาเป็นฝ่ายผลิตก็คืออยู่ในร้านเหล่านี้แหละนะคะแล้วก็ต่อมาก็เรื่องการตลาดแต่ก่อนเนี่ยพี่นุชเนี่ยขายของเองนะคะเรียกว่าขายของหรือว่าจำหน่ายสินค้าเวลาเราเข้ากระบวนการของพัฒนาชุมชนไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพาณิชย์กระทรวงอุตสาหกรรมก็จะมาแบบสนับสนุนเรื่ององค์ความรู้นะคะ อย่างอุตสาหกรรมก็จะมาเรื่องมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะพวกพี่นุชก็จะพยายามทำสินค้าให้ทุกตัวให้มีมาตรฐานก็คือส่งเข้าไปที่สำนักงานอุตสาหกรรมแล้วก็ตามกระบวนการของอุตสาหกรรมกำหนดนะคะและเราก็ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนขึ้นมานะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาเขาเรียกว่าคัดสรรดาวน้องบาสคัดสรรดาวกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหารนะคะครั้งแรกที่พี่นุชทำก็คือได้3ดาวค่ะก็คือถือว่าจริงๆเราไม่ได้คาดหวังอะไรมากนะคะก็คือ3ดาวนี้อยู่ในเกณฑ์ที่เราจะได้ไปจำหน่ายที่เมืองทองแล้วก็คือ3ถึง5ดาวแต่ในความหมายของพี่นุชว่าจุดเริ่มต้นที่ได้3ดาวก็คือโอเคแล้วสำหรับเรานะคะเราจะได้นำพากลุ่มนะคะไปขายที่ไม่ใช่ว่าเราขายในจังหวัดเราใช่ไหมและทีนี้พี่นุชก็มีโอกาสได้ไปขายที่เมืองทองนะคะเมืองทองเขาจะจัดอยู่ปีนึงประมาณ3ครั้งน้องบาสก็มีโอท็อปมิดเยียนะคะจัดช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็ประมาณเดือนสิงหาก็จะเป็นงานเทิดไทยวันแม่นะคะแล้วก็เป็นงานสิ้นปีซิตี้น้องบาสสมัยนั้นเนาะไม่มีออนไลน์น้องบาสหมายถึงว่าพี่นำพาผลิตภัณฑ์ของมุกดาหารเนาะผ้าทอเนี่ยไปขายนะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จน้องบาสคือเป็นที่แบบสนใจเพราะปกติแล้วมุกดาหารนะคะอำเภอคำชะอีนี่จะทำเสื้อด้นมือนะคะถ้าน้องบาสเคยไปตลาดนะคะในคำชะอีหรือว่าในมุกดาหารเนี่ยจะมีเสื้อด้นมือจำหน่ายแทบทุกร้านนะคะก็คือส่วนมากก็หน่วยงานราชการในจังหวัดมุกดาหารใส่ทีนี้ถ้าพี่นุชจะทำเสื้อด้นมือเนี่ยพี่นุชก็จะขายได้แค่ในมุกดาหารใช่ไหมคะแต่ทีนี้พี่นุชลองออกแบบแล้วพี่นุชได้ไปตลาดเมืองทองพี่นุชก็รู้สึกว่าอุ๊ยสินค้าเราเนี่ยต่างจังหวัดเขาก็สนใจนะคะด้วยเนื่องจากที่ว่าเราออกแบบที่ไม่ได้เป็นท้องถิ่นมากนะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเห็นช่องทางที่จะทำให้ชุมชนมีรายได้นะคะน้องวาและทีนี้กลุ่มของเราเนี่ยจะเน้นเรื่องต้นทุนการตลาดนะแล้วก็ความยั่งยืนของกลุ่มเป็นหลักทุกวันนี้เรารู้สึกว่าเราขายสินค้าเยอะประเภทมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของผู้ผลิตที่ไม่ใช่ของอำเภอคำชะอีอย่างเดียวและนะคะกลายเป็นว่าเราขายของโอท็อปมุกดาหารทุกอำเภอนะคะแล้วก็ด้วยความที่เราได้รับโอกาสจากพัฒนาชุมชนนะคะเราโดนเลือกให้เป็นเทรดเดอร์จังหวัดมุกดาหารนะคะน้องบาสคำว่าเทรดเดอร์ก็คือเขาเรียกว่าผู้นำด้านการตลาดที่จะช่วยขายสินค้าของผู้ประกอบการ1ถึง3ดาวของจังหวัดมุกดาหารที่ไม่มีที่ขายนะคะแล้วก็1จังหวัดในประเทศไทยเนี่ยจะต้องมี1เทรดเดอร์โดยมีคำจำกัดความของบริษัทก็คือสมมติว่าพี่นุชอยู่จังหวัดมุกดาหารใช่ไหมคะก็เป็นบริษัทมุกดาหารโอท็อปอินเตอร์เทรดเดอร์จำกัดนะคะเดี๋ยวถ้าเป็นจังหวัดสระบุรีก็จะมีคำว่าสระบุรีทุกจังหวัดจะเป็นฟอร์มชื่อบริษัทเหมือนกันหมดค่ะ1จังหวัดก็จะมี1เทรดเดอร์เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้โอท็อปบ้านทรงเราก็เลยกลายเป็นจุดจำหน่ายและกระจายสินค้าของผู้ประกอบการโอท็อปทั้ง7อำเภอนะคะน้องวาสค่ะแล้วก็จะบอกว่าอย่างพี่นุชบอกว่าสินค้าทุกอย่างที่ได้มานะคะผ้าทุกผืนที่ได้มาพี่นุชจะมองเห็นความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์นั้นๆหนึ่งก็คือเราไม่อยากทิ้งเศษผ้าไปเลยแม้กระทั่งนิดเดียวนะคะเพราะว่ากว่าที่แม่ยายจะทอมาเรารู้สึกว่านานนะคะน้องบาสนานก็คือเวลาตัดเสื้อมาตัวหนึ่งน้องบาสนึกออกไหมว่ามันจะต้องมีเศษผ้า
1: ครับ
0: เป็นชิ้นเล็กๆน้อยๆพี่นุชก็มานั่งมองว่าอุ๊ยเศษผ้านี้เราจะ
1: ทำอะไรดี
0: ใช่ค่ะก็คือหนึ่งถ้าพี่ทำเศษผ้านั้นขึ้นมาเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ใช่พี่นุชขายได้เงินอย่างเดียวแต่เป็นการสร้างงานเพิ่
1: ม
0: นะคะหนึ่งคนช่างเย็บเนี่ยเขาไม่สามารถมาทำเศษเล็กๆได้อยู่แล้วเพราะว่าเขามีงานประจำที่ทำเสื้อเป็นตัวช่างทอเขาก็ทำไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าพี่นุชจ่ายงานให้เขาทำแบบทุกคนแต่ถ้าเศษเนี่ยถ้าพี่นุชคิดผลิตภัณฑ์ขึ้นมาอีกหนึ่งชิ้นเนี่ยหมายถึงว่าเราสร้างงานได้เพิ่มอีกนะคะพี่นุชก็มาก็เดี๋ยวพี่ขอยกตัวอย่างน้องบาส
1: ผมกำลังจะเข้าคำถามนี้พอดีว่าแปรรูปเป็นอะไรบ้างอย่างที่พี่นุชได้เล่าไปว่าเศษผ้าต่างๆก่อนที่หรือว่าเริ่มต้นจะเป็นเสื้อผ้าเลยหรือว่าเป็นกระเป๋าก่อนหรืออะไรก่อนนะครับต้องตอนย้อนกลับไปตอนแปรรูปตอนแรกนะครับ
0: ตอนแปรรูปนะคะคืออย่างนี้น้องบาสสมัยก่อนพี่ขอเกริ่นน้องบาสนิดนึงว่าเขาเรียกว่าการผลิตนำการตลาดตามเนื่องจากว่าผลิตนำหมายถึงอะไรพี่นุชไปขายของข้างนอกเนี่ยพี่นุชจะต้องมีสินค้าเยอะๆไปขายนะคะถึงจะขายได้ใช่ไหมติดแล้วก็จะเป็นสินค้าก็คือหนึ่งนะคะเป็นเสื้อผ้าเป็นหลักนะคะ

0: คือให้ลูกค้าเห็นสินค้าแล้วเขาให้ลายน้องบาสก็คือเป็นผ้าสีเดียวพี่นุชก็จะมาผ้าตัดแต่งลายน้องบาส
1: อันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์เลยนะครับรวมไปถึงอันนี้สินค้าที่อยู่ด้านหน้าเราใช่ไหมครับอันเช่นอันนี้กระเป๋าที่เมื่อกี้พี่นุชกำลังจะยกตัวอย่างพอดียางมัดผมต่างๆโอ้โหเยอะแยะมากมายอันนี้ที่บอกว่าเศษผ้าที่เราเหลือจากการตัดเสื้อผ้าและคราวนี้ถ้าในเรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ้าเห็นว่าตัดเย็บกันที่นี่เลย
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้เดี๋ยวขออนุญาตให้พี่นุชพาไปดูหน่อยได้ไหมว่าตัดเย็บเสื้อผ้าที่นี่กระบวนการขั้นตอนเป็นยังไงบ้าง
0: โอ้เป็นเรื่องดีมากๆเลยค่ะ
1: โอเค
0: เดี๋ยวช่างเย็บบอกว่าอุ๊ยจะได้ออกทีวี
1: โอเคงั้นไปหาทางพี่ๆช่างเย็บผ้ากันเลยดีกว่า
0: ได้ค่ะไปกันเลยค่ะ

0: ี่แหละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้รู้จักโอท็อปกันแล้วเดี๋ยวเราเข้ามาดูเบื้องหลังกันบ้างอันนี้ถือว่าเป็นห้องตัดเย็บเสื้อผ้า
1: ใช่
0: ไหมครับอยากให้พี่รุธเล่าถึงกระบวนการขั้นตอนดีกว่าว่ากว่าจะออกมาเป็นเสื้อผ้าแต่ละตัวเนี่ยมีกระบวนการขั้นตอนยังไงบ้างโดยเฉพาะตรงนี้เริ่มต้นอย่างที่บอกไปว่านี่คือเอกลักษณ์ก็คือการต่อผ้าใช่ไหมครับยังไงครับพี่นุชครับ
1: อันนี้ก็คือเป็นการเล่นลายนะคะเพื่อให้เกิดสีสันแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะคะเพื่อที่จะไม่ให้เหมือนใครน้องบาสเราก็จะเริ่มต้นหลังจากที่เราดีไซน์เสร็จแล้วนะคะก็เป็นการต่อผ้านะคะต่อผ้าให้เป็นชิ้นแบบนี้เลยนะคะคําว่าต่อผ้าเราอาจจะไม่ได้ใช้ผ้าต่อทั้งตัวน้องบาสตรงนี้จะเป็นจุดแค่ส่วนหนึ่งในตัวเสื้อก็ประมาณ 30% นะคะส่วนที่เหลือก็อาจจะเป็นผ้าสีพื้นนะคะค่ะหลังจากที่ต่อแล้วเราก็จะเอาไปรีดผ้ากาวก่อนเพื่อที่จะให้ชิ้นงานเรียบร้อยน้องบาสเห็นตะเข็บตรงนี้ไหมคะทีนี้เราจะไปรีดผ้ากาวโดยที่ไม่เห็นตะเข็บตรงนี้เลยนะคะ
0: เดี๋ยวเขาจะเรียบไปใช่ไหมคร
1: ับ ใช
0: ่ครับผมโอเคหลังจากที่เรารีดเสร็จแล้ว
1: ค่ะเราก็จะมาวางแพทเทิร์นน้องบาส
0: อ๋อทางด้านนี้
1: ทางด้านนี้นะคะเราก็จะมีแพทเทิร์นของเราอยู่แล้วเนื่องจากว่าในบางครั้งเนี่ยเราเป็นงานขายข้างนอกเราไม่ได้ทำแค่ตัวเดียวน้องบาสเราก็อาจจะทำเป็น SML นะคะเราก็จะมีแพทเทิร์นของเราเป็นขนาดไซส์อยู่แล้วนะคะเราก็จะเอามาวางแพทเทิร์นตรงนี้นะคะหลังจากวางแพทเทิร์นตรงนี้แล้วนะคะตัดเสร็จแล้วก็เข้าสู่กระบวนการที่เป็นการเย็บนะคะเย็บประกอบเป็นชิ้นงานนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไหมคะ
0: โอเคได้เลยครับ
1: โอเคค่ะ

0: ก็ตรงนี้จะเป็นโต๊ะในส่วนของการเย็บใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: กระบวนการแต่ละขั้นตอนที่ผ่านมาอันไหนยากสุดครับพี่นุชครับ
1: น้องบาถ้าถามว่ายากสุดตรงไหนที่คิดว่าไม่ยากเพราะว่าเราใช้ความชำนาญของแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าช่างเย็บเนี่ยไปเป็นผู้ขายไม่ได้ผู้ขายจะมาเป็นช่างตัดเย็บไม่ได้เพราะฉะนั้นโอท็อปมันส่งจะดึงความสามารถของแต่ละคนมาใช้ให้ถูกจุดมากกว่าน้องบาสก็เลย
0: แสดงว่าตรงนี้คือแบ่งหน้าที่กันชัดเจนเรียบร้อยแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ใครทำหน้าที่ไหนก็ทำหน้าที่นั้นไปเรื่อยๆเลย
1: ค่ะ
0: แล้วคราวนี้ตัดเย็บปุ๊บตรงโอท็อปของพี่นุชนะครับตัดเย็บอะไรบ้างในหมายถึงว่าประเภทของเสื้อผ้าอย่างเงี้ยครับทำอะไรบ้างครับพี่นุชครับ
1: ก็น้องบาสก็ตั้งแต่เสื้อนะคะเป็นเสื้อแขนสั้นแขนยาวนะคะเสื้อสูทเสื้อคลุมนะคะหรือแม้กระทั่งเป็นเขาเรียกชุดออกงานก็ทำนะคะเป็นชุดราตรีเป็นชุดเดินแบบก็ทำนะคะอย่างวันนี้นะคะที่น้องๆเขาทำอยู่ตอนนี้เป็นกระโปรงนะคะตัวนี้จะพิเศษหน่อยก็คือใช้ผ้าตัดแต่งทั้งตัวเลยนะคะตัวนี้จะไม่ได้ใช้ 30% อย่างที่พี่นุชว่าเป็นทั้งตัวแต่ตัวนี้เวลาเราทำงาน1ชิ้นงานเนี่ยเราจะบอกลูกค้าว่า1เดียวในโลกลายไม่ซ้ำกันค่ะถ้าชอบก็สั่งซ้ำไม่ได้แต่จะคุมโทนสีได้นะคะว่าชอบโทนสีประมาณนี้นะคะแต่การวางลายอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่เอารับงานเป็นงานผ้าต่อทั้งตัวก็จะแบบว่าไม่ซ้ำใครแน่นอน
0: ชิ้นเดียวในโลกอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าลายแต่อย่างที่บอกไปว่ามันคือผ้าแต่ละผ้าที่เอามารวมกันใช่ไหมครับเป็นการต่อลายเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในร้านกันต่อว่าผลิตภัณฑ์ที่พี่นุชได้พูดถึงเนี่ยสวย

0: ามขนาดไหนแล้วก็ให้พี่นุชพาไปดูหน่อยว่าเอกลักษณ์หมายถึงว่าชุดที่ขายดีในโอท็อปของเราดีกว่าว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบไหนกันบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันต่อเลยครับ
1: ได้ค่ะไปกันเลยค่ะ

0: ครับพี่นุชเมื่อกี้เราเข้าไปดูกระบวนการขั้นตอนออกมาแล้วก็อย่างที่เห็นเลยก็คือโอ้โหเสื้อผ้าแต่ละตัวสวยงามมากความตั้งใจของช่างๆแต่ละคนนี่คือสุดยอดจริงๆเล่าย้อนกลับไปนึงครับพี่นุชเมื่อก่อนที่พี่นุชเล่าว่ากลุ่มของลูกค้าเมื่อก่อนเนี่ยขายหน้างานแล้วก็ตอนนี้เข้าสู่ในเรื่องของตลาดออนไลน์มากยิ่งขึ้นกลุ่มลูกค้าแตกต่างกันไหมครับพี่นุชครับ
1: กลุ่มลูกค้าแตกต่างกันไหมต่างแต่ก็ไม่เยอะนะน้องว่าจริงๆแล้วเพราะว่าด้วยรูปแบบของผลิตภัณฑ์ของเรามันจะกำหนดกลุ่มลูกค้าอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าการขายออนไลน์นี่เพียงแต่เราเพิ่มช่องทางในการได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นนะคะแต่ก่อนเนี่ยถ้าพี่นุชขายสินค้าแต่ก่อนก็คือเราต้องลงทุนเยอะคือเราต้องมีสินค้าที่เป็นสต็อกเพื่อที่จะให้ลูกค้ามาเลือกหน้าร้านส่วนมากลูกค้าที่เข้ามาสัมผัสนะคะเขาก็อยากจับอยากดูสีไหนเหมาะกับตัวเองไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือต้องมีสินค้าหลากหลายแต่ความแตกต่างของการขายออนไลน์คือเราไม่จำเป็นต้องมีสต็อกมากนะคะก็คือผลิตมา1ตัวเนี่ยเราสามารถโพสต์ขายได้เลยแต่เราแจ้งลูกค้าว่ามีเป็นไซส์ S M L แต่เป็นงานพรีออเดอร์สามารถจัดส่งได้ภายใน 3-7 วันหรือว่าถ้าลูกค้าต้องการใช้ด่วนนะคะน้องบาสสินค้าของพี่ถ้าเป็นงานของร้านอยู่แล้วนะคะใช้เวลาตัดเย็บไม่นานเพราะว่าช่างหนึ่งคนจะได้ประมาณ3ตัว
0: ต่อ1วันเหรอครับ
1: ใช่ค่ะก็คือถ้าน้องบาสบอกว่าเป็นงานพรีออเดอร์เหรอไม่อยากซื้อนะเพราะว่าพรุ่งนี้จะใช้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถแจ้งพี่นุชแจ้งน้องแอดมินที่ขายได้ว่าพี่ต้องการใช้งานวันไหนนะคะพี่ก็สามารถแบบตัดเย็บให้เป็นงานด่วนได้เลยแต่ว่าเราจะลงในแพลตฟอร์มว่าเป็นงานพรีออเดอร์ 3-7 วันเนื่องจากว่าหัวใจสำคัญของการขายออนไลน์น้องบาสเราก็ต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้านะคะก็คือเราบอกลูกค้ายังไงเราต้องปฏิบัติได้แบบนั้นนะคะพี่นุชก็จะบอกลูกค้าว่าเป็นพรีออเดอร์เราไม่อยากบอกว่าเป็นสินค้าพร้อมส่งนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราบอกว่าเป็นสินค้าพร้อมส่งลูกค้าบอกว่าผ่านหน้าร้านพอดีมารับเลยได้ไหมอะไรเงี้ยก็จะเหมือนกับเสียเครดิตร้านเพราะฉะนั้นแล้วมีอะไรเราสามารถเปิดใจกับลูกค้าได้เลยนะคะส่วนมากลูกค้าที่อยู่กับเราก็คือจะซื้อซ้ำเกิดจากความเชื่อใจน้องวัดนะคะ
0: คราวนี้ครับพี่นุชย้อนกลับไปเมื่อต้นรายการที่เราคุยกันเรื่องถึงจุดเริ่มต้นของโอท็อปแห่งนี
1: ้
0: วัตถุประสงค์ตอนนั้นที่เราตั้งขึ้นตอนนี้เวลาผ่านมาหลายปีแล้วเราบรรลุหรือยังครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเสื้อผ้าที่อยากให้คนรุ่นใหม่ได้ใส่มากยิ่งขึ้นการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับพี่นุชครับ
1: ก็ถือว่าบรรลุนะน้องบาสเพราะว่าพี่นุชส่วนมากก็จะบอกว่าทำอะไรก็แล้วแต่เหนื่อยแต่ก็ต้องมีความสุขด้วยนะคะแล้วก็ถามว่าบรรลุไหมบรรลุคือตรงที่เราได้สร้างงานให้ชุมชนแล้วสินค้าเราก็เพิ่มความหลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะคะอย่างน้อยๆนะคะก็คือแต่ก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าจากครอบครัวไปทำงานต่างจังหวัดนะคะส่วนมากก็คือได้กลับมาอยู่บ้านกับครอบครัวนะคะแล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงตอนนี้พี่รู้สึกว่าพี่ได้ส่งต่อหลากหลายอาชีพนะคะก็คือยังไงก็คือเงินส่วนหนึ่งที่ได้จากการขายสินค้าจากการที่เข้ามาเป็นสมาชิกโอท็อปนะคะเขาส่งลูกเรียนจบครูจบพยาบาลคือบรรลุในสิ่งที่เขาหวังไว้นะคะตอนนี้บางทีพี่นุชก็บอกว่าอุ๊ยรู้สึกว่าเรามานานแล้วอยากจะเกษียณบ้างนะอยากเที่ยวนะคะแต่น้องๆหรือว่าสมาชิกก็บอกว่าอย่าเพิ่งนะขอต่ออีกหน่อย3ปีลูกเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าเนื่องจากว่าศูนย์ของพี่นุชอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะบ้านที่พี่นุชอยู่จริงๆก็อยู่ข้างหลังศูนย์เราก็เลยถือเป็นความโชคดีว่าเราโชคดีแค่ไหนที่แบบไม่ต้องแบบตื่นเช้ามาต้องขับรถไปทำงานน้องบาสก็คือตื่นเช้ามาเราสามารถขึ้นมาดูแลหน้าร้านได้เลยอะไรเงี้ยก็เหมือนกับเป็นการส่งต่ออาชีพได้ด้วยทีนี้มีคุณยายแต่ก่อนเนี่ยคุณยายจะห่อผ้ามาขายให้พี่หน้าร้านด้วยความที่เราจะซื้อผ้าคุณยายแต่ละครั้งเราก็ต้องคิดเพราะว่าการตลาดมันเปลี่ยนบางทีเราต้องทำความเข้าใจกับกลุ่มด้วยนะคะในเรื่องการตลาดว่าเรื่องโทนสีน้องบาสด้วยความที่เราเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดเวลามีงานสังสรรค์หรืออะไรเนี่ยเขาจะสมัยก่อนเขาก็จะมีเสื้อผ้าที่ออกเป็นเฉดพวกสีสดใสอ่ะน้องบาสแต่ทีนี้เราก็ต้องมาดูเทรนด์ปัจจุบันนะคะเทรนด์ปัจจุบันที่แบบคนทั่วไปชอบ เราก็เลยมีการคุยกันโคกันมากขึ้นกับกลุ่มผู้ผลิตกับสมาชิกนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้ที่ร้านพินุชก็จะมีสีคุมโทนแบบเป็นสีแบบเขาเรียกอะไรสีเอิร์ธโทนค่ะสีที่แบบซอฟๆหน่อยสามารถใส่ได้กับเสื้อผ้าหลายๆ
0: สีที่กำลังร่วมสมัยใน
1: เขาของฝากมีทุกไซส์เลยแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นข่าวดีเขาใส่เอกสารนะคะทีนี้ก็ได้รับการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐเวลาจะมีประชุมอบรมก็จะมาออเดอร์กระเป๋าที่ร้านเราก็เลยได้ใช้เศษวัสดุที่เหลือจากเสื้อผ้ามาทำเป็นกระเป๋าสวยๆน้องบาส
0: ครับต้องบอกว่าที่บอกว่าคือกระเป๋าที่พี่นุชบอกว่ามีทุกไซส์คือทุกไซส์จริงๆนะครับเพราะว่าผมเห็นอยู่ใบหนึ่งนะครับใบนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่ทุกไซส์คือทุกไซส์จริงๆโอ้อันนี้เราทำโชว์หรือว่ายังไงนะครับพี่นุชครับ
1: จริงๆแล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นความว้าวเนาะเวลาเขาเรียกอะไรอ่ะเดือนมกราน้องบาสจะมีงานกาชาดจังหวัดมุกดาหารและจะมีการเดินแบบผ้าไทยแต่ด้วยความที่พี่นุชคิดว่าเดินแบบผ้าไทยอย่างเดียวมันคงไม่ว้าวนะคะทำกระเป๋าออกมาสะพายด้วยดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นแนวคิดที่ทำกระเป๋าใบนี้ออกมาน้องบาสแต่ว่าทำโชว์แล้วขายได้จริง
0: ๆคือตั้งใจทำโชว์แต่ว่ามีคนสนใจจริ ง
1: ๆคือมีคนสนใจจริงๆ
0: มันโอ้โหมันใหญ่
1: จริงๆน้องบาสเข้าไปนอนได้เลย
0: จริงโอเคงั้นเดี๋ยวผมวันนี้ขออนุญาตลงไปนอนแล้วกันนะครับช่วงสุดท้ายครับพี่นุชครับอยากให้พี่นุชได้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านในการร่วมกันอนุรักษ์ในผ้าไทยของเราหน่อยครับพี่นุชครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วนะคะภูมิใจในความเป็นไทยมากๆเลยนะคะแล้วก็เป็นฝีมือชุมชนนะคะรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นให้มีกินมีใช้หลายครัวเรือนเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ
0: ว
1: ัน
0: นี้ผมก็ต้องขอบคุณพี่นุชเช่นเดียวกันนะครับที่ทำให้เห็นถึงภูมิปัญญาของในที่แห่งนี้การถักทอเรื่องราวบนแต่ละผืนกว่าจะออกมาเป็นผ้าแต่ละชิ้นโอ้โหงดงามมากๆครับขอบคุณพี่นุชมากๆค่ะ
1: ยินดีมากๆค่ะ

0: บ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่คนรวยคนอะไรหรอกเกิดจากเกษตรกรจนๆนี่แหละนะการทำอะไรก็แค่พอมีพอกินเหลือไว้ขายแบ่งปันแบ่งใช้ก็ถือว่ามีความสุขตามอัตภาพแล้วครับ
1: นี่คือความภูมิใจที่ได้น้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกา

0: ส่วนมากก็จะทำนาแล้วก็ในระยะหลังก็เข้ามาศึกษาเราได้ตอบสนองเรื่องรุกคนบาทของท่านโครงการต่างๆที่ท่านริเริ่มมาเนี่ยว่าบางครั้งรูปแบบที่ทำเนี่ยมันแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะฮะเพราะว่าเราต้องไปตามภูมิประเทศที่เรามีสถานการณ์ยังไงนะฮะและใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระองค์ท่านไปดำเนินการในพื้นที่นั้นนะฮะเพราะว่าท่านมองแล้วว่าเดิมเนี่ยเขาอินซ้อนเนี่ยเป็นที่ห้างแล้งท่านยังปรับปรุงได้เลยแม้แต่หมู่บ้านของเราปัจจุบันเนี่ยพื้นที่ดินพื้นที่น้ำอาจจะขาดแคลนบ้างเราก็ดูที่ว่าอะไรที่จะมาเพิ่มเติมหรือขยับขยายได้ก็ยึดหลักของท่านนะฮะอยากจะให้ทุกหมู่บ้านเนี่ยถ้าคิดจะทำนะให้ยึดติดโครงการของท่านไว้อย่าทอดทิ้งเพราะว่าท่านทำแบบประหยัดเรียบง่ายและพอเพียงเพราะว่าบางคนคิดว่าถ้าทำแล้วทำแบบใหญ่โตโอกาสล้มโอกาสขาดทุนก็จะเยอะนะฮะแล้วค่อยเป็นค่อยไปอย่างท่านแล้วจะมีความสุข
1: สำหรับทุกคนผลสำเร็จจากการพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริตลอดจนแบบอย่างของบุคคลที่น้อมนำแนวพระราชดำริไปประยุกต์ใช้กับตนเองครอบครัวชุมชนได้ก่อให้เกิดมรดกที่สร้างประโยชน์ต่อเนื่องให้ชาวประชาในทุกพื้นที่ของประเทศไทยให้มั่นคงยั่งยืนสืบไป

0: the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า

สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมไอวัดเวียนแหวกกับรายการตะล่อนตะลุยอีสานมื้อนี้พาพี่น้องมาที่อำเภอวารินชำราบครับพาพี่น้องมาที่สวนสาธารณะทุ่งค่ำน้ำแซบครับพาพี่น้องมาเบิ่งกิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งงานสร้างสรรค์มื้อนี้เพิ่นก็มีกิจกรรมหลายอย่างแล้วครับพานักร้องนักดนตรีมาเล่นในงานครับก็ไฮไลท์ของมื้อนี้ก็คือวงดนตรีที่บอกว่ากำลังดังในโซเชียลแล้วก็ในจังหวัดอุบลเลยครับก็คือวงเดซ่าครับเพิ่นสิมาแสดงให้พี่น้องได้เบิ่งแล้วก็ผมสิพาพี่น้องไปเบิ่งเบื้องหลังแล้วก็การเตรียมตัวแล้วก็การฟอร์มวงของเพิ่นรายละเอียดของรายการสิเป็นจังได๋ตามผมมาได้เลยครับ

0: ีจำหลัดนะครับเนาะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: มื้อนี้มาจัดกิจกรรมยังครับคุณครับ
1: อ๋อมื้อนี้พอดีทั้งมาทำจังหวัดอุบลราชธานีเนาะค่ะเนาะเพิ่นจัดกิจกรรมหนึ่งอำเภอหนึ่งลานอาชีพสร้างสรรค์นะคะซึ่งเพิ่นก็ได้เสนอในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นล่ะค่ะในเรื่องของอาหารเนาะที่นี่ในส่วนของวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเนี่ยทางสกลเฮาเฮ็ดในเรื่องหมอลำนะคะซึ่งสกลเฮ็ดมาที่บอกว่าเป็นเรื่องหลักสูตรหมอลำมานี่2ปีกว่าแล้วนะคะเนื่องจากว่าเรามีความรักในเรื่องของศิลปะการแสดงหมอลำเป็นความชอบส่วนตัวของอแล้วก็มาส่งเสริมสนับสนุนค่ะประมาณนั้น

แล้วนะครับเราเอามา

0: ชมครับตอนนี้ผมเคยอยู่กับคุณครูแต้มครับต้องบอกว่าในโลกโซเชียลหรือว่าในงานต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนดังแห่งนะครับสวัสดีครับคุณครูครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: มื้อนี้ก็อยู่กับคุณครูคนงามและก็คนเก่งนําตัวว่าล่ํางามแห่งนะครับได้อยากให้บอกให้ฟังนะครับว่าแนวคิดและก็การสอนการเรียนของโรงเรียนเดชอุดมนี่เป็นจังได๋นะครับผม
1: ค่ะค่ะครูแต้มค่ะครูแต้มลําไทเป็นคุณครูสอนวิชาดนตรีนาฏศิลป์โรงเรียนเดชอุดมค่ะ
0: ครับ
1: กะในโรงเรียนเดชอุดมค่ะก็จะมีกลุ่มนักเรียนค่ะที่มีความรู้ความสามารถทั้งในด้านดนตรีนะคะแล้วก็ด้านนาฏศิลป์ค่ะที่นี่เขาก็เลยได้มีเขาเอ่ยว่าเป็นเป้าหมายที่ตรงกันในการที่จะสร้างสรรค์วงดนตรีลูกทุ่งขึ้นภายใต
0: ้
1: ความตั้งใจและกับความทุ่มเทของคุณครูและกับบุคลากรในโรงเรียนและกับแรงผลักดันที่ดีจากผู้บริหารค่ะ
0: ครับที่ผ่านมาก็คือผลงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานแห่เทียนนะครับเนาะคุณครูก็เป็นคนคิดทาล่ำมาคิดมาจากไหนครับไอ้ทาล่ำต่างๆนี่ก็คือมาจากไหนครับคือได้เป็นการออกแบบทาล่ำที่งดงาม
1: ค่ะก็คือเฮาต้องบอกกันว่าโรงเรียนก็จะมีความผูกพันกับชุมชนค่ะและกาเฮาได้มีความผูกพันกับการเฮ็ดงานระหว่างหน่วยงานค่ะคืออำเภอเดชอุดมเป็นอำเภอที่ใหญ่แต่ว่าหน่วยงานต่างๆก็ให้ความรักความร่วมมือกันบ่ว่าจะมีงานอีหยังเกิดขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานประจําปีอย่างงานแห่เทียนเข้าพรรษาค่ะเราก็จะลงมาทํางานร่วมกันแล้วก็เรียกว่าเหมือนกับเป็นวัฒนธรรมที่ทุกๆปีเราจะต้องได้ร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมในด้านของประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาค่ะและกับปี2568ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่โรงเรียนเดชอุดมได้มีโอกาสถ่ายทอดความเป็นศิลปวัฒนธรรมของสางเห็ดเทียนค่ะที่มีเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับพระยาขุดและกนาคเฮาก็เลยเอามาสร้างสรรค์เฮ็ดเป็นเรื่องเล่าที่เว้าถึงความเป็นมาของเทียนและกับพญาเทียนของวัดเมืองเดชค่ะว่ามีที่มาที่ไปจังได๋ออกมาเป็นการด่ายล่ำที่ทุกท่านได้เห็นค่ะ
0: แล้วมาชุดนี้ชุดที่กำลังดังในช่วงนี้คือเป็นจังได๋คือได้ไปประกวดครับความเป็นมาครับ
1: กะเฮาได้รับความชื่นชมค่ะแล้วก็เป็นเหมือนกับแรงเชียร์มาตั้งแต่ตอนงานแห่เทียนค่ะกะมีคนเชียร์ว่าไห่ล่องนี่จักปีนึงลองเข้าประกวดรายการชิงชาสวรรค
0: ์
1: ค่ะเฮากับไดอานคอมเมนต์ค่ะที่หลากหลายว่าอยากให้เฮาเข้าไปแต่มันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีที่รายการค่ะก็ให้หนังสือเชิญมาในช่วงท้ายปีของเมื่อของปี2568ที่ผ่านมาพอได้รับหนังสือเชิญมาคุณครูก็เลยลองปรึกษาค่ะกับผู้บริหารว่าเฮาจะลองเบิ่งบอคือถ้าเฮาได้ลองเฮาก็จะได้รู้ว่าในการขอแข่งขันจะต้องประกอบไปด้วยอีหยังแน่คือบุคลากรนะคะและการทรัพยากรก็คือคุณครูและการนักเรียนก็มีความพร้อม 100% อยู่แล้วค่ะเหลือแค่ว่าเฮาจะก้าวไปคว้าโอกาสนั้นไว้บ
0: ่
1: ปรากฏว่าท่านผู้บริหารค่ะก็คือผู้อำนวยการนะคะดร.บุญธรรมกล้าหาญก็ได้ให้ความไว้วางใจค่ะและก็ได้ให้ความเชื่อมั่นกับครูและก็นักเรียนว่าลองเบิ่งเฮาก็เลยได้ส่งคลิปออดิชั่นเข้าไปและก็ผ่านเข้าไปในรอบ20ทีมสุดท้ายค่ะ
0: ผลเป็นยังไงครับ
1: ก็เฮ็ดให้เฮาผ่านรอบ20ทีมสุดท้ายมาสู่รอบ10ทีมสุดท้ายที่จะไปในวันที่18เมษายนนี้ค่ะ
0: คุณครูครับแล้วว่าการสอนล่ําในการประกวดขบวนแห่เทียนกับการประกวดไปแข่งต่างๆนี่มันต่างกันบ่ครับ
1: กะถ้าเป็นขบวนแห่เทียนเฮาจะเน้นในเรื่องของการสืบสานศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและกะของจังหวัดอุบลเฮาจะบ่มีการประกวดแข่งขันสําหรับขบวนล่ําค่ะในการเฮ็ดงานก็คือใจค่ะและกะความมุ่งมั่นเดียวกันก็คือเฮาต้องการที่จะสืบสานไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมของบ้านเฮาค่ะแต่ในส่วนเวทีแข่งขันกะเป็นเรื่องเล่าของการสืบสานคือกันแต่ว่ามันจะเป็นการสืบสานภายใต้เงื่อนไขที่เฮาจะต้องเฮ็ดไปตามกติกาของแต่ละรอบมันก็จะมีความท้าทายที่แตกต่างกันไปค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่คือกันเลยก็คือเฮามีใจที่มุ่งมั่นที่จะสืบสานศิลปวัฒนธรรมของอุบลเฮาไว้ให้เพื่อลูกหลานและก็ไว้ให้เพื่อคนที่สนใจร่วมไปจนถึงคนที่เขาต้องการจะเห็นเนี่ยเขาได้ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่เฮาเฮ็ดค่ะ
0: ครับไปเดินสายแบบนี้ไปแข่งต่างจังหวัดนี่งบประมาณนี่มาจังไสครับ
1: งบประมาณก็ต้องบอกก่อนว่าโรงเรียนนะคะเฮาก็จะมีแรงสนับสนุนอยู่ในระดับนึงค่ะแต่ว่าเวลาที่เฮาเฮ็ดงานใหญ่ๆมันก็จําเป็นที่จะต้องใส่งบประมาณหลายค่ะเพราะว่าจะเป็นแรงใจหรือว่าแรงทุนทรัพย์เฮาก็ถือว่าโชคดีที่ ข้นอำเภอเดชอุดมค่ะแล้วก็ข้นจังหวัดอุบลร่วมไปจนถึงทั่วประเทศที่ให้ความรักและก็ที่ได้ให้ความเขาเอิ้นว่าเป็นแรงเชียร์แรงใจเฮาในการซอยสนับสนุนทั้งที่เป็นเงินเป็นอาหารและก็ทั้งที่เป็นแรงใจในการโหวตให้เฮาได้รับรางวัลณตอนนี้ก็คือเป็นอันดับ1รางวัลขวัญใจมหาชนของรายการค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนั้นมาจากแรงของประชาชนแรงของพี่น้องค่ะ
0: ต้องบอกว่าสุดยอดนี้นะครับวงเดชเดชาของเฮาครับอยากให้ผู้แต้มฝากพี่น้องทางบ้านติดตามวงนะครับ
1: ค่ะกาสิ่งสำคัญที่สุดของวงดนตรีลูกทุ่งเดชเดชานะคะกาตั้งใจที่จะเฮ็ดขึ้นเพื่อสืบสานศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดอุบลราชธานีค่ะแต่เหนือสิ่งอื่นใดคนในวงคุณครูและบุคลากรในโรงเรียนเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญระดับหนึ่งแต่แรงเชียร์แรงใจละกะเขาเอิ้นว่าแรงสนับสนุนที่เป็นกำลังใจของประชาชนของคนจังหวัดอุบลและของคนในประเทศนั่นก็คือสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงที่จะเฮ็ดให้การขับเคลื่อนศิลปวัฒนธรรมของไทยและก็ที่สำคัญที่สุดก็คือของบ้านเฮาจังหวัดอุบลราชธานีได้เป็นที่รู้จักไปทั่วโลกค่ะ
0: แต่มีอีกอย่างนึงเพิ่นอยากถามได้ว่าคุณครูไปคัดนักร้องมานี่คัดมาจังได๋ครับนักร้องนำคือจังเป็นแบบตัวเด่นแห่งในวงนี่ครับ
1: กะในโรงเรียนเฮาจริงๆแล้วมีนักร้องหลายค่ะ
0: ค
1: ือเด็กน้อยเนี่ยจะมีความสามารถในการร้องการล่ําแต่ว่าเป็นหยังจึงเป็นผู้นี
0: ้
1: คือเด็กความที่น้องกุ้งแก้วอะค่ะเพิ่นเป็นคนที่มีความธรรมชาติสูงและกับเพิ่นบ่ได้ถูกปั่นแต่งจากไผเลยคือเพิ่นเป็นโตของเพิ่นเองและกะเพิ่นมีเสน่ห์บางอย่างที่คุณครูเห็นแล้วก็มีความรู้สึกว่าเธอน่ะจะมีแววของการเป็นศิลปินที่ได้รับการชื่นชมและยอมรับใดในอนาคตว่าจะซื้อก็คือเธอเป็นคนที่มีพรสวรรค์ค่ะ
0: เพลงที่เลือกมาเลยคือ
1: สาวอุบลรัก
0: เป็นยังไงคือได้เลือกเพลงนี้มาครับ
1: คือความโชคดีก็คือคุณครูก็มีความมักในเพลงนี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าสิ่งที่โชคดีไปกว่านั้นก็คือเป็นเพลงที่หน่องมาก
0: ครับ
1: ค่ะก็คือเขาเลือกจากความมาของน้องเป็นหลักค่ะก็เลยกลายมาเป็นเสาบนล้อลักที่ทุกคนได้เห็น
0: ครับได้ข่าวว่าสิมีโชว์เป็นบ่ครับบ
1: ั
0: ดน
1: ี
0: ้เอาเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งโชว์ของวงกันเนาะครับเนา
1: ะ
0: เอามื้อนี้ขอบคุณหลายครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ

็นนักร้องนำวงดนตรีลูกทุ่งเดชาโรงเรียนเด็กดุดมค่ะแต่ก่อนหนูเป็นคนไปลองนักวงสติงค่ะแล้วที่นี่ก็เหมือนแบบว่ามูของหนูนี่เขาอยู่ในชุมนุมของคุณครูแสตงค่ะเขาก็เลยแนะนำว่าให้หนูไปลองเบิ้งนะคะตอนแรกก็กดดันอยู่ค่ะเพราะว่าเพิ่งได้ดนตรีมาใหม่กับสิบ่ทันแบบว่าเขาก็ดนตรีนะคะแรกๆก็จะยากแน่เพราะส่องไปเรื่อยๆก็เริ่มที่จะชินค่ะหนูดีใจหนูภาคภูมิใจในตัวเจ้าของแล้วก็ภูมิใจในตัวของทุกคนในทีมค่ะรู้สึกว่าทุกคนแบบว่าทุกคนเก่งกันแท้เพราะว่าก็คือสู้กันมาโดนแห้งค่ะเข้าได้เป็นตัวแทนของจังหวัดอุบลราชธานีก็คือเป็นสิ่งที่หนูรู้สึกว่ามันแบบว่ามันมีคุณค่าต่อโตเฮานะคะจะอยากขอกำลังใจพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีล่ะก็บ่ว่าใครก็ตามทีแบบว่าเป็น FC วงดนตรีลูกทุ่งเดชาโรงเรียนเด็กอุดมกาอยากขอกำลังใจจากพ่อแม่พี่น้องซอยโบสถ์ซอยเชียร์ฝากเข้าในเด้อ

0: เป็นยังไงนะครับเมื่อกี้นี่ในเบื้องการแสดงของนอกจากร่วมเรียนได้ท่าแล้ว
1: ชมการแสดงจาก
0: มวนบ่ครับมวนบ่เดี๋ยวประเทศ15ไปเบิ่งข้างในได้ตั้งหน่อยครับอาจจะมีให้รายได้เด็ดอีกบ่ตามมาครับผมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่กับคุณพ่อลั่งสรรครับสมาคมหมอลำเมืองดอกบัวนะสวัสดีคุณพ่อครับ
2: ครับ
0: เมื่อกี้ที่แสดงไปตั้งนาเวทีนี่คือการแสดงเองครับผม
2: การแสดงมีการล่ำลองประวัติของเมืองอุบลครับและเที่ยวงานสังสรรค์มื้อนี้เมืองวลินครับ
0: ครับ
2: หลักกร2ที่ผมล่ำกับอะไรครับเสด็จแม่พันปีหลวงครับ
0: ครับ
2: ครับผมแล้วก็ยังบ่ทันได้เบิ่งทุกคนยังมีเตยมีหลายอย่างครับการล่ำมีหลายอย่างครับผม
0: ยังมีมากันทีมงานหลายบ่ครับมื้อนี
2: ้อันนี้ก็มาทีมงานนี่4 5คนนี่แหละครับ
0: ครับ
2: เพราะว่าที่พปกับก่อนแล้วเพิ่นมีธุระนะครับ
0: คืออยู่ในสมาคม
2: มอลำเมืองดอกบัวคือกันครับคร
0: ับ
2: ผมเป็นรองนายกสมาคมเมืองดอกบัวรองนายกสมาคมมอลำภาคอีสานครับผม
0: ครับผม
2: ครับผม
0: ไอ้คุณพ่อครับเว้าถึงเรื่องมอลำเพิ่นอันนี้ดนตรีพื้นบ้านเฮานี่อยากให้คุณพ่อลองฟังหน่อยว่าการเอามอลำพื้นบ้านมานี่มาประยุกต์ร่วมสมัยกับมอลำสมัยใหม่เนี่ยเพราะว่ามันดีบ่ครับ
2: ครับแต่ก่อนนะครับหมอลำเฮานี่นะครับหมอลำก่อนลำเซแค่นี้อย่างเดียวนะครับจะบ่มีดนตรีกีตาร์เบสชุ่งยังบ่มีนะ
0: ฮ
2: ะแต่ก่อนลำเซแค่นยืนลำเซแค่นตั้งแต่2ทุ่ม3ทุ่มถึงสว่างตีหาครับหมอลำก่อนครับต่อจังหันมาแล้วลำก่อนแล้วปุ๊บก็มาประยุกต์ให้เป็นหมอลำประยุกต์คือลำเอาซิ่งเอาพิ้นเอาแค่นกีตาร์มาใส่เอิ้นลำประยุกต์เอิ้นลำก่อนประยุกต์ครับมีทั้งก่อนมีทั้งเดินมีทั้งทุกอย่างให้สนุกสนานหนาพิธีนะครับ นี่คือเป็นลำก่อนประยุกต์ยุคนี้นะครับเขาเอ่ยลำซิ่งรวมดาวก็ได้ครับผม
0: ครับ
2: ผมเป็นลำประยุกต์อย่างหลายๆอย่างที่จะฟังได้หลายอย่างบนเวทีอย่างเช่นพวกพ่อลำอย่างแม่บรรจงแม่ไพบูลเวลาเป็นลำเนี่ยก็จะนึงเจ้าภาพทำงานอะไรสร้างบุญกฐินก็ลำเรื่องกฐินให้ฟังการสร้างกฐินในพระนี่สงฆ์ใครพาสร้างแรกบวชเป็นยังไงนะครับคนตายแล้วจะเกิดมาเป็นอะไรจะได้เกิดไม่อะไรนี่คือมอลำก่อนครับเป็นกิตติศาสตร์ประวัติศาสตร์ได้เลยครับ
0: ไอเนี่ยล่องเนี่ยล่ำก่อนล่องก่อนล่ำเนี่ยเขาเขียนกันเองม
2: าก่อนแรกก็มีอาจารย์แต่งไงครับรับไปเลี้ยงจากอาจารย์แต่ก่อนไปเล่นล่ำลูกก็ได้มักมอลำพอไปมักมอลำผู้นี้ล่ำดีมอลำรังสรรค์ไปเรื่อยเอาลูกไปเลี้ยงนำเล่ากับไปเลี้ยงเป็นปีสองปีจะได้ออกล่ำครับส่วนมือนี่มอลำสิ่งเนี่ยเขาเอาเพ่งตามตลาด
0: ครับ
2: เขาไม่ใช่หมอลำเขาเรียกลำซิ่งเขาไปเอิญหมอครับพวกโมเดลเลียนครับครับเรียกลำซิ่งคือพวกพ่อนี่เป็นหมอลำหมอนี่คือเลียนครับผมไปเลียนจากคุณแม่สุบรรณพลศูนย์พินุการพลศูนย์สองปีครับจะได้ออกลำครับ
0: มีออกมีคู่สักคน
2: น
0: ึงจะเป็นหมอลำ
2: ครับเลียนจบแล้วครูบาอาจารย์บางทีเป็นทหารกินได้ออกงานได้เป็นใครออกให้คู่มากก็ลมนับถึงนี่คือครูครับผมก่อนล่ำแรกๆนั่นหมอล่ำก่อนก็ยกคู่สะกอนใบอ้อยยกคู
0: ่
2: ไหวถึงคุณครูบาอาจารย์คุณบิดามารดาผู้เปิดประทับสงฆ์ทุกอย่างครับนี่คือหมอล่ำก่อนต้องออยกคู่ก่อนครับ
0: ขออนุญาต
2: ท่าน
0: ก่อน
2: นึ
0: งครับเนาะ
2: สั่นทั้งสั่นทีนี้โอ้สะกอนอะไร

แล่วาสาโทสาโทพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังฆรัตนังสีเสียระยะมีแต่ยังล้วนเจ้าระบบทั้งให้มาปกมาบางให้มากังมาเลื่อมยามล้ำ

0: กไปใส่หัวจองเก่าวันเพชรกับพี่อินตาในลำมาลำเมื่อนี้ลำฟอนแก่กอดหมดบัดก้อนโยกขาย่อแขนย่อถึงแขนด้านไก่ยังฟอนผู้ของกับผู้มาสอนบัดใส่ขามาหลิงโบกขาเวลาลองแก่กอดนอดบัดฟังจะออกตาละแขนแฟนดีแฟนนั่งฟังทางห่างมาฟังเดี๋ยวมาฟังลำแบบไอ้สมัยไทยสู่มือลำใดสู่อ่างไปข้างใดสู่อ่างสีหน้าด้วนสดใสพอ
1: คือยกคู่
2: ครับ
1: อันนี้ที่ร่ำไปเมื่อกี้ก็คือก่อน
2: วาย
1: วายคู่นะครับน้อง
2: ครับ
1: ยังที่ไปใส่มาใส่สิก่อนจะขึ้นห้านจะขึ้นอันนี้
2: ต้องวายคู่ก่อนครับขึ้นห้านต้องร่ำวายคู่ก่อน
1: แต่แต่ละคนนี่คือกัน
2: คือกันเบิดครับแต่คู่ไปคู่มั่นนะครับ
1: ค
2: ู่คุณบรรจงคุณไพบุญกับอีนึงคู่พ่อจะหนึ่งครับบางคนก็เลี้ยงมาจากคู่บาเดียวกันแต่ว่าก่อนร่ำยกคู่ก็จะเดียวกันครับบางอาจารย์บางอาจารย์เคยเขียนในข้อละก่อนสิครับอันนี้คือล่ำยกคู่ครับขันล่ำยุกมากมาเดินก่อนเดินก่อนประคำมาล่ำประยุกข้อคืออวยแค่ดนตรีสีเงาใส่ยุกสมัยใหม่อายาเ
1: ล
2: ย
1: ลองเบอร์หนึ่ง
2: นี่คือยุกสมัยใหม
1: ่ยุกสมัยใหม่ตรงนี้ผมคิดออกครับ
2: แต่ก่อนเรามีครับแบบ
1: ครับ

จะแฟนมาละเด้อมาละเด้อจะแฟนมาละเด้อมามาละมาดูแววล้ํามวลล้อมบ่ได้ซ้อนเก่าอย่าห่านมาฟังมาใจไกลลิไกลพะแยมาฟังโหมอละตะสากันโหตึงเนื้อลิไตทางไกลมาค่ะจะฟังยาแบบนี้ฟังแล้วมันไปก็ฟอดกันเดินเหลือพอเราจะนั่งจะเดินเหลือพอเราจะนั่งอยู่หน้าอยู่ละก็ชิดกันเข้ามาห้ามวันนี้เป็นงานสตาร์ทางจังผมมาให้สนุกคืนใจสาวน้อยจะไปอยู่บ้านใดสาวน้อยจะไปอยู่หลังใดเป็นลูกสะใภ้สามเมืองแท้นอมน่าจะของพี่บ่ลอมน่าจะของพี่บ่ลอม

0: ำไม่เคยเสร็จทีหมอลำไม่ใส่เสร็จหาเงินใช้หนี้เจ้าพานสาตา
1: อันนี้ก็คือ
2: ขับลำยาเป็นยุคใหม่ครับประยุกต์จนมาไม่ให้คนฟังในฮึดในฟอร์ดนะครับ
1: ครับหลังจากนี้มีก่อน
2: มีก่อนลำรองลำเตยครับ
1: อ๋อเป็นเตย
2: ลำรองนี่คือลำยาวเคยลำยาวรองโขงรองประวัติศาสตร์พระพุทธเจ้ารองเรื่องพระวิสันดรข่าวกรรมกาดังหน้ามังคีแดงอ่อจักกี้มีมดครับผม
1: ครับ
2: เดี๋ยวเวลามันหน่อยเนาะ
1: ครับผม
2: อาสาที่ลำเตยบ้างเนาะครับ
1: แต่ก่อนครับลำเตยมาที่ไหนก่อน
2: ครับเตยครับ

0: แต่น้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยวันไปหาเชิญมาสมแค่ลมของลังมาเราจับกันกันตั้งแต่ก่อนคำสัญญากันแต่กี้เต็มแล้วไปละนั่งนั่งละนาโน่นนู่นนี่นาละนาโน่นนู่นนี่นาละนาเราที่ผมเอ้ยคณะเราที่จะผมเ
1: นี่ยคือเต้ยครับ
2: เวลาเตยจะเกี่ยว
3: คุณสาวผ่านไปนี่คือลำเตย
1: ครับลำเตยครับอันนี้เป็นเตยธรรมดาแต่เตยพม่าอีกอย่างหนึ่งเตยมีหลายอย่างธรรมดาพม่าโหน้ำตาลนะครับมีหลายอย่าง
3: คุณบอกว่าดนตรีพื้นบ้านกับพลังเขาเนี่ยอยู่

0: ล้านเท่าไหร่เลย
1: ดูโดนครับ
0: เพราะว่าม
1: ันทำนี่คือคืนแล้วครับช่วงครับว่างเหงานะครับก็เลยเปลี่ยนประยุกต์มากเลยมอลำประยุกต์มอลำกรอนประยุกต์นะครับมีดนตรีมีพิณมีหางเครื่องเยอะมากเลยนะครับนี่คือลำยุคใหม่ครับลำยุคเก่าโบมีดนตรีครับมีตะมาลำลำในการแก้แก่ก้อนกันข่อยถามเจ้าเจ้าถามข่อยข่อยถามเจ้าแก่ไม่ได้กันศาสตร์กันด่ากันนะครับง่าย
2: ๆครับบุรีครับได้ข้อมูลจากผู้พ่อหลายๆจากก้อนลำต่างๆครับขอขอบคุณผู้พ่อหลายๆนะครับด้วยบุรี
1: ครับผมครับนี่อยากได้มาลำแจ้งจิตตอนะครับบรรจงไพบูลีเทไกนะครับบอลังสันยังรับใช้พี่น้องคือเก่าครับพี่น้องมอลำเมืองดอกบัวพี่น้องกองกลางต้นละทับ065-297-8631ถึงอาจารย์รังสรรค์วงงามครับผมขอบคุณมากครับ
3: ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางไปกับเฮาและร่วมซึมซับเสน่ห์ของเสียงพิณเสียงแคนที่ถ่ายทอดเรื่องเล่าจากรุ่นสู่รุ่นสำหรับมื้อนี้รายการตะล่อมตะลุยอีสานของเฮาได้เบิดเวลาลงแล้วผมและกับทีมงานต้องขอลาพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เฮ้ยกินเหล้าไหมล่ะเหมือนวันนั้นไงที่บอกว่าเราเป็นเพื่อนตายกันนะ
5: ดื่มแล้วขับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตามกฎหมาย
6: แอปพลิเคชันทางลัดแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย

จะมีถนนดนตรีไลฟ์ที่เป็นบันทึกการแสดงสดเนี่ยมาฝากกันเป็นประจำทุกเสาร์นะครับเสาร์ละ1ชั่วโมงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเราจะนำบรรยากาศในการแสดงเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านที่ได้รับชมเนี่ยทุกวันเสาร์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเรายังเป็นนักเดินทาง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเที่ยงนะคะเจอกันวันนี้วันอาทิตย์ที่20กันยายน2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับคุณปฐมาพรหานชาญชัยดิฉันอัมพิกาชวนปรีชาพร้อมด้วยล่ามภาษามือค่ะคุณคมคิดสันสนเกียรติค่ะ
0: ค่ะข่าวเที่ยงวันนี้เรายังคงติดตามกันหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ลงไปในพื้นที่ภาคใต้สำหรับร่องฝนนะคะแต่ว่าข่าวแรกวันนี้ของเราค่ะเริ่มมาที่ทางรัฐบาลในการเปิดงานคูครองน้ำใสเยาวชนร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันครั้งที่14นะคะประจำปี2569ค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนแล้วก็ประชาชนให้ร่วมกันอนุรักษ์คูครองเชื่อมโยงวิถีชีวิตวัฒนธรรมแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนในการปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดอีก

0: 200,000 ตัวด้วยค่ะศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะวันนี้ก็ไปเปิดงานตั้งแต่เช้าเลยค่ะครูคลองน้ำใสเยาวชนร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันครั้งที่14ประจำปี2569ณตลาดน้ำขวัญเรียมเขตมีนบุรีค่ะการพัฒนาพื้นที่มีนบุรีโดยเฉพาะคลองแสนแสบจำเป็นที่จะต้องบูรณาการทั้งเรื่องของวิทยาศาสตร์งานวิจัยและก็การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมโดยเสนอแนวคิดนะคะเปลี่ยนคลองเป็นโอกาสด้วยการนำเทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย
1: ขอชื่นชมมูลนิธิคนรักเมืองมีนที่ได้จัดงานครูคลองน้ำใสเยาวชนร่วมใจเทิดไทยองค์ราชันมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานถึง14ปีนะครับซึ่งเรื่องนี้เองครับหลังจากสถานการณ์โควิดเนี่ยในบางครั้งแล้วการท่องเที่ยวในเรื่องนี้ก็อาจจะเริ่มซบเซาลงนะครับแต่ตอนนี้เป็นแนวทางที่เริ่มดีขึ้นทุกคนครับเมืองมีนบุรีก็เป็นเมืองคู่ขนานไปตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5เนี่ยก็ตั้งทั้งธัญบุรีเนี่ยเป็นเมืองข้าวนะฮะก็ขนานกันกับมีนบุรีที่เราเรียกว่าเป็นเมืองปลานะครับแล้วก็เป็นเมืองที่ชั้นนำของเรื่องการเกษตรแล้วก็เป็นเมืองน้ำเพราะฉะนั้นที่นี่เคยเป็นจังหวัดมาก่อนนะครับที่นี่ยิ่งใหญ่มาก่อนมีประวัติศาสตร์เป็นของตัวเองเรื่องเกี่ยวกับคลองแสนแสบเรื่องนี้เองครับถ้าวันนี้เราพยายามมองว่าทำไมคนถึงมาที่นี่คนมาเที่ยววัดคนมาเที่ยวตลาดน้ำวันนี้เองสองส่วนที่เรามีความจำเป็นที่จะต้องทำขนานกันไปก็คือการที่เราอนุรักษ์ในเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของจังหวัดมีนบุรีนอกจากนี้เองก็จะเป็นการอนุรักษ์ประวัติศาสตร์ของศาสนาแล้วก็วัฒนธรรม
0: นอกจากนี้นะคะก็ได้มีการมอบเกียรติบัตรค่ะกับผู้สนับสนุนการจัดงานทั้งหมดเนี่ย11รายแล้วก็มอบเกียรติบัตรแก่เด็กเยาวชนดีสีเมืองมีน24คนนะคะมอบรางวัลการประกวดสารวัตรครองจูเนียร์อีก8คนค่ะก่อนที่จะร่วมชมการแห่เรือสุพรรณหงส์จำลองขบวนเรือบุพชาติจากสถาบันการศึกษาแล้วก็ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืดอีก 200,000 ตัวซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนมาจากกรมประมงค่ะภายในงานนะคะยังมีนิทรรศการจากหน่วยงานด้านการประมงทรัพยากรน้ำสถาบันการศึกษาการตรวจสุขภาพเบื้องต้นตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่เปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมค่ะ
2: มาติดตามความคืบหน้าเรื่องของสถานการณ์น้ำหลากที่อำเภอมวกเหล็กนะคะตอนนี้คลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะทางเจ้าที่เร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมีการดูแลผู้ประสบภัยแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะคะขณะเดียวกันวันนี้ค่ะร่องฝนลงพื้นที่ภาคใต้นะคะทำให้จังหวัดสตูลนั้นเกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืนจนถึงช่วงเช้าของวันนี้และตอนนี้ก็มีรายงานน้ำท่วมถนนและบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนค่ะหลังจากที่ฝนตกหนักตลอดทั้งคืนนะคะทำให้พี่น้องบ้านเกาะเมียงหมู่ที่4ตำบลควนโพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลมีน้ำท่วมขังซึ่งบริเวณนี้เป็นจุดรับน้ำทำให้น้ำท่วมขังตลอดเวลาหากมีฝนตกหนักทางด้านเจ้าหน้าที่อบต.ควนโพเร่งขุดลอกคูคลองระบายน้ำในพื้นที่หมู่4ซึ่งเป็นเส้นทางรอยต่อไปยังตำบลควนโดนอำเภอควนโดนหลังจากที่ฝนตกหนักทำให้น้ำนั้นระบายไม่ทันและเมื่อเวลา 10:17 นาทีมีฝนตกหนักค่ะช่วงแยกโนนกลุ่มหน้าโลตัสสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาส่งผลให้น้ำนั้นระบายไม่ทันน้ำท่วมบนผิวการจราจรนะคะผู้ที่ใช้รถใช้ถนนก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังลดความเร็วเพื่อความปลอดภัยซึ่งทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีได้รายงานสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีโดยขณะนี้ฝนได้หยุดตกแล้วสถานการณ์น้ำหลากและน้ำท่วมขังเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติอย่างไรก็ตามมีบ้านเรือนบางส่วนในพื้นที่บ้านท่าเสาหมู่ที่13ตำบลมวกเหล็กซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำหลากและน้ำท่วมขังและยังอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ำหลากซ้ำจำนวน13หลังคาเรือนได้อพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดท่าเสาหมู่ที่13ตำบลมวกเหล็กโดยมีผู้เข้าพักจำนวน30คน
0: ด้านกรมอุตุนิยมวิทยา นะคะก็ออกประกาศเตือนภัยฉบับที่11ซึ่งก็มีผลกระทบถึงวันนี้ค่ะทั่วไทยเนี่ยยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นร่องมรสุมแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงค่ะเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะที่บริเวณที่ลาดเชิงเขาทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับสถานการณ์สภาพอากาศประจำวันนี้นะคะเนื่องจากว่ามวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนประกอบกับร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพาดผ่านทำให้ทั่วไทยนั้นยังมีฝนฟ้าคะนองกระจายตัวสูงถึง60-80%ของพื้นที่อย่างภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีฝนร้อยละ70ตกหนักในพื้นที่ของอุตรดิตถ์สุโขทัยตากเลยชัยภูมิขอนแก่นและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกฝนฟ้าคะนองหนาแน่นถึง80%จะตกหนักที่นครสวรรค์พระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีชลบุรีระยองและที่ตราดรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลโดยฝน80%นะคะจะมีฝนตกหนักบางแห่งเช่นกันภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะมีฝนหนักค่ะ60-70%โดยเฉพาะที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตเพชรบุรีและที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
2: ขยับมาติดตามความคืบหน้าเรื่องของการตรวจสอบกรณีน้ำมันปนเปื้อนในระบบท่อระบายน้ำที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงและใต้สะพานยกระดับถนนพระราม3นะคะล่าสุดทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยค่ะว่าพบจุดที่เป็นรอยรั่วของท่อน้ำมันแล้วนะคะเป็นรอยร้าวใต้ท่อยาว9 เซนติเมตรคาดว่าเกิดจากพื้นดินทรุดตัวไม่เท่ากันเมื่อเวลา5:00ของวันนี้ค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ไลฟ์ผ่าน Facebook นะคะหลังจากที่ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณถนนเชื้อเพลิงเชื่อมต่อกับถนนพระราม3ขณะนี้เจ้าที่พบจุดรั่วของท่อส่งน้ำมันแล้วหลังใช้เวลาค้นหานาน13 วันค่ะโดยพบรอยร้าวขนาดเล็กที่บริเวณใต้ท่อจุดรั่วนั้นถูกพบเมื่อเวลาประมาณ1:00 นของวันนี้นะคะหลังจากที่เจ้าที่นำปลอกเหล็กที่ครอบท่อออกมาโดยใช้วิธีตัดปลอกเหล็กออกเป็นช่วงๆก่อนทยอยนำออกโดยจากการตรวจสอบพบว่ารอยร้าวบนตัวท่อนั้นมีความยาวประมาณ9 เซนติเมตรค่ะและมีน้ำมันซึมออกมาอย่างเห็นได้ชัดขณะเดียวกันพบว่าตัวท่อส่งน้ำมันมีลักษณะโค้งงออย่างชัดเจนสอดคล้องกับข้อสังเกตที่เจ้าหน้าที่พบก่อนหน้านี้ว่าท่อนั้นมีลักษณะถูกกดทับกับต่อหม้อของทางด่วนสาเหตุเบื้องต้นน่าจะเกี่ยวข้องกับการทรุดตัวของพื้นดินไม่เท่ากันเนื่องจากบริเวณต่อหม้อทางด่วนมีฐานรากและเสาเข็มรองรับทำให้พื้นบริเวณดังกล่าวไม่ทรุดตัวขณะที่พื้นที่ด้านนอกฐานรากไม่มีเสาเข็มรองรับจึงเกิดการทรุดตัวตามธรรมชาติของดินเมื่อแนวท่อส่งน้ำมันพาดผ่านพื้นที่ที่มีฐานรากและไม่มีฐานรากจึงเกิดความแตกต่างของระดับการทรุดตัวส่งผลให้บริเวณรอยต่อมีแรงกดต่อท่อและอาจทำให้ท่อเกิดการโค้งงอจนเกิดรอยร้าวขึ้น
3: ถนนเชื้อเพลิงนะก็ตกลงก็ได้พบแล้วจุดที่มีปัญหานะก็จบสบายใจไปแล้วก็อันไหนรูปๆหน่อยดิมันก็เป็นจุดตรงท่อกันนี่แหละที่อยู่ด้านใต้ที่น้องเขานอนอยู่เนี่ยมันจะเป็นรอยร้าวนิดนึงแสดงว่ามาจากตรงที่เราบอกเมื่อวานว่ามีการไปกดกับไอ้ต่อหม้อของไอ้ตัวทางด่วนนะก็เมื่อคืนก็ถึง2:30 น.นะเจอ
4: ก่อน1:00 ครับ
3: ก่อน1:00นะก็ดีจะได้รู้ปัญหาจะได้แก้แล้วก็จะได้ไปการที่อื่นต่ออันนี้บอกเป็นจุดไหนดูที่แตกเมื่อกี้นี้ที่รอยร้าวอ่ะที่แดงๆอ่ะจะเป็นรอยซึมนิดนึงอย่างนี้มันเห็นเป็นรอยแคร็กเลยใช่ไหมเนี่ย
4: รอยแคร็กครับวิ่งแนวว
3: ิ่งแนวยาวว
4: ิ่งแนวลองจิจูดไปทางนี้ครับ
2: ส่วนปลอกเหล็กที่ครอบท่อกลับไม่มีการโค้งงอหรือแอ่นตัวแม้ตัวท่อด้านในจะมีการโค้งงออย่างเห็นได้ชัดโดยบริเวณปลอกเหล็กยังพบคราบน้ำมันสะสมอยู่ด้วยซึ่งนายชัชชาติระบุว่าจากลักษณะคราบดังกล่าวทำให้ตั้งข้อสังเกตว่าน้ำมันอาจรั่วซึมมาเป็นระยะเวลานานแล้วนายชัชชาติได้อธิบายเพิ่มเติมนะคะบอกว่าโครงสร้างของท่อส่งน้ำมันมี3 ส่วนได้แก่ตัวท่อฉนวนที่พันรอบท่อและปลอกเหล็กด้านนอกการที่น้ำมันสามารถซึมผ่านชั้นฉนวนออกมาจนถึงปลอกเหล็กด้านนอกได้อาจสะท้อนว่าการรั่วซึมเกิดขึ้นมาแล้วระยะหนึ่งก่อนที่น้ำมันจะไหลเข้าสู่ระบบท่อระบายน้ำอย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันได้ว่ารอยร้าวที่พบครั้งนี้เป็นจุดรั่วหลักที่ทำให้น้ำมันไหลเข้าสู่ท่อระบายน้ำหรือไม่โดยต้องตรวจสอบระบบทั้งหมดก่อนจึงจะสามารถสรุปต้นเหตุได้อย่างชัดเจน
0: ลงไปในพื้นที่ภาคใต้กันบ้างนะคะจากเหตุที่คนร้ายมีการลอบสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดยะลาอยู่หลายจุดค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะก็ลงพื้นที่ไปสั่งคุมเข้มมาตรการในเรื่องความป

0: อดภัยพร้อมกับขอให้ประชาชนนะคะช่วยกันสอดส่องดูแลเพื่อร่วมกันสร้างความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ก็ได้เกิดเหตุคนร้ายค่ะไม่ทราบจำนวนนะคะลอบสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อยู่หลายจุดบนถนนหลวงแผ่นดินหมายเลข410ที่บริเวณบ้านพงยามูหมู่ที่3ตำบลบันนังสตาอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาและพื้นที่ใกล้เคียงของทางราชการและก็ผู้ประกอบการภาคเอกชนคนร้ายนะคะกระจายกำลังก่อเหตุอยู่หลายจุดค่ะประกอบไปด้วยการเผายางรถยนต์2เส้นบนผิวถนนสาย410การวางวัตถุต้องสงสัยที่กลางถนนโปรยตะปูเรือใบค่ะทำลายกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเสียหายไป2ตัวรวมทั้งลอบวางเพลิงเผารถเครื่องจักรกลของบริษัทชินวรยะลาก่อสร้างจำกัดซึ่งรับเหมาก่อสร้างถนนได้แก่รถแบ็คโฮแล้วก็รถปลดถนนรวม3คันแล้วก็ยังมีรถยนต์ของชาวบ้านเนี่ยถูกเผาทำลายด้วยล่าสุดนะคะนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมกับฝ่ายปกครองค่ะทหารแล้วก็ตำรวจลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อประเมินสถานการณ์นายก้องสกุลกล่าวนะคะว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังเที่ยงคืนค่ะคนร้ายเนี่ยมุ่งเป้าก่อเหตุกับรถแล้วก็เครื่องจักรที่กำลังรับเหมาก่อสร้างถนน4เลนเส้นทางจากบันนังสตาไปยังเบตงโครงการดังกล่าวนั้นเป็นโครงการของรัฐบาลที่มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางและสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่แต่ว่ากลับถูกผู้ที่ไม่หวังดีก่อเหตุสร้างความเสียหายสำหรับมาตรการในเบื้องต้นนะคะจะมีการประสานกำลังพลดูแลความปลอดภัยตามแนวเส้นทางก่อสร้างตลอดสายอย่างเข้มงวดพร้อมขอให้ภาคประชาชนเนี่ยให้ความร่วมมือช่วยกันสอดส่องดูแลกับภาครัฐร่วมกันสร้างสันติสุขและก็ความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในพื้นที
1: ่ตอนนี้ทุกวันนี้ทางหน่วยกำลังทั้ง3ฝ่ายก็ดูแลแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเพื่อมาดูแล้วก็วางมาตรการป้องกันก็จะให้รถไปจอดกันในซึ่งในเบื้องต้นได้คุยกับ3ฝ่ายว่าอาจจะไปจอดที่อบต.หรือหน้ามัสยิดแล้วก็เดี๋ยวบริษัทก็จะจ้างยามเอกชนในการดูแลนะครับเพื่อป้องกันเหตุเพราะว่าสิ่งที่สำคัญก็คือรัฐบาลต้องการจะสร้างความปลอดภัยแล้วก็เรื่องของถนนเนี่ยก็อยากให้คนจากอำเภอยะลาไปเบตงมีถนนใช้ที่สะดวกก็เลยเป็นที่โครงการเนี้ยก็เลยได้ดำเนินการแต่ว่าเมื่อดำเนินการเกิดเหตุเนี่ยเราก็ต้องไปกำหนดมาตรการต่างๆในพื้นที่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ประกอบการสิ่งที่เราทำได้ก็คือการแจ้งข่าวสารแจ้งเหตุการณ์เพราะถ้าตราบใดที่ภาคประชาชนไม่มามีส่วนร่วมเนี่ยปัญหาสามจชตเนี่ยก็จะการแก้เนี่ยก็ค่อนยากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ภาคประชาชนมามีส่วนร่วมผมเชื่ออย่างว่าปัญหาต่างๆก็จะเบาบางลงครับสิ่งที่สำคัญอยากจะเตือนพี่น้องประชาชนนะครับเราต้องคิดว่าเนี่ยถึงแม้ว่ามันไม่ใช่เป็นรถของเราแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วเขากำลังก่อสร้างเพื่อสร้างความสะดวกให้กับพื้นที่พวกเราในฐานะประชาชนก็ต้องมาช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐนะครับ
2: ทางกรรมการการเลือกตั้งได้ลงพื้นที่สังเกตการการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะคะซึ่งเช้าวันนี้ภาพรวมยังไม่พบปัญหาค่ะพร้อมกับแนะนำประชาชนให้พกร่มด้วยนะคะเนื่องอาจจะมีฝนตกในช่วงบ่ายค่ะนายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยนายเชษฐาโมสิกรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ลงพื้นที่สังเกตการการจัดการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแทนพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐที่เสียชีวิตไปเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งภาพรวมเช้าวันนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะสำหรับการเลือกตั้งในวันนี้เปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิการวมทั้งหมด 1,450 หน่วยเลือกตั้งมีผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งหมด 1,075,971 คนครอบคลุม6อำเภอได้แก่อำเภอเมืองนนทบุรีบางบัวทองปากเกร็ดบางใหญ่บางกรวยและไซน้อยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง 13,050 คนพร้อมเจ้าหน้าที่สนับสนุนการเลือกตั้งอีกนับพันคนรวมถึงชุดเคลื่อนที่เร็ว6ชุดเพื่อเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือหน่วยเลือกตั้งหากเกิดปัญหาฝนตกหรือไฟฟ้าดับโดยมีชุดเคลื่อนที่เร็วของอบจ.นนทบุรีและการไฟฟ้านครหลวงร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างไรก็ตามกกต.แนะนำประชาชนให้พกร่มออกจากบ้านด้วยนะคะเนื่องจากช่วงบ่ายและเย็นก่อนปิดคูหาอาจมีฝนตกพร้อมตั้งเป้ามีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่าการเลือกตั้งอบจ.ในครั้งก่อน
3: ก็ต้องคอยดูสภาพฝนฟ้าที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงบ่ายซึ่งเป็นช่วงที่คิดว่า

0: ชนเริ่มมาทยอยที่จะมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนก็ต้องบอกให้คอยระวังนิดนึงแล้วก็ขอฝากไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนะครับตอนออกจากบ้านก็พกร่มมาด้วยนะครับเพราะมันมีโอกาสนะฮะที่จะเจอกับภาวะฝนนะครับเราก็หวังนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นทางจังหวัดเองเนี่ยท่านก็กรุณาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ในการไปใช้สิทธิ์ของพี่น้องประชาชนท่านก็สนับสนุนเรื่องของการประชาสัมพันธ์จากครั้งที่แล้วที่ผมว่า1กันยา68เอง 41.1% เนี่ยเราก็หวังว่าจะมากกว่านั้นครับ
1: ถ้านับจากตอนนี้เนี่ยก็ผ่านไปครึ่งวันแล้วนะคะหลายคนก็ออกไปใช้สิทธิ์กันแล้วแต่ว่าอาจจะมีบางคนที่ยังไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์ดังนั้นค่ะในช่วงบ่ายนี้เตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะก่อนที่จะไปใช้สิทธิ์ก็ควรที่จะตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็หน่วยเลือกตั้งของตนเองด้วยที่สำคัญต้องระวังเรื่องของสภาพอากาศด้วยนะคะควรตรวจสอบลำดับที่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมหลักฐานแสดงตนอย่างบัตรประจำตัวประชาชนให้พร้อมค่ะหากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก็สามารถแจ้งเหตุได้หลังวันเลือกตั้ง7วันคือวันที่21ถึง27กันยายนนะคะสำหรับช่องทางการแจ้งเหตุยื่นได้ด้วยตนเองหรือว่าอาจจะมอบหมายบุคคลอื่นเนี่ยยื่นแทนต่อนายทะเบียนอำเภอหรือว่านายทะเบียนท้องถิ่นหรือจะส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนก็ได้ค่ะแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน Smart Vote แจ้งผ่านระบบออนไลน์ของกรมการปกครองก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ
2: นอกเหนือจากพี่น้องชาวนนทบุรีที่วันนี้ออกไปใช้สิทธิ์นะคะแต่อยากจะเชิญชวนเหมือนกันเพราะว่าทางรัฐบาลเองชวนทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนให้เตรียมใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่27กันยายนนี้นะคะโดยสามารถเปิดเช็คสิทธิ์และสถานที่ลงคะแนนผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus เพื่อความสะดวกรวดเร็วค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมซึ่งเป็นหลักประกันสุขภาพและชีวิตของแรงงานทั่วประเทศดังนั้นจึงขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศร่วมลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้แล้วนะคะตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยขอแนะนำให้ในายจ้างและผู้ประกันตนเตรียมความพร้อมด้วยการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านช่องทางต่างๆทั้งเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.th เลือกระบบ e-service สำหรับนายจ้างและ e-self service สำหรับผู้ประกันตนค่ะหรือ mobile application SSO Plus นอกจากนี้ค่ะสำนักงานประกันสังคมยังเพิ่มระบบแจ้งเตือนโดยจะส่งข้อความเป็น SMS นะคะไปยังผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งความประสงค์ไว้และให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้กับทางสำนักงานประกันสังคมเพื่อเตือนความจำก่อนถึงวันลงคะแนนอีกด้วย
1: ขณะเดียวกันนะคะทางสำนักงานประกันสังคมก็ออกมาชี้แจงข้อควรระวังค่ะในการร่วมติดตามการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะก็สามารถที่จะบันทึกภาพหรือว่าถ่ายทอดสดภาพรวมที่เลือกตั้งได้เฉพาะภายนอกเท่านั้นแต่ว่าห้ามเข้าถึงคูหาลงคะแนนลักษณะที่มองเห็นหรืออาจจะคาดเดาได้นะคะว่าผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยลงคะแนนให้กับใครค่ะคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะออกประกาศข้อควรระวังในการร่วมติดตามการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมที่จะมีขึ้นในวันที่27กันยายนนี้ทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลังการใช้สิทธิ์ค่ะคือสาระสำคัญในอย่างเช่นสามารถเข้าร่วมติดตามได้บริเวณนอกแนวเขตกั้นของที่เลือกตั้งโดยไม่รบกวนปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการประจำที่เลือกตั้งและผู้มาใช้สิทธิ์ส่วนการบันทึกภาพวิดีโอแล้วก็การถ่ายทอดสดนะคะจะต้องไม่รบกวนการทำงานของกรรมการและไม่ทำให้มองเห็นหรืออาจจะคาดเดาได้ว่าผู้มีสิทธิ์เนี่ยลงคะแนนให้กับใครค่ะระหว่างการนับคะแนนนะคะหลังเวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปก็สามารถที่จะบันทึกภาพบันทึกวิดีโอหรืออาจจะถ่ายทอดสดกระบวนการเปิดหีบบัตรเลือกตั้งการวินิจฉัยบัตรลงคะแนนการอ่านคะแนนการขีดคะแนนบนกระดานได้โดยรบกวนการทำงานของกรรมการประจำที่เลือกตั้งนะคะไม่ควรที่จะรบกวนกรณีกระทำการอันเป็นการก่อให้เกิดความวุ่นวายในบริเวณที่เลือกตั้งค่ะก็จะให้ทางประธานหรือกรรมการประจำที่เลือกตั้งแจ้งต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตักเตือนด้วยความสุภาพหากบุคคลดังกล่าวยังเพิกเฉยก็ให้เชิญออกจากบริเวณที่เลือกตั้งหรือดำเนินการอื่นใดตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปค่ะ
2: ช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: พูดถึงความพร้อมของประเทศไทยในการจัดประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ในเดือนตุลาคมนี้นะคะต้องบอกว่าพร้อมมากๆแล้วค่ะเพราะว่าล่าสุดนั้นทาง TCEP ก็มีการประเมินว่าเดี๋ยวจะมีเม็ดเงินสะพัดในอุตสาหกรรมไม้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทค่ะโดยนางสุภวรรณติรราชผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEP เปิดเผยว่า TCEP ได้เตรียมความพร้อมร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยในการจัดงาน2026 IMF World Bank Group Annual Meeting มานานกว่า 7-8 ปีตั้งแต่การประมูลสิทธิ์จนได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพซึ่งเป็นช่วงที่การจัดงานหมุนเวียนมายังภูมิภาคเอเชียการจัดประชุมในครั้งนี้คาดว่าจะมีบุคคลสำคัญจากภาครัฐและภาคเอกชนในแวดวงการเงินทั่วโลกเดินทางมาเข้าร่วมกว่า 10,000 คนโดย TCEP จะร่วมกับสำนักงานธนาคารโลกประจำประเทศไทยหรือ World Bank เชื่อมโยงผู้เข้าร่วมงานและนักลงทุนไปยัง10เมือง MICE City ทั่วประเทศเพื่อจัดกิจกรรมและเวทีด้านการค้าและการลงทุนรวมถึงส่งเสริมการเดินทางของผู้ติดตามและกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมงานขยายเวลาพำนักเพื่อกระจายรายได้ไปยังธุรกิจท้องถิ่นและชุมชนในภูมิภาคนางสุภวรรณประเมินว่านักเดินทางกลุ่มการเงินเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูงโดยเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อคนต่อทริปมารวมกับการใช้สถานที่จัดงานการจ้างงานและการใช้บริการในห้วงในห่วงโซ่อุตสาหกรรมไม้รวมถึงการท่องเที่ยวต่อเนื่องก็คาดว่าการประชุมครั้งนี้จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระบบนิเวศอุตสาหกรรมไม้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทสำหรับความพร้อมในการจัดงานในขณะนี้ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการประชุมระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคมนี
1: ้กลุ่มนักเดินทางทางด้านการเงินเนี่ย spending ค่อนข้างเยอะมากนะคะeverage แล้วอยู่ที่ประมาณ 150,000 บาทขึ้นไปนะคะต่อคนต่อทริปในช่วงของงานนี้ร่วมไปกับการจัดงานซึ่งต้องใช้ทั้งพื้นที่ของศูนย์เศรษฐกิจต้องใช้ผู้ประกอบการในอีโคซิสเต็มเราและพ่วงไปกับการที่เราชวนให้มีเขาเรียกว่า extend stay อยากจะให้อยู่มากขึ้นหรือไม่ก็ดึง spouse program คนที่ติดตามเนี่ยเข้าไปกระจายรายได้ผ่านชุมชนร้านค้านะคะหรือไปต่อยอดท่องเที่ยวอยู่ต่อไปในเมืองอื่นๆด้วยแล้วก็คาดหวังว่าในเฉพาะอีโคซิสเต็มของอุตสาหกรรมไม้เนี่ยไม่น้อยกว่า 10,000 ล้านบาทค่ะ
2: มาดูภารกิจของนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ออกเดินทางไปยังกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นนะประชุมในการขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนประเทศไทยในญี่ปุ่นก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่สหรัฐอเมริกาไปร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81เดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศการค้าการลงทุนแล้วก็ดิจิทัล

0: การเดินทางในครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดปฏิบัติภารกิจณกรุงโตเกียวจนนั้นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากนั้นก็จะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่25ถึง26กันยายนเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยสำหรับภารกิจณกรุงโตเกียวในวันพรุ่งนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็จะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพและหลังจากนั้นค่ะช่วงบ่ายก็จะเดินทางไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มภารกิจเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทางถึงการเตรียมพร้อมรับมือหากฝ่ายกัมพูชานำเรื่องของข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชาพูดบนเวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่าฝ่ายไทยได้ทำอย่างเต็มที่โดยมีความมั่นใจในกระทรวงการต่างประเทศที่ดำเนินการตามขั้นตอนและตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้อยู่ในกระบวนการประนีประนอมภายใต้อนุสัญญาอันครอส
1: เต็มทีมครับเต็มทีมนะครับทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเจรจาอันครอสใช่ไหมฮะที่สัปดาห์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีเสียศักดิ์แล้วก็ฝ่ายกัมพูชาก็ได้พบกันนะมันก็เริ่มรอบแรกนะครับทางเราก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าท่าทีของเราเป็นอย่างไร
2: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจัดกิจกรรมวันสันติภาพสากลประจำปี2569ย้ำแนวคิดสตินวัตกรรมจากสันติภายในสู่สันติภาพโลกพระพรหมบัณฑิตเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสันติภาพสากลประจำปี2569พร้อมมอบรางวัลลมหายใจเพื่อสันติภาพโดยมีผู้ได้รับรางวัลอาทินายแพทย์สุรยะเดลทรีปติผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนนางสาวทัชยาเกริกอมรากุลยุวทูตสันติภาพตัวแทนเยาวชนไทยสู่เวทีนานาชาติที่ยูเนสโกโอกาสนี้นายแพทย์สุรยะเดลได้ร่วมแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อสตินวัตกรรมจากสันติภายในสู่สันติภาพโลกระบุว่าโลกยุคใหม่บังคับให้คนมีความชั่วร้ายจากการเปลี่ยนแปลงของโลกใน3ด้านคือความสุดโต่งความย้อนแย้งและการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันพร้อมยกผลการศึกษาที่ระบุว่าวัยทำงานอายุระหว่าง 25-40 ปีมีดัชนีคุณธรรมและวินัยความรับผิดชอบที่มีความอ่อนแอมากเช่นเดียวกับวัยผู้ใหญ่อายุ41ปีขึ้นไปดัชนีวินัยและความรับผิดชอบและความซื่อสัตย์สุจริตลดลงส่งผลให้เยาวชนได้เห็นตัวอย่างที่ไม่ดีและเสี่ยงมีพฤติกรรมเลียนแบบนายแพทย์สุรยะเดลยังแนะนำแนวทางการพัฒนาคุณธรรมให้เด็กเรียนรู้จากความล้มเหลวและสามารถเอาชนะใจตนเองจากความผิดหวังได้พร้อมยก5กระแสเพื่อเปลี่ยนแปลงของโลกคือพอเพียงมีวินัยจิตอาสาสุจริตและคุณธรรมเพื่อให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
0: ส่วนโรงพยาบาลราชวิถีนะคะได้เปิดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินแห่งใหม่ค่ะรวมบริการสำคัญไว้ในจุดเดียวกันหวังที่จะลดเวลาการเข้าถึงในการรักษานะคะพร้อมกับเตรียมขยายศูนย์เฉพาะทางรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินกว่า 70,000 รายต่อปีโรงพยาบาลราชวิถีค่ะเปิดให้บริการอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินหลังใหม่อย่างเป็นทางการในวันนี้แล้วนะคะพร้อมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและขอพรทางศาสนา3ศาสนาได้แก่พุทธคริสต์และอิสลามเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีนายแพทย์ณัฐพงษ์วงศ์วิวัฒน์อธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานในพิธีอาคารหลังใหม่นี้ค่ะออกแบบตามแนวคิดสมาร์ทER เพื่อรวมระบบบริการผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินไว้ในอาคารเดียวเริ่มกันตั้งแต่การคัดกรองตรวจวินิจฉัยไปจนถึงการรักษาเพื่อลดขั้นตอนแล้วก็ระยะเวลาในการเข้าถึงการบริการโดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีระยะแรกค่ะจะเปิดให้บริการชั้นที่1ถึง3ก่อนโดยชั้นที่1นะคะจะเป็นพื้นที่รองรับผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยวิกฤตมีห้องแยกโรคห้องตรวจรังสีวินิจฉัยและศูนย์กู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถีชั้น2จะเป็นศูนย์ผู้ป่วยเร่งด่วนรองรับผู้ป่วยที่มีอาการไม่รุนแรงพร้อมกับจุดจ่าย

0: ยาการเงินและศูนย์ประสานงานรับส่งต่อผู้ป่วยส่วนชั้น3ค่ะจะเป็นห้องผ่าตัดไฮบริดอัจฉริยะและหน่วยสังเกตอาการในระยะที่2นะคะก็มีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่ชั้นที่เหลือให้เป็นศูนย์เฉพาะทางทั้งด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉินโรคหัวใจกระดูกสันหลังศัลยกรรมระบบประสาทสมองและไขสันหลังรวมถึงโรคระบบทางเดินหายใจและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำพร้อมกับระบบการแพทย์ทางไกลด้วยทั้งนี้ค่ะโรงพยาบาลราชวิถีตั้งเป้าพัฒนาอาคารสู่การเป็น Smart Intelligent Green and Clean Building หรือว่าอาคารอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นความสะอาดเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการและรองรับผู้ป่วยฉุกเฉินได้กว่า 70,000 รายต่อปีในอนาคต
1: ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนประชาชนระมัดระวังมิจฉาชีพนะคะบางทีโทรศัพท์มาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่หลอกว่ามีคดีติดตัวและต้องโอนเงินเพื่อตรวจสอบค่ะโดยย้ำว่าอย่าหลงเชื่อนะคะพร้อมกับแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตือนภัยนะคะมิจฉาชีพโทรศัพท์มาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่บอกว่ามีคดีฟอกเงินและพยายามกดดันให้เหยื่อตกใจกลัวก่อนจะบอกให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบโดยย้ำว่าหากได้ยินคำว่าตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐทาง20กระทรวงไม่มีนโยบายให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหากได้ยินคำว่าต้องโอนเงินอย่าหลงเชื่อค่ะและให้วางสายทันทีและหากสงสัยว่ามีคดีจริงตามที่กล่าวอ้างหรือไม่สามารถตรวจสอบได้ที่สถานีตำรวจใกล้บ้านท่านหรือตรวจสอบไปยังหน่วยงานตรงในช่องทางที่เป็นทางการเท่านั้น
2: ถ้าให้เราโอนเงินไปตรวจสอบรูปคดีไปตรวจสอบความบริสุทธิ์ของคดีเท่ากับวางสายทันทีไม่ต้องไปเสียเวลาไปคุยกับมันสองคือหากสงสัยเรื่องคดีก็ต้องไปติดต่อหน่วยงานโดยตรงห้ามโทรกลับไปที่เบอร์ที่มันโทรมาหาเราเด็ดขาดหรือคุณชมมีอินเทอร์เน็ตไหมสามารถค้นหาเบอร์กลางของสถานีตำรวจใกล้บ้านได้แล้วโทรไปสอบถามด้วยตนเองก่อนว่าหนูมีกรณีแบบนี้ผมมีกรณีแบบนี้เนี่ยขอปรึกษาหน่อยว่าต้องทำอย่างไรโทรไปได้เลยนะครับ191ได้ตลอด24ชั่วโมง3ถ้าพลาดโอนเงินไปแล้วล่ะทำอย่างไร1เลยตั้งสติก่อนแล้วก็โทรไปที่สายด่วน AOC 1441ทันทีเราจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยประสานงานอายัดบัญชีม้าให้เร็วที่สุดตลอด24ชั่วโมงหรือใครที่ชอบใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับสามารถไปแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ได้เช่นเดียวกันครับ
0: ส่วนนี้รับชมค่ะภาพภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน MBT World Brief ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for NBT World Brief right here on NBT and NBT World You're with me now Nawarat Wong Araya We begin this afternoon with updates on flooding which has begun to ease in Saraburi and other parts of Thailand while heavy rain is continuing in parts of the south with Satun among the areas affected by overnight rainfall. In the southern province of Satun, several homes and roads were flooded in Khuan Pho sub-district after heavy rain continued through the night, and local authorities are clearing drainage channels to help speed up the flow of water. Heavy rain was also reported in CQ district of Nakhon Ratchasima this morning, causing water to build up on roads near the Noan Kum intersection, and drivers have been urged to slow down and take extra care. In Muak Lek district of Saraburi, the rain has stopped and floodwaters are receding. However, 13 homes in the Tha Sao village remain at risk of further flooding, with 30 residents moved to a temporary shelter at Tha Sao temple. The meteorological department is warning of heavy to very heavy rain in many parts of the country through today, as a monsoon trough and a strengthening southwest monsoon affect Thailand.People in low-lying areas and communities near waterways are being advised to watch for flash floods, runoff, and rising floodwaters, and to avoid roads that are prone to flooding. Over to the south, particularly the western coast, it remains among the areas at risk of heavy rain, while heavy showers are also expected in parts of the north, northeast, central region, east, and also Bangkok.Meanwhile, in Bangkok, a crack has been found in an underground fuel pipeline beneath Rama 3 Road after

ชุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาว

มีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: ส่วนนี้รับชมข่าวต่างประเทศนะคะจะเริ่มกันที่ผู้นำสหรัฐก็ยืนยันนะไม่ชะลอในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI พร้อมกับมีการประกาศจัดตั้งกองกำลัง AI เพื่อกำกับดูแลเรื่องของเทคโนโลยีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะผู้นำสหรัฐประกาศจะตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจในชื่อกองกำลัง AI ค่ะมีแต่งตั้งผู้ดูแลพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตอันใกล้นี้นะคะกำกับดูแลแล้วก็ผลักดันเทคโนโลยีท่ามกลางกระแสคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงแล้วก็อันตรายของ AI ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทรัมป์ยืนยันด้วยนะคะว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยจะไม่ขัดขวางหรือยับยั้งการเติบโตของอุตสาหกรรม AI อย่างแน่นอนและคัดค้านที่จะให้ชะลอการพัฒนาทรัมป์ได้เปรียบเทียบบอกนะคะว่า AI คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมหรือว่าอินเทอร์เน็ตยุคใหม่แต่ว่าจะมีขนาดแล้วก็ผลกระทบใหญ่กว่าอีกทั้งก็มีการเน้นย้ำเป้าหมายในการรักษาความเป็นผู้นำด้าน AI เหนือจีนส่วนความกังวลค่ะถึงอันตรายของ AI นั้นทรัมป์ยังคงกล่าวว่าเป็นเรื่องที่หลอกลวงและว่ารัฐบาลจะใช้กฎหมายที่มีอยู่ในการจัดการกับผู้ที่นำ AI ไปใช้ในทางที่ผิดก่อนหน้านี้นะคะบรรดาผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ CEO บริษัทผู้พัฒนา AI รายใหญ่ของสหรัฐก็ออกมาเรียกร้องให้ชะลอความเร็วในการพัฒนา AI และเตือนได้ว่าเทคโนโลยีนี้อาจจะเป็นอันตรายต่อมนุษยชาติโดยประเมินบอกว่ามีโอกาสสูงกว่า 10% ที่ AI จะทำลายล้างมนุษย์ทั้งหมดค่ะ
1: ขณะเดียวกันทรัมป์ได้โพสต์บน Truth Social นะคะว่าเขานั้นได้บรรลุข้อตกลงกับเดนมาร์กและกรีนแลนด์ซึ่งจะทำให้สหรัฐสามารถเข้าควบคุมความมั่นคงเหนือดินแดนกรีนแลนด์ได้อย่างถาวรและชี้ว่าข้อตกลงดังกล่าวมีเป้าหมายเจาะจงไปที่การป้องกันศัตรูของสหรัฐไม่ให้เข้ามาจัดตั้งกองกำลังทหารหรือเข้ามาลงทุนในกรีนแลนด์ได้ซึ่งเป็นความประสงค์สูงสุดของเขาในการควบรวมกรีนแลนด์ตามที่ได้ประกาศมาโดยตลอดทรัมป์ยังยืนยันว่าการควบรวมกรีนแลนด์ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและได้รับการตอบรับจากนายกรัฐมนตรีเมเต้เฟเดริกเซนแห่งเดนมาร์กซึ่งเป็นเจ้าของดินแดนปกครองตนเองแห่งนี้และในสัปดาห์หน้าจะมีการจัดพิธีลงนามทำความตกลงเห็นชอบร่วมกัน3ฝ่ายระหว่างสหรัฐเดนมาร์กและกรีนแลนด์ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติอย่างไรก็ตามข้อตกลงที่จะเกิดขึ้นจะยังไม่มีผลบังคับใช้ในทันทีเนื่องจากยังต้องรอกระบวนการเห็นชอบจากรัฐสภาทั้งฝ่ายเดนมาร์กและกรีนแลนด์ก่อน
0: ยังอยู่ที่เรื่องของทรัมป์นะคะถ้าพูดถึงทรัมป์กับนักข่าวเนี่ยก็มีปัญหากันอยู่บ่อยครั้งทีเดียวล่าสุดมีการสั่งแบนค่ะสำนักข่าวใหญ่อย่าง CNN MS Now แล้วก็ Politico ค่ะโดยจะไม่อนุญาตให้ผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวเหล่านี้เนี่ยเข้ามาทำข่าวนะคะในทำเนียบข่าวอีกซึ่งมีผลทันทีด้วยทันทีเขากล่าวหาสำนักข่าวทั้ง3แห่งบอกว่าเผยแพร่ข่าวเท็จจงใจนำเสนอแต่ข่าวที่ทำให้ภาครัฐของเขารวมทั้งพรรครีพับลิกันเนี่ยเสียหายขู่ได้ว่าหากสำนักข่าวแห่งอื่นๆมีพฤติกรรมแบบเดียวกันนี้เขาก็จะสั่งแบนเพิ่มอีกค่ะด้าน CNN ยืนยันบอกว่าเสนอข่าวอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาและถือสิทธิตามรัฐธรรมนูญของสหรัฐในการทำหน้าที่สื่อปราศจากการขัดขวางหรือว่าการแทรกแซงจากรัฐบาลยังบอกด้วยว่าอาจหันไปใช้กระบวนการต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อให้ได้สิทธิในการทำหน้าที่ของตนเองอย่างที่พึงจะได้รับช่วงนี้รับชมข่าวกีฬากันต่อเลยนะคะที่วันนี้พบกับคุณโก้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ค่ะทั้งสองท่านนะครับเอเชียนเกมเริ่มการแข่งขันแล้วนะครับหลายชนิดกีฬาไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะวอลเลย์บอลสาวไทยเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันครับ
0: ค่ะเชิญค่ะ
2: ครับสวัสดีครับได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วนะครับไปดูผลงานของทัพนักตบลูกยางสาวไทยพลิกกลับมาเอาชนะอินโดนีเซีย3-0เซตครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ครับไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนับเป็นการแข่งขันในรอบก่อนรองชนะเลิศหรือว่ารอบ8ทีมสุดท้ายนะครับทีมลูกยางสาวไทยอันดับ13ของโลกและก็แชมป์กลุ่ม C ครับชนะรวดมา3นัดติดลงสนามเจอกับอินโดนีเซียรองแชมป์กลุ่ม A ในแมตช์นี้ครับโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรจัดผู้เล่นชุดที่ดีที่สุดลงสนามนำทีมมาโดยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งชัชชุอ่อนโมกศรีและก็พิมพ์พิชยาก๊กกรัมนะครับเปิดฉากในเซตแรกสาวไทยเหนือกว่าชัดเจนครับทั้งเกมรุกแล้วก็เกมบล็อกโดยศศิภาพรจันทวิสูตรและก็ชัชชุอ่อนช่วยกันทำแต้มเอาชนะไปในเกมแรกนะครับ25-10ในเซตที่2อินโดนีเซียแก้เกมมาดีครับแล้วก็เล่นเกมรับได้อย่างเหนียวแน่นประกอบกับสาวไทยตีเสียเองนะครับผ ถูกทิ้งห่างไปไกลถึง19-6ดูแล้วนึกว่าจะกลับมาไม่ได้แต่ไม่ถอดใจครับส่งอัชราพรคงยศแล้วก็วริศราศรีทาเลิศลงมาเปลี่ยนเกมสามารถไล่เซฟ2เซตพอยต์จากตามหลัง 22-24 กลับมาดิวถึง4ครั้งและก็พลิกแซงชนะไปสุดมันครับ29-27เข้าสู่เซตที่3สาวไทยกลับมาเล่นด้วยความมั่นใจอีกครั้งครับอาศัยลูกเสิร์ฟของพิมพิชยาแล้วก็จังหวะขึ้นบล็อกที่เด็ดขาดของทัศดาวนึกแจ้งทำคะแนนทิ้งห่างก่อนที่วริศราศรีทาเลยครับจะขึ้นตบปิดแมตช์ไทยเอาชนะไป25-16สรุปผลการแข่งขันไทยชนะอินโดนีเซีย3-0เซตครับ25-10 29-27และ25-16แมตช์นี้บีมครับพิมพิชยากกรำทำแต้มสูงสุดให้ทีม20แต้มตามมาด้วยทัศดาวนึกแจ้ม8แต้มนะครับและชัยชนะนัดนี้ทำให้นักตบสาวไทยรักษาสถิติไม่เสียเซตให้คู่แข่งในรายการนี้ครับตีตั๋วผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปรอพบผู้ชนะระหว่างจีนหรือเวียดนามครับโดยจะทำการแข่งขันในวันที่21กันยายนนี้ครับดูความพร้อมของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเตรียมลงสนามนัดที่2เจอกับฮ่องกงได้ทางด้านของกฤตพักแสงสวัสดิ์เข้ามาเสริมทัพมั่นใจเก็บ3คะแนนได้ครับความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของโค้ชวังครับธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหลังประเดิมนัดแรกสุดดราม่าเลยนะครับพลิกจากที่ตามหลัง0-2กลับมาชนะคีร์กีสถาน3-2จากผลงานเหมา2ประตูของปริพันธ์วงศานะครับและก็อีก1ประตูจากเจฮานาฟีมัมมะครับสภาพความพร้อมเกมนี้ไทยไม่มียศกรบุรพาที่กลับไปช่วยต้นสังกัดชลบุรี FC นะครับแต่จะได้กฤตพักแสงสวัสดิ์มิดฟิลด์จาก BG ปทุมยูไนเต็ดเข้ามาสมทบโดยเตรียมจัดทัพในระบบ 4-2-3-1 ครับแนวรุกก็มีปริพันธ์วงศานะครับธนกฤตโชติเมืองปักแล้วก็เจฮานาฟีมามะลงล่าประตูทางฝั่งของฮ่องกงของกุนซือซางชิวตัดนะครับเกมแรกแพ้เจ้าภาพญี่ปุ่นมา0-2เน้นตั้งรับลึกเป็นหลักครับมีแกนหลักอย่างไมเคิลอูเดบูดูเซอร์นะครับกองหน้าเชื้อสายไนจีเรียแล้วก็เฮลิโอกอนซันเวสครับกองหลังจอมเก๋าวัย40ปีคุมแนวรับคาดว่าเกมนี้ช้างศึกที่กำลังมั่นใจจะสามารถฝ่าแนวรับของคู่แข่งได้นะครับอาศัยความคล่องตัวและก็ใช้แนวรุกเจาะทลายบล็อกเกมรับของฮ่องกงเพื่อคว้าชัยชนะ2นัดติดต่อกันตามเป้าหมายให้ได้ครับมาดูปัญจกีฬากันบ้างนะครับคิวภูริโยเฮืองครับนักกีฬาปัญจกีฬาสมัยใหม่ทีมชาติไทยขอกำลังใจชาวไทยช่วยเชียร์ในกีฬาเอเชียนเกมรอบสุดท้ายครับการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬาสมัยใหม่ในเอเชียนเกมครั้งที่20ที่อันโจซิตี้สปอร์ตพาร์คจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับนักกีฬาปัญจกีฬาทีมชาติไทยผ่านเข้ารอบสุดท้ายมาได้1คนครับนั่นก็คือคิวนะครับจ่าเอกภูริโยเฮืองวัย23ปีภายใต้การดูแลของสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งในรอบสุดท้ายมีนักกีฬาจำนวน18คนครับแข่งขันกันนะครับในวันนี้เริ่มตั้งแต่ช่วงนาฬิกา 12:30 นเป็นต้นมานะครับเริ่มจากฟันดาบต่อด้วยวิ่งผ่านอุปสรรคว่ายน้ำแล้วก็ไปปิดท้ายที่วิ่งและยิงเลเซอร์สำหรับคิวครับจ่าเอกภูริโยเฮืองเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนปี2024ที่กรุงปารีสและเป็นนักกีฬาไทยคนแรกครับที่ได้ลงแข่งปัญจกีฬาสมัยใหม่ในกีฬาโอลิมปิกเกมส์รวมทั้งได้อันดับ11ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่แล้วที่หังโจ2022ที่ประเทศจีนนะครับสำหรับกีฬาปัญจกีฬาสมัยใหม่ประกอบด้วย5ชนิดกีฬาก็คือแข่งขันฟันดาบวิ่งผ่านอุปสรรคว่ายน้ำรวมทั้งวิ่งและยิงเลเซอร์ซึ่งการแข่งขันปัญจกีฬาสมัยใหม่ครับครั้งนี้มีนักกีฬาทั้งหมด36คนภูริโยเฮืองเข้ารอบ18คนสุดท้ายในวันนี้นะครับและเป็นมือวางอันดับ16ของรายการแข่งขันฟันดาบในรอบสุดท้ายจึงขอให้แฟนกีฬาชาวไทยช่วยกันเชียร์กันด้วยครับ
3: สวัสดีครับผมคิวภูริโยเฮืองครับนักกีฬาปัญจกีฬาก็ผมอยากจะมาขอกำลังใจจากพี่น้องชาวไทยทุกคนนะครับช่วยเป็นกำลังใจเชียร์ผมและทัพนักกีฬาไทยทุกคนด้วยนะครับการแข่งขันไฟนอลของผมจะจัดขึ้นในวันที่20กันยายนนะครับก็ผมก็อยากฝากให้พี่น้องชาวไทยทุกคนช่วยเป็นกำลังใจเชียร์ผมด้วยนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ญี่ปุ่นครับผมขอบคุณครับ
2: ก็ช่วงนี้คือระหว่างการแข่งขันอยู่เลยนะครับส่วนนักกีฬาชายทีมชาติไทยอีกคนครับภูมิพงกฤษฎ์ธาตุทองได้อันดับที่27นะครับผลงานนักกีฬาหญิงทีมชาติไทยทั้งหมด33คนในการแข่งขันปัญจกีฬาสมัยใหม่ริต้าปริตาไพศาลศรีสินได้อันดับที่22ฝ้ายชนานันท์วิศพันธ์นะครับได้อันดับ26และก็นาโนครับอภิสราพรตรงต่อกิจได้อันดับที่29ครับทีมนักเทนนิสชายทีมชาติไทยนะครับแพ้เจ้าถิ่นคาซัคสถานวุดวิด2-3คู่ครับในรายการเดวิสครับเวิลด์กรุ๊ป2ครับเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชาย2026เดวิสครับเวิลด์กรุ๊ป2นะครับระหว่างทีมชาติคาซัคสถานกับทีมชาติไทยครับณ National Tennis Center บีไลอารีนาในกรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานแข่งขันวันสุดท้ายซึ่งจะมีการแข่งขัน3คู่ด้วยกันครับจากประเภทคู่1แมตช์แล้วก็เดี่ยวชนมืออีก2แมตช์วันแรกนี่ไทยตามอยู่0-2คู่กลับมาแข่งขันวันนี้ครับประเภทคู่ไทยส่งปรัชญาอิสโรมือคู่107ของโลกกับแม็กซิมัสพราพนโจรครับลูกครึ่งไทยออสเตรเลียมือคู่696ของโลกเอาชนะเดนิสเยฟเซเยฟกับไบบิทซูคาเยฟไป2-1เซต6-4 3-6และ7-5แข่งกันไป2 ชั่วโมง 11 นาทีครับไทยไล่มาเป็น1-2คู่สำเร็จมือ387ของโลกพบกับอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกมือ9คู่ครับต้องตัดสินในประเภทเดี่ยวชนมือคู่สุดท้ายเพื่อหาทีมชนะระหว่างเดี่ยวมือ2ครับแม็กซิมัสพราพนโจรนะครับมือ463ของโลกทีมชาติไทยเจอกับทิโมเฟย์สกาตอฟมือ198ของโลกปรากฏว่าแม็กซิมัสต้องเล่นทั้งประเภทคู่แล้วก็ประเภทเดี่ยวในวันเดียวกันก็ถือว่าใช้แรงเยอะเลยนะครับสุดท้ายแพ้กับทิโมเฟย์สกาตอฟไป1-2เซต4-6 6-4 และ4-6ใช้เวลาไป2 ชั่วโมง 15 นาทีสรุปผลการแข่งขันทั้งหมดครับไทยแพ้คาซัคสถาน2-3คู่ต้องไปแข่งขันเวิลด์กรุ๊ป2เพลย์ออฟในปี2027ส่วนคาซัคสถานในฐานะทีมที่ชนะได้ไปแข่งเวิลด์กรุ๊ป1ครับเพลย์ออฟในปี2027ครับยังอยู่ที่เทนนิสนะครับทีมเทนนิสชายแคนาดาเอาชนะฝรั่งเศส3-1คู่ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเทนนิสเดวิสคัพลุ้นแชมป์สมัยที่2ครับการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกประเภททีมชายเดวิสคัพที่เมืองควีเบกซิตี้ประเทศแคนาดานะครับเป็นการแข่งขันเพื่อหาทีมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหลังจากวันแรกแคนาดาเจ้าถิ่นออกนำฝรั่งเศสไปก่อน2-0คู่ครับพอมาถึงการแข่งขันในวันที่2ในประเภทคู่ฝรั่งเศสมาได้แต้มตีตื้นนะครับเบนจามินบอนซี่และก็เปียร์อูเกสเอแบร์ครับเอาชนะเฟลิกโอเช่อาริอาซิมนะครับที่จับคู่กับดันแคนชานไปได้2-0เซต7-6ไทยเบรก7-4และ6-3แต่อย่างไรก็ตามครับในประเภทเดี่ยวชนมือคู่แรกเฟลิกโอเช่อาริอาซิมนะครับกลับมาลงสนามแก้ตัวได้สำเร็จครับพลิกสถานการณ์จากที่เสียเซตแรกไปก่อนกลับมาแซงชนะทางด้านของอาร์เธอร์ลินเดเน็กนะครับ2-1เซตสกอร์4-6 7-6ไทยเบรก7-5และ6-4ช่วยให้แคนาดาเก็บแต้มสำคัญเอาชนะฝรั่งเศสไป3-1คู่ครับชัยชนะครั้งนี้ส่งผลให้แคนาดาอดีตแชมป์ปี2022ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหรือว่ารอบไฟนอลได้เป็นครั้งที่4ในรอบ5ปีโดยรอบสุดท้ายจะไปแข่งขันกันที่ประเทศอิตาลีในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ครับฟิลิปโปเซลซี่นะครับและก็มานูเอลเอลวิลล่านะครับขยับขึ้นเป็นผู้นำร่วมกอล์ฟ BMW PGA Championship ครับกอล์ฟ DP World Tour รายการ BMW PGA Championship แข่งกันที่สนามเวนเวิร์ดคลับในเมืองเวอร์จิเนียวอเตอร์ประเทศอังกฤษนะครับเป็นการแข่งขันในรอบที่3ฟิลิปโปเซลลี่นะครับจากอิตาลีและก็มานูเอลเอลวิลล่า

0: จากสเปนครับที่ต่างกำลังตามหาแชมป์ DP World Tour รายการแรกของตนเองต่างโชว์ฟอร์มเยี่ยมนะครับเก็บเบอร์ดี้ได้ที่หลุมสุดท้ายก็ทำให้สกอร์รวมขยับขึ้นมาเท่ากันครับที่13อันเดอร์พาร์ก้าวขึ้นเป็นผู้นำร่วมก่อนจะเข้าสู่รอบสุดท้ายโดยมีทางด้านของ JJ Spawn อเลคันโดเดเลนะครับแล้วก็ยูฮันเนสเวียมันตามมาติดในอันดับที่2ร่วมสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์ครับตามหลังผู้นำร่วมอยู่แค่สโตรกเดียวเท่านั้นฐานะของรอรี่แม็กอินลอยโปรดังจากไอแลนด์เหนือเร่งเครื่องช่วงท้ายครับทำ1เบอร์ดี้และปิดท้ายอีเกิลที่หลุม18เก็บเพิ่มในรอบนี้69นะครับสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์รั้งกลุ่มอันดับที่6อยู่ร่วมกับอดัมสกอตเดวิสไบรอันโจอาคินนีมันนะครับแล้วก็คริสโตเฟอร์เลตันครับซึ่งในรายการขอแพ้ในรายของคริสโตเฟอร์เลตันโปรชาวนอร์เวย์ผลงานสุดยอดเลยนะครับทำไป11เบอร์ดี้จบรอบด้วยสกอร์64ครับสร้างสถิติใหม่ในการทำสกอร์ต่ำสุดของสนามเวสต์คอร์ตได้สำเร็จครับและนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาในช่วงเที่ยงวันนี้ครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะคุณผู้ชมคะเราส่งท้ายข่าวเที่ยง NBT วันนี้นะคะด้วยภาพของต้นกวยากันที่กำลังออกดอกสีเหลืองทองบานสะพรั่งทั่วผืนป่าในเมืองโกเลเมสประเทศเอกวาดอร์ค่ะโดยปรากฏการณ์เอลนิโยนั้นส่งผลให้ต้นกวยากันเหล่านี้ออกดอกเร็วกว่าช่วงเวลาปกติถึง3เดือนค่ะ
2: หมดเวลาของข่าวเที่ยง NBT แล้วนะคะเราทั้ง3คนและทีมงานทุกคนลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. แล้วเวลา 22:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเมืองไทยดีดีครับพามาเที่ยวบุญบั้งไฟกันนะฮะที่เทศบาลตำบลเวียงคุกอยู่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับงานนี้คนในชุมชนร่วมกันจัดยิ่งใหญ่ครับมีถึง6ขบวนแห่ที่เรียกว่าตระการตาจริงๆนะครับแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยนะครับผู้คนมารวมตัวกันอยู่ที่วัดสาวสุวรรณารามนะครับมากมายแน่นขนาดเลยนะฮะที่นี่ก็จะมีเรื่องราวของพ่อค้าแม่ค้านะครับมาออกร้านทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่หมุนเวียนดีมากเลยนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะแอบเข้าไปดูครับว่าขบวนแห่แต่ละขบวนนั้นสวยงามขนาดไหนทางนู้นเลยครับได้ยินเสียงแล้วแว่วๆไป

0: คุณผู้ชมครับงานบุญบั้งไฟที่เทศบาลตำบลเปียงคุกในปีนี้ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับมีการยกระดับการจัดงานที่น่าสนใจมากๆนะครับผมอยู่กับท่านพ่อเมืองนะฮะแล้วก็คณะผู้บริหารนะครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะ
1: คร
0: ับผมขออนุญาตนะฮะสอบถามถึงว่าการจัดงานในปีนี้เนี่ยการยกระดับมาถึงความยิ่งใหญ่ในปีนี้นี่มามีที่มายังไงครับ
2: ปีนี้เป็นปีที่รับช่วยพระราชทาน
0: ครับ
2: ปีที่7นะครับปีที่7ก็รับมาจาก2556มาแล้ว
0: ครับผม
2: แต่ใบนี้คือใบที่7
0: ครับผม
2: นะครับก็ชาวบ้านเพียงคุกนะครับร่วมแรงร่วมใจจัดงานนี้ขึ้นมาก็เรียกว่า
0: ที่22
2: 24
0: ครับผม
2: จะเป็นทุกปี
0: ครับ
2: เป็นที่เขาเรียกว่า15ข้ามเดือน7จะตรงวันไหนก็ไม่ว่า
0: ก็คือบุญบั้งไฟภาคอีสานเรา
2: ต้องเจอในเวียงคุกนะครับ
0: ครับผม
2: วันที่เขาเรียกว่าบุญเดือน7
0: ครับ
2: ที่เวียงคุกเขาเรียกว่าบุญเดือน7
0: ครับผมวันนี้ก็เลยมีพิธีประกวดนะครับขบวนแห่ที่มีความตระการตามากๆชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนั่นเองนะครับมี6ชุมชนใช่มั้ยฮะ
2: ครับผมทั้งหมดนะฮะทั้งหมดมี6ชุมชนที่เข้าร่วมแต่หมู่บ้านเรามี8ชุมชน
0: ครับ
2: แต่ว่าอีกชุมชนนึงคือชุมชนเล็ก
0: ครับ
2: ก็เลยมารวมกันนะครับเรื่องเค้าเรียกว่าเรื่องรางวัลไม่เกี่ยวคนเนี่ยคุกนะครับไม่เกี่ยว
0: ครับผม
2: เอาอลังการไว้ก่อน
0: ความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง
2: ครับผมจะเป็นอย่างนี้ทุกปีเดือนเค้าเรียกว่าขึ้น15ค่ําเดือน7
0: ครับผม
2: นะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับขอเรียนเชิญเลยว่าถ้าเจอ15ค่ำเดือน7ตอนไหนเรียกครบจัดงาน
0: ครับผม
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: แล้วก็มีขบวนพิเศษด้วยใช่ไหมเขาเรียกว่าเป็นขบวนเทพ
2: อ๋อ
0: ตรงนี้มีความสำคัญยังไงครับ
2: ขบวนพิเศษคือขบวนปิดท้ายขบวนเทพนะครับตื่นเช้ามา7โมงเช้าเทพจะมาเขาเรียกว่ามาขอเจ้าที่เจ้าฐานก่
0: อ
2: นนะครับว่าจะไม่ให้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้น
0: ครับผม
2: นะครับแล้วก็ช่วงเช้าเปิดช่วงเย็นนะครับคอยชมว่าเพิ่นจะปิดท้ายด้วยชาวเทพอีกครั้งหนึ่งนะครับผม
0: ก็มีการขอเรียกว่าองค์เทพให้ปกป้อง
2: ครับ
0: นะครับตลอดการจัดงานให้มีความสุข
2: ใช่ครับผม
0: นะฮะเป็นมงคล
2: เป็นมงคล
0: ใช่ไหมครับ
2: ไม่มีเหตุภัย
0: ครับผม
2: ครับผมครับผม
0: นะ
2: พรุ่งนี้เหมือนกันพรุ่งนี้จะเขาเรียกว่าจุดบั้งไฟขึ้นฟ้าเขาเรียกว่าบูชาพระยาแหน
0: ครับ
2: ชาวเทพต้องมาก่อนมาตั้ง6โมงเช้ามาขอพิธีบอกอย่าให้ไปตกใส่บ้านคนอย่าให้มีอะไรที่เกิดเหตุนะครับนี่แหละครับคือชาวเทพ
0: ก็เป็นความเชื่อของชาวเวียงคุก
2: ต้องเชื่อนะครับต้องเชื่อ
0: ครับผมนะฮะการสืบสานประเพณีอีสานบ้านเราอย่างบุญบั้งไฟที่เรามาในวันนี้เนี่ยทางเทศบาลให้ความสำคัญยังไงบ้างคร
2: ับ ครับผมก็คือทางเทศบาลจะอุดหนุนให้เขาเรียกว่าให้งบประมาณก็น้อยนิดแต่ว่าชุมชน
0: ครับ
2: ชุมชนนี่คือจะเอาบั้งไฟไปเขาเรียกว่าไปแต่ละบ้านไปหารายได้มานะครับ
0: ความเข้มแข็งของชุมชนเอง
2: โอ้
0: ที่ต่อยอดไป
2: ครับสุดยอดนะครับชุมชนจะไปหาเขาเรียกหาเงินมา
0: ครับผม
2: แล้วก็ส่วนที่เหลือเขาจะออกกัน
0: ครับ
2: ชุมชนออกกันพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าที่อยู่เมืองนอกที่อยู่เขาเรียกว่าห่างไกลไอ้บ้านเราจะช่วยกันมาทางเขาเรียกว่าส่งเงินมานั้นเลยครับผม
0: วันนี้ได้เห็นขบวนแห่ไปหลายขบวนแล้ว
2: ครับผม
0: ท่านนายกเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับ
2: โอ้ปีนี้อลังการมากครับ ผมว่าอลังการกว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับเพราะว่าพวกเราจะมีการเขาเรียกปรับปรุงเสร็จงานปั๊บเราจะมาดูว่าอะไรที่บกพร่องเทศบาล นะครับบกพร่องอะไรเราจะปรับปรุง
0: ครับ
2: ช่วงนี้ก็จะพยายามหางบประมาณมาช่วยชุมชน
0: แล้วตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ในชุมชนกันด้วยมีการออกร้านมีอาหารการกินต่าง
2: ๆ
0: นะฮะถือว่าคือคักมากเลย
2: คิดว่าวันนี้นะครับให้ทางเทศบาลตำรวจแล้วไม่ต่ำกว่าประมาณ10,000คนที่เข้ามา
0: ร่วมงานในวันน
2: ี้ตำรวจร้านค้าไม่ต่ำกว่า200ร้านค้านะครับ
0: คนมาจากที่อื่นมีเยอะขนาด
2: เยอะฮะเยอะครับแล้วเกตดูร้านค้านะครับมาจากที่อื่นท
0: ั้
2: งน
0: ั้
2: นครับสปป.ลาวเข้ามา
0: ครับ
2: ผมครับ
0: อ๋อนะฮะก็เป็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งนะครับที่เรียกว่าทั้งพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวเนี่ยสามารถมาม่วนด้วยกันมาม่วนอกม่วนใจด้วยกันได้
2: เพราะว่ามันหยุดติดกัน
0: ใช่ครับ
2: มีน้ำโขงกั้นแค่นั้น
0: วัฒนธรรมที่คล้ายคลึง
2: เดียวกันครับ
0: นะครับอ่ะปีนี้ไม่ทันไม่เป็นไรนักท่องเที่ยวที่ดูรายการของเราอยู่นะครับหรือว่าได้เห็นสื่อที่เผยแพร่ออกไปอยากจะมาที่เวียงคุกบ้
2: าง
0: ท่านนายกบอกกับนักท่องเที่ยวน นะฮะทุกๆท่านหน่อยฮะว่าปีหน้ามาเจอกัน
2: ก็พึงได้เลยครับว่าเขาเรียกว่า15ค่ำ
0: ครับ
2: เดือน7นะครับเดือน7อาจจะตรงกับวันไหนก็ได้นะครับดูปฏิทินว่า15ค่ำเดือน7เทศบาลตำบลเวียงคุกจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟจิงถ้วยพระราชทาน
0: จัดใหญ่ทุกปี
2: ใหญ่ทุกปีครับ
0: ครับผม
2: ครับผม
0: แล้วมาวันนี้ผมก็ได้เห็นแล้วว่ายิ่งใหญ่จริงๆอลังการจริงๆสวยงามทุกขบวนเห็นแล้วอยากจะเชิญชวนทุกๆท่านให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะครับขอบพระคุณท่านนายกนะฮะ
2: ครับ
0: ขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับ
2: ขอบคุณครับสำหรับโอกาสหน้านะครับเหลือขอเรียนเชิญนะครับ15ค่ำเดือน7นะครับผมขอบคุณครับผม

0: ผู้ชมครับสถานที่จัดงานบุญบั้งไฟที่เทศบาลตำบลเวียงคุ้มจัดขึ้นในครั้งนี้เนี่ยนะฮะอยู่ในบริเวณของวัดนะครับที่ชื่อว่าวัดสาวสุวรรณารามนั่นเองนะฮะแล้วผู้ที่จะแนะนำประวัติของวัดได้ดีที่สุดวันนี้นะครับอยู่กับผมตรงนี้รวมถึงเรื่องราวอื่นที่เกี่ยวกับการจัดงานบุญบั้งไฟที่เทศบาลตำบลเวียงคุ้มด้วยนะฮะท่านกำนันทวีพุทธนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
0: ครับก่อนอื่นนะครับตอนนี้เนี่ยเราพูดคุยกันอยู่ในบรรยากาศในวัดนะฮะสาวสุวรรณาราม
1: ครับ
0: ชื่อที่มาของวัดนี้มาจากไหนครับ
2: ชื่อสาวสุวรรณนะครับบางตำนานได้เล่าว่าเป็นธิดาของพระเจ้าชัยเชษฐา
0: ครับผม
2: ในการสร้างวัดจะมีอยู่3วัดจะมีสาวสุวรรณกุศลนารี
0: ครับ
2: ศรีมงคลซึ่งคาดว่าตามตำนานคาดว่าจะเป็นชื่อของธิดาของพระเจ้าชัยเชษฐาสมัยนั้นนะครับก็เลยตั้งชื่อตามธิดาว่าสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาเป็นสมัยที่พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองมากในอาณาจักรลาวล้านช้างที่แผ่ขยายไปทั่วราชอาณาจักรในช่วงนั้นนะครับเวียงคุกก็เป็นหัวเมืองหนึ่งของอาณาจักรลาวล้านช้างซึ่งเวียงคุกก็เป็นหัวเมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองคู่แฝดกับเมืองเวียงจันทร
0: ์
2: ครับถึงได้มีโบราณสถานต่างๆมากมายซึ่งระบุเป็นวัดได้ประมาณ100แห่ง
0: ครับผม
2: ในพื้นที่ของตำบลเวียงคุกนะครับสันนิษฐานได้จากสร้างปลักพังเป็นเจดีย์ตามตลาดหรือตามทุ่งไร่ทุ่งนาก็สามารถบ่งบอกได้ว่าเป็นวัดในสมัยก่อนอย่างวัดสาวสุวรรณเป็นวัดที่อยู่ใจกลางชุมชนตามของตำบลซึ่งได้รับการคัดเลือกไม่ว่าจะทำเป็นกิจกรรมประเพณีอะไ
0: ร
2: เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาวัดนี้จะชาวบ้านจะได้ให้ความสำคัญมากที่สุดเพราะอยู่ใจกลางชุมชนการรวมของชาวบ้านจะรวมได้ดีที่สุดนะครับ
0: เช่นเดียวกับการจัดงานบุญบั้งไฟในปีนี้ก็จัดที่หน้าวัด
2: ใช่ครับแต่ก่อนเรามีแห่เทียนแล้วก็มาแห่ที่วัดสาวสุวรรณครับมีกิจกรรมอะไรแล้วก็รวมพลกันอยู่ที่วัดสาวสุวรรณ
0: ครับไม่ใช่แค่บุญบั้งไฟ
2: ใช่
0: คือตลอดทั้งปีเนี่ยก็มีการจัดงานอยู่เป็นประจำ
2: ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นสงกรานต
0: ์
2: ประเพณีสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่วัดสาวสุวรรณก็ได้รับคัดเลือกเพราะว่าเป็นวัดกึ่งกลางชุมชน
0: สิ่งที่เป็นสิ่งที่โดดเด่นอยู่ด้านหลังนี้นะฮะก็คือพระธาตุ
2: ใช่ครับ
0: พระธาตุเรียกว่า
2: พระธาตุตรงนี้ครับเป็นพระธาตุรูปทรงดอกบัวนะครับเป็นได้รับศิลปะมาจากอาณาจักรลาวล้านช้างนะครับซึ่งมีอายุประมาณไม่ต่ำกว่า200ปีนะครับที่สันนิษฐานได้น่าคาดว่าน่าจะสร้างในราวพุทธศตวรรษที่2200ถึง2300ครับ
0: 200กว่าปีมาแล้ว
2: ครับ
0: แล้วมีความสำคัญเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนเวียงคุกยังไงบ้าง
2: ก็คือว่าเป็นพระธาตุที่แต่ก่อนชาวเวียงคุกจะใช้กับไหว้บูชาขอพรแล้วก็เคารพบูชาในวันสำคัญทางศาสนาก็จะมีก้อนข้าวก็จะมีธูปเทียน
0: ครับ
2: ครับในการบูชาพระธาต
0: ุ
2: ครับผมแต่ก่อนพระธาตุจะไม่ได้อยู่ตามขนาดนี้เพราะว่าปัจจุบันก็มีการถมมีการเทคอนกรีตพระธาตุก็เลยดรอปลงไปนิดนึงครับด้วยสถานการณ์ต่างๆที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมแล้วก็มันเกิดปัญหาในวัดมันจะต้องเทให้มันสูง
0: ตำแหน่งเลยเปลี่ยนไปนิดหน่อย
2: ใช่ครับ
0: นะครับแล้วความศักดิ์สิทธิ์ของท่านเป็นยังไงบ้างความเชื่อของคนที่นี
2: ่ความเชื่อของคนที่นี่ก็คือให้ความเชื่อกับโบราณสถานเป็นอย่างมากในการกราบไหว้ขอพรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานสุขภาพนะครับแล้วสิ่งที่สามารถเป็นยาใจให้กับชาวบ้านได้นะครับเป็นที่พึ่งทางใจชาวบ้านก็กราบไหว้เคารพบูชามาโดยตลอดครับ
0: ครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของประวัติของวัดสาวสุวรรณารามนะฮะ
2: ครับ
0: แล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับเราก็ได้เห็นว่ามีบรรยากาศของขบวนแห่ต่างๆมากมายท่านกำนันอยู่ในขบวนแห่หนึ่งด้วยวันนี้ท่านกำนันเป็นตัวแทนของชุมชนไหนฮะ
2: ชุมชนเวียงแก้ว
0: ครับผม
2: เป็นชุมชนเวียงแก้วในเราก็เข้าร่วมประเพณีนะครับจัดขบวนเข้าร่วมประเพณีทุกปี
0: ครับ
2: ครับเพื่อรักษาประเพณีที่ดีงามของชาวเวียงคุกเอาไว
0: ้ครับผม
2: ครับ
0: แนวคิดของการตกแต่งขบวนแห่ของชุมชนเป็นยังไงฮะ
2: แนวคิดนะครับของชุมชนเวียงแก้วเองนะครับคิดในการตั้งขบวนเป็นแบบขบวนล้านช้าง
0: ครับ
2: เราล้านช้างเราจะย้อนเอาสมัยก่อนการเข้าร่วมขบวนการตั้งขบวนการ ทำขบวนสักการะจะเป็นในนามตัวผมก็จะเป็นหมื่นกลางโฮง
0: กลางโฮ
2: งใช่ครับผู้ตั้งบ้านเมียงคุกมีความเชื่ออย่างนั้นว่าหมื่นกลางโฮงเป็นคนรวบรวมให้พลมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดเมืองสาเกตนครสมัยก่อนนะครับก็มาตั้งบ้านแปลงเมืองอยู่ที่เวียงคุก
0: ครับผม
2: แล้วก็อีกน้องคนนึงก็เป็นพระเจ้าชัยเชษฐ
0: า
2: ซึ่งปกครองอาณาจักรลาวล้านช้าง
0: ครับ
2: ซึ่งเวียงคุกก็เป็นหนึ่งในอาณาจักรของลาวล้านช้างเรานำเสนอในรูปแบบของประวัติศาสตร์ให้คนได้รับชม
0: ครับผม
2: ครับ
0: ย้อนตำนานไปเลย200 300ปี
2: ใช่ครับขบวนหน้า
0: แล้วขบวนแห่นะครับของบุญบั้งไฟเนี่ยเราจะสังเกตได้เลยว่าเอกลักษณ์ที่ต้องมีในบุญบั้งไฟต้องมีอะไรบ้างฮะ
2: การที่จะมีบุญบั้งไฟหนึ่งต้องมีบั้งไฟ
0: บั้งไฟ
2: บั้งไฟแห่นี้ต้องมีไม่ว่าจะเป็นขบวนไหนต้องมีบั้งไฟแห่อย่างสำคัญที่สองก็คือรถผาแดงนางไอซึ่งเป็นสัญลักษณ์เดียวที่สามารถแห่ได้ในประเพณีบุญบั้งไฟจะไปแห่ในประเพณีอื่นก็แห่ไม่ได้ก็เป็นเฉพาะบุญบั้งไฟที
0: ่ความเชื่อมโยงยังไงฮะเรื่องของพาแดงนางไอกับบุญบั้งไฟ
2: บั้งไฟเนี่ยครับบั้งไฟมีความเชื่อมโยงกันมากสมัยก่อนนะครับพ่อของนางไอก็คือพญาขอได้เป่าประกาศว่าจะให้นางไอเนี่ยมีคู่การที่จะมีคู่ได้ต้องทำบั้งไฟเสี่ยงทายต้องทำบั้งไฟมาเสี่ยงทายแต่บั้งไฟที่พาแดงมาเสี่ยงทายนั้นไม่ขึ้น
0: ครับ
2: แต่ด้วยความมีบุญวาสนาที่เขามีความเชื่อมโยงกันนางไอ้ก็มีความรักกับพาแดง
0: ครับมีวาสนาต่อกัน
2: ใช่ครับแต่ก็ไม่ได้ครองคู่กันก็เนื่องจากเมืองถล่มก่อน
0: มีโศกนาฏกรรมความรักเกิดขึ้น
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็เลยเป็นภาพจำว่ารถแห่ก็ต้องมีการนั่งบนหลังม้าไปด้วยกัน
2: ใช่อ
0: ันนั้นเป็นภาพจำเป็นฉากไหนในตำนานนะ
2: เป็นฉากที่พาแดงมารับนางไอ้ตอนเมืองที่ถล่ม
0: ครับผม
2: ครับ
0: ก็หนีไปด้วยกัน
2: ด้วย
0: พาหนะก็คือม้านี่แหละ
2: ใช่ครับ
0: ก็เลยเป็นภาพที่ทุกคนชินตานะครับ
2: ใช่
0: จังหวัดไหนๆในภาคอีสานก็จะมีภาพนี้บุญบั้งไฟ
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็กุศโลบายในการที่ทำบุญบั้งไฟก็คือขอฝนด้วยอีกอย่างนึง
2: ใช่ครับก็ถึงประเพณีที่ช่วงฤดูขอฝนก่อนที่จะทำนาเป็นประเพณีของคนอีสานโดยแท้จริงนะครับด้วยความม่วนซื่นโฮเซลก่อนที่จะลงแรงไปอยู่กับไร่กับนาทิ้งทวนก่อน
0: ครับ
2: เป็นกุศโลบายอย่างหนึ่งให้กับชาวอีสานว่าคนอีสานนี่ชอบม่วนซื่นโฮเซลการก่อนจะผัดเปลี่ยนไปสู่ฤดูฝน
0: ครับ
2: อย่างสมบูรณ
0: ์ก่อนที่จะทำงานหนักกันมีความสุขกันสักนิดเพื่อปลุกกำลังใจ
2: ใช่ประมาณนั้น
0: นะครับแล้วเห็นความสร้างสรรค์ในการจัดริ้วขบวนต่างๆของแต่ละชุมชนในวันนี้เนี่ยท่านกำนันมองยังไงบ้างครับ
2: ก็เป็นความสามารถของพี่น้องชาวตำบลเวียงคุกอันนี้ต้องให้ความชื่นชมกับพี่น้องแต่ละคุกที่เขาสามารถรังสรรค์ได้เพราะว่าตำบลเวียงคุกเรามีการแห่ขบวนเพื่อชิงถ้วยพระราชทานของกรมสมเด็จพระเทพหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมประกวดมีค่อนข้างเยอะมีหลายด้านซึ่งแต่ละคุ้มก็สามารถแสดงผลงานในแต่ละด้านออกมาได้อย่างสวยสดงดงามไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมด้านอาชีพด้านการส่งเสริมต่างๆซึ่งแต่ละขบวนเขาก็คิดไอเดียกันขึ้นมาว่าจะมาดึงคะแนนจากคณะกรรมการได้อย่างไรบ้าง
0: ครับผมมีจุดเด่นอะไรที่ชื่นชอบเป็นพิเศษไหมฮะสำหรับชุมชนอื่นๆที่วันนี้เสนอแนวคิดออกมาแล้วน่าสนใจ
2: จุดเด่นก็คือวิถีชีวิตวิถีชีวิตของชาวเวียงคุกเนี่ยจะโดดเด่นมาก
0: ครับ
2: จะโดดเด่นมากก็คือพื้นที่เวียงคุกเป็นเมืองโบราณการตั้งบ้านแปลงเมืองสมัยก่อนก็จะนึกถึงความอุดมสมบูรณ
0: ์วิถีริมโขง
2: ใช่ครับเขาก็จะเอาพืชผักผลไม้อะไรต่างๆของอยู่ในสวนในไร่เขามาร่วมกันร่วมคนละนิดคนละหน่อยมาจัดรถคันนั้นออกมาเพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ดูว่าของที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนในตำบลเรามีอะไรบ้าง
0: เห็นถึงความจริงใจ
2: ใช่
0: นะฮะไม่ได้เน้นถึงว่ามีความอลังการดูแพงหรืออะไรต่างๆแต่ว่าสิ่งนี้มีคุณค่าทางจิตใจ
2: ใช่
0: เพราะว่าแสดงออกถึงตัวตนของคนที่นี่เลย
2: ใช่
0: นะครับในโ อกาสต่อๆไปนะครับในฐานะที่เป็นคนเวียงคุ้มท่านหนึ่งด้วยนะครับอยากจะสืบสานประเพณีอีสานของเราเนี่ยยังไงต่อไปบ้างครับในความมุ่งมั่นตั้งใจ
2: ก็คือความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับแต่ก่อนคุ้มผมเองก็ไม่มีการส่งเข้าร่วมประกวด
0: ครับ
2: ผมได้รับตำแหน่งผมก็พยายามผลักดันผู้ผลักดันคนในชุมชนไม่ว่าจะด้านไหนก็แล้วแต่นะครับให้เข้ามาร่วมรักษาประเพณีของเวียงคุ้มแต่ก่อนขบวนเวียงคุ้มก็จะมีแค่5ขบวน
0: ครับ
2: มันเพิ่มมาจากคุ้มเวียงแก้วที่ผมได้ริเริ่มนะครับได้ชักชวนชาวบ้านเข้ามาทําเพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงามของชาวเวียงคุ้มเอาไว้นะครับเพราะว่าไปดูที่ไหนก็ไม่เหมือนเวียงคุ้มนะครับเพราะว่าองค์ประกอบของเวียงคุ้มดูเยอะมากนักท่องเที่ยวดูไม่เบื่อแน่นอน
0: ครับผม
2: ครับก็ดูในท่านต่างๆ
0: ครับ
2: ครับ
0: บอกกับพี่น้องประชาชนหน่อยฮะในการที่จะไปเที่ยวนะครับเทศกาลบุญบั้งไฟไม่ใช่เฉพาะแต่ที่เวียงคุ้มเท่านั้นที่อื่นที่จัดงานนะครับก็ล้วนแต่น่าสนใจอยากให้ท่านกำนันนะฮะได้ย้ำตรงนี้นิดนึงครับไปเที่ยวที่ไหนก็มีความสุขได
2: ้
0: นะฮะกับเทศกาลนี
2: ้ครับก็อยากจะนะครับอยากจะพูดว่าการเที่ยวประเพณีที่ดีงามนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับก็ขอให้ท่านได้ไปเที่ยวมันก็เกิดการรักษาแล้วนะครับถือว่าเรามีส่วนร่วมในประเพณีนั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่ถ้าเราไปดูนะครับเราก็มีส่วนร่วมในการรักษาประเพณีที่ดีงามเอาไว้แล้วครับ
0: ไปให้กำลังใจด้วยนะแล้วก็ในสมัยนี้ใครๆก็สามารถเป็นสื่อได้เนาะไปถ่ายภาพสวยๆแชร์ออกไปให้โลกได้รู้ได้เห็นนะคร
2: ับ
0: แล้วนักท่องเที่ยวก็จะได้เข้ามาในบ้านเราเยอะขึ้นมาชื่นชมความงดงามวัฒนธรรมอีสานของเราแบบนี้และที่เทศบาลตำบลเวียงคุ้มก็จะจัดงานดีๆแบบนี้ให้เราได้เห็นขึ้นอีกนะครับ
2: ครับ
0: ในทุกๆปีนะฮะติดตามกันได้22คลอง14ที่ไม่ควรพลาดวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับท่านกำนันทวีบุญมากๆนะครับ
2: ขอบคุณครับ
0: หมดเวลาของเมืองไทยดีๆแล้วนะครับครั้งหน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนก็ต้องติดตามนะครับกับรายการนี้เรา2คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: หนุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
6: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
7: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอด

0: ง่าย
1: ครบ
2: จบ
0: ทุกเรื่องรัฐ
1: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
3: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
4: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
1: โหลดเลย
5: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

ที่แกให้ทุกคำมือซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเธอนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ท่านนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: มาไปมาไป
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: ไปเที่ยวเมืองไทยด้วยกันครับ

0: ังชัย
1: Amazing ยิ่งกว่าเดิม
0: การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: จริง
3: โอ้จาน
2: ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
3: ้โหบัตรมาแล้ว
4: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่ว่า
3: แกว่าจานจะรอดไหมเอก
5: พวกแกมาทำอะไรที่นี
6: ่ก็จานป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
5: ขอบใจนะเอก

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมเดินทางมาที่จังหวัดนครพนมมาติดตามเรื่องราวของการอนุมัติในการเปิดคณะแพทยศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยนครพนมครับหลักสูตรที่มีความพร้อมในการที่จะพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เพื่อตอบสนองในการยกระดับด้านการสาธารณสุขและการรักษาของผู้ป่วยในพื้นที่ติดตามเรื่องราวกันได้ในรายการของเราวันนี้ครับ
1: ครับก็เรียนท่านว่าตอนนี้หลังจากครม.สัญจรมาเล่นคอมมานุมเมื่อเดือนเมษายนนะครับแล้วอนุมัติหลักการให้มีการจัดตั้งคณะแพทย์เราก็ดำหน้าที่ในการดำเนินการต่อนะครับก็คือจัดตั้งคณะแพทย์เสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนมนะครับจนกระทั่งมีการจัดตั้งคณะแพทย์โดยสมบูรณ์เป็นมติของสภาออกมาแล้วก็หลังจากเป็นมติของสภาออกมาแล้วเนี่ยเราก็ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านอื่นๆนะครับซึ่งการจัดตั้งคณะแพทย์เนี่ยถามว่ายากไหมก็ยากครับเพราะมันจะกลายเป็นว่าคณะแพทย์ตั้งง่ายนะยากมากเพราะว่า1ก็คือต้องรับการรับรองจากสภาวิชาชีพแพทย์ด้วยนะครับที่เขาจะการรับรองเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยคอมมนมเนี่ยก็ต้องดําเนินการในการเตรียมการรับรองในเรื่องของหลักสูตรนะครับซึ่งตอนนี้หลักสูตรเนี่ยแผนการเปิดหลักสูตรได้ผ่านสภาวิชาการแล้วนะครับกําลังจะเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยเพื่อทําการร่างหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบทของการผลิตแพทย์เพื่อการพัฒนาหรือเพื่อการรักษาชุมชนชายแดนนะครับโดยเฉพาะเขตจังหวัดนครพนมนะครับก็เรียนท่านว่าถ้าผ่านตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราจะทำหลักสูตรเสร็จก็ตรวจรับรองจากสภาวิชาชีพแพทย์นะครับรวมทั้งการรับรองมาตรฐาน WFME ของสภาวิชาชีพซึ่งทำให้แพทย์เนี่ยถ้ารับรองมาตรฐาน WFME เนี่ยแพทย์เราเนี่ยจะสามารถเดินทางไปรักษาผู้ป่วยได้ทั่วโลกครับเพราะเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับในการรับนักศึกษาแพทย์เนี่ยเราตั้งใจว่าจะรับปีละ24คนนะครับตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้มาตรวจโรงพยาบาลนครพนมและก็เรามีแพทย์โรงพยาบาลนครพนมประมาณ70กว่าคนนะครับซึ่งสามารถรับนักศึกษาแพทย์เพราะเนื่องจากว่าสัดส่วนของสภาวิชาชีพควบคุมว่าจะ

ต้องมีแพทย์กี่คนในการที่จะเป็นชั้นคลินิกและสามารถรักษาแพทย์ได้เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลนครพนมรับได้24คนส่วนการรับนักศึกษาเนี่ยด้วยความตั้งใจก็คือได้ดำเนินการเจรจากับกระทรวงสาธารณสุขนะครับเขาเรียกโครงการซีเพิร์ดหรือถ้าเป็นภาษาดั้งเดิมก็คือโครงการผลิตแพทย์ชนบทนะครับความตั้งใจก็คือเราต้องการได้ลูกหลานที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการเรียนแพทย์นะครับอาจจะมีเงินหรือไม่มีเงินก็ได้เพราะว่าถ้าเราผลิตแพทย์โดยการเก็บค่าหน่วยกิตปกติโดยไม่รับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแพทย์อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายต่อปีนะครับประมาณ 300,000 ถึง 400,000 บาทซึ่งหมายความว่าผู้ปกครองที่ฐานะยากจนเนี่ยหรือผู้ปกครองที่มีรายได้น้อยเนี่ยแต่มีลูกที่มีศักยภาพเนี่ยก็จะไม่สามารถส่งลูกหลานมาเรียนได้เพราะฉะนั้นถ้ารับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยแล้วมาชดใช้ทุนโดยการใช้ระยะเวลาในการใช้ทุนแทนเนี่ยแทนที่จะใช้เป็นเงินนะครับใช้เวลาในการทำงานแทนเนี่ยก็จะสามารถรับลูกหลานพวกเราชาวจังหวัดนครพนมและจังหวัดใกล้เคียงหรือจังหวัดอื่นที่มีศักยภาพมาเรียนได้โดยที่จะไม่กระทบต่อฐานะการครองชีพนะครับผู้ปกครองก็สามารถส่งเรียนได้และเด็กๆเก่งๆที่มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจมาคือปัจจุบันนี้เรามีแพทย์ทั่วประเทศเลยนะครับของประเทศไทยอยู่ประมาณ 70,000 กว่าคนครับครึ่งนึงอยู่ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหมายความว่าอีก76จังหวัดเนี่ยมีแพทย์อีกแค่ครึ่งเดียว30,000 กว่าคนนะครับกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยในอัตราส่วนแพทย์1คนเนี่ยในการดูแลของไทยนะครับตอนนี้อยู่ที่1ต่อ909คนแต่ของนครพนมเนี่ยอยู่ที่1ต่อ 4,000 กว่าแพทย์1คนต้องดูแลประชาชนประมาณ 4,000 กว่ามากกว่าค่ามาตรฐานที่ประเทศไทยมีเนี่ย4เท่าที่หนักหนาสาหัสที่สุดคือจังหวัดบึงกาฬครับ1ต่อ 6,000 กว่าเพราะฉะนั้นแพทย์ที่อยู่ประจําโรงพยาบาลนครพนมและจังหวัดในภาคอีสานตอนบนเนี่ยจะทํางานหนักกว่าแพทย์โดยทั่วไปประมาณ4เท่าดังนั้นการผลิตลูกหลานบุคลากรพวกนี้ก็จะทำให้แพทย์ที่เราขาดแคลนเนี่ยที่จริงๆจริงๆขาดแคลนอยู่แล้วนะขนาดมี100กว่าคนยัง1ต่อ 4,000 เลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบรรจุให้เต็มก็ยังขาดแคลนเนี่ยก็ถือว่าจะทำให้สุขภาพของพวกเราดีขึ้นดังนั้นถ้าเราได้มีแพทย์มาเนี่ยก็จะสามารถทำให้เราดูแลสุขภาพของพวกเรากันเองได้ที่ผ่านมาเนี่ยพอเคสหนักเนี่ยโรงพยาบาลนครพนมก็จะมีแพทย์ทั่วไปนะครับไม่มีแพทย์เฉพาะทางก็จะส่งต่อไปลงจังหวัดใหญ่เช่นอุดรธานีหรือขอนแก่นที่เป็นโรงพยาบาลใหญ่นะครับซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์แต่ถ้าโรงพยาบาลนครพนมสามารถเป็นโรงพยาบาลศูนย์ได้เนี่ยการส่งต่อก็อาจจะไม่จําเป็นละเพราะว่าเรามีแพทย์เฉพาะทางซึ่งเป็นอาจารย์หมอนะครับเป็นอาจารย์แพทย์เป็นอาจารย์แพทย์ด้วยเป็นโรงพยาบาลศูนย์ด้วยก็จะเปลี่ยนสถานะจากโรงพยาบาลตทิยภูมิที่เป็นโรงพยาบาลทั่วไปเป็นตทิยภูมิขั้นสูงเครื่องมือก็เฉพาะทางมากขึ้นแพทย์ก็จะเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าถ้าเราสามารถรักษาที่นี่เองได้เนี่ยการส่งต่อผู้ป่วยต่อเคสนะครับโดยเฉลี่ยที่ผ่านมาเนี่ยที่จากการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยครั้งหนึ่งประมาณ 25,000 บาทนะครับในการที่เดินทางไปในการเดินทางกลับในการที่พักที่อะไรต่างๆเหล่านี้เราก็จะประหยัดเงินส่วนนี้ให้กับประชาชนทั่วไปรวมทั้งการดูแลก็จะไม่ต้องไปนั่งรอตั้งแต่เช้ามืดนะครับและรับการรักษาตอนบ่ายเพราะว่าแพทย์ไม่พอแพทย์ก็ทำงานเต็มที่นะครับไม่ใช่ว่าเขาจะไม่ความร่วมมือนะครับเขาทำงานเต็มที่แต่ก็อย่างที่บอกก็คือผู้ป่วยเราเยอะมากประโยชน์ที่เกิดขึ้นของการผลิตแพทย์ของพื้นที่ภาคอีสานตอนบนเองเนี่ยก็คือชัดเจนที่สุดคือเพื่อประชาชนเพราะฉะนั้นความต้องการผลิตแพทย์เนี่ยไม่ได้เกิดจากตัวมหาวิทยาลัยนครพนมนะครับเป็นตัวของทั้งภาคประชาชนภาคการเมืองภาคท้องถิ่นภาคประชาชนรวมทั้งไม่ว่าจะเป็นวุฒิสมาชิกสวนะครับรวมทั้งของสสต่างๆเหล่านี้ก็เข้าใจปัญหาที่จังหวัดภาคอีสานตอนบนมีนะครับทุกคนก็เลยช่วยกันพยายามผลักดันให้เกิดการจัดตั้งโครงการคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนครพนมขึ้นมาครับความคาดหวังของผมก็คือจะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกได้ปี2571นะครับแพทย์ที่เราคาดหวังเนี่ยคือเราอาจจะไม่ได้ต้องการแพทย์ที่เราต้องการแพทย์ที่มีจิตใจในการที่ดูรักและดูแลประชาชนนะครับเราไม่สนใจว่าท่านจะมีฐานะทางเศรษฐกิจดีไม่ดีเพราะว่าเราจะจัดการเรื่องทุนกับกระทรวงสาธารณสุขมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คาดหวังก็คืออยากได้ลูกศิษย์ที่มีจิตสาธารณะและเห็นความยากจนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าคนที่ฐานะทางจิตยากจนเนี่ยเขาก็ลำบากเดือดร้อนอยู่แล้วแล้วถ้าเราเป็นแพทย์เราได้ช่วยเหลือเขาเนี่ยก็จะทำให้เขามีสุขภาพที่ดีขึ้นแล้วก็ทำให้เขาดำรงชีวิตอยู่ได้ยาวนานขึ้นนั่นเป็นบุญกุศลนั้นยิ่งใหญ่ของนักศึกษาแพทย์ที่เป็นความคาดหวังนะครับแล้วก็คาดหวังว่าจะอยู่กับเรานานๆเห็นพัฒนาจังหวัดภาคอีสานตอนบนมากกว่าอยู่กัน 2-3 ปีแล้วก็ทิ้งพวกเราไปเพราะว่าเรายังมีความจำเป็นในการที่จะต้องการแพทย์ในการรักษาพวกเราอย่างต่อเนื่อง

0: อีกหนึ่งท่านที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมนะครับคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุ่งดาวันเอี่ยมกุศลกิจครับรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมรักษาราชการแทนท่านรองคณบดีคณะแพทยศาสตร์สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: จุดที่เรายืนอยู่เรียกว่าอะไรอาจารย์
1: จุดที่เราลืมอยู่เรียกว่า simulation lab นะคะซึ่งจะเป็นแลบเสมือนจริงใช้สำหรับฝึกทักษะปฏิบัติก่อนที่จะไปปฏิบัติกับผู้ป่วยค่ะ
0: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่หนึ่งห้องเรียนสำคัญกับน้องๆที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์
1: ใช่ค่ะใช่
0: ตรงนี้จะมีการจัดการเรียนการสอนที่เด็กๆเข้ามาจะสัมผัสอะไรบ้าง
1: หลังจากที่เขาเรียนชั้นพรีคลินิกนะคะซึ่งเขาจะเรียนปี1ปี2และปี3ที
0: ่
1: จะเน้นเป็นพื้นฐานก่อนฝึกภาคปฏิบัตินะคะเรียบร้อยแล้วเนี่ยก่อนที่จะเจอคนไข้จริงเขาจะได้มาฝึกทักษะกับหุ่นหรือว่าสถานการณ์จริงจากหุ่นต่างๆนะคะว่าเมื่อมีปัญหาคนไข้มาแบบนี้แล้วเนี่ยเมื่อเขามีข้อมูลประวัติคนไข้มีอาการที่เราตรวจจากการที่เราเซตหุ่นไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะมีทักษะในการแก้ปัญหายังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้ยาทำหัตถการต่างๆนะคะแล้วจะมีมอนิเตอร์มองว่าคนไข้ดีขึ้นไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาจะฝึกแก้ปัญหาฝึกทักษะสมรรถนะให้ชินมือในระดับนึงก่อนนะคะพอขึ้นหอผู้ป่วยจริงๆแล้วก็จะมีความพร้อมมากขึ้นค่ะอันนี้เป็นแอเรียที่จัดให้น้องฝึกให้พร้อมก่อนค่ะ
0: ดูแบบเหมือน
1: เสมือนจริงใช่ค่ะ
0: จริงๆก็สามารถที่จะพร้อมรับผู้ป่วยได้เลยถ้าพูดแบบนี
1: ้ใช่
0: แต่นี่คือห้องฝึกปฏิบัติการเพราะคนที่นอนอยู่บนเตียงคือหุ่นจำลองอาจารย์ครับการรับนักศึกษาแพทย์ที่จะเป็นรุ่นแรกตามหลักสูตรเพราะเราเปิดเป็นว่าเป็นหลักสูตรเป็นรุ่นแรก
1: เลย
0: และเป็นคณะใหม่ด้วยของทางมหาวิทยาลัยนครพนมเองเนี่ยในตามการพิจารณาเรื่องของการอนุมัติหลักสูตรเองถ้าย้อนกลับไปเพื่อทำความเข้าใจให้กับหลายๆท่านเองว่าวิธีการเปิดหลักสูตรเนี่ยต้องมีความเชี่ยวชาญความเฉพาะด้านและต้องมีมาตรฐาน
1: ถูกต้องค่ะ
0: ตอนนี้เป็นยังไงบ้างฮะในขั้นตอนต่างๆถึงขั้นไหนแล้วครับ
1: อ๋อขั้นตอนหลักสูตรเราเริ่มต้นเลยนะคะในปัจจุบันเนี่ยเราจะศึกษาจากความต้องการของพื้นที่ก่อนเนื่องจากมหาวิทยาลัยนครพนมอยู่พื้นที่อีสานตอนบนหรือว่าเขตสุขภาพที่8เราก็จะเน้นว่าพื้นที่นี้ประชาชนที่นี่หรือว่าหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนหรือภาวะเจ็บป่วยที่นี่รวมถึงนโยบายกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยต้องการแพทย์ในลักษณะอย่างไรจากนั้นเราจะเอาตัวนี้มาดีไซน์หลักสูตรนะคะเทียบเคียงกับเกณฑ์ของแพทยสภาว่าตัวสมรรถนะหลักที่แพทย์ต้องมีเนี่ยมีอะไรบ้างก็จะดีไซน์ให้เป็นอัตลักษณ์ของหลักสูตรโดยนำผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นอาจารย์แพทย์จากหลายสถาบันนะคะมาร่วมกันพัฒนารวมถึงแพทย์ในพื้นที่ด้วยแล้วก็อาจารย์แพทย์ที่โรงพยาบาลนครพนมที่จะเป็นศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาของเราเนี่ยมาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรด้วยกันก็ได้หลักสูตรนี้มาเมื่อได้แล้วเนี่ยมันต้องมีคณะกรรมการว่าด้วยเรื่องการวิพากษ์หลักสูต
0: ร
1: เราก็จะให้ทีมตัวแทนจากแพทยสภาเนี่ยมาร่วมวิพากษ์กับเราก่อนนะคะวิพากษ์เรียบร้อยแล้วจึงเข้าสู่การประเมินหลักสูตรนะคะโดยสถาบันประเมินรับรองหลักสูตรอีกชั้นหนึ่งแล้วก็จึงจะส่งไปรับรองจากแพทยสภานั่นหมายความว่าหลักสูตรต้องได้มาตรฐานนะตามเกณฑ์แพทยสภาแล้วก็มีอัตลักษณ์ที่สามารถแก้ปัญหาของคนในพื้นที่อีสานตอนบนได้รวมถึงในประเทศไทยอ่ะได้หมดนะคะแต่ว่ามีอัตลักษณ์เฉพาะว่าทำที่นี่ได้ดีด้วยเรารู้ว่าติดต่อโรคติดต่อที่นี่เป็นอะไรปัญหาสุขภาพหรือว่าพฤติกรรมสุขภาพผู้รับบริการที่นี่เป็นอย่างไรเด็กแพทย์หรือนักศึกษาแพทย์ที่นี่ก็จะมีความเชี่ยวชาญกว่าพื้นที่อื่นๆนะคะก็นี่คือตัวที่มาของหลักสูตรในการพัฒนานะคะหัวใจสำคัญของหลักสูตรที่จะขับเคลื่อนหลักสูตรได้ดีสำคัญที่สุดคืออาจารย์แพทย
0: ์
1: ที่จะเลือกเข้ามาในการเป็นต้นน้ำนะคะเป็นต้นแบบให้กับนักศึกษาแพทย์ของเราที่หนึ่งเลยก็คือต้องมีประสบการณ์ค่ะนะนอกจากการมีวุฒิจบแพทย์แล้วก็มีวุฒิเฉพาะทางด้านนั้นแล้วเนี่ยต้องมีประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นอยู่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาก็ได
0: ้
1: หรืออยู่คณะแพทย์ก็ได้ค่ะหรือแม้แต่อยู่หน่วยบริการสุขภาพในระดับโรงพยาบาลก็ได้ถ้ามีประสบการณ์ตัวนั้นจะช่วยทำให้อาจารย์แพทย์เนี่ยมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดนะคะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่เนี่ยให้กับลูกๆนักศึกษาแพทย์ได้ดีกว่าแพทย์ที่จบใหม่อย่างเงี้ยนะคะก็เน้นว่าควรจะมีวุฒิจบแพทย์มีวุฒิเฉพาะทางแล้วก็มีประสบการณ์ในเรื่องของการเรียนการสอนแพทย์มาก่อนนี่จะดีมากเลยค่ะ
0: ถามถึงอัตลักษณ์ของนักศึกษาแพทย์ของเรากันหน่อยเพราะแต่ละพื้นที่แต่ละศูนย์การเรียนหรือในส่วนของการพัฒนาหรือการผลิตบัณฑิตออกมาเองเนี่ยต้องมีตัวตนที่ชัดเจนภาพของการเป็นคณะแพทย์หรือโรงเรียนแพทย์ที่นครพนมเองเนี่ยภาพตั้งแต่คนที่ก้าวเข้ามาเรียนจนถึงพร้อมที่จะทำหน้าที่เพื่อสังคมจะต้องเป็นยังไงอาจารย
1: ์สำหรับอัตลักษณ์ของหลักสูตรนครพนมนะคะที่เป็นแพทย์ที่อยู่เขตอีสานตอนบนเนี่ยอันดับต้นเนี่ยเขาก็จะต้องมีสมรรถนะหลักของแพทยสภาก่อนได้มาตรฐานจากนั้นตัวที่เป็นเสน่ห์หรืออัตลักษณ์ที่อาจจะเติมให้เขาให้เหมาะสมกับบริบทในการทำงานพื้นที่คือตัวแรกก็คือเรื่องของ functional medicine เราจะเน้นว่าการเจ็บป่วยของคนไข้เนี่ยไม่ได้เกิดจากโรคหรือติดเชื้อซะอย่างเดียวแต่เกิดจากพฤติกรรมนะคะโรคที่เป็นโครนิกอิลทั้งหมดเลยทั้งหมดอิลเนสทั้งหมดเนี่ยสามารถที่จะมีการย้อนพฤติกรรมแล้วกลับไปสู่ภาวะปกติได้มีความเชื่ออย่างนั้นซึ่งมีทฤษฎีว่าด้วยเรื่องของ functional medicine ตัวนี้อยู่นะคะแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของ alternative medicine นั่นหมายความว่าเราเชื่อว่ามนุษย์ในแถบอีสานตอนบนเนี่ยการดูแลรักษาเนี่ยต้องเชื่อมโยงกับวิถีวัฒนธรรมนะความเชื่อและแพทย์ทางเลือกอื่นๆที่คนไข้สามารถที่จะเลือกได้เพราะนั้นตัวนี้เราจะเติมให้แพทย์เราด้วยเขาสามารถใช้แพทย์ทางเลือกในการ treat คนไข้ได้นะคะมันก็จะเป็น complementary ในการรักษาผสมผสานกับแพทย์แผนปัจจุบันได้ด้วยอันนี้ก็คือ alternative medicine นะคะแล้วก็ในเรื่องของfamily medicine ก็คือพวกเวชปฏิบัติครอบครัวเพราะว่าเราจะเน้นว่าการเจ็บป่วยเนี่ยเราจะไม่ใช่แค่ป่วยให้ดูแลคนไข้แต่แพทย์สามารถเชื่อมโยงไปถึงครอบครัวมีส่วนร่วมแล้วก็ชุมชนมีส่วนร่วมด้วยนั้นการทำงานไม่ว่าจะเป็น tertiary care secondary care หรือ primary care เนี่ยแพทย์ที่นี่จะสามารถที่การดูแลได้หมดเลยแล้วเราเติมอีกตัวนึงวิชานึงก็คือคิดกันนานมากก็คือวิชาแพทยาธิคุณเข้าใจไหมคะแล้วบอกชื่อวิชาจะงงใช่ไหมคืออะไรแพทยาธิคุณเนี่ยเราอยากสร้างตัวตนของการที่เด็กจบมาเป็นแพทย์เนี่ยมีเนื้อแท้ของความเป็นแพทย
0: ์อ๋อครับ
1: เพื่อชาวชนบทเพราะเราจะเชื่อมโยงกับทุนของซีเพิร์ดหมายความว่าคำว่าชาวชนบทไม่ได้อยู่ที่ชนบทนะคะหมายความว่าสามารถทำงานตั้งแต่รากหญ้าในชุมชนไปจนถึงระดับเทอร์เทอรี่แคร์ลงมาระดับสูงได้แล้วก็ให้เขามีความสำนึกรักบ้านเกิดตัวนี้อยากให้ใส่ว่าการเป็นแพทย์เนี่ยไม่ว่าจะอยู่จุดใดของประเทศก็สามารถที่จะเป็นแพทย์ที่สง่างามได้โดยเฉพาะบ้านเกิดที่เขาอยู่นั้นเด็กที่รับเข้ามาเราก็คุยกับกระทรวงสาธารณสุขว่าเราอยากได้เด็กในพื้นที่อีสานตอนบนนะมาเรียนกับเราแล้วก็กลับไปทํางานในพื้นที่อีสานตอนบนเพราะปัญหาแพทย์ส่วนใหญ่ตอนนี้เราเร่งผลิตถ้าเทียบทั้งในประเทศนะคะในประเทศสัดส่วนแพทย์ต่อประชากรเนี่ยปกตินะคะถือว่าพอทั้งประเทศไทย1ต่อประมาณ909อันนี้ข้อมูลจากแพทยสภาแต่พอมาวิเคราะห์แล้วจะพบว่าแพทย์ไปกระจุกที่กรุงเทพครึ่งนึงเลยค่ะ 3,500 กว่าคนรวมแล้วประมาณ 72,000 นะคะอีก 30,000 กว่านี่กระจายในทุกภาคแล้วภาคที่ขาดแคลนที่สุดก็คือภาคอีสานโดยเฉพาะอีสานตอนบนใช่ค่ะนครพนมเนี่ยสัดส่วนแพทย์เป็น1ต่อ 4,000 บึงการขาดแคลนที่สุดค่ะ1ต่อ 6,000 ค่ะถ้าฟังข่าวยังจำกันได้จะพบว่าแพทย์ที่ใช้ทุนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับไปที่บ้านที่อยู่พื้นที่อื่นหรืออาจจะต้องการไปเรียนเฉพาะทางหรือไปอยู่ที่เมืองใหญ่อย่างเงี้ยนะคะแต่เราจะสร้างแพทย์เนี่ยค่ะด้วยวิชาแพทยาธิคุณเนี่ยให้เขาซึมซับความเป็นบ้านเกิดซึมซับความผูกพันในครอบครัวในชุมชนแล้วกลับไปพัฒนาในพื้นที่ของตนเองนะคะแล้วก็ไม่ย้ายไปอยู่ในพื้นที่อื่นคุณสามารถเติบโตได้เรียนเฉพาะทางได้แล้วกลับมาที่โรงพยาบาลเพื่อช่วยคนไข้เพื่อพี่น้องประชาชนญาติพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ของตัวท่านเองเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: ครับผม
1: แล้วก็จะสร้างความอัตลักษณ์นี่คืออัตลักษณ์หลักสูตรของเรา
0: ค่ะครับผมถ้าอย่างนั้นเนี่ยถามสั้นช่วงสุดท้ายครับว่าแล้วในส่วนของกลุ่มเป้าหมายผู้จะเข้ามาเรียนจำกัดไหมครับว่าต้องเป็นนักศึกษาในอีสานตอนบนเท่านั้นในรุ่นแรก
1: ค่ะตรงนี้เรายังไม่ถึงกับตกผลึกนะคะตกผลึกทั้งหมดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วกันนะคะส่วนใหญ่ที่เราตั้งเป้าคืออยากให้ได้เด็กในพื้นที
0: ่ครับ
1: เพื่อสร้างให้เขากลับไปจะอยู่ในครอบครัวแล้วก็อยู่ในพื้นที่นะคะค่ะส่วนใหญ่แล้วกันค่ะแต
0: ่
1: ถ้ามีความต้องการของประเทศว่ามีความขาดแคลนและต้องการตอบโจทย์ประเทศเราก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะว่าในอนาคตเนี่ยจำนวนที่เราผลิตก็ต้องเพิ่มขึ้นตามลำดับนะคะต้องดูความร่วมมือกับทางกระทรวงสาธารณสุขความต้องการของพื้นที่นะคะนโยบายของประเทศร่วมด้วยค่ะในอนาคต
0: นี่คือระยะแรกของการที
1: ่
0: จะเปิดรับนักศึกษาแพทย์ของเราขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับ
1: ดีค่ะดีค่ะ

0: หลังจากที่เราได้คุยกันกับท่านรองคณบดีเรื่องของการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์แล้วนะครับมาดูอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนที่สนับสนุนการเรียนเกี่ยวกับเรื่องของคณะแพทยศาสตร์กันบ้างนะครับคุยกันกับท่านรองศาสตราจารย์ดร.วิยดากวางเหียนกลางบุตรนะครับท่านรองคณบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและกิจการนักศึกษารวมไปถึงท่านเป็นหัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคการแพทย์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมอยู่กับเราฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแล็บที่สำคัญเพื่อจะซัพพอร์ตการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ด้วยห้องนี้จะใช้สำหรับการเรียนสนับสนุนในเรื่องของการเรียนยังไงบ้าง
1: คะค่ะก็วันที่เรารู้กันนะคะว่าแพทยศาสตร์เนาะ
0: คณ
1: ิตเนี่ยต้องเรียน16ปี
0: ครับ
1: ฉะนั้นซึ่งการเรียนในชั้นปีที่1ถึงปีที่3เนี่ยจะต้องเรียนในมหาวิทยาลัย

0: ขาเรียกว่าชั้นพรีคลินิกก่อนที่จะไปโรงพยาบาลคือชั้นคลินิกในปีที่5 4 5 6นะเพราะนั้นแล้วเนี่ยการเรียนชั้นพรีคลินิกเนี่ยจะประกอบด้วยนะคะวิทยาศาสตร์พื้นฐานซึ่งวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนี่ยนะคะทางคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถนะคะซัพพอร์ตได้ก็คือการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ทั้งหมดนะคะคณิตศาสตร์ฟิสิกส์เคมีชีวะทั้งหมดเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์อ๋อ
1: คร
0: ับ เห็นนะคะแล้วก็นะคะมาถึงลึกขึ้นไปนิดนึงก็คือเรื่องของการเรียนการสอนเพื่อในชั้นของพรีคลินิกเช่นเดียวกันแต่เป็นของวิทยาศาสตร์พื้นฐานทางคลินิกนะคะเป็นวิทยาศาสตร์การแพทย์ซึ่งก็คือหลักสูตรเทคนิคการแพทย์นะคะซึ่งเราเกิดมา1ปีแล้วเนี่ยนะคะซึ่งกําลังจะเข้าปีที่2เนี่ยนะคะมีเตรียมเป็นการเตรียมความพร้อมในการที่จะสนับสนุนเรื่องของการเปิดหลักสูตรแพทย์ก็คือว่านะคะนักศึกษาแพทย์ที่จะเข้ามาเรียนในชั้นพรีคลินิกของเราเนี่ยนะคะหลังจากที่ผ่านวิทยาศาสตร์พื้นฐานเข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะเข้ามาเรียนนะคะการวินิจฉัยโรคโดยห้องปฏิบัติการโดยใช้ห้องปฏิบัติการนะคะเป็นการจัดสิ่งแวดล้อมให้นักศึกษาแพทย์นะคะเข้าใจเรื่องของการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นนะคะทางห้องปฏิบัติการก่อนที่จะเข้าไปถึงการพบผู้ป่วยในชั้นที่สูงขึ้นนะคะซึ่งก็คือจะซัพพอร์ตได้ในหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เช่นข้างหลังเนี่ยนะคะซึ่งก็จะเห็นว่าเป็นการวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการนึงก็คือการใช้กล้องจุลทรรศน์ในการดูเม็ดเลือดนะคะอันนี้ก็เป็นแค่1ส่วนนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยหลักสูตรเทคนิคการแพทย์เนี่ยเราจะมีเรื่องของการสอนในรายวิชาที่ซัพพอร์ตอย่างอื่นเช่นรายวิชาชีวเคมีนะคะก็คือการตรวจนะคะสารชีวเคมีในเลือดเพื่อจะวินิจฉัยโรคอันนั้นก็เป็นพาร์ทนึงที่เราจะสามารถซัพพอร์ตหลักสูตรแพทย์ได้เช่นเดียวกันแล้วก็อีกที่ลึกเข้าไปอีกนะคะก็จะเรื่องของการวินิจฉัยโรคหรือการตรวจหาเชื้อที่เป็นเชื้อสาเหตุของโรคนะคะโรคติดเชื้อนะคะอย่างเช่นแบคทีเรียเชื้อราไวรัสนะคะซึ่งนะคะนักศึกษาที่มีการแพทย์ก็ได้เรียนและหลักสูตรรายวิชานี้ค่ะก็จะใช้ในการสอนนักศึกษาแพทย์ด้วยเช่นกันนักศึกษาแพทย์เข้ามาถึงเนี่ยนะคะจะต้องมีการเรียนนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานเนาะ
1: ครับ
0: ฟิสิกส์เคมีชีวะรวมถึงภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าชุมชนชายขอบของเรานะคะต้องนอกจากภาษาไทย
1: ครับ
0: มีภาษาอังกฤษที่เราต้องใช้สื่อสารกับชาวต่างชาติและภาษาพื้นถิ่นนะคะที่มีหลายภาษาในจังหวัดนครพนมก็คือภาษาเวียดนามภาษาลาวเงี้ยค่ะซึ่งนักศึกษาแพทย์ก็ต้องเข้าใจเพื่อจะไปใช้อันนี้คือพื้นฐานวิทยาศาสตร์พื้นฐานวิทยาศาสตร์และพื้นฐานรายวิชาที่เป็นรายวิชาซัพพอร์ตให้เขามีความรู้มากขึ้นนะคะพอเข้ามาปี2เนี่ยนะคะเขาจะเข้าสู่ความการเป็นวิทยาศาสตร์สุขภาพวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยใช้รายวิชาของคณะวิทยาศาสตร์นี่แหละค่ะปัจจุบันเพราะว่าหลักสูตรที่การแพทย์อยู่คณะวิทยาศาสตร์นะคะตอนนี้นะคะในการที่จะเสริมเขานะคะช่วยเขาในการเข้าใจนะคะว่าคนปกติมีสภาพเป็นยังไงคนเป็นโรคมีสภาพเป็นยังไงก่อนที่เขาจะไปเจอผู้ป่วยจริงในปีที่4 5 6ต่อไปค่ะ
1: กระบวนการคือเหมือนครบถ้วนถ้าลักษณะอาจารย์บอกว่าเป็นการบูรณาการหลักสูตรร่วมกันในช่วงการเรียนในส่วนของการเป็นนักศึกษารุ่นแรกและค่อยๆต่อไปในรุ่นที่2 3เพราะว่าจากที่คุยกับท่านรองคณบดีที่ดูแลเรื่องของงานวิชาการท่านก็บอกว่าในรุ่นแรกเนี่ยมีการเปิดรับในตามเกณฑ์ก่อนประมาณสัก24คนแล้วก็มีความเข้มข้นดังนั้นคือพาร์ทตรงนี้ช่วยซัพพอร์ตอย่างต่อเนื่องนอกจากเรื่องของรายวิชาเรื่องของกายภาพของอาคารเรียนต่างๆเองส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ที่นี่เป็นตัวหลักเบื้องต้นก่อนถูกต้องมั้ยฮะ
0: ค่ะก็สําหรับเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์เนาะที่เราใช้ในการซัพพอร์ตหลักสูตรแพทย์เนี่ยนะคะจะมีนะคะที่จัดไว้สําหรับหลักสูตรแพทย์ณปัจจุบันก่อนที่จะมีตึกแพทย์เลยที่จะสร้างที่ที่ขามเท่านะคะที่ตำบลขามเท่าซึ่งเป็นใกล้กับตึกอธิการบดีของมหาวิทยาลัยนครพนมเนี่ยเราจะใช้นะคะอาคารของศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอลของมหาวิทยาลัยนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนอันที่1นะคะอันที่2ก็คือว่านะคะห้องเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งถ้าเห็นนะคะตึกลำเนี่ยค่ะเหล่านี้นะคะเหมาะสมในการที่จะนะคะเป็นห้องบรรยายแล้วก็ห้องปฏิบัติการซึ่งจะสิ่งแวดล้อมไม่ให้เด็กอยู่แล้วนะคะเพราะนั้นก็คือว่าเราเชื่อว่านักศึกษา24คนเนี่ยนะคะจะได้รับการดูแลแล้วก็ได้รับนะคะการจัดสรรพื้นที่ในการเรียนการสอนอย่างถูกต้องครบถ้วนค่ะตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพเรา
1: ในฐานะคนที่ดูแลเรื่องหลักสูตรแล้วก็เตรียมหลักสูตรไว้สำหรับรับนักศึกษาเข้ามาถ้าจะฝากถึงน้องๆที่จะเข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์ในรูปแบบของอัตลักษณ์ความเป็นของมหาวิทยาลัยนครพนมแล้วเนี่ยเขาต้องเตรียมความพร้อมตัวเองยังไง
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากว่าติดใจสภาพจิตใจหรือความพร้อมเนี่ยเป็นคุณหมออยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: เป้าหมายแต่สำคัญคือจะต้องเตรียมตัวยังไงเพื่อจะมาเรียนรู้ฝึกแล้วก็เพิ่มพูนความรู้จากที่นี
0: ่ค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นคําถามที่นะคะมีคนถามหลายอันว่าการที่เข้ามาเป็นนักศึกษาแพทย์แต่ละที่เนี่ยมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกัน
1: ครับ
0: นะฮะการเป็นนักศึกษาแพทย์แน่นอนคุณต้องชอบในรายวิชาที่เป็นวิทยาศาสตร์นะฮะอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ภาษาต่างประเทศต้องดีนะฮะก็คือภาษาอังกฤษ อย่างน้อยต้องดีนะคะแต่ว่ามหาวิทยาลัยนครพนมเองนะคะที่เราจะสร้างให้เด็กมีอัตลักษณ์มากกว่าการที่เป็นแพทย์อย่างเดียวก็คือการเป็นแพทย์ชุมชนแพทย์ท้องถิ่นที่เข้าใจพหุวัฒนธรรมของพื้นที
1: ่
0: นะก็คือการเข้าถึงนะเข้าถึงประชาชนเข้าถึงคนไข้เข้าถึงคนที่ก่อนจะเป็นคนไข้นะมีจิตใจความเป็นแพทย์ที่สูงนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ต้องเตรียมตัวนะฮะก็คือคุณต้องรักในการที่จะนะฮะเป็นผู้ให้นะคะก่อนที่จะมาเรียนแพทย์อันที่สองคืออัตลักษณ์อันนึงที่เราสร้างไว้นะคะในหลักสูตรก็คือว่าเราต้องการให้นักศึกษาแพทย์ของเรานะคะมีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยโรคที่เป็นโรคชายแดนนะคะเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่หรือภูมิศาสตร์ที่เป็นเรื่องของชายแดนจะมีการข้ามไปข้ามมาของ
1: ประชาก
0: รทั้งสองประเทศเนาะนั่นก็คือว่าโรคก็จะข้ามมาด้วยเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจอาจจะมีความแตกต่างในคณะแพทย์อื่นนะคะที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ใช่ชายแดนนั้นก็คือต้องมีความเชี่ยวชาญว่าถ้ามีโรคแบบนี้นะคะจะเป็นอะไรเพราะนั้นสิ่งที่เราจะสอนก็คือสอนให้เขาเข้าใจโรคที่เป็นโรคนำเข้าจากต่างประเทศด้วยนะคะ
1: นี่คือถือว่าเป็นจุดเด่นและเป็นอัตลักษณ์ของต้องบอกว่านักศึกษาแพทย
0: ์
1: ที่จะเกิดจากทางด้านของมหาวิทยาลัยนครพนมที่จะบ่มเพาะเพื่อจะเป็นเป้าหมายสําคัญกําลังสําคัญของประเทศชาติวันนี้ขอบคุณข้อมูลที่เป็นให้เราพื้นฐานว่าสําคัญว่าบัณฑิตที่จะเกิดจากที่นี่เตรียมความพร้อมอย่างไรด้วยขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ

คุณผู้ชมครับนี่จึงเป็นเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ในการสนับสนุนระบบสาธารณสุขและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยนครพนมครับเป้าหมายไว้ที่จะเปิดรับนักศึกษาในปี2571ครับและนี่คือเรื่องราวของเราในวันนี้พบกันใหม่ในครั้งหน้าผมและทีมงานต้องขอลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคร้ายแรงที่ขาดชีวิตคนใด 100% ถ้าเป็นแล้วบ่มีทางรักษาแค่ถือกัดถือข่วนหรือว่าเลียบริเวณที่มีแผลก็เสี่ยงติดเสื้อได้ทันทีป้องกันได้แค่เฮาต้องรู้จักระวังและบ่ประมาทจำง่ายๆกับคาถาหาย่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 1. อย่าแย่อย่าไปแย่หรือว่ากวนให้สุนัขโมโห2. อย่าเหยียบอย่าเหยียบหางหัวโตหรือว่าเหตุแห่งสัตว์ตกใจ 3. อย่าแยบถ้าสุนัขกัดกันอย่าเข้าไปแยบด้วยมือเปล่า 4. อย่าหยิบอย่าหยิบของเล่นหรือว่าซ่านเข่าขณะที่มันกำลังกินและ 5. อย่ายุ่งอย่าเข้าใกล้สุนัขจรจัดหรือสุนัขที่บ่ฮู้จักและถ้าถือกัดหรือถือข่วนแม้แต่เพียงนิดเดียวเฝ้าไปล้างแผลทันทีด้วยน้ำสะอาดและสบู่และเฝ้าไปพบแพทย์เพื่อฉีดวัคซีนอย่ารอให้สายเกินไปโรคพิษสุนัขบ้าป้องกันได้ด้วยคาถาหาย่อระวังไว้บ่เสี่ยงตาย
2: ไปเที่ยวเมืองไทยด้วยกันครับ

0: ฮึดฮึดฮึดอย่างนี
1: ้มองอีสาน
0: อ๋อมองอีสานอันนี้มวน
1: มองอีสานมองอีสานสเปเชียล
0: สเปเชียล
1: ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกผู้ทุกคนครับผมเขามี NBT TV อีสานครับ
0: หนูน้องซินดี้ศิรพศรค่ะ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการมองอีสาน
0: สเปเชียล
1: สเปเชียลสเปเชียลวันนี้อบอุ่นเด
0: ้อบอุ่นพี
1: ่ทีมงานขับคลั่งมากต้องเป็น energy ที่สดใส
0: แมน
1: ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ของหลายคน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็แล้วแต่
0: ก็แล้วแต่
1: เขาก็เป็นวันเหตุงานคือเก่า
0: แม่กับว่าผัวเขาคือเก่าแบบอย่างเงี้ยมีแต่เรื่องมวนๆมาฝากกัน
1: ถูกต้องครับเป็นประจำทุกมือวันเสาร์กับวันอาทิตย์แม
0: ่
1: บริษัทสเปเชียลเวลา
0: บ่ายสองหอดบ่ายสามจ้ะพี่น้องจ๋า
1: หนึ่งชั่วโมงตัวเนี้ย
0: หนึ่งชั่วโมงอิ่มกับความสุขอิ่มกับรอยยิ้มอิ่มกับเสียงหัวเราะอิ่มกับภาพที่เข้าภาพไปสองเที่ยว
1: หัวบ่หัวก็ต้องหัวด้วย
0: แม่พออย่างมาเตี้ย
1: ให้กำลังใจเราแน
0: ่คันเพื่อนบ่หัวบ่เป็นหยัง
1: บ่เป็นหยัง
0: เข้าหัวเอง
1: เข้าหัวเองเอาตอนรับทักทายคุณผู้ชมที่รับชมทั้งช่อง11 NBT TV อีสานทั้ง20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทักทายคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังอยู่ตอนนี
0: ้
1: เหตุเหยียดเหตุงานอยู่กินข้าวอยู่หรือว่ากำลังเดินทางอยู
0: ่
1: รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั้ง11จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือทักทายทั้งโซเช
0: ีย
1: ลช่องทางที่1ครับทักทายทั้ง
0: แฟนเพจ
1: Facebook แฟนเพจ
0: yes.
1: NBT ภาคอีสาน YouTube Channel NBT ภาคอีสาน TikTok นี่ทอมมี่กับมี
0: นี่ซินดี้กับมี
1: แมนรับชมทางมหาสารคามมี FC ทักทายมารับชมทางจังหวัดมหาสารคามคุณใบเฟิร์นเอาทุกช่องทางเอามาฝากมาต่อกันพยายามติดคลับคุ้มทุกช่องทางเพื่อบางคนกับสะดวกโทรทัศน์บางคนกับสะดวกวิทยุบางคนกับสะดวกมือถือ เป็นวันหยุดไงวันหยุดวันนอนพักนอนเล่นนิลาพลีเบิ้งไปผสมภาษาเบื้องให้มันครบ1ชั่วโมงเป็นประจำอยู่แล้วมองอีสานสเปเชียลกับพาไปกิน
0: แมน
1: พาไปเที่ยว
0: ถูกต้อง
1: พาไปเบิ่งของสวยๆงาม
0: ๆ
1: สินค้าโอท็อปของดีของเด่นของแต่ละพื้นที่ทั้ง20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0: จ้ะ
1: หลายคนเป็นบรรยุทธ์ก็คิดว่าเอ๊ะไปเที่ยวใส่ดี

0: แม่นบ
1: ่นั่นแหละต้องคิด
0: คนทีบ่ฮู้เอ้ยบ่ฮู้คือมีกำลังสิไปอยู่แล้วจะบ่รู้สิไปไสดีจะเริ่มต้นจากจุดใดดีเราเบิ่งรายการเฮาจะทุกอย่างไปเที่ยวไปเที่ยวไสแน่ต่างๆนานในพื้นที่ต่างๆนี่แหละ
1: แม่นอาสิให้เฮาแบบจุดประกายว่านี่ล่ะอยากไปมักจังซี่ล่ะมักธรรมชาติมักน้ำตกแน
0: ่
1: มักต้นไม้มักของกินแนวจังซี่แหละก็สิเป็นแนวจุดประกายให้เฮาไปให้ตาม
0: สัปดาห์ที่แล้วที่หนูไปทางบึงกาฬบอกสิฟังหนูเป็นยังไงที่เป็นคือจังหัวปาโลมาเนี่ยเขียวๆนะ
1: นั่นล่ะไปนั่นล่ะไปท่องเที่ยว
0: อ
1: ันน้ำตกกินรี
0: น้ำตกกินรี
1: แม่นคือน้ำตกกินรีเพิ่นสิมีจุดอันซีนของเพิ่นก็คืออันนี่ล่ะหัวปาโลมา
0: จุ่มกัน
1: จุ่มกันจุ่มกันอยู่แต่หากคืออย่างนี้เพราะว่าอีหยังต้องไปในช่วงฤดูฝนเพราะว่าอย่างมะตี
0: เพราะว่า
1: อันแนวเขียว
0: ๆมอด
1: มอดเฟิร์นผืดขนาดเล็กน้อยน่ะ
0: ขี้ไข้น้ำ
1: ขี้ไข้น้ำไผเบาจะสั่น
0: นี่ๆฮู้ดีครับ
1: ของทรงมะตี
0: ของทรงนี่ขี้ไข้น้ำ
1: นั่นนั่นแหละมันเกิดมันงามมันเขียวมันสวยงามค่ะพี่ก็เลยว่าได้ไปสัมผัสกัดขึ้นไปกับเกือบโลนึงแต่ว่าไปฮอดแล้วเนี่ยหายเมื่อยอีหลีรู้สึกว่าอิ่มอกอิ่มใจชุ่มช้ำ
0: จำอำเภอเดี๋ยวบอกว่าอยู่อำเภออย่าง
1: อำเภอบึงคงหลง
0: อ๋อบึงคงหลง
1: ห
0: มองพักอยู่ไกลบ่หลายคนคิดอย่างหมองพักหมองอยู่หมองเศร้า
1: อันหมองพักนั่นตอนไปพักในเมืองกะสิจักน้อยนึงเดินทางกับชั่วโมงกว่าๆอยู่พี่
0: จักบ้องตื่นจักบ้องไปทําตกกินอะไรเนี่ย
1: ห้องมื้อเช้า
0: พอดีก็ตื่นมากินข้าวเช้าของโรงแรมก็ว
1: ่
0: าไปกินข้าวเช้าเ
1: ดิน
0: ทางจักน้อย
1: นิดนึงพี
0: ่ก็ฮอดแล้ว
1: แม่นจ้ะ
0: ตัวอย่างนึงท่องเที่ยวที่สามารถไปเที่ยวกันได้ที่จังหวัดบึงกาฬคือน้ําตก
1: กินรี
0: น้ําตกกินรี
1: จ้ะ
0: นะเอามื้อนี้พาไปเที่ยวอยู่จัก3บ่อง
1: พอดีพอน้ําเนาะนะฮะ
0: พาไปเที่ยวก็สิพาไปเที่ยวทางจังหวัดหนองคายของพี่นะมีหนองคาย
1: ของหน่อยสิพาไปนี่มหาสารคาม
0: บ้านพี่
1: บ้านพี่นี่ล่ะ
0: ไปการพี่ดับชมตอนนี้ก็มีมหาสารคาม
1: ของพี่ด้วยไปท่องเที่ยวบ้านพี่บัดที่นี่ไปซะอีกมอง
0: มหาสารคามแล้วสิพาไปเช็คอินร้านอาหารแล้วก็คาเฟ
1: ่
0: ช่วงนี้เป็นช่วงที่ฮิ้วของการท่องเที่ยวเทรนด์การท่องเที่ยวแบบสัมผัสธรรมชาติเห็นทุ่งไฮทุ่งหน้าจังเสียอันนี้มันคือแบบเติมพลังจิตพลังใจหลายแห้งเด
1: ้
0: จิบกาแฟไปน้ำกินเขาไปน้ำมีธรรมชาติมีทุ่งไฮทุ่งหน้าเนี่ยค้นหอยหา
1: แม่นหิ้วอย่าง
0: หิ้วใจ
1: หิ้วใจ
0: หิ้วอกหิ้วใจเพราะว่าทุกมื้อนี้เนี่ยต้องให้เป็นร้านค้าที่อยู่ในเมือง
1: แมนค่ะ
0: คาเฟ่อยู่ในเมืองก็ยังมีการตกแต่งออกแบบให้เป็นสไตล์ธรรมชาติ
1: แมน
0: มีถุงไห่ถุงหน้ามีงัวมีควาย
1: แมน
0: เพื่อให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันบ่อึดอัด
1: แมนพี
0: ่บ่แม่นตึกบ่แม่นอาคารสูงหรอกรู้สึกว่าคันเฮ็ดแบบนี้เดี๋ยวมันรู้สึกว่าเออมันได้ผ่อนคลายอีหลี
1: คนน่ะเบื่อเลยล่ะตึกอย่างนั้น
0: แล้วกินกระแสบ
1: แมน
0: อะช่วงแรกพาคุณผู้ชมไปทางจังหวัดหนองคายพอถึงจังหวัดหนองคายเนี่ยแบ่งการท่องเที่ยวออกเป็น3กลุ่มใหญ
1: ่ๆ
0: กลุ่มนึงก็เป็นเรื่องของสายมูสายสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมูสายพระสายวัดสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ขอพรอีกอันนึงก็เป็นพวกทะเลหมอก
1: ทะเลหมอกบรรยากาศงามๆมาตี
0: มีสกายวอล์กมีทะเลหมอกมีหนองคายที่ขาดไม่ได้อีกจุดนึงคือค่ายอะไรสำคัญคือตลาดแคมของหรือถนนคนเดินจังหวัดหนองคายอันนี้เพิ่นเปิดทุกมือวันศุกร์กับมือวันเสาร์เริ่มต้นตั้งแต่ประมาณ16นาฬิกาไปต้นไปฮอด3ทุ่มอย่าไปดึกก็นั่นถ้าอยากไปสัมผัสธรรมชาติที่พระอาทิตย์กำลังตกดินประมาณจาก 4:00 น 5:00 นไปโลด
1: ให้ออกให้ออกไปเลย
0: แต่บรรยากาศที่เขาบอกว่าทั้งหมดสิเป็นยังไงสิงามซ้ำใดไปสัมผัสกับวิถีชีวิตธรรมชาติแบบวัฒนธรรมแม่น้ำโขงสิเป็นจังไ
1: ง
0: วันนี้ไปเที่ยวกันที่จังหวัดหนองคายครับซึ่งตอนเช็คอินตลาดแคมป์ของจังหวัดหนองคายเชิญครับ

0: มื่อนี้ไปปัชญาพาท่านผู้ชมทุกท่านมาอยู่ที่จังหวัดหนองคายครับมื้อนี้เฮาสิพากันมายังตลาดถนนคนเดินนะครับมีหยังน่าสนใจมีหยังน่ากินเป็นตะแซ่บแอบกระซิบบอกเลยครับว่ามีไทยช่วยไทยพัดให้สแกนน้ําด้วยครับพาพร้อมกันแล้วไปย่างกันเลยครับ
1: สำหรับตลาดแคมป์ของเนาะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเป็นยังคือซื้อว่าตลาดแคมป์ของครับซึ่งคำว่าแคมป์ของนี่เป็นภาษาท้องถิ่นหรือมาจากภาษาลาวครับคำว่าแคมป์นี่มาจากคำว่าริมครับคำว่าของนี่มาจากคำว่าโขงครับพอรวมกันแล้วนี่ก็เลยได้ซื้อว่าตลาดริมโขงครับซึ่งเป็นถนนคนเดินจังหวัดหนองคายนั่นเองครับมาถึงตลาดแคมป์ของทั้งทีนี่เรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่สำหรับผมเลยครับเพราะเป็นตลาดที่รวมของอร่อยพื้นบ้านไว้เพียบครับราคากระถึกมากๆครับเริ่มต้นแค่หลัก10บาทมีตังค์ร้อยเดียวนี่ก็คือกินอิ่มกินจุเดินกินไปชมวิวแม่น้ำโขงไปนี่ฟินสุดๆไปเลยครับและที่พิเศษสุดๆครับตลาดแคมป์ของก็เต็มไปด้วยร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัดตลอดทางเลยครับก็ถือว่ามาซอยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนพ่อค้าแม่ขายให้พวกเฮานี่ได้มาท่องเที่ยวใส่ใจย่างประหยัดได้ของดีราคาถูกแถมยังส่งต่อรายได้ให้พี่น้องชาวบ้านโดยตรงคนซื้อก็ฟินคนขายก็ยิ้มกว้างไปเลยครับ
0: ขอบอกเลยครับว่าคนหลายหลายครับเบิ่งครับเบิ่งเลยครับคนย่างหลายๆของกินกันหลายมีแต่แนวกินแซ่บๆนะครับมีไทยช่วยไทยพัดให้สแกนน้ำราคากับสิได้ถูกลงนะครับ
1: นอกจากของสีแซ่บราคาสบายกระเป๋าแล้วครับที่นี่ก็ยังเต็มไปด้วยรอยยิ้มและเสน่ห์ของวิถีเช้าจังหวัดหนองคายครับพอดวงอาทิตย์ตกดินแสงไฟประดับก็เริ่มสว่างขึ้นบรรยากาศก็ยิ่งคึกคักไปอีกครับมีทั้งเวทีดนตรีร้านวัฒนธรรมที่เปิดให้มีการละเล่นเต้นล้ำฟ้อนที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาร่วมสนุกกันน้ำครับ
2: 3 4
1: แล้วในตลาดก็มีสินค้าชุมชนสินค้าแฮนด์เมดเสื้อผ้าของฝากน่ารักน่ารักเดินชิวลับล้มแม่น้ำโขงไปตอนแล้งบอกเลยครับว่าบ่อยากกลับเลยครับ
0: ครับและนี่ก็คือตลาดถนนคนเดินจังหวัดหนองคายครับผู้ใดอยากมาสัมผัสบรรยากาศริมโขงแบบนี้นะครับกลับมาได้ทุกวันศุกร์กับวันเสาร์เวลา 4:00 นแล้งจนถึง 3:00 นนะครับมื้อนี้เต้ยขอไปย่างตลาดถนนคนเดินต่อแล้วเด้อครับสวัสดีครับ
3: บ๊ายบาย
4: น้องเต้ยกับพุ่นน้องเต้ยนึกว่าเราเป็นคนกรุงเทพ
5: จ้ะ
4: คือเอ้าคำว่าที่แรกกันนะว่าเอ๊ะเราเป็นคนกรุงเทพ
5: บ่เคยมี
4: การทักทายกันแต่ภาษาบอกภาษาปากแต่ปากไทย
5: ปากไทย
4: ปากไทยใส่กันได้แท้เอ้าเราบอกอีสานก็ได้ประเทศอีสานบ้านเฮานี่บ
5: ่บ่ดีว่าขอนแก่นเหรอวะ
4: ขอนแก่น
5: ขอนแก่นขอนแก่น
4: เป็นจังได๋หนองคาย
5: นี่แหละเป็นตะมวนอยู่นี่แหละ
4: ได้ยินข่าวว่าไผสิไปหนองคาย
5: สิไปหนองคายหน่อยสิไปหนองคาย
4: ไปมื้อใด
5: นี่ล่ะอาทิตย์หน้า
4: อ
5: าทิตย์หน้านี่ล่ะ
4: ไปใส่แหน่
5: ไปโอ้หลากหลายพี
4: ่
5: ไปจุดเขาบอกว่าเล่นมากกว่าติ
4: เจนไม้เจนไม้บอกการท่องเที่ยวไปยังไงเดินทางแบบใด
5: เดินทางแบบว่ารถไฟ
4: รถไฟ
5: รถไฟแบบกิ๊กเกรย์ไปหอนเท่ากับสิสิเสารถเสาเรืออย่างสิ
4: เสาเรือพร้อม
5: เสาเรือพร้อมอย่างไงบอก
4: เสารถอย่างพอหลับได้เด้เสาเรือนี่แม่คือสิเรียนใหญ่ไฟงานวัดเถอะ
5: เนาะเสารถซื่อๆนี่แหละแล้วก็ไปขับไปท่องเที่ยว
4: รถไฟนี่ขึ้นจากมง
5: หลบเสาสดกับตีหา
4: ตีหา
5: ตีหากลัวแม่เดี๋ยวนี้เจนซี่เขามักแบบว่าไปท่องเที่ยวแบบ
4: เองสบายเปย์บ่สบายเปย์แบบน
5: ี้บ่สบายเปย์ไปท่องเที่ยวกับหมู่กับพวกจังซ
4: ี่เอาคลิปมาฝากในรายการนี้เด
5: ้
4: อ
5: ได
4: ้หนูสิไปท่องเที่ยวไปสิ
5: สิไปท่องเที่ยวสนดี
4: บ่ได้ติดตามไม่ติดต่อก็ได
5: ้ได้
4: ๆนะ
5: ได้
4: ๆโอเคโอเค
5: โอเคไปจังไหนบ้างฮัน
4: ดีนะดีๆๆหนองคายเนี่ยไปเที่ยวกันได้ไปสัมผัสกันได้ก็เป็นเมืองสโลไลเนา
5: ะ
4: ไปสัมผัสธรรมชาติไปดื่มด่ำช่วงนี้ก็เริ่มสิอากาศเย็นละพอฝนตก
5: แม่
4: นะเริ่มเข้าใกล้ๆสิเป็นฤดูหนาวแล้ว
5: แม่ลมหนาวเริ่มมาแล้ว
4: ลมเย็นๆแต่ว่าทั้งหนองคายทั้งหนองคายเพิ่นเป็นเมืองที่มีน้ำโขงอากาศเย็นโอโซนสักสิน่าสิเย็นนะ
5: น่าสิดี
4: ไผใส่ออกกําลังกายแต่เศร้าจังซี่หรือยังเหมือนแรงพาสิตกดินไปออกกําลังกายไปแลนริมแม่น้ําโขงจังก็ไปได้
5: ไปได้
4: บ่ไกลพอ
5: บ่ไกลบ่ไกลเอาๆจากหนองคายนี่สิพาไปมหาสารคามพี
4: ่
5: มหาสารคามนี่สิพาไปเบิ่งอ่อนซ่อนผางามเพิ่นแหมต้องบอกว่าเป็นผางามสีระบือ
4: เป็นตาบ่เห็น
5: บ่เห็นหูอยู่ผางามสีระบือเพิ่นบอกว่าพาไปลิ้มรสฝีมือแบบ ต่ำมันเกล
4: ต่ำมันเกลบ่เคยกิน
5: มันเกลจีไอนะจ๊ะ
4: มันเกล
5: จีไอนะจ๊ะจีไอนะจ๊ะ
4: มันเกลแต่เพราะใครจะกินเล่นบ่เคยต่ำ
5: นั่นอีหลีบ่เคยกินบ่หูคือกันนี่แหละกสิภาพไปเบิงไปสัมผัสเสน่ห์ผ่างามสีระบืองานฝีมือทรงคุ้นคาพร้อมไปสดความแซ่บนี่ล่ะต่ำมันแก้วมันสีแสบสำหรับพี
4: ่มันต้องแสบมันต้องแสบ
5: มันต้องแสบมันต้องดีสิภาพไปเบิ่งเงาๆเลยสิภาพไปเบิ่งแบบเงาๆเลยนะคะไปที่สพ.มหาสารคามไปค่ะ
4: เชิญครับ

0: มั่นแก้วหมากเหลือเหลือแต่ดินหมากมี่ผาไม้ดีหมากคางามสง่าสวนหนองบอตักสิทธิ์พอยปูจุ่มค่ำรสหวานลำแตงโมนี่คือคำขวัญของอำเภอบ่อตะเวอครับสวัสดีพี่น้องปองปลาสุขุสุขคนครับมื้อนี้บ่าวนาคาลอสอท่อมหาตระข้ามสิภาพพี่น้องมาหลอดทั้งอำเภอบ่อตะเวอครับใส่เสื้อสีลายทำทายครับสีนี้เพิ่นว่าสีระเบือครับเป็นหยังคือจังว่าเป็นสีระเบือนี่ที่ไปที่มาอย่างแน่นอนครับมื้อนี้ครับเฮาอยู่กับคุณแม่วรรณการแสงแก้วครับซึ่งท่านเป็นผู้จัดรายการดำเนินรายการสวัสดีมหาตระข้ามกับเป็นคนชาวอำเภอบ่อตะเวอครับสวัสดีครับคุณแม่ครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะค่ะ
0: กับมื้อนี้มีท่านผู้ชมพร้อมครับแม่ครับเข้าออกอากาศทางทีวีพร้อมเนา
1: ะ
0: ครับผมมื้อนี้จะให้คุณแม่วรรณการครับพาชมศิลาบือครับแม่ละครับเอาสิตอนท้ายของรายการเฮาสิมีการไปตํามั่นแก้วศิลาบือ
1: ค่ะ
0: มื้อนี้ครับ
1: ค่ะขอบพระคุณทั้งสปท.มหาสารคามเนาะค่ะขอบพระคุณทั้งผอ. NBT ขอนแก่นเนาะค่ะที่ให้โอกาสกับชาวบ่อตะเวอเนาะค่ะผู้ข่าดร.วรรณการแสนแก้วผู้ดำเนินรายการสวัสดีมหาสารคามของสปท.มหาสารคาม 106.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะแล้วก็สิได้ไปออกอากาศทั้ง NBT นำกระตื้นเต้นค่ะกินบ่ได้นอนบ่หลับจนจอยค่ะค่ะค่ะมื้อนี้ค่ะกะได้รับเกียรติจากกลุ่มอาชีพท่อผ่าศิลาบือบ้านโคกลามค่ะแล้วก็สิไปที่ศูนย์เลี้ยงดูดร.วรรณการตํามั่นแก้วค่ะเป็นอาหารแต่ปูแต่ปูแต่ปูแต่ยาเนาะค่ะแซ่บๆได้ละค่ะค่ะท่านผู้ฟังกะจะฟาวน้ําลายฟงน้ําลายเฮียเนาะค่ะมื้อนี้กะสิได้มาชมขั้นตอนทําได้ของการผลิตผ้าศิลาบือผ้าศิลาบือเนี่ยเนื่องจากว่ามีในอำเภอหนุ่มผู้หนึ่งเพิ่นใหญ่มากจากทั้งผู้น่ะผู้เขียวผู้เวียงขวัญแก่นผู้น่ะค่ะเพิ่นเป็นคนมักผ้าสีแล้วก็เล็งเห็นว่าตอนนี้เศรษฐกิจบ่ดีปานใดถ้าอันมีแต่ผ้าไหมมันผืนละแพงๆให้บ้านก็สิบ่ได้ใส่สีสันสดใสเพิ่นก็เลยคิดว่าผ้าศิลาบือนี่เพิ่นเคยเฮ็ดให้ส่งเสริมมาเพิ่นมารับราชการอยู่อำเภอบ่อตะเวอนี่เป็นพ่อบ้านพ่อเมืองวันที่เท่าใดเนาะ13มกราคม2568ค่ะอันแม่นบ่แม่นก็จะเถียงกันเด้อบัดนี้ เพิ่นก็มาประกาศนโยบายว่าบ่อตะเวอโมเดลแผนพัฒนาอำเภอบ่อตะเวอเราจะสร้างนวัตกรรมว่าสันว่าเนื่องจากว่าบ่อตะเวอเนี่ยมีคนที่มีฝีมือค่ะท่อผ่าไม้เด้เฮามีกลุ่มผ่าไม้ซึ่งเป็นโครงการศิลปาชีพบ้านกำพี้แล้วก็กลุ่มผ่าไม้ทุกตำบลเลยบ่อตะเวอก็มีอยู่หม่องนี้ละค่ะแต่ผ่าไม้เนี่ยมันก็ราคาสูงเนาะมันก็งามมันก็เฮ็ดยากแล้วก็ผ่าไม้บ่อตะเวอบ่ธรรมดาเด้ลูกผ้าไหมบ่อตะเวอเนี่ยอันใดที่เป็นสีแดงสีเขียวสีแหล่ไอ้สีแหล่ๆสีมาตั้งสีแดงเป็นต้นเนี่ยเพิ่นมีคลั่งศิลาบือ คลั่งศิลาบือเนี่ยกิโลละ200บาทเมื่อวานมีแม่ไปเบิ่งมาเนี่ยอันไม้สำสามั้ยเพิ่นตัดกิ่งๆสั่งได้กิโลนึงนี่200บาทป๊าดต้นเดียวนี่ได้บอก 30,000 ถ้าใส่หนาๆหลายๆนี่ต้นนึงได้เป็นแสนแต่ว่าใส่หลายมันสิตายนั่นล่ะมันเป็นเทคนิคพิเศษที่ท่านในอำเภอให้ความสำคัญกับอาชีพต่างๆที่เป็นผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากผลิตภัณฑ์มันแก้วนะคะซึ่งดังมากแล้วบ่อตะเวอเราก็จัดงานมันแก้ว2งานนะมันแก้วเงินล้านของอำเภอเป็นเจ้าภาพจัดปีใหม่ฮะแล้วก็เทศกาลมันแก้วหวานและมหกรรมปศุสัตว์ท่านนายกอบต.บ่อตะเวอจัดมหาปีแล้วพี่น้องดังบอกคักเนาะค่ะนี่ล่ะแล้วผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนาะจังเนี่ยผ้าศิลาบือนอกจากเป็นผ้าพันคอเนาะเป็นผ้าพันคอเอามาเฮ็ดตะกร้าดร.วรรณการถือไปมือถอดเทียนโฮมคุณนายผู้ว่าอุบลเดชรัตน์เพิ่นมาเอาให้เพิ่นแล้วกับผู้ค้าก็ถือก็ได้ออเดอร์ร้อยใบนะคู่อ่อนนี่เพิ่นเป็นวิทยากรมือหนึ่งของอำเภอบ่อตะเวอสุดยอดไผเก่งกับว่าเก่งดีมีคุณธรรมค่ะนั่นล่ะเพิ่นก็เฮ็ดเวียกทรงลูกเลี้ยงจบหมอคุณแม่บ่ธรรมดาเด้ค่ะฝีมือสาวบ่อตะเวอค่ะมีผัวแล้วเนาะค่ะโอ้มีครอบครัวแล้วเนาะค่ะค่ะค่ะที่นี่บัดที่นี่ก็อยากให้ชมก่อนว่ามันมีอีหยังแน่เชิญท่านรู้จักกับท่านในอำเภอก่อนนะคะเจ้าของนโยบายผ้าศิลาบือนี่ค่ะอันนี้ท่าน ท่านนายอำเภอสนองมะไลขวัญนะคะค่ะอันจบมือให้ก็ได้จ้ะค
0: ่
1: ะค่ะค่ะขออนุญาตแนะนำให้รู้จักกับท่านนายอำเภอบรบือนะคะท่านสนองมะไลขวัญนายอำเภอบรบือเจ้าของโครงการผ้าสีระบือค่ะอยากจะให้ท่านเล่าว่านโยบายในการทำผ้าสีระบือของท่านเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะ
2: ครับที่จริงก็คือการเริ่มเฮ็ดผ้าสีระบือคือการมุ่งที่จะสร้างแบรนด์พอระบือให้ปรากฏการที่จะเฮ็ดแบรนด์มันต้องระดมอะไรอัตลักษณ์ของพอระบือมาตอนนี้พอดีเคยทำเรื่องภาษีมาเฮ็ดภาษีมาก่อนเนี่ยจากอำเภอเกษตรมาผู้เขียวแล้วก็มาพอระบือก็เลยนำแนวคิดเรื่องการทำภาษีเนี่ยมาขยายผลอยู่พอระบือโดยใช้หลักของการใช้ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์แล้วก็ทฤษฎีทางฟิสิกส์ทฤษฎีสีคืองานศิลปะเนี่ยสีที่หลากหลายนั่นว่าครับสีที่หลากหลายกับทฤษฎีทางคณิตศาสตร์คือเอาเส้นตรงหรือเรขาคณิตมาใช้แล้วก็ทฤษฎีทางฟิสิกส์คือแสงหรือสเปกตรัมหรือการเรืองแสงมาผสมผสานกันส่วนทฤษฎีทางสังคมก็คือการใช้ผ้าเนี้ยมาอธิบายเชื่อมโยงคุณค่าที่หลากหลายของเมืองบรบึงนะครับก็เลยเป็นที่มาของผ้าสีระบือ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: โดยเส้นยืนเนี่ย16เส้นเนี่ย16เส้น16ส
1: ีเส้นยืนคืออย่างนี้ใช่ไหมครับ
2: ค่ะมันจะเป็นเส้นตรงยาวทางภาษาบ้านเขาเรียกเส้นเครือเส้นเครือเนี่ย16เส้นเครือนี่คือท้องถิ่นของบรบึงมีอยู่16แห่ง
1: ค่ะ
2: คือมีเทศบาล1แล้วอบต.อีก15ก็รวมเป็น16แล้วบทบาทของท้องถิ่นเนี่ยมันคือเป็นนิติบุคคลแล้วก็ทำหน้าที่ในการเชื่อมโยงกับรัฐบาลกลางในการที่จะเอาทรัพยากรหรืองบประมาณเนี่ยลงสู่พื้นที่นี่คือบทบาทในทางการปกครองว่างั้นเถอะทางการบริหารส่วนเส้นพุ่งเส้นขวางเนี่ย
1: เส้นขวางเส้นพุ่ง
2: มันเป็น15เส้น15เส้นหมายถึงว่าอำเภอบ่อระเบือไม่ใช่15ตำบลนะครับ15ตำบลก็คือรูปแบบการปกครองท้องที่ซึ่งมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเป็นผู้เชื่อมประสานชุมชนรักษาความเรียบร้อยและก็สร้างล้อมเมืองให้เป็นเมืองบ่อระเบือทั้ง15ตำบล16ท้องถิ่นเนี่ยมันทำให้เกิดความสวยงามความสวยงามของบรบือก็เหมือนสีที่คูณกันแล้วมันสวยงามสบายตาทุกคนมันก็จะสื่อให้เห็นถึงคุณค่าที่หลากหลายของเมืองบรบือคร
1: ับ
2: ก็จะประมาณนี้นี่คือเรื่องของแนวคิด
1: แนะนำให้รู้จักกับท่านนายกนำชัยศักดิ์สกุลวัฒนานายกอบต.บรบือค่ะท่านน้องถือโชว์หน่อยค่ะเพราะว่าท่านเป็นองค์กรค่ะที่จะส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนาสร้างนวัตกรรมจากผลิตภัณฑ์ผ้าสีระบือได้อบรมการทำให้คุณครูให้คุณครูกันกมลดวงมาลานะคะเป็นวิทยากรได้ทำโบมาแล้วรอบหนึ่งนะคะ1หลักสูตรกำลังจะทำหลักสูตรเพิ่มเติมเป็นนวัตกรรมต่างๆทั้งตะกร้าทั้งหมวกทั้งกระเป๋าทั้งมีอะไรเยอะแยะเลยพวงกุญแจก็มีอันนี้พวงกุญแจนะคะค่ะท่านอำเภอยืนตรงนี้ค่ะช่วยกันถือผลิตภัณฑ์ค่ะเนี่ยค่ะผลิตภัณฑ์มีอันนี้ชื่นชมมากเพราะอะไรทราบไหมคะเพราะว่าท่านอำเภอเนี่ยได้ให้ทางกลุ่มเนี่ย3คนไปอบรมโอ้คือตัวล่ะโอ้บัดหลวงเว้าไทยอยู่เรื่อยพี่น้องขออนุญาตบาดคำค่ะให้ไปอบรมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสาร

0: ตะคามได้จากมาผู้ละเครื่องพี่น้องอบรมอาทิตย์หนึ่งเพิ่นก็เอามาเย็บเลยออกแบบเย็บปัดเย็บกระโปรงกระเป๋าหมวกค่ะบ่ธรรมดาเด้ค่ะฝึกอบรมค่ะกระทรวงแรงงานท่านบุปผาเรืองสุดเนาะอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานต้องลงอำเภอบ่อระบือเยอะๆนะคะค่ะโฆษณาฟรีค่ะแล้วก็มีผ้าผ้าพันคอแบบนี้เนาะ
1: ค่ะ
0: ผ้าพันคอแบบนี้ค่ะตะกร้าแล้วก็มีที่มีที่ปักผมเน็ตเป็นที่กิฟต์ติดผมสมมุติว่าผมยาวเนี่ยก็ติดข้างหลังแบบเนี้ยอันนี้เผอิญผมมันสั้นติดยังไงติดตรงนี้เหรอตรงเนี้ยอยากติดนะหรือว่าติดอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยอย่างเงี้ยค่ะ
1: เป็นปิ่น
0: ค่ะเป็นปิ่นก็ได้เสียบอย่างเงี้ยค่ะจะเสียบให้ท่านนายกก็เกรงใจ อันมันบ่ธรรมดาเด้พี่น้องเขามาดอกงามโหลดมาบ่ระบือนี่คนผู้ให้ก็งามค่ะทีนี้อยากให้คุณครูอ้อนหรือคุณครูกันกมลเนี่ยได้บอกว่าในการที่ท่านเป็นวิทยากรประจำอำเภอครูอ้อนสามารถจะสอนเอาผ้าสีระบือทำอะไรได้บ้าง
2: แปรรูปค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะเป็นผ้าเข้ามาบานเฮาซื้อกับสิขายกันบ่หมดเนาะค่ะกับสิใส่ตะผ้าเข้ามากับบ่ได้เนี่ยค่ะน้ำผ้าเข้ามามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ได้หลากหลายอย่างค่
0: ะ
2: เป็นหมวกเป็นกระเป๋าเข็มกลัดติดเสื้อเครื่องประดับนะคะได้หลายอย่าง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: เป็นเน็กไท
0: ค่ะ
2: เป็นเสื้อเป็นกางเกงได้ทุกอย่างค่ะ
0: อันนี้ราคาขายเนี่ยอันนี้ทำส่งลูกค้าแล้วราคาขายถ้าแบบเนี้ยอะไรเท่าไหร่คะ
2: 450บาทค
0: ่
2: ะ
0: โอ้คือถือแค
2: ่อันนี้ราคาส่งค่ะ
0: อ๋ออ
2: ันนี้ราคาส่ง
0: ถ้าขายเนี่ยก็ต้องประมาณสัก
2: 500ถึง690บาท
0: อันคิดน้อยหน่อยเนาะอันบัดอันอีหยังก่ออันจ้าขอบลุยติ้งต้องอีหยังจังซี่นะคือแพง
2: อันนี้เราก็อยากทำเป็นแบรนด์ค่ะต้องมีผู
0: ้ค่ะโอ้ถ้าแบรนด์นี้ต้องคุยกับท่านในท่านนายกละค่ะทีนี้อยากเรียนถามท่านนายกเนาะว่าท่านเนี่ยมีนโยบายจะทำแบรนด์อะไรของตำบลบ่อระบือท่านเห็นผลงานอย่างนี้แล้วเนี่ยจะต่อยอดยังไงจากนโยบายท่านนายอำเภอครับ
3: ตอนนี้เรามีแบรนด์ผ้าชื่อว่าลุลายครับ
0: ลุลาย
3: ครับก็ภายใต้บ่อระบือโมเดล
0: โครงการนี้ที่ร่วมกับ
3: มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
0: ค่ะอ๋อค่ะก็ราชภัฏนี่ทำกี่ที่เป็นสแตนเลสมาให้ด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่ไปชมนะคะทำกี่สแตนเลสอุปกรณ์ที่เป็นสแตนเลสมาให้สนับสนุนนะคะแล้วก็ร่วมกับอบต.บ่อระบือภายใต้โครงการบ่อระบือโมเดลหลักสูตรอะไรบ้างคะ
3: มีทั้งหมด9ด้านนะครับ
0: 9ด้านเช่น
3: ยกตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับของเราก็จะเป็นการพัฒนาลายผ้านะครับตอนน
0: ี
3: ้ผ้าลายมันแก้วเราได้จบลิขสิทธิ์แล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับอนุมัติแล้วเป็นลายมันแก้วที่ปรากฏอยู่ใน
0: อ๋อลายมันแก้วที่อยู่ในผ้าสีระบือ
3: ใช
0: ่
3: คร
0: ับค
3: ่
0: ะ
3: ลิขสิทธิ์ของเรา
0: ค่ะค่ะเป็นลิขสิทธิ์
3: ใช่ครับแล้วก็จะมีทำแผนที่การท่องเที่ยว
0: ที่จะนำบ่อระบือ
3: ของตอนนี้เป็นตำบลบ่อระบือ
0: ตำบล
3: แต่ว่าต่อไปก็จะขยายไปที่ตำบลอื่นๆนะครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้โครงการที่ทำดิฉันจำได้อ่ะขายของออนไลน์โครงการขายของออนไลน์โครงการปักหมุด
3: ครับ
0: การตลาดเน
3: า
0: ะ
3: ก็จะมีปักหมุดการตลาดครับแล้วก็มีให้แนวคิดวิธีการสร้างคอนเทนต์การขายออนไลน์แล้วก็การไลฟ์สด
0: ใช่ใช
3: ่ค่ะ
0: แพ็กเกจจิ้งค่ะการทำแพ็กเกจจิ้งผลิตภัณฑ์ต่างๆนะคะ
4: กัญญาพรช้าชัยจะเป็นตัวแทนของกลุ่มบ้านพกล่าม
0: ค่ะ
4: อ
0: ัน
4: นี้คือการเป็นผลงานของกลุ่ม
0: ค่ะ
4: ตอนนี้จะมีเป็นตะไบลายช้างสีระบือแล้วก็จะมีผ้าสิ้นลายมันแก้วที่จะเป็นเอกลักษณ์ของบ่อระบือเลย
0: ค่ะอันนี้บ่อมันแก้ว
4: จ้าหัวมันแก้วจ้าแม่ตัวนี้เป็นหัวมันแก้วแล้วก็เป็นดอกแก้ว
0: ดอกแก้ว
4: คือเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของบ่อระบือจ้าแล้วก็จะผสมผสานด้วย10สีที่16สีก็คือ
0: ค่ะ
4: ที่มีตำบลเป็นสีระบือนะคะ
0: ค่ะด้วยความที่มีท้องถิ่น16แห่งนะคะ15บวก1เป็น16ตามนโยบายท่านนายอำเภออันนี้มันยังนี่
4: อันนี้เป็นไร่แบบว่าเป็นไร่
0: ไร่มัดมีบ่
4: ค่ะไร่มัดมีค่ะ
0: ซึ่งทาง

0: อ๋อ60เก่า
1: บริษัทแว่นตาผม60เก่าปี
0: เร่งใช้เร่งเร่ง
2: ตั้งมือจะทำต้องคุ้มต้องเซ็ตดูที่กับมาต
1: รฐานเร่งบายอดเขาร้ายเนา
0: ะ
1: ยอดสร้างร้าย
0: ครับครับค่ะอ๋ออันนี้บ่แม่เทียนอันมหาวิทยาลัยราชภัฏเพิ่นเอามาให้อันเอามีหยังแง่มีอักบ่เอาอักมาเบิ่งกันน่ะค่ะมีไนไนเป็นจังได๋ไ
1: นไนคือ
0: ไน
1: อันนี้อัก
0: อ๋ออ
1: ันนี้คืออัก
0: อักอันนี้คืออัก
1: อักราชภัฏเป็นสนับสนุนหลักการสนับสนุนพี่น้อง
0: แล้วก็กี้เนี่ยเนี่ยสแตนเลสเนี่ยกี้ค่ะ
1: กี้สแตนเลส
0: อาจมไนเบิ่งกันนะเป็นจังได๋ไนคือแนวปันเป็นบ่ค่ะแนวปันได้ค่ะอ๋อปันหลอดค่ะอ๋ออันนี้เอาหยังมาเฮ็ดเนี่ย
2: นี่เอาข้าวพ่อไปตลอดจ้ะ
0: พออันอ๋อพ่อน้ำ
1: อ๋อ PVC
0: PVC ค่ะ
1: ครับ
0: อันกระสวยเนาะกระสวยอันนี้กระสวย
1: สวย
0: ค่ะค่ะค่ะอ๋อค่ะอ๋อตะกี้เพื่อนว่าถ้าเป็นสาวเอากระสวยเคาะหัวแต่สิบ่ได้ผัวแม่นบ่อ๋ออ๋ออ๋ออ๋อแม่บ่ได้เคาะแม่นบ่ก็เลยได้ผัวอันนี้ในเด้ค่ะเดี๋ยวปันได้เนาะค่ะในนี่ล่ะเพิ่นอันมอราชภัฏมหาสารคามเพิ่นเฮ็ดมาให้เนาะค่ะโอ้สุดยอดอันเริ่มต้นนี่เห็นว่าท่านในอำเภอพาไปดูงานแม่นบ่ไปดูไสค่ะ
3: ไปด
0: ูยุคอ๋อไปเบิ่งแล้วมันเกิดแรงบันดาลใจจังได๋จังมากล้าเปลี่ยนจากผ้าไหมมาเป็นผ้าสีระบือ
3: สีสันเรียกว่าเป็นอัตลักษณ์ของบลบือก็เลยไอ้ตอบสนองนโยบายค่ะท่านนายอำเภออ
0: ้าเผื่อฟังนายอำเภอค่ะวันนี้เนาะ
3: คุณเนี่ยเราก็จะมีทางกสล.เพิ่นก็มีโครงการเข้ามาสนับสนุนเรื่องเป็นได
0: ้กสล.
3: คืออ
0: ันกันกสน.เก่าแม่นบ่กันที่สารออกโรงเรียน
3: น่ะค่ะค่ะเพิ่นแบบว่าเป็นเอียงก็ฝึกฝนอาชีพตลอดชีวิตจ้ะเพิ่นก็มาตรงซื้อ
0: ค่ะ
3: มาและเราก็มาแบบว่าแนะนำกลุ่มจังสิล่ะจ้าพัฒนาฝีมือขึ้นไปเรื่อยๆ
0: ค่ะค่ะ
3: อ๋อต้องมีการพัฒนาลูกกลุ่มของเฮาโดยการที่แบบว่าให้เขาอบรมตามหลักสูตรที่แบบว่าแต่การของแต่ละคนที่ถนัดต่าง
0: ๆค่ะอันพัฒนายกเสียนจัดอบรมนี่สิไปอบอีกบ่นี
3: ่ไปค่ะ
0: คุณได้เฮาคือเต็มใจค่ะค่ะเพิ่นบ่ได้บังคับแม่นบ
3: ่ค่ะบ่บังคับเลย
0: โอเคค่ะค่ะค่ะค่ะอบต.บลบือมีนโยบายของงบประมาณจากทางรัฐบาลมาทำเป็นศูนย์ที่หน้าปิดถนน
4: ครับอยู่ฝั่งตรงข้ามสำนักงานอบต.บลบือครับ
0: ค่ะ
4: ก็จะเป็นหนองน้ำสาธารณะแล้วก็พื้นที่รอบๆหนองน้ำเราจะพัฒนาเป็นตลาดสินค้าพื้นเมืองแล้วก็จะเป็นอาคารจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองแล้วก็ที่ออกแบบไว้ก็คือชั้น2จะเป็นสถานที่สำหรับ
0: ศูนย์ฝึกอบรม
4: ครับผม
0: ค่ะโอ้ตรงนี้นี่พี่ไหนสิได้ใช้ประโยชน์ค่ะ
4: มันอยู่ในแผน71ถึง75ครับ
0: 71ถึง75
4: ครับ
0: ค่ะขนาดสิตากากาติดตามไปเรื่อยๆเนาะค่ะ
4: ครับขนาดจะปี2ปีขนาดจะเริ่มมีเป็นรูปเป็นร่างครับแต่ว่าก็แล้วเซตอีหลีขนาดจะภายใน4ปี5ปีครับ
0: อ๋อค่ะโอ้นี่ก็เป็นความหวังที่ทั้งอบต.บลบือได้ประสานกับทั้งอำเภอทั้งกระทรวง
4: ครับ
0: ค่ะเห็นท่านรัฐมนตรีมา
4: อันนี้ผมขอไปทั้งกรมโยธาครับเป็นงบพัฒนาเมืองครับ
0: ค่ะโอ้ค่ะนี่แหละพี่น้องกะเป็นการบูรณาการในภาคส่วนต่างๆเนาะค่ะทุกระดับประเทศระดับกระทรวงทบวงกรมระดับอำเภอระดับตำบลส่งเสริมอาชีพสร้างงานสร้างอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบหรือแรงงานอิสระแรงงานผู้สูงอายุแรงงานกลุ่มเปราะบางทุกคนจะมีอาชีพมีงานทำเป็นซูเปอร์เวิร์กเกอร์แรงงานคุณภาพเก่งดีมีคุณธรรมเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตอบโจทย์วิสัยทัศน์ชาติ20ปี
5: กลุ่มท้อผ่าบ้านโคกลามตำบลบลบืออำเภอบลบือเฮ
1: ้ปิดท้ายอยู่บลบือมื้อนี้ครับคือเมนูอาหารตำมั่นแก้วศิลปินนะครับแม
0: ่ค่ะ
1: ครับกรรมวิธีเรียกได้แม่ครับแม่ตำมั่นแก้ว
0: ตำที่ตำบกคงที่ตำบกครัวเพียงแต่เรามีวัตถุดิบเป็นมันแก้ว GI มีคุณลักษณะพิเศษหนึ่งเดียวในโลกที่เป็นมันแก้วบลบือเนี่ยมีคุณลักษณะที่เป็นเมืองที่ใต้ดินเนี่ยเป็นน้ำบาดาลที่เป็นน้ำเค็ม
1: คร
0: ับ แล้วก็เพราะฉะนั้นคุณลักษณะก็จะมีทั้งน้ำเค็มน้ำกร่อยแล้วก็ น้ำจืดธรรมดา

0: เหมือนกับอัมพวาที่เขาเป็นเมืองสามน้ำส้มโอเขาจะหวานเป็นพิเศษพันขาวใหญ่นะคะดังนั้นมันแก้ว GI บรบือเนี่ยจะขาวสวยหมวยอึ๋มกรอบหวานแซ่บค่ะก็เอามาทำผลิตภัณฑ์ต่างๆได้สมัยก่อนอันพ่อแม่ถ้าตำมันแก้วกินเฮามีตื่นเกิดมาเนาะค่ะเกิดมาตื่นมาย่ำหนาวคนสิเผามันแก้วแซ่นกองไฟเขาผิงไส้เนาะอันหอมหอมที่นี่อันบ่มีบ่คงไปให้ไปนาไปสวนโอ้ยแต่เอามันแก้วมาซับซับตำแต่เนื่องจากว่าถ้าซับเราตำมันแก้วมันมีน้ำ 80% ให้กินกับสิบ่อ้วนเป็นอาหารลดความอ้วนเพิ่นจะเอาไปอะแดปแอปพลายเฮ็ดจังศูนย์เรียนรู้ดร.วรรณการเนี่ยจะสิเอามาเฮ็ดเป็นใส่ซาลาเปาหมูสับมันแก้วไส้อะไรผสมมันแก้วทำขนมเปี๊ยะมีเอามันแก้วมาใส่ด้วยแล้วก็ไส้กะหรี่ปั๊บก็เอามันแก้วมาใส่ด้วยทำขนมทับทิมกรอบก็ไส้มันแก้วทำผัดไทยก็เนี่ยผัดไทยสีระบือเนี่ยก็เอามันแก้วมาใส่ก็เติมเต็มทำให้มันมีรสหวานจะเป็นที่นี่ศูนย์เรียนรู้ของเราก็จัดอบรมแล้วก็ส่งเสริมอาชีพด้านนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าจะจัดเลี้ยงเป็นหมู่คณะหรือว่าทัวร์ลงจะมาไม่ใช่ทัวร์ลงแบบดราม่านะคะมีคณะของอยากมาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหารการกินจากนวัตกรรมมันแก้วค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นหน้าเป็นตาให้บ้านให้เมืองของเรานะคะค่ะตำมันแก้วนี่ก็เป็นเมนูง่ายๆสมมติว่าถ้าลูกกินเนี่ยจะกินพริกกี่เม็ดคะ
1: ประมาณ5เม็ด
0: ครับ5เม็ดค่ะเพชรนะคะ2 3 4 5นะอันนี้เอาพริกขาวด้วยนะเราปลูกหลายพันค่ะ5เม็ดเพิ่มอีกนะแม่ชอบแถมแม่ใจดีก็ตำพริกนะ

0: แล้วก็ปรุงรสค่ะปรุงรสตอนแรกนี่เราจะตำไข่เค็มก่อนนะคะเราก็ต้องบุบถั่วนี่เป็นถั่วคั่วนะคะถั่วเม็ดใหญ่หน่อยถั่วคั่วมันถึงจะมีรสหอมกระจาย
1: มีความหอมมันด้วย
0: หอมมันด้วยเป็นโปรตีนที่มีประโยชน์จากถั่วนะคะโปรตีนจากถั่วค่ะแล้วก็ใส่
1: ถั่วฝักยาว
0: ถั่วฝักยาวอันนี้ชาวบ้านเขาปลูกเองนะคะซื้อตรงจากชาวบ้านในพื้นที่บริบูรณ์ค่ะทีนี้ตำไข่เค็มก็ต้องใช้น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเทศเกือบแล้วไม่ไร คือจิตมันจะไปทางปลาร้าก็เป็นส่วนใหญ่ค่ะแล้วก็มะนาวปลาแท้ขวดละเกือบร้อยค่ะเดี๋ยวให้ชิมนะคะ
1: น้ำปลาร้ายังไม่ใส่มั้ยครับเนี่ย
0: ไม่ใส่อยากใส่ไหมคะถ้าใส่ก็ใส่ได
1: ้
0: ตำไข่เค็มก็ใส่ได้
1: อ
0: ัน
1: นี้เป็นตำไข่เค็ม
0: ค่ะตำไข่เค็ม
1: ก็ตามสูตรแม่
0: ค่ะค่ะก็จะตำให้เครื่องเข้ากันแต่แม่ว่าต้องเพิ่มน้ำปลาร้า
1: ต้องออกเปรี้ยวหวาน
0: เพิ่มน้ำปลาใช่ใช่ค่ะต้องบางคนก็เปรี้ยวหวานเค็มบางคนก็หวานเปรี้ยวเค็มค่ะถ้าตำไข่เค็มมันก็กระเดียดจะเป็นตำไทยครึ่งหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้ต้องขอทิชชู่มาเช็ดจานหน่อยนะคะเนี่ยแล้วก็จะตำให้มันหักนิดนึงนะคะ
1: ครับ
0: ท่านเอมเพอไอเดียท่านเอมเพอสนองอะไรขวัญท่านบอกว่าถ้าทำฝอยแล้วก็เละมองไม่เห็นไม่น่ากินก็เลยต้องทำเท่ากับชิ้นเซนส์ไฟล์ค่ะ

0: อร่อย
1: อร่อยคือน่าเชื่อ
0: ค่ะ
1: เราจะใส่ไข่เค็มนะคะขั้นตอนสุดท้ายใส่ไข่เค็มค่ะพอใส่ไข่เค็มเนี่ยเราจะไม่ตำนะคะเราจะคนค่ะเราจะให้ไข่มันไม่เละมากนะคะแล้วก็เห็นคุณสมบัติของเขาเวลาที่ได้เคี้ยวเนี่ยมันก็จะได้น้ำของไข่ออกไปผสมมันจะมันสีนัวมันสีนัวค่ะแล้วก็ตักออกก็จะไม่เละนะคะค่ะ

0: เดี๋ยวรอดอกไม้มาแต่งจานนะคะเดี๋ยวได้ดอกไม้กินแล้วแซ่บเป็นยาบำรุงเดี๋ยวบำรุงหัวใจค่ะ
1: กับบัดนี้อยากให้แม่เชิญชวนพี่น้องที่ผ่านมาทั้งอำเภอบารบือจังหวัดมหาสารคามเข้ากับผ่าทิละบือหรือว่าตํามันแก้วทิละบือ
0: แล้วก็พัฒนาจิตติมาเที่ยวอำเภอบารบือกับสิค่าเที่ยวชมสถานที่ต่างๆแล้วก็มีสวนทุเรียนนั้นเด้ค่ะแล้วก็มีอีหยังต่างๆที่คุ้มท่อผ่าของบารบือกับสิค่าที่เที่ยวชมแล้วก็สิสั่งอาหารมาจากคนแต่สั่งเป็นหลายหัวได้เลยแล้วก็เขาก็สิมีเมนูอื่นเด
1: ้
0: เมนูไข่ผําไข่ผําเอามาทําเครื่องดื่มมาทําสมูทตี้มาทํากาแฟมาทําอาหารสุขภาพลดความอ้วนนัดหน้าค่ะนัดหน้าจะมีเมนูไข่ผําซึ่งเราได้ศึกษามาระดับหนึ่งแล้วก็จะเป็นสินค้าสีระบือเหมือนกันนะคะคราวหน้าต้องมาชิมอันนี้เมนูมันแก้วขอขอบคุณทางสวท.ทาง NBC ที่ให้ความสำคัญกับงานและอาชีพของคนอำเภอบารบืออย่าลืมแม่มะยามมาชิมด้วยค่ะรับรองพบคิดหวังค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: นี่ล่ะเป็นไหนความสวยงามของผ่าสีระบือเป็นจังไหนความสีสันแมนความสีสันความสดใส
3: สดใสเน
2: า
3: ะ
2: อยากได้มาใส่อยู่ได้พี
3: ่ได้ได้ได
2: ้เพราะว่าเหมือนเขาเอาสีน่ะบ้านเฮ็ดในผ่าแบบผ่าร่มผ่าแบบผ่ามืนๆ
3: อ
2: ่ะใส่มันตัดบนหนาสีห้อนเป็นไหนแล้วก็อีกแนวนึงคือต่ํามันแก้วเป็นตาแซ่บปุ
3: ๊บเป็นตาแซ่บเป็นตาแซ่บอ
2: ยากกินน้ําไหลแตกสวดๆอยู่
3: สมัยตะกี้คันสมุทรโพธิ์พานอําเภอบารบือของฝากก็คือเป็นปุ่มเป็นงนมาเลยมันแก้วตะเภา
2: ถือมาเลย
3: ถือเป็นปุ่มละพวงละพวงไปเลยราคามันก็พอดีพอซื้อได
2: ้แต่ว่าหวานแซ่บได้พี
3: ่แซ่บๆๆตะเป็งหน่อยได้กินหัวนึงนี่โอ้ยดีใจหลายตื่นเต้นหลาย
2: แม่น
3: ตาสีมันก็เงินทองมันก็หายากเนาะ
2: แม่นพี่
3: เพราะฉะนั้นเป็นทองหายาเสื่อมันแก้วหัวนึงเพิ่นเหมือนเหตุการณ์เหตุงานเพิ่นผู้ลังคนหยาดพี่ดองไทยพี่ดองเพิ่นเป็นเจ้าเป็นนายเนี่ยเพิ่นไปได้แต่อําเภอมันซื้อมาฝาก
2: แม่น
3: ได้หัวเดียวนี่ดีใจหลายกินร่วมกัน4คนอยู่บ้าน3คนกิน3คนมันได้มาปาดเคืองกันแซ่บหลายมันแก้วบารบือนั่นบ่ละสิให
2: ้มันต้องให้มันต้อง
3: ทุกมันยากหลายบารบือขอบคุณพี่เอกเนาะสวทมหาสารคาม
2: แม่นค่ะ
3: ขึ้นบักแต่ยังสิแม่
2: เป็นจังไหน
3: เอาได้หลายสิแม่ก็พี่เอกเนาะดีๆๆพี่เอกดี
2: เฮ็ดดีค่ะเฮ็ดดี
3: แต่ว่าคนจังหวัดอื่นอยากจะเฮ็ดแบบนี้ก็เอามาเลย

0: เออจัดไปเลย
1: สว
0: ทต่างกลางสวทหนองคายชัยภูมิเลยหนองบัวอมรรถทั้ง11จังหวัด
1: แม่นจ
0: ้
1: ะ
0: ยาวๆไปเลย
1: จัดมาเลยจ้ะ
0: 20นาที30นาทีไปเลยพากินพาเที่ยวห้ามหมักแล้วให้ดังเบิ่งทางเดียวมวนจอยไปน้ำกัน
1: มวนจอย
0: จากมหาสารคามแล้วครับไปเบิ่งทั้งมหาสารคามแล้วไปเบิ่งอีกร้านนึง
1: ไปใส
0: ่เป็นร้านเขาเรียกว่าเป็นร้านคาเฟ่
1: โอ้ร้านคาเฟ่
0: คือร้านว่าร้านอากาศไปปักมุดร้านอากาศร้านเนี่ยต้องบอกว่าเขาเกินช่วงแรกเป็นบอช่วงนี้หลายคนเกิดความเครียดจากการเหตุงานหันหน้าไปเจอกำแพงเจอคอมมลภาวะมลพิษกินแสงสีเสียงมากมายอยากไปเติมเต็มความธรรมชาติกับร้านอากาศอยู่จังหวัดอุดรธานีกลิ่นอายความอบอุ่นไปแบบครอบครัวก็ได้ไปแบบ2คนก็ได
1: ้ได้3คน
0: ก็ได้ผู้เดียวก็ได้แต่บรรยากาศสิเป็นจังได๋สิบรรยากาศดีจังได๋มีเมนูหยังแน่ไปเบิ่งกันครับ
1: ไปค่ะ
2: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทีมงานสวทอุดรธานีจะพาทุกคนปักหมุดพาเที่ยวที่จังหวัดอุดรธานีค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหาสถานที่พักผ่อนชวนครอบครัวมาใช้วันหยุดร่วมกันแบบครบจบในที่เดียวทั้งอาหารอร่อยกาแฟดีและบรรยากาศสุดชิลบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดที่นี่เลยค่ะ
3: นี่นะคะมาชมกันเลยเนื้อปลากระพงผัดฉ่าเนื้อปลากระพงผัดฉ่านี่เป็นกระทะร้อนเนาะกระทะร้อนเลยค่ะควันแบบช่วย
4: เนื้อแน่นๆเต็มๆเลยดูสิแต่เขาจะทำเป็นลักษณะของนำเนื้อปลาไปทอดก่อนแล้วก็มานำมาผัดเพื่อที่จะไม่ให้เนื้อปลามันด้วยมันเละนะคะแล้วเครื่องเทศครบๆเครื่องจริงๆค่ะมีใบกะเพราเผาลูกหมูนะคะโหระพาแล้วก็มีพริกไทยอ่อนนะคะแล้วก็มีผัก
5: นี่ค่ะแม่น้ำตำบลแม่โปร
4: เห็นก็แซ่บแล้วค่ะน่าสนใจมากเลย
3: ปลาอีสานแท้นะคะแล้วเราก็ทานวันนี้เต็มโต๊ะสั่งมาเพื่อคุณผู้ชมโดยเฉพาะเลยนะคะจะได้เห็นหน้าตาอาหารที่น่ารับประทานแล้วก็ดิฉันชิมแทนจะได้ทราบว่ารสชาติเป็นยังไงเราก็เชิญชวนทุกท่านมานะคะร้านอากาศตำบลหมู่มุ่นอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีค่ะ
2: ร้านอากาศพิกัดนะคะอยู่แถวบ้านหมู่ม่นทุ่งแร่ใกล้กรมชลประทานที่5ค่ะ

0: คะเห็นชัดๆเลยน่ากินมากโอ้อยากให้กล้องมีกลิ่นจังเลยค่ะ
1: จานใหญ
0: ่มากค่ะจานใหญ่มากด้วยนี่เทียบหน้าดิฉันนะว่าหน้าใหญ่แล้วจานใหญ่กว่านะ
1: ขอสลับครอบครัวมาแดกกันทานนะ
0: ใช่
1: ครอบคร
0: ั
1: วเลย
0: อันนี้ก็ตักเสิร์ฟนี่นะคะโอ้สุดยอดมากสดๆใหม่ๆร้อนๆเลยนะคะนี่นะคะที่ตักเลยก็สำหรับเมนูนี้นะคะเป็นต้มยำกุ้งน้ำข้นแบบหม้อไฟค่ะเขามีแบบเป็นชามด้วยนะคะเป็นชามกับหม้อไฟที่ฉันเลือกเป็นหม้อไฟเพราะว่ามันจะได้อุ่นโดดตลอดเวลาแล้วก็จะดูน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นนะคะมันยังร้อนอยู่ตลอดแบบหม้ออลังการกว่าถ้วยนะนี่นะคะเขามีเห็ดมีเครื่องเคียงให้แล้วก็มีสมุนไพรค่ะนี่ค่ะขายดีสุดๆเลยค่ะตะไคร้แล้วก็เมนูยำผักบุ้งทอดกรอบผักบุ้งนี่ก็ทอดกรอบมาแล้วน่ารับประทานมากๆเลยแล้วเขาก็จะมีน้ำยำให้นะคะเราตักฝั่งนี้เนาะเดี๋ยวจะได้ไม่เกลื่อนต้องเคี่ยวกันไว้หน่อยเดี๋ยวโกหกเราให้ท่านดูเป็นตัวอย่างนะคะนี่คือผักบุ้งกรอบเลยนะแล้วก็มีน้ำยำน้ำยำนี่ก็มีอะไรบ้างมันจะเป็นหมูซาเห็นแล้วก็เปรี้ยวปากเลยค่ะนี่เดี๋ยวเรามาลองแล้วไปทานกันเลยนะคะนะคะอันนี้มีชิ้นหมึกให้เห็นว่าอันนี้คือหมึกแล้วก็มีชิ้นกุ้งนี่นะเลือกมาลองแล้วชิ้นหมึกก่อนนะมันมีความหนึบหนึบของหมึกอะค่ะแล้วก็เขาผัดเนี่ยเขาหอมกระทะมากดีเลยทำมาชิมกุ้งด้วยหัวกุ้งนี่ก็ขอตัดหางออกเนาะมีความกรุบกรอบกุ้งแล้วกุ้งสดมากค่ะหวานแบบธรรมชาติแล้วเรามาชิมกันนี่นะกุ้งมันน้ำยำเขาก็มีหมูสับมีกุ้งนะคะแล้วสไตล์แบบน้ำยำน้ำพริกเผานะคะนี่นะ
2: แซ่บปะแซ่บไหม
0: กลมกล่อมมากเลยค่ะได้ความกลมกล่อมจากเครื่องปรุงที่มันครบรสแล้วก็จากหมูสับด้วยค่ะ
2: สุดยอดแซ่บไหม
0: แซ่บ
3: ทันทีที่ก้าวเข้ามาในร้านอากาศนะคะก็อากาศสมชื่อจริงๆค่ะเพราะเราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่โปร่งโล่งสบายและรายล้อมไปด้วยความร่มรื่นของต้นไม้และการตกแต่งสไตล์มินิมอลผสมผสานกับความอบอุ่นมีพื้นที่กว้างขวางจัดสรรโซนที่นั่งได้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นมุมคาเฟ่นั่งจิบกาแฟสบายๆหรือโซนรับประทานอาหารสำหรับครอบครัวใหญ่ตอบโจทย์คนทุกวัยแน่นอนค่ะ
0: ไทยทัสในรอบนี้นะคะอยากจะทราบเหตุผลว่าทำไมถึงเข้าร่วมในฐานะผู้ประกอบการ
4: ก็นี่แหละครับผมเพื่อเพิ่มยอดขายให้ร้านครับผมแล้วมันก็ได้ผลจริงๆนะฮะเพราะว่าช่วงพันแม่ที่ผ่านมานี้ลูกค้าเยอะมากเลยฮะส่วนมากก็ใช้ไทยพัสนี่แหละครับผมมากัน7คนก็ใช้7เครื่องเลยฮะ
0: ว้าว
4: ครับผมได้ผลจริงๆครับผมได้ผลจริงๆ
0: แล้วเราสามารถคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมคะว่าเพิ่มยอดขายเพิ่มขึ้นจากก่อนหน้าที่จะเข้าโครงการนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
4: น่าจะเท่าตัวเลยนะฮะ
0: oh.
4: ครับผมได้จริงๆครับผมได้เยอะจริงๆ
0: ยอดมาก
4: ครับผม
0: ก็เชิญชวน
4: เป็นโครงการที่มีประโยชน์นะฮะผมช่วยให้ร้านค้าเนี่ยฮะมียอดเพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยครับผมร้านอากาศคาเฟ่นะครับผมเปิดตั้งแต่10 โมงเช้าถึง1 ทุ่มนะครับผมแล้วก็เข้าร่วมโครงการไต้พัดด้วยนะฮะพิกัดอยู่ที่หมู่ม่อนนะครับผมขี่เลยจากชลประทานหนองสำโรงมานิดนึงครับผมประมาณ1 กิโลนะฮะครับผมก็ถึงร้านแล้วครับผม
0: เติมเงินได้เผื่อเยอะอยู่นะคิดเท่าไหร่เราก็สามารถใช้ได้นะคะก็คือ200 บาทที่รัฐสนับสนุนนะคะแล้วส่วนที่เหลือเราก็จ่ายเองค่ะตอนนี้นะคะ

0: ันหยุดนี้นะคะถ้าใครยังไม่รู้ว่าจะพาครอบครัวไปเช็คอินที่ไหนลองแวะมาดื่มด่ำความสุขกับร้านอากาศดีๆและทานของอร่อยไปด้วยกันนะคะที่ร้านอากาศจังหวัดอุดรธานีรับรองนะคะว่าได้ทั้งความอิ่มอร่อยแล้วก็รอยยิ้มกลับบ้านแน่นอนค่ะ
1: โอ้ผมให้คุณพาวิตามาแล้ว
2: โปรดิวเซอร์บอกว่าเอาล่ะ
3: เอาล่ะ
2: เวลาเราเกินแล้ว
3: ใช่ค่ะ
2: แต่นั้นขอบคุณก่อนขอบคุณพี่กระต่ายขอบคุณดร.พี่กระต่ายนะคะจากทีมงานสวท.อุดร
3: ธานี
2: นี่แหละนี่เห็นว่าไปแบบนี้ล่ะมันไม่ได้ยากเลยไปทายกับไปกินไปเที่ยวมาสารคามกาฬสินธุ์ชัยภูมิอุดรหนองคาย
3: เผ
2: ็ดมากทำมาเลยทำมาเลยเอามาเยอะๆเลยนะครับอ่ะลำล่าไปในนู้น
3: ลำล่า
2: ไปนู้นก็สรุปลำล่าเลย
3: สรุปจังได
2: ้ขอบคุณคุณผู้ชมทีรับชมทางช่อง11ตอนนี้เนาะ NBC ภาคอีสานครับคุณผู้ฟังทีรับฟังทางวิทยุเด
3: ้
2: อทีรับฟังอยู่ว่าสินดังฟังหรือว่าน
3: อนฟังก็ได้เห็นงานฟังก็ได
2: ้ขอบคุณคุณผู้ชมทีรับชมทางโซเชียลทุกแพลตฟอร์มเลยท
3: ี
2: รับชมทีอยู่กับเฮามา1ชั่วโมงนี่แหละครับรายการวันหยุดสุดสัปดาห์กับรายการมองอีสานสเปเชียลมื้อนี้ลาไปแล้วผมทำมี NBC ทีวีอีสานครับ
3: หนูซินดี้ศิลปสรค่ะ
2: ลาไปแล้วขอบคุณสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ

ที่แกให้ทุกคำมึงซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเธอนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ให้นะคะยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
1: มาไปมาไป
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
2: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
3: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอะ
2: ช่วยผมหน่อยนะพี
3: ่โตไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
4: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
3: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
5: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
6: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
3: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
7: ฮะ
3: ไปด้วยทางรัฐ
7: ทางรัฐ
3: ทางรัฐ
8: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่

0: เชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
1: ง่าย
0: ครบ
2: จบ
1: ทุกเรื่องรัฐ
0: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
3: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
4: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
0: โหลดเลย
5: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
6: พบกับเรื่องราวในท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมโทรทัศน์อัตลักษณ์ภาคอีสานข่าวสารทั่วไทยเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชนรับชมช่อง11 NBT TV อีสานได้ตั้งแต่5นาฬิกาถึง24นาฬิกาทุกวัน NBT TV อีสานกฎหมายเลข11

0: สวัสดี
1: สวัสดีครับ
0: พี่น้องชาวเรียวต้อนรับพี่น้องเขาเอ้าสมัยก่อนเขากระวางสันนี
2: ้ว่า
0: สวัสดีพี่น้องชาวเรียวไห
2: ม
0: ตอนคลิปเรียวเรียวคลิปเรียวดังๆอะนะ
3: ผู้ใดมาเจอแล้วก็จะเลื่อนผ่านเด้อ
4: สวัสดีครับพี่น้อง
0: อ
4: ิ
0: ห
4: ล
0: ี
3: ต้องจังสั้น
0: นั่นแหละนะครับเนาะเอ้าข่าวดังไล่หลายเสมอข่าวเรียงวงการสงฆ์วงการพระเน
3: า
0: ะ
3: เขาเปิดเสียงดังถึงที่ไหน
0: ว่าเมนหมายถึงว่าข้าวพระข้าวสงฆ์ข้าวเจ้าตัวนี้ไล่หลายเสนอมันคือหลายชุดข้าว
3: เมนเนื้ออันสับสน
4: มันเป็นหลายชุด
0: เออคือจะเป็นปิ่นหลายชุดเนาะสามคนสามภาษาสามคนหนึ่งเอาว่าเป็นอย่างอันสองอันก็ได
2: ้
0: ข้าวสงข้าวพระข้าวหยังก็จะแม่นดังแม่นนั่นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าหยังตีว่าสมุนนี่มันก็หลายๆอย่างหลายๆแนวเนาะคือจังหวัดล่ะแนวเฮาเห็นแน่บ่เห็นแน่แนวเฮาหูจักแน่บ่หูจักแน่แนวเฮาอาจจะคาดบ่ถึงหรือว่าคาดถึงหรือว่าแนวที่เฮาที่บ่อยากสิรู้ยังถึงใด
3: ถึง
0: นะครับเออมันก็เป็นแปลกๆขึ้นจังหวัดล่ะครับ
2: ครับ
0: เพราะว่าบ้านเมืองนี้มันก็มีมาหลายอย่าง
3: แม่น
0: เป็นไปต่างๆเขาก็เอิ้นว่าคน
3: ครับ
0: คนมันมีหลายรูปแบบ
3: รูปแบบ
0: บางคนก็มักฟังบางคนมักเบาบางคนนั่งเขาเมาบ่มีงานทำก็มีเด
2: ้
0: บางคนเป็นหมอลำลิเกนักร้องบางคนก็ไปหาทองบ่มีหอดผัวบางคนพกหวีเพราะว่าหัวเพิ่นบ่มีผมก็มีมันก็เป็นไปทั่วแต่ว่าสมัยนี้ยุคในผ้าเหลืองยุคในของบอกว่าพระพุทธศาสนา
3: เห็นคือหมอลำเก่า
0: หมอลำเก่าเนาะ
4: สันเดย์คือมีกราบมีก่อนสันเดย์
0: เขาเป็นหมอลำเก่าใช่ไหม
3: เก่งสุดแล้ว
0: ป่อยคนเมื่อกี้ไฟไม่บ่ดังมันก็เลยบอกให้เพิ่นนั่นมันสอบได
3: ้เห็นบ่เก่งบ่เก่งสุดแล้วเก่งค่ะเก่งไงป่อย
0: แต่เก่งนั่นผมไม่เห็นแน
3: ่ยานแต่ผู้อื่นบ่ยองกับผม
4: ยองเพิ่นแน่สัน
0: มากมากมากคนบางยองอีหลียองขึ้นอีหลีได้ข่อยเน
3: า
0: ะ
3: เมื่อหันเบากันดอกเช็ดยังถือเพิ่นกันกันผู้มีผู้ใดยองเพิ่นก็บอกว่าเซา
0: น่
3: ะพ
0: ี่
3: น
0: ้
3: องกันว่าเพิ่นเก่งเพิ่นทั้งเซา
0: แม่นจนได้ย่องย่องถือมองปั๊บนี
2: ่
0: เที่ยงนี่ก็ไปหาไก่มันต้มเลยเพิ่นหน่อยเด้ออื
3: ้อพุ่นน่ะ
0: ฉะนั้นตัว
4: อันนั้นผู้อื่นเก่งนี่บ่ย่องดอก
0: บ่บ่ย่องบ่ได้ว่าให้ดูดีจักเที่ยภาษาเพิ่นหรอเพิ่นว่าเออยังผู้อื่นเฮ็ดเกินหน้าเกินตาเจ้าของแน
2: ่
0: ภาษาเพิ่น
3: ผู้อื่นเลยบ่ได
0: ้เออผู้ใดอื่นเลยบ่ได้จักเที่ยเขาได้เดียนได้ดีแน่นี
2: ่
0: ดีใจน้ำเด้อตาเขียงขิงนิ่งคือจังบักเขียบตาตีนี่ทั้งเทีย
3: อุ้ยน่ะ
0: อุ้ยดีใจน้ำดีใจด้วย
3: ผู้ชนบ้าโอ้จะมันคือลูกพญายาวตาเนาะ
0: เออแต่ว่าในเอิงในใจอีหลีนี
2: ่
0: ใจศิลาสิขูดน้ำเขา
2: โอ
0: ้ยังทีมันเป็นประเภทนี
2: ่
0: คนเนี่ยมันเห็นคนได้ดีเนี่ยมันสิตายยังกับมี
2: มัน
0: หายใจว่าทั่วท้องมันกระวนกระว่ายผู้ลองคนเนี่ยมันเห็ดจนเป็นอากิน
2: อ
0: ากินนี่เป็นน้องของ
3: อักจึก
0: อักจึกนั่นละมันก็เลยกลายเป็นว่าลังเทียนี่มันกับหลายอย่างจังเฮ้าเนี่ยเฮ้า
3: สามคนเนี่ย
0: สามสี่หาเฮ้าแล้วก็นั่งเบิ้งน้ำบ้าน
3: เป็นนั่งไหน
0: จะพึ่งว่าเจ้าของจะพึ่งรับรองว่าเจ้าของดีเนี่ยจะว่าคอยกับบ่ได้คอยดีว่าดีบ่ได้ว่าดีเนาะแล้วเทียเฮ้าก็มีความสัวในใจเฮ้าอยู
2: ่
0: แต่ว่าแล้วเทียความสัวเฮ้าบ่ต้องไปให้ผู้อื่นเห็นเด้
3: จังว่ามันขึ้นไหลถึงความสัวซุม
0: าก็นั่นละพี่บ่อยู่นี่ก็ได
3: ้
0: กำลังว่าเสียดความดีเขาก็ไปกดหัวขวนใส่บาทเสมอลงเฟซบุ๊กเขาก็ว่าเขาก็ไปหัวขวนจังได๋เขาไปใส่บาทกับหลวงพี่จะได้ว่าเอาหลวงพี่คือรอแถบไปว่า
2: แน
0: ่เป็นยังสั่นอยู่คนน่ะมันก็มีมันก็มีความสัวในใจเพราะฉะนั้นแล้วคนสมัยนี้มันมีหลายอย่างมันมีหลายรูปแบบ
3: ครับ
0: ตั้งใจเห็นหน้ากันขึ้นยังวานล่ะดีใจน้ำกันนี่เว้ยดีใจอันนี้ก็ยินดีน้ำเด้อแต่ว่าลำหลังเนี่ยบีปากจะว่าหอดหูกักเหมือนก็
2: ม
0: ีนั่นล่ะคนเป็นยังสั่นเขาว่าเข้าเมืองตาหลิว
3: ให้หลิว
0: ก็ต้องเข้าเมืองตาหลิวสมัยหลิวตาตามญาติเขาเมืองตาลิวมันก็ต้องเขาเมืองตาลิวน้ำเขาเลยต้องเขาไปน้ำปั่นไปน้ำปั่นลองซองยังสีหน้าเนาะมันต้องเป็นยังสั่นไปซะดิ
2: ครับ
0: อันนี้เขาบอกสู้ฟัง
3: เมีย
0: สนุกว่า
3: ใครอยู่คนฟัง
0: ฟังคอยบอสดิ
3: ฟังอยู่คนฟังเนี่ยอยู
0: ่นั่นแหละนี่บอกสู้ฟังกันนะเน
3: า
0: ะ
2: ครับ
0: ลังเทียบางคนนี่เพิ่นกับเป็นแปลกไป
3: แปลกจังใด
0: คนจีบอีกอย่างนึงคือย่องย่องกันบ่มื่นหูมื่นตาย่องกันสนับสนุนกันแต่ว่าบ่มีคิดกันย่องกันว่าโอ้ยจะมันเฮ็ดดีแท้จะมันสวยจะมันงามสมองเลยจะมันสวยจะมันงามแท้จริงๆแล้วอ่ะซั่นนั้นมูนี่จังแต่กะพ่อได
4: ้นั่นละ
0: ไม่อยู่ละนั่นละเฮ็ด
4: นั่นละ
0: นะจังสินะเขาก็เฮ็ดดีขึ้นเรื่อยๆเป็นจิตวิทยา
4: พัฒนาการ
3: พัฒนา
0: จิตวิทยา
2: ครับ
0: จังสัน ว่า
3: คันย่องไรเขาพอดี
4: พอดี
0: แต่ข่อยเนี่ยมักย่อง
3: ตี
0: เงี้ยบ่ย่องข่อยบ่ได้เข
3: าคิดแต่ว่ามักย่องเกี่ยวของ
0: ต้องให้พูดย่องเท่านั้นเพราะว่าพูดคันพูดคือพูดสิตินี่พูดได้ข่อยสิติข่อยนี่ข่อยจะเป็นคนที่แบบบ่ย่องรับข้อเห็นต่าง
3: กัน
4: โอ้มันแต่ว่าหาไปตีคนอื่นได
3: ้
0: ยังขี่รถไกลนาเขายังสิคนกับตีรถครับรถไปจะสร้างเสร็จยังสิแน่นอนนั่นละบอกสู่ฟังครับแล้วก็เรื่องของอีกบ็อกกี้มืออีกสัปดาห์สองสัปดาห์ขอนแก่นกับมีการเลือกตั้งนายกอบจใหม
3: ่
0: ม
3: ี
0: จ
3: ำ
0: นวน4เบอร์
3: 4เบอร์
0: นะครับ4เบอร์4คนนะครับพี่น้องกลับไปเบื้องรายละเอียดเพิ่มเติมในยุทีเฟซบุ๊กหรือว่าข้อมูลต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับมาพูดได้กับเรื่องผู้นั้นล่ะ
3: แม่น
0: นะครับอย่าเสพพื้นไปขอบง่ำครับอย่าเลือกไปก็เลือกคือปลายซีดของเขาอยู่ที่ปลายปากกาของเขาเองเขาอยากกาพูดได้กับตามแต่เขากาได้เบิร์ด
3: อยู่ในใจเขานี่แหละ
0: อยู่ในใจเขานะครับมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่นะครับเขากากาเบอร์เจ็ดก็ได
3: ้โอ้ย
0: จะเป็นซีดของเขาเด
3: ้
0: แม่นบ่ล่ะแต่ว่าเป็นบัตรเสีย
3: บัตรเสีย
0: หนึ่งสองสามสี่เขาจะกาเบอร์ได้ก็ได
3: ้ครับ
0: กาเบอร์12ก็ได
3: ้ได
0: ้แต่มันมีหม่องกาแต่ก็สิเป็นบัตรเสียขนาดมี4เบอร์พี่น้องไปเบิ่งคุณสมบัติเจรนานะครับแต่ว่าถามข้อรมอนุมัติเมื่อใดสิมาเว้าชี้แจงแถลงใครก็ได้บอกว่ามีกระตุ้นเศรษฐกิจได้กว่าแสนล้านต่ออีก2เดือนแต่ว่าถามเบิ่งว่าสิเป็นจังได
3: ๋ครับผม
0: นะครับเพราะว่ามันยังพอมีเงินเหลือ
3: ครับ
0: ในการต่ออยู่แต่ว่าเสียงพี่น้องประชาชนหลายคนบ่มีใครว่าบ่เอา
4: ก็อยากให้ต่อ
0: แมนผู้ที่บ่มักรัฐบาลก็บอกว่าอยากได
4: ้แต่ได้คือเก
0: ่
4: า
0: ก็อยากได้เพราะว่าหยังติมันได้ซอยกระตุ้นเศรษฐกิจผู้ที่ว่ามักก็คือได้ใส่มาตลอดตั้งแต่สมัยผู้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์สมัยตะกี้ก
3: ็ค
0: นละเคืองนะครับมาก่อนอนุทินก็เป็นคนละเคืองคือกันแต่ว่าบัดนี้มาเป็นคนละเคือง60 40มันก็ถือว่าเพิ่งเคยมีนะครับคือเฮาซื้อของร้อยนึงเฮาก็ได้ใจเพียงแค่เท่าใดก
3: ็40
4: 40บาท
0: 40บาท
3: ครับ
0: นะครับผู้ใดสิบ่เอาเนาะ
3: ไ
0: หนมันดีมาให้อยู่กับดังแท้ๆก็เอาดิ
3: เอาแล้ว
0: บ่ภาษาบ่เลี้ยงเงินเนาะไปสิบ่เอา
3: ผู้ใดสิบ่อยากได
0: ้แม่นนั่นล่ะครับเอาพี่น้องติดตามข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ไว
3: ้ครับ
0: ผมแม่งข้อมูลข่าวสารถึงแม้ว่าสิมีกระแสข่าวเนาะ
3: ครับ
0: เรื่องของกรมประชาสัมพันธ์แจ้งสัญญาณ4

0: ว่าบ่ฮู้จักกลุ่มประชาสัมพันธ์ว่ากลุ่มประชาสัมพันธ์คนกดไลค์หน่อยแล้วบ่มีตาพี่กดเบิ่งเนาะน
1: ี
0: ่ไปออกโทรทัศน์นั่นน่ะทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาว่าทั้งกลุ่มประชาสัมพันธ์จังซี่ว่าอีหยังก็บ่มีคนเบิ่ง
1: ครับ
0: คนเบิ่งบ่หลายจังได๋เนาะไปตลาด
2: นี่แม่น้องไผศิลานี่
0: น้องไผศิลานี
3: ่
0: แม่ค่ะถาม
3: ถามกูน่ะถาม
0: ว่าจังได๋พี
2: ่ลูกศิษย์บ่ถามมึกบ่
0: มันปกติพี่ต้องเล่นมุกนี
4: ่โอ้ต้องเล่นมุกนี
2: ่เออที่ขอโทษพี
4: ่ขอโทษครับเป็นหยังผ่านแล้วก็ผ่านไป
0: ปกติมุกนี่น้องปูมาอยากย่างดีมันเป็นมุกพี่
4: อือเดี๋ยวหลังมั้ย
0: โอเคพี
4: ่หลังมั้ย
0: นี่ล่ะเศรษฐกิจสิเป็นจังได
1: ๋ครับ
0: คนละครึ่งผัด60 40สิเป็นจังได๋
1: ครับ
0: ก็ต้องติดตามเบิ่งในช่วงหน้า
1: ครับ
0: นอกจากนี้นะคะพาพี่น้องไปเบิ่งการเรื่องเลี้ยงเลี้ยงผึ้ง
1: เลี้ยงผึ้ง
0: โพรง
4: โพง
0: เรื่องผึ้งโพงนี่เป็นยังไงฮู้บ่สิมาบอกสู่ฟังในช่วงหน้า
4: พูดน่ะ
0: ผู้ผาแดง
4: ตี
0: เป็นยังไงล่ะแล้วก็อำเภอสังคมมีหวังเที่ยวหลายเด้อำเภอสังคมหนองคายแล้วก็ผู้ผาขามแล้วก็ชวนไปเบิ่งบรรยากาศการเที่ยวงานอยู่บึงกาฬ11ฮ13แต่ว่ามื้อนี้มื้อที่13ตัวนี
1: ้
0: แม่นบ่มื้อนี้13แสดงว่าอ๋อมื้อสุดท้ายตัวนี
4: ้สุดท้ายไปทันอยู่ทันอยู
0: ่ท่านอยู่ดอกไอ้ยังออกไปเบิ่งเนาะ
4: ทันอยู่ทันอย
0: ู่เออเน
2: า
0: ะ
2: แล้วนี่นี่งานประเพณีบุญกระทูบนี่จังหวัดชัยภูม
0: ิแม่น
4: สุดยอด
0: บุญกระทูบต้นกระทูบ
1: ครับ
0: อาจังมาเบิ่งกันในช่วงหน้าก็แล้วกันพี่น้องช่วงนี้เฮาไปพักจักคราวนึง
1: ครับ
5: นานมันดื่มกับเพื่อนทั้งทีมันผิดมาก
6: ดื่มได้กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคนมันเพลง
7: ใช
6: ่ใ
7: ช่ครับของทุกคนครับ
8: ฟังพี่ชนกัน
6: ไปดูไม่เอาไงลูก
8: ดูอย่าไปทำตามเขาลูกไม่เอา
7: ของชาวต่างชาติด้วยครับเลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับ
9: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
10: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
11: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
12: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
13: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
14: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: อาม่าผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ
1: ่ชุ่มนมเทวดาทุกทิศ16ชั้นฟ้า
2: ว่าช่วยจุดให้อาม่า
1: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
3: มากลับบ้านกันนะครับ
1: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้า
0: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

0: ั้นล่ะพี่น้อง
1: ก็สู่รายการสู่ข่าว
0: แมน
1: ไปใส่ก้อนเหรอเฮาม
0: ีก็มีหลายอย่างอีหยังอวยพรวันเกิดแบบกรมประชาสัมพันธ์แน่ว่าซั่นว่า
2: เอาตัวซั่น
0: จังได๋ไปทั่วหลายเขาแม่นว่ากรมประชาสัมพันธ์อันบ่อนนั่นอยู่ย้อนมาว่าน
2: ั่น
0: ประชาสัมพันธ์เด้อนั่นเด้อเขานั่นเด
1: ้อนั่นดิติยาย่านั่นคักๆติ
0: อวยพรวันเกิดแบบกรมประชาสัมพันธ์แน่สิไปยากหยัง
1: บ่ว่างเลย
0: ใส่กรอบท้องตัวใส่กรอบท้องแล้วก็เอารูปไปอยู่กลางๆตัวน้องไปยากที่ภาษาวันเกิดซื่อๆร้องเพลงกับเอาวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ผุนมาลอง
1: โอ้ยเพลินดีขึ้นหยัง
0: เพลินดีจังหยังนี่ไปนํากันลองซองลองซองเพลงกรมประชาสัมพันธ์เขาอยากให้แต่งให้รายการโซข่าวเฮาอยู่ด้วยเนาะพ
2: ี่
0: เ
2: นาะ
0: เพิ่นมีหน้าที่เฮ็ดดนตรีให้เฮาเด้เฮาคือบ่ให้เพิ่นเฮ็ดให้แน่ซั่นดอก

0: ตัวเอาตัวเอาตัว
1: เนาะ
2: อ้าวนี
3: ่
2: ไปดูข้าว
3: ข้าวยาง
2: ข้าวขอนแก่นเหรอเนาะร่องเอาไปยังแกบ่อยู่ดีๆงามๆคือบ้านขึ้น
4: ห้องจังซั่น
2: ไปหาห้องแก่ๆยังบ่อย่างเขายางดีดปากติ
4: แ
2: ม่ห้องให้รัฐบาลว่าซั่นว่าก็อายุคงกันไทซอยไทพัดไปอีกแน่ว่าซั่นเออคอยไปกันคิวไม่ได้เห็นบ่พี่น้องตะกี้คิวคอยงับดกก็นี่คอยไปกันคิวไม
4: ่ไปกัน
2: ให
4: ้มันส่งให้ติ
2: ให้มันเป็นส่งได้เห็นบ
4: ่
2: ดูหวานขึ้นบ
3: ่สร้างว่าเมาข้างเนาะ
2: ฮะ
3: สร้างว่าเมาข้างเนาะ
2: โอ้ยเพื่อกันให้งามอยู่เหมือนกันใด
3: กันลุยมั้ย
2: คนบอกว่าใส่โครงการนี้นี่ซื้ออาหารและสิ่งของจำเป็นลดพระราคาเสียใจทั้งยังเพิ่มยอดขายให้ผู้ประกอบการแต่ว่าขอให้อีกแน่ว่าสันว่าแล้วก็อยากให้มั่นใจได้เบิดมือมั้ยสมมติว่ามัน
3: พูดหน่อย
2: สมมติว่ามือละ200มือเขาให้มือละ200เนาะอยากให้ได้มือละ 1,000 2,000 มันเหมือนลดจังซี่มั้ยสมมติจำกันมาเลยเดือนละพันเนี่ยสมมติกับมือนี้ใส่เบิดพันหนึ่งก็เห็นมันเบิดพันโหลด
3: โอ้ที่
2: จักสินะมันอยากได้จังสั้นไปเบิ่งภาพ
3: ครับ
2: ซีพิกเจอร
3: ์นะ
2: เนี่ย
3: บูซีพิกเจอร์ไฮโซครับ
2: อยู่ใส่นี่พี่น้อง
3: จังริว
2: อยู่ขอนแก่นนี่แหละ
3: โอ้ที
2: ่ไม่ยินนี่ขายกาแฟโบราณครับ
3: โอ้
2: จักสิโบราณบ่โบราณเบิ่งผู้เฒ่าโหลดกับผู้ซื
3: ้อ
2: ว่าคนซื้อเด็กหน่อยอยู่ตัวนี้เด็กหน่อยฝึกงานเฮาตัวนี
3: ้แม่น
2: ผ่านไปก็1สัปดาห์บรรยากาศการใส่ใจโครงการไทซอยไทผัดเดือนกันย่าซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการที่ขอนแก่นยังคงคึกคักพี่น้อง
3: ครับ
2: ร้านค้าส่วนใหญ่นี่มียอดขายนี่สูงขึ้นเส้นร้านลูกชิ้นทอดหลังตลาดจอมพ่นเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีลูกค้ามาซื้อสินค้าย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะลูกชิ้นนี่แหละพี่น้องครับพนักงานขายประจำร้านก็บอกว่าง
3: านจัง
2: หวะแต่มีโครงการไทซอยไทผัดนี่ยอดขายเพิ่มขึ้นลูกค้าแต่ละรายก็ซื้อสินค้าหลายขึ้นเฮ็ดให้ยอดขายของร้านเพิ่มขึ้น170ถือว่าเป็นโครงการที่ดีช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจคึกคักค้าขายคล่อง
3: ครับ
2: นางสาวสมควรแสงเพ่งแค้นแม่ค้าขายอันผลหมากลากไม้นี่นะครับอยู่สารกลางจังหวัดขอนแก่นเนี่ย
3: ครับ
2: เอาเพิ่นว่าจังหวัดดิ
4: โอ้ย
2: บอกว่าครับใส่โครงการซื้อวัตถุดิบมาขายถือว่าซอยแบ่งเบาภาระแต่ยอดเงินเมื่อละ200บาทเนี่ยรวม 1,000 บาทต่อเดือนนี่น้อยไปค่ะประชาชนบ้านเพราะว่าราคาสินค้านี่เพิ่มขึ้นสูงเท่าโตจึงอยากให้เพิ่มงวดเข้ามาอีกแน
3: ่ครับ
2: อีกทั้งเดือนเนี่ย อยากให้ใส่ใจได้ตลอด24ชั่วโมงว่าซั่นไปฟังเสียงของเพิ่นแน่พี่น้อง
5: หมดเดือนนี้เลยคิดว่าจะขยายให้มีด้วยมั้ย
6: ก็อยากให้มีไปเรื่อยๆครับผม
5: ก็อะไร
6: ยอดขายมันจะได้ดีครับผมมันจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจด้วย
7: ใช่ครับ
5: ลูกค้าจะต้องซื้อง่ายข
6: ึ้
5: นเน
6: า
5: ะ
6: ใช่ครับใช่ครับจากที่คนซื้อน้อยๆเขาก็เพิ่ม
5: ปริมาณ
6: ใช่ครับใช่ครับ
5: จากปกติซื้อกี่ไม้เข้าไปกี่ไม้
6: เหมือนปกติคนที่เขาเคยซื้อ20 30บาทเงี้ยใช่ไหมเขาก็จะมาซื้อเป็น60บาท50บาทอย่างเงี้ยเขาก็จะซื้อเพิ่มขึ้นอะไรประมาณโดยมีคณะ
8: กรรมการฝ่ายถ้าถามแม่ค้านะไม่พอเพราะว่าเราซื้ออะไรของทุกอย่างแพงหมดทุกอย่างวันนี้ลงทุนนี่ 5-6,000 ของไม่เยอะ
5: สิ้นเดือนนี้จะหมดแล้วอยากให้รัฐบาลต่อไหมคะ
8: ก็อยากให้ต่ออยู่ค่ะเพราะว่ามันได้ช่วยประหยัดนิดนึงเราก็ได้ค่าข้าวค่าแป๊บค่าสบู่ทุกอย่าง
5: โครงการนี้ดีไหมคะถึงประชาชนไหม
8: ก็ถึงบางประชาชนก็ส่วนที่มีเงินในบัญชีถึงถ้าไม่มีเงินในบัญชีแบกถุงปุ๋ยไม่มีสิทธิ์ได้ใช้บอกตรงๆเลยค่ะ
2: แบกถุงปุ๋ยนี่ไม่ถือว่าคนทั่วไปต้องเปรียบเทียบได้คักแน่ๆนั่นไม่ใช่นี่ก็ได้เนาะถ้าข่อยแบกสอบป้านก็สิบ่ได้น้ำมูอยู่ติคัน
3: ว้ายบ่ได้แล้วเนาะ
2: หลายคนก็บอกว่าอยากให้เปิดนี่24ชั่วโมงเพราะว่ายังมื้อแรกนี่หิวข้าวเลิกงานตี1ตี2ไปซื้อก้อยเด็กมันโหดซื้อเนี่ยบ่ได้ว่าซั่นว่าเป็นวางสั้น
3: จุดประสงค์คืออยากกินก้อยเด็ก
2: อยากกินก้อยเด็กก็เลยบ่สามารถทานก้อยเด็กได
4: ้
2: 24ชั่วโมงได้ไหมคะประสันว่าเพิ่นก็วางสั้นเพิ่นกล่าวนางสาวประภาพันธ์จำปาพนักงานบริษัทเอกชนชาวขอนแก่นกล่าวว่าโครงการไทซอยไทผัดเป็นโครงการที่ดีประชาชนระดับแบบรากหญ้าเนี่ยได้ประโยชน์ทั่วถึงส่วนใหญ่นี่ซื้อข้าวสารอาหารและสิ่งของที่จำเป็นถือว่าแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอย่างเป็นอย่างดีอยากให้ต่ออายุโครงการออกไปอีกเด้อค่ะ เช่นเดียวกับนางสาววรย่าจำนงกิจนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นบอกว่าได้รับประโยชน์จากโครงการของรัฐบาลต่ออายุโครงการไปอีกแน่แล้วก็เพิ่มวงเงินขึ้นอีกเพื่อให้เพียงพ่อต่อการใส่ใจแต่ละมือไปฟังเสียงพี่น้อง
0: ได้ค่ะ
1: เป็นไงบ้างด
0: ี
1: ไหมส
0: ำ
1: หร
0: ับ
1: เรา
0: ก็ดีค่ะช่วยประหยัดไปครึ่งนึงเลยค่ะ
1: ส่วนใหญ่เราเอาไปใช้อะไรบ้าง
0: ก็ซื้อข้าวบ้างอย่างเงี้ยค่ะซื้อกับโครงกับข้าวบ้าง
1: แต
0: ่
1: ค
0: ือ
1: เดือนนี้มันเดือนสุดท้ายแล้วเราคิดว่ายังไงอยากให้รัฐบาลต่อไหม
0: ต่อค่ะ
1: ต่ออีกเท่าไหร่หรือว่าจำนวนเงินมันเพียงพอไหม
0: ต่อไปเรื่อยๆ
1: ไปเร
0: ื่อ
1: ยๆ
0: ต่อไปเรื่อยๆค่ะ
4: คนไม่มีลูก
0: ใช่ค่ะเพราะว่าคนก็ใช้เยอะค่ะมันก็ได้ซื้อข้าวซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อกับพวงกับข้าวบ้างอย่างเงี้ย
1: 1,000 ต่อเดือนพอมั้ยคะ
0: ก็พอโดยมีนาง
7: ทิพย์สุดาตาอยากให้เพิ่มค่ะเพราะว่าแต่ละเดือนไม่พอสำหรับ 1,000 บาทในแต่ละเดือนที่ได้มา
1: ส่วนใหญ่ที่เราเอาไปใช้จ่ายอะไรบ้าง
7: การกินค่ะส่วนใหญ่แบบ3มื้ออย่างเงี้ยค่ะแต่ละวันก็ยังไม่พอสำหรับ200ในแต่ละวันใช่
5: จะหมดแล้วนี่สิ้นเดือนนี้เนี่ยคิดว่ายังไงอยากให้รัฐบาลยังไง
7: อยากให้ต่อเพิ่มค่ะ
1: เพิ่มอีกเท่าไหร่
7: เพิ่มอีกสักอาจจะเปลี่ยนจาก 1,000 เป็นเดือนละ 1,500 อย่างงี้ 2,000 ใช่
2: ถามนักศึกษา
3: ว
2: ่าต่อไปนี่อยากบอกอะไรกับรัฐบาลวัฒนาก็ฝากถึงรัฐบาลนะคะว่าเลขท้าย2ตัวมีแล้วอยากให้มีเลขหน้า2ตัวบ้างค่ะไอ้เลขบน2ตัวบ้างค่ะ
9: อันนี้เสียใจเจ้าเอง
2: เอาหมดนั่นละเนาะบานีกะนั่นละอ่านตัวแล้ว
3: จะสั่งเนาะ
9: อ่านแ
2: หน่อยากให้มีอีกสองเดียนนี่เขาไปว่ากำลังสีมีอีกสองเดียนยังสีมีบ่มีถาเบิงเนาะหันมีก็ดีขึ้นกันกระตุ้นเศรษฐกิจซุ้มอยู่เอ็นบีที่ขอนแก่นเนี่ยป้ากันไปรูดซื้อของนี
3: ่
2: โอ้หลายร้านค้ากระตุ้นยอดขายดีเนี่ยโดยเฉพาะไม่ใช่นี่แล้วยืนไปซื้อของยืนเห็นป่ะ
3: เน
2: ี่ยแล้วใส่จมูกแต่มือแหลกเงินพันหนึ่งเลย
3: ป้า
2: ซื้อของหลาย
9: ซื้อของหลายแล้วเลี้ยงสัตว์หลายอาหารหมอกหันแมว
3: ลูกค้าเก่า
2: แมน
3: เอา
2: แวกกันแน่กันแล้วกัน
9: ครับ
2: นะครับ
3: อัน
2: นี้ก็เป็นโครงการดีๆของเพิ่นเน
9: า
2: ะ
9: รัฐบาล
2: อันนี้ดีเขาก็ว่าดีอันนี้ก็ดีว่าดีขึ้น
9: ถือว่าดี
2: เพราะว่าปกตินี่ไม่แง่หนึ่งไปถามเล่าเล่ากับบ่เล่าได้สิทธิ
3: ์
2: ก็เลยไปถามว่าแม่ได้ยังว่าสันว่า
3: อ
2: ันแม่มาซื้อทุเรียนว่าสันว่าตะกี้เอ้าอันเอานี่ก็ได้ลาว่าสันว่าก็เลยว่าอันแล้วก็เลยไปซื้อ300กว่าบาท
3: ครับ
2: บนแล้วก็เลยไปรูดอ๋อทุเรียนแม่บ่ว่าสิได้ซื้อกินหลายปานนี้อีกเที่ยว่าซั่นซื้อได้ซื้อเที่ยละ50บาท60บาท
3: โอ้
2: วันนี้ซื้ออัน2 3แล้วแม่สิได้กินแซ่บๆว่าซั่นว่า
9: ก็เลยอ้าอย่างง
3: ี้
2: ได้ตรวจแล้ว
3: หรือใจให้เพิ่น
2: บ่ให้แล้วใจเอียงยืนให้ซื้อนั้นว่าแล้วได้กินนั่นบักทุเรียนนั่น
3: เออเต็มเต็มคําเออ
2: ว่าตามกติเราซื้อได้ร้อน2ร้อนซํานั้นเนาะ
3: ครับ
2: นะครับ
3: เอาน
9: ั่นละ
3: เพิ่งพง
2: พึ่งพงพึ่งพงนี่เป็นสีบ่สูงบ้าง
9: เป็นไหน
2: พึ่งพงนี่ตอนแรกนี่มันบ่ได้ว่าพึ่งพงเพิ่นผู้ไปเลี้ยงเพิ่นหาซื้อจะเป็นเพิ่งอย่างเพิ่นไปหาซื้อเลยโอ้ยจังได้บ่นี่เมียกับผัวไปนํากัน2คนทางเมียก็เลยจมทางเพิ่งนี่ไปตั้งไว้กลางแดด
3: เออ
2: ตอดเมีย
9: เอ้านั่น
2: ว่าแต่ตอดแล้วมันนี่มันพุ่งขึ้นบักคัก
3: โอ้โห
2: เห็นโอ้ยเพิ่งตอดเจ้าพุ่งเหมือนประชันว่าไปโรงพยาบาลไปหาหมอที่ไปฉีดยาหมอถามว่าอะไรตอดประชันว่าเมียเลยตอบว่าผึ้งว่าแต่ผึ้งชนิดไหนมันมีหลายอย่างนะผึ้งผัวบ่ฮู้จักก็ผึ้งมันตอดไม่รู้ว่าผึ้งอะไรโอ้ยมันเลยถามว่าเบิ่งคันนี่มันพุ่งเหมือนแหละประชันว่าเออเพิ่งพุ่งอะละเลยประชันว่าซื้อนั่นเลย
3: อะไรซื้อนั่นเป็น
9: สาเหตุ
2: สาเหต
3: ุ
2: ของพ
3: ึ่
2: งพ
3: ุ่
2: ง
3: เออแล้วดึกแล้วก็ได้นั่นตำนานมาเนาะ
9: แมน
3: ได้มาแต่ใส่เกาะ
2: คิดพ่อ
3: คิดพ
2: ่อพึ่งพุ่ง
9: ครับ
3: ไป
9: พึ่งพุ่งบัด
3: ไปพึ่งพุ่งจังหวัดบึงกาฬ
2: ครับ
3: เพิ่นส่งเสริมให้เลี้ยงพึ่งพุ่งสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรพร้อมมอบต้นทุเรียนขับเคลื่อนภาคการเกษตรครับนายสุรพลเจริญภูมิคำผู้ราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพงผึ้งโพงเขาเนี่ยแหละ
4: ครับ
3: เพื่อสั่งได้ให้แก่เกษตรกรชาวบึงกาฬนะครับก็ได้มอบกองผึ้งโพงให้แก่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงผึ้งเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพและส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งโพงให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสั่งได้ให้แก่เกษตรกรโดยการเลี้ยงผึ้งโพงสามารถนำผลผลิตจากรังผึ้งมาใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเกษตรนะครับพร้อมกันนี้ก็ได้มอบต้นทุเรียนแก่เกษตรกรเพื่อส่งเสริมการปลูกใบผลและเพิ่มทั้งเหลืองในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
4: ทุเรียนแก่นี่หมายถึงว่ามันพร้อมกินแล้วบ่
3: แม่นพร้อมตัดพร้อมกิน
4: โอ้ทุเรียนแก่เกษตรกร
3: เป็นทุเรียนอ่อนเอาไปทอด
4: ครับ
3: โอ้นี่ตีกองผึ้งโพง
9: ก็ว่าเป็นผึ้งโพง
3: หื
4: มันอยู่ในโพงเออนั่นล่ะลองเปิดไปนั้นดูหรอ
3: เออขันแขนตาบ่โพง
4: ครับอาจารย์นี้ไปนะคะขอเชิญท่านประธานในพิธีนะครับทําการเปิดงานเลี้ยงผึ้งโพงนะครับโดยจะทําการเปิดกล่องรังผึ้งพร้อมกันในเวลานี้ใน5 4 3 2วึวึวึคือสิมวนเนาะ
3: โพงกันทั้งงาน
9: ล่ะมีแต่ซุ้มโพงๆบัดนี
4: ้กองเตียเลยใช่บ้านซ้อนกันจะไปฉีดฟิลเลอร์มาบ่อ
3: ืมนี่แหละเป็นการสนับสนุนนะครับ
4: ครับ
3: อืมเป็นการสนุกการของเกษตรกรในจังหวัดให้มีรายได้ที่เข้มแข็งชีวิตที่เข้มแข็ง
4: ครับ
3: ครับจังหวัดบึงกาฬและสำนักงานเกษตรกรบึงกาฬสำนักงานเกษตรบึงกาฬมุ่งสู่ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรให้มีองค์ความรู้ปัจจัยการผลิตและช่องทางในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
4: เกษตรนี่คือเป็นพระกฐินบ่
3: ไม่
4: ส่งเสริมเกษตรนะวะ
3: ข้าวเกษตรข้าวเกษตรก็มีเกษตรอย่างนี้ก็
4: เกษตรแก่กินได้แต่ในเกษตรอ่อนกินได้เบิดเปียกเกษตรสันต่ำคือแกงน้อไม้เกษตรสันสูงคือก้อยไข่มดแดง
3: อ้าวก็ดีครับเกี่ยวกับเกษตร
4: ครับ
3: เกษตรแก่กับตำบลฮงน้ำ
4: มีเสียงเกษตรกรดิ
3: มีติ
9: เสียง
4: นี่ครับ
3: ฟังเสียงเพิ่น
10: บ้านขันควาครับอยู่หมู่สองตำบลโคกก้องนะครับเที่ยวก่อนเคยอบรมมาแล้วก็ได้ผลดีเที่ยวนี้ก็เข้ามาอบรมอีกครับดีใจครับที่ได้เพิ่มกองนึงก็ว่ากัดประมาณ400ครับกองเก่าเฮาเคยสื่อนี่ผมเคยสื่อมาอยู่ประมาณ400บาทขอบคุณทางเกษตรครับที่มามอบอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรและมีรายได้สร้างรายได้เพิ่มขึ้นครับขอบคุณครับ
4: นี่คือเกษตรกรผู้เพิ่นได้รับผลประโยชน์เนาะการเลี้ยงเพิงโพง
9: เพิงโพงเพิงโพง
4: การเลี้ยงเพิงโพง
9: ครับ
4: นะครับ
9: บัดนี้กลับมาจังหวัดขอนแก่นกันแน่ครับ
3: ครับ
9: สิพาไปเบิ่งการพนึกกำลังของภาคเอกประชาชนตั้งเครื่อง AED ครับเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินครับ
4: เนี่ย
9: ใส
3: น
9: ี่นายพันเทศเสากุศลครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายแพทย์ชาตรีเมธาธรทิพย์นะครับผู้อำนวยการศูนย์อันมัติ7ขอนแก่นตัวแทนคณะ

0: ครับเครื่องมือทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน
1: ครับ
0: รวมทั้งจัดหาและติดตั้งเครื่องกระ
2: มันก็บ่ได้ว่าจังซั่นหมายถึงว่าเฮาบ่อยากยื้อไว
1: ้อ
2: ันยื้อไว้ตัวก็สิเจ็บตัวจิ
0: เอาแต่บ่รอดหายซะ
2: เป็นคนแบบอินฮาร์ท
1: อ
2: ินฮาร์ทเอเวอรี่บอดี้พีโพ
1: โอ้แปลว่า
2: เข้าใจทุกคน
1: โอ้ตอนบอกคือบอกเงี้ยคือแปลสั่น
0: เออคือแปลสั่นแต่ซะแดง
3: โดยภูมิในการส่วนในที่7ขอนแก่นเพิ่นบอกว่ากิจกรรมในเที่ยงนี้นะครับเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ต้องการสร้างสังคมแห่งการให้และร่วมกันยกระดับระบบสาธารณสุขกิจกรรมสำคัญคือการจัดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ
2: ่ตอนนั้นแอนออลรี
0: แมนบอ
2: แมนแต่ว่าโจอีสีเมืองขอน
1: เพิ่นติดต่อมาแล้วติ
0: บ่ติดต่อ
2: ถ้าเป็นพิธีก่อนเพิ่นก็ยังบ่อันนั้นเนาะ
0: โดยปีนี้
1: ปีนี
0: ้นำโดยปู่พงศ์ชิดคัมภีร
1: ์โอ้
0: พี่เสด็จและการกลับมาร่วมตัวของบอยแบนด์ในตำนาน Mission for Reunion เพราะว่าสิเป็นโดมประกอบลำ
1: โอ้
0: เจมเรืองศักด
1: ิ์ป้า
0: จอนนี่อันวาและวอยเกรียงไกร
2: รวมถึงโจอี้สีเมืองขอน
1: นุ้งหนีเอวด้วง
0: สีบอยลำตะเมียนสีไปเฮ็ดหยัง
2: ไปเอายา
0: โดยคอนเสิร์ตหนึ่งการไหนต้อง
1: เพิ่นไปเบิ่งเพิ่นไปเบิ่งซุมเฮาอีหลีซะ
2: อีหลีเ
1: นาะมายา
0: เบิ่งเฮาเอายา
1: เด้อมาเบิ่งโจอี
2: บ่เฮาเฮานี่ไปเอายาอยู่โรงพยาบาลอ๋อได้รับยาตามนัด
0: โดยคอนเสิร์ตครับกำหนดจัดขึ้นในวันที่21ธันวาคม2569
1: จัดอยู่ไส
0: อยู่ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไข้อ๋อได้ได้ทั้งเบิดก็สิไปสนับสนุนภารกิจสาธารณสุขและการช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลขอนแก่นตั้งเป้าระดมทุนกว่า10ล้านบาท
2: โอ้อยากเป็นพิธีกรงานนี้เพิ่นสิจ้างบ่เนาะ
1: จ้างตัว
0: สุเทพได้ไปบ่ซั่นน่ะ
2: บ่
0: นั่นเดียว
1: ก็ต้องไปยับ
0: ก็สิบ่
1: อีก็ต้อง
0: เก่าซั่นตัว
2: โอ้พิธีกรเงินหมื่นกับพิธีกรเงินซองนะ
1: อ๋อ
2: ต่างกันดิ
1: พี่ก็ไปมัดจำเพิ่นไว้ก่อน
2: ตัวนึงซอง
0: งานเอาไปฟังเสียงเพิ่นแน่ครับ
4: ซึ่งก็ได้รับการตอบรับได้รับความร่วมมือนะครับจากประชาชนคนขอนแก่นได้อย่างค่อนข้างดีนะครับเราสามารถหารายได้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยให้กับทางโรงพยาบาลขอนแก่นได้ประมาณ14ล้านบาทนะครับทั้งจากการจัดคอนเสิร์ตนะครับจากการมีคลิปวิดีโอจากดาราศิลปินที่ช่วยโปรโมทแล้วก็มีการโอนเข้าไปผ่านทาง QR code ในช่องของคลิปวิดีโอต่างๆจากทางดารานะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการขายเสื้อที่ระลึกนะครับในปีนี้เราก็คิดว่าก็ยังมีความจำเป็นถึงแม้ว่าสถานะทางการเงินบำรุงของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นตั้งแต่มีท่านผู้อำนวยการธนสิทธิ์มาบริหารในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้การเงินของทางโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นดีขึ้นมากๆนะครับจากเงินบำรุงก็มีเพิ่มขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็กระตุ้นให้ทางคนขอนแก่นด้วยกันเองเนี่ยรับทราบว่าจริงๆแล้วในระบบสาธารณสุขของเราก็เนื่องจากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนาะก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความรับรู้ร่วมมือร่วมแสดงความสามัคคีจากพี่น้องประชาชนคนขอนแก่นเหมือนกันที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการที่จะทำเม็ดเงินมาพัฒนาโรงพยาบาลแต่ปีนี้ก็จะมีความแตกต่างจากปีที่ผ่านมานะครับคือปีนี้เราไม่ได้มอบเรื่องของเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียวนะครับเราก็จะมีการกันเงินส่วนหนึ่งในการที่จะไปจัดทำระบบเรียกว่าไม่ได้เป็นการซื้อเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจเพียงอย่างเดียวคำว่าจัดทำระบบก็คือจะต้องมีการไปค้นหาเครื่องเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นของภาครัฐหรือเอกชนนะครับมาวาง
1: แหนมเนื้องไ
0: หมนี่ละผู้ใดสนใจก็ไปได้
2: แต่ว่าแหนมเนื้องมันเปิด11โมงดิ
1: มึง11โมง
2: แหนมเนื้องสิ้นเจ้าดิแม
1: ่
2: บุฟเฟ่ต์ไหม
0: ไปอีก
2: รอบไปว่าใส่คนละเครื่อง
1: เ
2: ออนั่นละเอาเขาบอกเรื่องเงิน
0: เขาบอกเรื่องนี
2: ้อันเขากัดแก้วแต้นเพื่อนไปข้าวเพื่อกันลั่นลั่นไปแต่เขาก็บอกเบื้องหลังอีกตั้งหาก
1: ถึงสี่
0: อ
1: ะไร
0: เงี้ยแหนมเนื้องระดมทุนเถอะ
2: เมนอียังกับนี
1: ่บัตรจักบาทเนาะ
0: จักเดียวเพื่อนไม่ได้บอกดิว่าบัตรจักบาทแต่ว่าม
2: ันเป็น
0: ตัวมันทีนี้
2: สิตัวแต่ชิมีบัตรละร้อยสองร้อยสินะพี่น้องคุณผู้ชมไปเบิ่งส้มโอเนี่ยเมื่อนั้นส้มโอบ้านแทน
1: ครับ
2: วันนี้เป็นส้มโอภูคิงออร์แกนิก
1: โอ้ชัยภูมิตัวนี้
2: จังหวัดชัยภูมิพี่น้อง
0: เกษตรสมบูรณ์ตัวน
2: ี้ชวนชิมส้มโอภูคิงออร์แกนิกและนั่งเรือชมธรรมชาติริมเขื่อนน้ำพร่
1: ม
2: ที่บ้านบุง14อำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิพี่น้อง
1: โอ้คนน่ะคนน่ะ
2: บ้านบุง14

0: ่ส้มโ
1: อ
0: ส้มโออยู่บ้านบง14อีหยังนี
2: ่ส้มโอ
0: แหล่งข่าวโสข่าวว่าซั่น
2: เอ้า
3: เอ้า
0: สปชสชัยภูมิซั่นเน
3: าะเอ้าคือในซั่นเนาะบาดนี้เนาะ
0: บ่อันนี้อีหยังก่อนเขียนใบซื้อ
3: โอ้เขียนใบซื้อบัดนี้
0: แม่นเพราะว่ามันเป็นรายการโสข่าวยามมันร่วมกัน
3: โอ้เขาจะไปพิมพ์ตาม
0: น้องแล้วบ่ฮู้จัก
3: โอ
0: ้แหล่งข่าวเป็นสปชสชัยภูมินะลูก
3: อ
0: ันต่อไปบุญกระทูบก็สปชสชัยภูม
3: ิ
0: มูเตลูนี่ NBT ขอนแก่นนี
3: ่แม่น
0: ลืมบอกนะบ้านบุก14ตำบลนนท์ท่องมีสมโอพี่น้องครับ150ปีท่องดีเขาแง่เขาแต่งกวัวทับทิมสยามและแดงผู้คิงเป็นสมโอพันธุ์เมืองมีต้นส้มพุ่มขนาดใหญ่ครับนั่งเสาอังสุนันเงินลาเจ้าของสวนสมโอเจ้าพุ่งก็บอกว่า
4: อันนี้เป็นสวนสมโอมาแล้วก็15ปีค่ะมีสมโอกว่า14ไร่ค่ะมีพันธุ์พื้นเมืองค่ะเป็นสมโอพันธุ์พื้นเมืองมีสีแดงนะคะเอิ้นว่าแดงผู้คิงค่ะที่ขึ้นซื้อโดยสิออกลูกในปีละ2เทียนะคะเนาะอันคือออกต้นปีและกลางปีนอกจากนี้ยังมีลูกดกค่ะเฮ็ดไห่หนูเนี่ยแล้วก็ครอบครัวมีรายได้จากการที่สมโอเฉลี่ยในปีละ 400,000 กว่าบาทพุ่นได้ค่ะสมโอน้วยแง่บ่คะหนูถือนี่น้วยนี่น้วยทรายแดงผู้คิงอันนี้น้วยควายก็จะเป็นแดงผู้คิงชนกันค่ะส่วนเนื้อข้างหน้านี่ค่ะถือว่ามันเป็นหน่วยที่ใหญ
3: ่
4: ผมน้ำช้ำและที่สำคัญหน่วยใหญ่เต็มมือ ผู้ใดเห็นกะว่าบักสมโอหน่วยใหญ่ซึ่งเข้าใจว่าบ่แม่นแตงโมหรือว่าบักเวอร์นะคะคือนี่คือสมโอพวกมีสมโอแตงโมบักแฟงแตงโมชัยโยและ
3: โอยิว
4: นะคะห้าหกอย่างนี้ก็คืออยู่ในปักกุนพืชแต่ว่าสมโอผู้คิงของหนูเนี่ยแซ่บผู้ใดถามกะว่าแซ่บเพราะว่ามันกับว่าได้ร่อนหลายแต่ว่ามันกับพอดีอยู่นะคะเพราะว่า1 2 3 4 5หน่วยเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นหน่วยที่เขาแบบเลือกไว้แล้วนะคะเนาะแต่ว่าพี่น้องผู้ที่เบิ่งรายการอยู่ตอนนี้นะคะนึกอยากมากอ่ะเชิญมาได้ค่ะไล่ดาบจ่าพงษ์แต่ว่ากะมื้อนี้ปิดนะคะเพราะว่าหนูสิไปจัดฟันนะคะแต่ว่าหมอนัดแขวแต่ว่ามื้อนี้ล้มมันดีจักหน่อยนึงกะอาจจะแบบมัดไอแน่นึง
0: อันนี้คือเสียงผัก
1: หน้าตาเราดีแต่ว่าเสียงไม่เป็นตะกี้เดียดเ
0: นี่ยนักท่องเที่ยวที่มาสิสัมผัสกับธรรมชาติยูริมเคลื่อนน้ำพรมกลางหุบเขาผู้คิงคันว่ามันหุบเขาเนี่ย
1: เป็นอย่าง
0: คันเป็นเขาที่เป็นกลางเขาเนี่ยใหญ่อันนี้หุบเขาอาจจะน้อยมีป่าใหม่บรรยากาศริมเขื่
3: อ
0: นไปอยากมากกับมาเด
3: ้อ
0: นี่เอาไม้สาไปแง่
1: โอ้โห
0: แล้วก
3: ็
0: แสดงความสามารถพิเศษดิ
1: ขึ้นเราเลย
0: ขึ้นบักสมบูรณ์แต่ขึ้นได้ใจไปเหยียบงาอ่อนเด
3: ้อ
0: ถ้าไม่เหยียบลุยปั๊บมันสิดีตับ
1: แล้วมันจะเจ็บ
0: กะจิ
4: เก็บเอาเด้อจ้าอันนี้หนูสิโยนให้นะคะเอาเยอะละเอ้ยเหยียบแปะหยิบบ่ได้เอาหน่อยนั่นไปเอียน้ำแน่หยิบเอาเดี๋ยวพี่เอ้าเหยียบกระแปะหยิบบ่ได้คือกัน
0: พูดจนมามีภาคเสียงนะนะ
1: เออเอาเดี๋ยวตั้งสติก่อนไปอยู่บ้องเก้าจัดแถลงข่าวเตรียมจัดงานจุชัยภูมิประเภทนี้บุญกระทบมุ่งพักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์
0: เกี่ยวอย่างก็มุ่งบุญกระทบมุ่งวะสันวะจะได้จุดในมุ่งที่ยันยุ่งกัดตื่นเศร้าขึ้นมาเห็นแต่ยิงเขียกเก่าแสกแกกแสกอยู
1: ่มุ่งพยานเดี๋ยวก็อย่างเงี้ยพุ่งทยาน
3: พุ่งทยาน
0: คือจะไปแล้วนี้นะ
1: คือจะไปแล้วซึ่งเป็นการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์นะครับด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรร
3: ม
1: ระดับสากลนางสาวการจรัส
0: ไม่ยังดี
1: อย่าท้องใสไ
0: ม่อยากอ้างคนเด็กจะถือมั่งจีบอันนี
1: ้โอ้ยเป็นไร
0: จ
1: ะอ้าง
0: คืออ้างไห
1: ม
0: คือจังยูไฟแดงอะล่ะซึ่งมีไฟแดงมีบักม่วงกับโยกมากจริงสิไหมมากปวดมากอ้าง
3: นี่กับโป้งกับอ้าง
0: เด้โดนัทบุญถือมาก
3: อ้างให้ยังเสน่ห์เด
1: ้ถึงมันก็เจ้าก็จะขาย
0: อ้างไฟแดง
1: คุณแหละสังคุณ
0: เ
1: บิด
0: ก็มีเงี้ยหมวยพอสวทช่วยพูดถึง
1: เป็นไงโอ้เมียนเนาะ
0: เมียนเราอยู่
1: ในเมียนเมียนเมียนหันเมียนหันเห็นแต่ข้างหลัง
0: เอื่นไปเป็นพิธีก่อนจะของหากินหาอยู่หาซีนหันซีมีด
1: เท่านั้นเอง
0: ไปหาหล่อกินของเทพบันมือหนีบันทีได้เบาแล้วได้อยู
1: ่ต้องไปอยู่ติ
0: ต้องไปอยู่ติ
1: ต้องกลับบ้าน
0: อยู่ราชการ
1: ต้องพักผ่อนอยู่ราชการมันหยุดเปิ้น
0: แล้วไปอยู่พุ่นแล้วได้จับไม่แล้วมีความสุขดิ
1: ไ
0: ม่อยู่ขอนแก่นคนหยาดไม่แล้วไหล
1: ตี
0: แกไปได้แล้วไปอยากใหญ่ก็มาขอนแก่น

0: เราจับมันเอาไปเพิ่งพี่น้องนางสาวการจรัสเอียดท่องใสผู้ว่าราชการรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิก็เป็นประธานการแสดงข่าวจัดงานประเพณีบุญกระทูบซึ่งประเพณีบุญกระทูบมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำเลิศล้ำค่าและเป็นหนึ่งเดียวในโลกชัยภูมิฉายาเพิ่น
1: หนึ่งเดียวในโลกคือชัยภูมิ
0: ครับเกิดจากการภูมิปัญญาอันล้ำลึกของชาวอำเภอหนองบัวแดงที่สอดคล้องกับฮี12ในช่วงก่อนวันออกพรรษาคือ11ของทุกปี
1: ใบโอมนี่ขาดบ่ได้ดิเวลาบุญกระทูบใบโอมใบนั่นใบนี้เฮ็ดมาให้มันจูบเป็นควันได้มั้ย
0: โอ้คุณก็พุ่นน่ะว่าใบพุ่นน่ะโอ้เราก็มักของเราเนาะครับซึ่งก็สิมีไอ้ตัวกระทูบนี่สิมีหลายขนาดครับทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ
1: ่
0: ถึงบ่เกิน6เมตรครับประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ธูปและวัสดุธรรมชาติ
1: ครับ
0: อย่างวิกฤตบรรจงและสะท้อนถึงความปราณีตและความคิดสร้างสรรค์และความสามัคคีของคนในชุมชนเพื่อนำไปจุดถวายเป็นพระพุทธบูชานะครับโดยงานปีนี้กำหนดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง25ตุลาคมที่สนามหญ้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง
1: อ๋อบ่มีสนามปูนที่มีแต่สนามหญ้า
0: อืมเพิ่นเอาธรรมชาติ
1: สนามนาสนุก
0: แม่นสนามหญ้าโดยให้กิจกรรมสิมีการแสดงจัดแสดงต้นกระทูบใหญ่ยักษ
1: ์อืม
0: และขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรมจากองค์การองค์กรต่างๆซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง9แห่งพิธีแห่รถพระบรมสารีริกธาตุและขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรมต้นตระกูลกระทูบอันยิ่งใหญ่พิธีเปิดงานสุดอลังการด้วยการแสดงนั่งล่ํา 1,500 ชีวิต
1: 1เดียวในโลก
0: 1เดียวในโลกครับเป็นพิธีจุดกระทูบตูมกานะครับเป็นใหญ่ไปเบิ่งนะครับพิธีทําบุญตักบาตรเทโวโลหณะโดยพุทธศาสนิกชน 1,500 คนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมอาทิเช่นพิธีถวายต้นกระทูบพระพุทธคุณและการประกวดสวดมนต์หมู่พร้อมน้องสระยะนี่โจอีกเก่ง
1: สวดมนต์หมู
0: ่สรพันยะ
2: ครับ
0: เป็นบันเทิงและการประกวดแข่งขันเช่นการประกวดศึกตลกไทยบ้านบุ๋ยนางงามเกษตรวิถีไทยส้มตำลีลาและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
1: พี่จริงส้มตำลีลานี่ผู้ที่เป็นพิธีกรได้ขึ้นที่สุดคือข่อยเด้โจอีสีเมืองขอน
0: พี่หลี
1: แม่นต้องมาจ้างดิ
2: ต้องเชิญเนาะต้องเชิญไปเนาะ
1: บ่ๆเชิญมันใส่ซอง
2: ต้องเรียนราชการดิ
1: บ่บ่บ่ไปต้องไปราชการสิบ่วางทันทีงานฟรีผมไม่เคยว่างแต่ถ้างานจ้างพวกผมนี่ว่างทันที
0: กล้าขนาด
1: เนาะไปเที่ยวกันได้ใส่ภูมิพี่น้อง
2: แ
1: ม
2: ่น
1: จ้า
2: บัดนี้พักตัวบัดนี
1: ้พัก
2: พัก
0: ดิ
1: ช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อพี่น้องพาพี่น้องไปเที่ยวกันครับแหล่งท่องเที่ยวหลายๆหม่องหลายๆแจ่มีหม่องใดแน่ช่วงหน้ากลับมาจ้า
0: จ้า

0: ขึ้นดอยครั้งแรก
1: เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยขึ้นดอยครั้งแรกเป็นไงบ้างวะ
2: ดีจัดเลยว่ะเพื่อน
1: ติดใจ
0: หมูกระทะครั้งแรก
1: เฮ้ยเพื่อนกินหมูกระทะครั้งแรกเป็นไงบ้างวะ
3: อร่อยจัดเลยว่ะเพื่อน
1: ติดใจ
0: พนันออนไลน์ครั้งแรก
1: เฮ้ยเพื่อนเล่นบาคาร่าครั้งแรกเป็นไงบ้างวะ
3: ได้เยอะดีว่ะเพื่อน
1: ติดใจแล้วครั้งต่อไปอ่ะ
4: ติดพนันมึงดู
1: หมดตัว
4: พอเลิกขายของใช้นี
5: ่เล่นได้ไงเอาคืนให้ได้ก่อนเซ่ต่อทุนน้อยเล่นต่อเล่นต่อ
1: เฮ้ยเพื่อน
3: เดี๋ยวมึงกูขออีกรอบ
1: มึงยังไม่เข็ดอีกเหรอ
0: เพราะพนันเป็นสิ่งเสพติดเล่นครั้งเดียวก็ติดได้ครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันอยากเลิกพนันปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือแอดไลน์แอดระบายสายพนันแจ้งเบาะแสพนันออนไลน์เข้าเว็บไซต์ juststopgambling.com

0: ครับรับชมข่าวกันต่อครับช่วงนี้พาคุณพี่น้องพาคุณผู้ชมไปเบิ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ทําผู้ผาแดงครับดึงดูดนักท่องเที่ยวสายมูเตลูสิเป็นจังไดครับจังหวัดขอนแก่นเตรียมผักดันทําผู้ผาแดงอําเภอโคกโพชัยสู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ครับพี่น้องโอ้ความงดงามทางธรรมชาติ
1: บ่แม่นชูใช่ติ
0: บ่แม่นควบคู่กับความเชื่อและแรงศรัทธาเชื่อมโยงกับหลวงปู่ผางจิตตะกุตโตพันนะหวังส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ครับ
2: ครับ
0: นี่
2: เนี่ย
0: ห้องประชุ
1: มห้องประชุมนี่นั่งสร้างรากอยู่นี
0: ่นายยุทธพรพิรุณสารครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายพงศกรอนุพรครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจังหวัดขอนแก่น
2: ครับ
0: นายพัชรากรอนุพรครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอนแก่นเขต10พร้อมด้วยนายธำรงธนพักพลชะเราธนพักพลชัยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำพองหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่นร่วมประชุมและลงพื้นที่เพื่อเตรียมผลักดันทำผู้ผาแดงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่นโดยนายบุญรอดขาวขำอ้อนายอำเภอโคกโพชัยเพิ่นบอกว่าอำเภอโคกโพชัยนี่พีร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ครับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองภายใต้แนวทางนายอำเภอพาเที่ยวพันนะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกระจายรายได้สู่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยทำผู้ผาแดงนะครับพี่น้องแล้วก็หลวงปู่ผางจิตตะคุตโตพระสายวิปัสสนากรรมฐานสถานกับวิปัสสนากรรมฐานแล้วนะครับโดยทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขตสิบเพิ่นบอกว่าจังสี่พีต้องการพักและต้องการดันให้อำเภอโคกโพชัยนี่มีแรงท่องเที่ยวแห่งใหม
2: ่
0: โดยเฉพาะการท่องเที่ยวด้านศาสนา
2: คว
0: บคู่กับการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆภายในพื้นที
2: ่
0: เพื่อให้ประชาชนได้หูจากอำเภอโคกโพชัยได้หลายขึ้นไปฟังเสียงเพิ่นกันแน่เน
3: า
0: ะ
3: ก็ต้องก่อนอื่นนะครับอย่างที่ทางสื่อมวลชนเห็นแล้วครับคืออันนี้เนี่ยครับที่อยู่ข้างๆผมคือเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนี่แหละครับที่คอยเป็นผู้ประสานมานะครับถามว่าหลักการในการให้พัฒนาได้เบื้องต้นครับคือต้องขอขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นทางกรมอุทยานทางท่านนายอำเภอนะครับทางท่านนายกทุกท่านนะครับท่านรองผู้ว่าต้องบอกเขาว่าทุกท่านมีส่วนมากๆเลยเพราะว่าต้องบอกเขาว่าเห็นทางหลายๆท่านก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าทางเนื่องด้วยจากผมเองเนี่ยซึ่งเป็นส.ส.เนี่ยครับก็อาจจะไม่สามารถผลักดันเข้ามาช่วยได้ทั้งหมดครับต้องให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนี่แหละครับคอยเป็นการช่วยประสานกันไปครับเพื่อไม่ให้ตกหล่นอย่างน้อยทางอำเภอโคกโพชัยชาวบ้านพี่น้องอำเภอโคกโพชัยครับจะได้มีความหวังครับว่าทางอำเภอโคกโพชัยเนี่ยจะมีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆในจังหวัดขอนแก่นครับผม
4: พี่ท่านสอเลยเคย
0: บอกว่าทะยานขึ้นไปถึงยอดผู้ผาแดงนี่ก็สิพบหน้าผาสีแดงเด้
1: ซึ่งเป็นแดงเนาะ
0: ซึ่งเป็นที่มาของซื้อผาแดงและนางไอ
1: บ่มีโบราณ
0: และสามารถมองเห็นพื้นที่อำเภอแกงขอดจังหวัดชัยภูมิได้เพราะว่าอยู่ติดกันทั้งนี้ชาวบ้านในพื้นที่มองว่าการพัฒนาทำผู้ผาแดงเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่ครับสิเป็นอีกโอกาสสำคัญของอำเภอโคกโพชัยในการมีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และซอยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นต่อไปครับพี่น้อง
2: ครับผม
0: อยู่ติดชัยภูมิติ
1: แม่นี่นี่มีคนมาบอกอีหยังนี
0: ่ว่างได
1: ้16ถึง27ตุลางานไหลเรือไฟนครพนมก็มีเด
0: ้อไปได้นะครับ
2: หลายบอน
0: จ้าบัดนี้ไปใส่พี
2: ่ใส่นี
1: ่เอาไปต่อ
0: ไปต่อบัดนี้เจ้า
1: ไปเบิ่งภาพไปสังคมได้ปล่อยตัวเป็นตาผ้าไปดีอยู
2: ่โอ้
0: ต้องไปเตรียมอย่างไรวันนี้ว่าไปสังเภอสังคมจังหวัดหนองคายกันแน่ครับพี่น้อง
2: เ
0: ป็นวันเดทิป1วันมหัศจรรย์ณสังคมหนองคายสัมผัสวิถีชุมชนนั่งรถอีแต๊กสุดคลาสสิกสวนชมสวนกาแฟและโกโก
2: ้
0: ชมความงามของแม่น้ำโขงและ
1: ไปเบิ่งซื้อติไปเบิ่งซื้อ
0: ไปเบิ่งซื้อเอาไปไปเบิ่งเป็นจังได๋เอ้าไปเบิ่งนี่
1: เนี่ยนี่ยังนั่งบอกกันยังคือบ่พากันกินนั่นบักใ
0: หม่ยังเพิ่นสิกินอยู
2: ่
0: โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟโกโก้สังคมหนองคายครับพี่น้อง
1: โอ้นี่เคยไป
0: แน
1: ่เคยไปเคยไปแต่ส่วนสีหอด
0: โอเคจะบอกร้องกล่องขึ้นจะบอกเงาะแ
1: ท้ไหลมากโอ้อันนี้คุณแม่หมอรับสุภาพกัน
0: บอก
1: ว่าจะสอหนองคายแซ่บๆพี่นึง
0: บอ
1: กแม่นมีโกโก้ปูโกโก้ได้พร้อมเงือ
0: กเงือกท่าหนักโกโก้ท่าหนักจริงเนี่ย
1: บ่แม่นเพิ่น

0: ยังจีละท่าคนไปเที่ยวขอบกายยังไก่ข้นด้วยก่อน
1: การซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระยะเวลา1วันในพื้นที่ตำบลบันม่วงและตำบลนางิ้วที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชุมชนนั่งรถอีแตกสุดคลาสสิกชมสวนกาแฟและโกโก
2: ้เนี่ย
1: นี่ไม่ได้ซีเลยบัดนี
2: ้
1: ว่าสีฮอดบัดนี
2: ้
1: 1กิโลเมตรต่อชั่วโมงชมความงามของแม่น้ำโขงและพันโขดแสนไคร
2: ่
1: เพิ่มความสนุกท้าทายด้วยรถ ATV
2: นี
1: ่สัมผัสธรรมชาติและชมสวนเกษตร
0: ไปตะเปิดเบื้องช่องซีเบดีเทลรถ ATV นี่
1: เ
0: พ
1: ื่อนแ
0: บบ ATV นะ
1: โดยประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟโกโก้สังคมหนองคายเพิ่นบอกว่าก ิจกรรมวันเดย์ทริปจะพานักท่องเที่ยวงามพนาจะมาสวยงามหมดเลยโคงโยกเคงเงกยุบเพิ่นนะ
0: เออมันก็งามอยู
1: ่บ่มองหันละที่เห็นมองหัน
0: เอาหน้าไปซุกตมก่อนติ
1: เอาหน้าไปซุกตมก่อนให้นักท่องเที่ยวด้วยช็อกโกแลตนี่บ่ช็อกโกแลตเด้นึกว่าโกโก้จากนั้นกสิพานั่งรถอีแตกไปชมสวนกาแฟและโกโก้ก่อนสิสิพานั่งรถอีแตกอีกบัดนี
2: ้
1: ไปชมแม่น้ำโขงนี่แม่น้ำโขงได้นี่ซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของฤดูกาลตามความต้องการของนักท่องเที่ยวครับพี่
2: ครับ
1: โดยทางประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ATV นางิ้วกาแฟเอิงเอ๋ยพนะและนางสาวพระริดาสารีแสงรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
0: เพิ่นบอกยังนี
1: ่เพิ่นบอกว่าเส้นทางในการขับรถ ATV นี่ที่เป็นเส้นทางสาธารณะที่เป็นเส้นทางเกษตรกรรมไปยังสวนหมากไม
2: ้สวนหมากไม
1: ้และสนามสำหรับขับรถตลอดเส้นทางกสิมีจุดสำหรับนักท่องเที่ยวเดชายรูประยะทางกับประมาณ6กิโลเมตร
0: อย่าจะบอกขักชายรู
1: แมนใส่เวลาในการแต่ท่องเที่ยว
0: ชายรู
1: ประมาณ1ชั่วโมงได้พันบา
0: ทครับ
1: จุดหลักๆกสิมีการจอดรถคือล้ำห้วยธรรมชาติ
0: ที่ว่าจะจอดรถกับตีตัวลงตีน้องบ่ไปทั่วเลย
1: จอดแน่จอดพัก
0: แ
1: ต่อยากไปอยู่ได้
0: แต่ว่ารถ ATV เนาะก็เป็นยังคือจังต้องพากันขี่ไปตะหม่องตมๆนะฮู้ว่ามันขี่อย่างอยู่ไกลพากันบูไปเนาะ
1: โอ้มัน
0: บ่ขี่ไปนําทางธรรมดาบ้านเมียงอยู
2: ่
0: ฮู้อยู่เป็นรถวีบากรถบูพูล่ะ
1: แอดเวนเจอร์
0: ไปติดบัดนี้ใครขอมาอยู่โอ
1: ้ลําบากเขาอีกที่บัดน
0: ี้ลําบากเขาอีก
1: เอาขึ้นเอง
0: ว่าไปตกขี่ออกนั่นเป็นหยังขี่บูตมให้เขาได้อยู่
2: เขามา
1: เหมือนลุ้นเนาะขี่รถฟ้าอั่นเนาะไป
2: รถอันขึ้นเลย
0: รถไฟเป็นไง
1: รถอันไฟฟ้าผู้เฒ่า
0: โอ้มันจีได้ยุ่งแล้วครับ
2: ตีตีตี
0: เราเล็งว่าเราดกอ่ะเขาหามขี่อยู่ในถนนสาธารณะด้วยบอก
1: แมน
0: เราในเด้อ
2: สมือเห็น
0: เท่าไรย่าสิไปหาเถียงลูกเถียงหลานไหลต้องเชียร์เขาบอกว่าอย่าไปขี่ในสวนรถสาธารณะขี่เนี่ยบนชิดใต้เนี่ยจะขี่กลางถนนไปรถเหยียบมุนเอเล่ปันห้ามเกียร์ใกล้ผู้ดีเวลาเขาบอกเขาเตือนแน่ระมัดระวังฟังแน่อย่าสิไปเครียดให้เขาอย่าไปจมให้เขาวันนี้เอาไปมากเขาบีบแต่ปี๊กปี๊กปี๊กเดี๋ยวบ้างหน้าเขาเวลาเขามาเตือนเขามาบอกมาสอนน่ะบ่ฟังเขาผู้เฒ่าเป็นสั่นสมัยก่อนบอกว่าอย่าไปหากินเนื้อไตไก่มันหยาบประสันบอกเด็กหน่
1: อ
0: ยผู้เฒ่ากินเองไปในเฒ่ามากเขาก็เก่าบ่นี่นะหยาบบ่เด็กหน่อยอีกบ่นี่นะเด็กหน่อยสอนบ่เตือนสอนบ่ฟังเป็นไปทั่วตัวเวลาเขาบอกสิเนี่ยอย่ามาหาสอนกูอาบน้ำหอมมะกอนสูบประสันว่าสามแณรแล้วเจ้าอาบน้ำหอมมะกอนมุขข่อยมุขข่อยมีเคียงท่านแบบอุ่นเลยบางสิ
1: อาบยังน้ำมันก็อาบน้ำเย็นที่สุดว่า
0: เนาะอาบน้ำห่อนมากกว่านมาสันมาจะร้องนานห่อนห่อนด้วยหรอแอบน้ำห่อนมากกว่านดูที่ผู้ชายบ้านรถขนปิงผมบอก
2: เป็นจมเอา
1: ต่อไปพี
2: ่ต่อไปเลยตี
1: ไปนี
2: ่วัฒนธรรมอีกหน่อยนึงตี
1: ได้ย
2: ุได้ยุเนาะวัฒนธรรมสกลนครนำซื้ออินฟูเอ็นเซอร์เปิดประสบการณ์อันสิ้นไทยๆสัมผัสประตูมิติการเวลาผู้ผาขามพี่น้องไปเบิ่งนั่งกัญจพัฒน์หน้างามวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครจัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์อันสิ้นไทยๆประตูมิติการเวลาผู้ผาขามนำส่วนราชการภาคเอกชนผู้ผลิตสื่อสังคมออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์ร่วมสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนครพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่หูจักในวงกว้าง
1: ครับ
2: กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำเสนอทุนทางวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดสกลนครสกลนคร
1: ครับ
2: สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวในที่น่าสนใจและส่งเสริมภาพลักษณ์วัฒนธรรมไทยสู่ระดับสากล
1: ครับ
2: ประตูมิติการเวลาผู้ผาขามตั้งอยู่บริเวณผู้ผาขามบ้านห้วยย่างตำบลเหล่าพดคอ

0: อำเภอโคกศรีสุพรรณจุดเด่นสำคัญคือการค้นพบภาพเขียนโบราณบริเวณเพิ่งหินทรายซึ่งมีลักษณะเป็นภาพวาดยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยนักโบราณคดีจากสำนักงานศิลปากรที่8
1: ครับ
0: ประมาณอายุไว้เล่ากลัว 3,000 ถึง 3,500 ปี
1: คร
0: ับ นอกจากนี้ยังพบเศษภาชนะดินเผาต่างๆนะครับศิลปะไอก็ไอ้โบราณ
1: นะฮะไปกันไปเที่ยวได้เนาะ
2: ครับ
1: นะครับผมอยู่ผู้ผาขามเอาไปปิดท้ายบ่นี
0: ่
1: ไปเบิ่งจักหน่อยนึงนิดเนาะนะครับเพิ่นกะมีการจัดแถลงข่าวแข่งเรือยาวประเพณีไทยลาวครับชิงถ้วยพระราชทาน11ห่อ13มื้อนี้มื้อสุดท้ายนะครับชวนเที่ยวริมคงกระตุนเศรษฐกิจที่บึงกาฬพี่น้อง
0: ครับ
1: นี่ล่ะครับผมมื้อนั้นก็ได้มีการแถลงข่าวนะครับก็คือเพิ่นเชิญชวนนะครับไปเที่ยวการแข่งขันเรือยาวไทยลาวชิงถ้วยพระราชทานปี69 11ถึง13กันยายนนะครับซึ่งมีการแข่งขัน4ประเภทนะครับก็คือประเภทเรือโอเพ่น50ถึง55ฝีพายชิงถ้วยรางวัลพร้อมเงิน 150,000 บาทประเภท25ถึง30ฝีพายประเภทเรือในจังหวัด8อำเภอประเภทเรืออนุรักษ์ครับซึ่งเรือทุกลำที่เขาแข่งขันสิได้รับการสนับสนุนค่าชักลากจังหวัดบึงกาฬพี่น้องเด้อนะครับขอเชิญชวนไปเบิ่งนะครับไปสัมผัสเสน่ห์ประเพณีริมแม่น้ำโขงนะครับพร้อมชมกิจกรรมและบรรยากาศอยู่ที่ถนนคนเดินจังหวัดบึงกาฬนะครับ11ถึง13มื้อนี้มื้อสุดท้ายแล้วพี่น้องยังหน่อยเบิ่งรายการโซข่าวเสร็จแล้วพี่น้องกาสามารถไปได้นะครับไปเบิ่งบรรยากาศนะครับไป
0: เด็ดดี
1: บึงกาฬท่านใหม่ท่านที่รยุทธดวงมานี
0: ่
1: เมื่อกี้เป็นพอสวทบึงกาฬแล้วครับไปบึงกาฬคือเก่าแล้วขึ้นหอดบึงกาฬเอาฝากพี่น้องไว้แน่กันแล้วกันพี่น้องเวลาเบิดเบิดเวลากับรายการโสข่าวพี่น้องครับพุละมืออื่นมืออื่นมือนาสัปดาห์นาจะมาพอกันไหมพี่น้องครับใบสามหมดซีมวงแรงทุกมือวันอาทิตย์สิบสามนาฬิกาฮอต
0: โอ้โหสิบนาฬิกาสิบโมง
1: ครับตั้ง NBT สวีทผ่าอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลขสวีทมือดิจิโออีสีมังคอ
0: นุ้งนิ้งเอวด้วงครับ
3: พี่ปอยลำธเมียนครับ
1: พร้อมทีมงาน MBT ขอนแก่นล่าพี่น้องคุณผู้ชมไปสาธุก่อนขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมสัมบดีวัสดีครับ
0: วัสดีครับ

0: Run
1: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
2: อยู่นั่นเองพวกแกนี่แย่จริง
3: โอ้จาน
2: ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
3: ้โอ้อะไรบัตรมาแล้ว
4: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่ว่า
3: แกว่าจานจะรอดไหมเอก

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก
2: พบกับเรื่องราวในท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมโทรทัศน์อัตลักษณ์ภาคอีสานข่าวสารทั่วไทยเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชนรับชมช่อง11 NBT TV อีสานได้ตั้งแต่5นาฬิกาถึง24นาฬิกาทุกวัน NBT TV อีสานกฎหมายเลข11

0: สวัสดีครับนี่คือรายการเปลี่ยนโฉมประเทศไทยครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปดูการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนโฉมทุกมิติที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนครับเช่นนวัตกรรมการศึกษาหรือเรื่องของสุขภาพหรือเรื่องของการดูแลปัญหา PM 2.5 ในพื้นที่ภาคอีสานครับซึ่งต้องบอกว่า PM 2.5 เป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักนะครับในการส่งผลให้เกิดโรคต่างๆหรือว่าปัญหาสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่วันนี้พาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดนครราชสีมาครับมาพูดคุยถึงเรื่องของการให้ความรู้การจัดการปัญหา PM 2.5 ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทางรายการได้รับเกียรติจากท่านผอ.บัญชาคุณสูงเนินครับผู้อำนวยการส่วนการจัดการคุณภาพน้ำอากาศและเสียงสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่11หรือสคพ.11สวัสดีครับผอ.บัญชาครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: มาพื้นที่เลยถึงพื้นที่เลยครับ
1: ครับ
0: อากาศเย็นสบายจริงวันนี้ช่วงนี้อาจจะดีหน่อยเพราะว่าฝนตกมาบ้างแล้ว
1: ใช่ครับ
0: นะครับพูดถึงบทบาทภารกิจภาพรวมของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่11หน่อยเรามีภารกิจหลักๆหรือว่าเราดูแลเรื่องอะไรบ้างครับผอ.ครับ
1: ครับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่11นะครับเรามีพื้นที่รับผิดชอบ4จังหวัดในพื้นที่อีสานตอนล่างครับ
0: ครับ
1: หรือกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรีนะ
0: ครับ
1: ได้แก่จังหวัดนครราชสีมา
0: ครับ
1: ชัยภูมิบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์นะครับ เรามีภารกิจดำเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมนะครับมีภารกิจสนับสนุนปฏิบัติการเหตุฉุกเฉินด้านสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนอกจากนั้นนะครับเรายังมีภารกิจในการตรวจสอบเพื่อควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำตามพ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ตรวจจับควันดำจากยานพาหนะนะครับนอกจากนั้นเราก็มีภารกิจเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็จัดทำรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอแนะไปยังจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็สำหรับภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันแล้วก็ฝุ่นละอองขนาดเล็กเนี่ยนะครับในขณะนี้ก็เป็นไปตามนโยบายเชิงรุกของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับที่เน้นย้ำให้มีการสกัดกั้นมลพิษตั้งแต่ต้นทางนะครับซึ่งในการนี้ท่านสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์นะครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษก็ได้มีคำสั่งแต่งตั้งศูนย์สื่อสารการแก้ไขมลพิษทางอากาศหรือที่เรียกว่าสกพ.ส่วนภูมิภาคนะครับซึ่งสกพ.ที่11นะครับก็มีท่านผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่11ผอ.มนตรีเกียรติเผ่าพันธุ์เป็นหัวหน้าศูนย์นะครับมีหน้าที่ในการวิเคราะห์แนวโน้มนะครับแล้วก็แจ้งเตือนสถานการณ์รวมทั้งเสนอแนะมาตรการต่างๆไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็รายงานโดยตรงต่อท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับกรณีที่จำเป็นต้องยกระดับการแก้ไขปัญหาในระดับประเทศต่อไปครับ
0: ครับนี่คือภาพรวมในการดูแลนะครับเรื่องของทั้งคุณภาพของน้ำแล้วก็เรื่องของอากาศที่ต้องดูแลหลักๆในพื้นที่ที่เราดูแลอย่างตัวเลขสถิติที่ผ่านมานะครับมลพิษที่เกิดจากอากาศถ้าเราเทียบเป็นปริมาณหรือว่าสัดส่วนความมากน้อยนะครับมลพิษที่เกิดในอากาศเนี่ยถ้าเกิดจากรถยนต์หรือจากการเผาสัดส่วนตรงไหนมากที่สุดครับพ่อครับ
1: ครับคือถ้าเราพิจารณามุมมองในมิติของห้วงเวลานะครับเราพบว่าในช่วงเวลาฤดูกาลฝุ่นนะครับตั้งแต่ประมาณเดือนมกราคม
0: ครับ
1: ต่อเนื่องไปจนถึงประมาณเดือนเมษาหรืออาจจะต่อเนื่องไปถึงพฤษภาคมในบางปีนะครับในช่วงเวลานี้สภาพอากาศมีมวลความกดอากาศสูงเข้ามานะครับแล้วก็อากาศปิดอัตราการระบายอากาศต่ำนะครับพอเป็นอย่างนั้นปั๊บแล้วนะครับกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นภายในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเผาที่โล่งฝุ่นจากโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าจากการจราจรขนส่งก็ดีเนี่ยฝุ่นที่เกิดขึ้นจะถูกระบายออกจากพื้นที่ได้ยากก็จะสะสมแล้วก็มีแนวโน้มขึ้นสูงจนอาจจะเกินมาตรฐานได้นะครับแต่ถ้ามาดูในมิติของพื้นที่นะครับถ้าเป็นชุมชนเมืองที่มีความหนาแน่นการจราจรติดขัดเนี่ยนะครับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชุมชนที่หนาแน่นหลักๆก็จะเป็นฝุ่นจากการจราจรนะครับซึ่งมีลักษณะของการเกิดขึ้นต่อเนื่องทุกฤดูกาลนะครับเช่นเดียวกันถ้าเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ใกล้กับโรงงานที่มีมลพิษทางอากาศนะครับเป็นต้นว่าโรงงานน้ำตาลโรงงานไฟฟ้าชีวมวลโรงสีข้าวโรงงานผลิตแป้งมันสำปะหลังหรือพวกโรงโม่หินต่างๆเหล่านี้นะครับ
0: ครับ
1: ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบนะครับแต่พอมาดูภาพรวมทั้งปีเนี่ยนะครับ เราก็ได้ประเมินออกมาเป็นตัวเลขในเบื้องต้นเราพบว่า ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในพื้นที่รับผิดชอบของเราส่วนใหญ่มากถึงร้อยละ81นะครับ
0: ครับ
1: เกิดขึ้นจากการเผาที่โร่งครับนะครับทั้งการเผาในพื้นที่เกษตรพื้นที่นาข้าวไร่อ้อยหรือว่าเกษตรอื่นๆนะครับรวมทั้งพื้นที่ป่าด้วยนะครับถึงร้อยละ81
0: โอ้
1: ครับรองลงมาก็จะเกิดขึ้นจากภาคการคมนาคมขนส่งและก็การจราจรนะครับสัดส่วนของฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะอยู่ที่ร้อยละ12
0: ครับ
1: แล้วก็อีกภาคส่วนหนึ่งก็คือฝุ่นที่เกิดขึ้นจากภาคโรงงานอุตสาหกรรม
0: ครับ
1: ตอนนี้มีสัดส่วนประมาณร้อยละ7นะครับ
0: ก็3ส่วนหลักๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ณตอนนี
1: ้ครับ
0: โอ้โหคือ 81% นี้หนักสุดคือเกิดจากการเผา
1: ครับ
0: ในพื้นที่ที่เราดูแลอยู่ทั้งนครราชสีมาชัยภูมิสุรินทร์เนี่ยพื้นที่ไหนที่มีความรุนแรงมากที่สุดถ้าเกิดเราเทียบกันแล้วอย่างตัวเลขของการเผาในครั้งที่ผ่านมา
1: การเผาที่ผ่านมานะครับถ้าเทียบเป็นจำนวนจุดความร้อนนะคร
0: ับ
1: ในตอนนี้ก็คือจังหวัดชัยภูมิมีจำนวนจุดความร้อนขึ้นสูงสุดรองลงมาก็จะเป็นจังหวัดนครราชสีมา
0: ครับ
1: แล้วก็บุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์ตามลำดับครับ
0: ครับนี่คือตัวเลขสถิติที่เราบ่งชี้ให้เห็นก่อนว่าคือจริงๆปัญหา PM 2.5 ที่เกิดขึ้นน่ะ1ละเกิดจากการเผา
1: ครับ
0: อันนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆต้องคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 81% ส่วน 12% นี่เกิดจากการจราจรโดยเฉพาะความหนาแน่นในตัวเมืองที่ใหญ่ๆหน่อย
1: ครับ
0: โคราชนี่ก็ใหญ่นะเมืองใหญ่
1: ใช่ครับ
0: นะครับนี่คือตัวเลขใหญ่ๆส่วนอีก 7% ที่ไหนนะครับ
1: 7%
0: นี่คือ
1: 7%จากโรงงานอุตสาหกรรม
0: อ๋อโรงงานอุตสาหกรรมนะครับนี่คือภาพรวมตัวเลขที่เป็นตัวเลขที่ส่งผล PM 2.5 หลักๆทีนี้เราจะมาดูเรื่องของการบริหารจัดการว่าในแต่ละพื้นที่ตัวเลขเปอร์เซ็นต์เยอะๆเนี่ยเราจะมีการดูแลกันยังไงนะครับพูดถึงเรื่องของ PM 2.5 ที่เกิดจากระบบการจราจรการขนส่งนะครับจำเลยสังคมหรือว่ารถที่ส่งผล PM 2.5 หนักๆเลยนะครับเป็นรถประเภทไหนการจราจรแบบไหนหรือจุดไหนในพื้นที่ของโคราชครับ
1: ถ้าจะพูดถึงผลกระทบฝุ่นละออง PM 2.5 นะครับจากภาคขนส่งจราจรนะครับ เครื่องยนต์ที่ส่งผลกระทบมากที่สุดก็คือเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยแต่ว่ามันจะมีปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องครับ
0: ครับ
1: เป็นต้นว่าอายุของรถแล้วก็ขนาดของรถด้วยนะครับอายุของรถปัจจัยแรกนะครับรถที่เก่าๆหน่อยเป็นต้นว่าอายุตั้งแต่13ปีขึ้นไปจนเกิน20ปีเนี่ยกลุ่มนี้เป็นรถที่อยู่ในมาตรฐานถ้าเทียบก็คือมาตรฐานตั้งแต่ยูโร3ลงมาย
0: ู
1: โร3ยูโร2ลงมานะครับก็คือเก่ามาก
0: ครับ
1: กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ระบายฝุ่น PM 2.5 มามากที่สุดสัดส่วนนะครับกลุ่มรองลงมาก็คือรถที่มีอายุตั้งแต่2ปีจนถึง12ปี
0: ครับ
1: นะครับถ้าเทียบมาตรฐานก็อยู่ในกลุ่มของยูโร4
0: ครับ
1: ครับยูโร4จะมีอัตราการระบายมลพิษอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับแล้วกลุ่มยูโร5ก็คืออายุรถอายุที่ตั้งแต่ไม่เกิน2ปีเป็นรถที่มีสภาพใหม่อันนี้จะมีอัตราการระบายมลพิษที่ต่ำกว่านะครับทีนี้มาปัจจัยเรื่องของขนาดของรถด้วยนะครับส่วนใหญ่บ้านเรารถขนาดใหญ่ก็จะเป็นพวกรถดีเซลที่เป็นรถโดยสารรถบัสขนาดใหญ่รถบรรทุกขนาดใหญ่แล้วก็บวกความเก่าไปด้วยเนี่ยกลุ่มนี้ก็เลยเป็น
0: หนักเข้าไปอีก
1: เป็นปัญหาเลยว่าจะมีการระบายมลพิษที่สูงที่สุด
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็สภาพการจราจรที่ส่งผลกระทบให้เกิดฝุ่นสูงที่สุดเนี่ยก็คือสภาพการจราจรที่มีการหยุดนิ่งเร่งเครื่องหยุดนิ่งบ่อยๆครั้งต่อเนื่องกัน
0: ครับ
1: ซึ่งเหตุการณ์นี้ก็จะเกิดขึ้นอยู่ในเขตเมืองที่มีการชุมชนหนาแน่นการจราจรติดขัดโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับตอนเช้าก่อนโรงเรียนเปิดแล้วก็ตอนเย็นหลังเลิกงานนะครับทำไมถึงเหตุการณ์นี้จึงทำให้ฝุ่นปล่อยออกมาเยอะนะครับก็ลองนึกถึงภาพเวลาที่เราเหยียบคันเร่งเร่งเครื่องออกตัวนะครับ
0: หนึ่งครั้ง
1: แล้วก็เบรกเนี่ยไอตอนที่เราเหยียบคันเร่งเนี่ยนะครับมันก็จะมีการป้อนน้ำมันเข้าไปในห้องเผาไหม
0: ้
1: ซึ่งการผสมสัดส่วนระหว่างน้ำมันเชื้อเพลิงกับอากาศเนี่ยในเหตุการณ์นี้มันจะเกิดการผสมสัดส่วนที่ไม่คงที่ทำให้มีการเผาไหม้ในห้องเครื่องยนต์เนี่ยไม่สมบูรณ
0: ์
1: ก็เลยเกิดมลพิษสูงนะครับเพราะฉะนั้นก็ในการแก้ไขปัญหาการจราจรเนี่ยมันจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นในเขตเมืองได้อย่างมีนัยสำคัญ
0: ครับ
1: ครับ
0: นี่คือปัญหาหลักๆซึ่งจริงๆมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะการขนส่งหรือบางทีรถเนี่ยเราก็ไม่ ใครจะมีกำลังทรัพย์ในการไปเปลี่ยนทุก1ปี2ปี3ปีบางทีมันก็จำเป็นมันรถบรรทุกหรือว่ารถเราเองนี่แหละที่เราใช้มาบางทีอย่างรถต่อมเนี่ยมากกว่า10ปีแน่นอนไม่มีเงินเปลี่ยนหรอกแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการจัดการเมื่อมันเกิดไม่ได้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะรถพ่วงที่จอดๆติดเครื่องยนต์ที่รถติดไฟแดงในตัวเมืองมันเกิดขึ้นอยู่แล้วปัญหาตรงนี้ครับทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยครับโดยเฉพาะทางสคพ.11มีการบูรณาการร่วมกันขับเคลื่อนร่วมกันกับทางกรมการขนส่งทางตำรวจในการตรวจจับเรื่องพวกนี้ยังไงบ้างครับ
1: ครับสำหรับมาตรการในการตรวจจับควันดำนะครับ
0: ครับ
1: ในเรื่องนี้ท่านสุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษเนี่ยได้เน้นย้ำให้สำนักงานเนี่ยบูรณาการร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะ
0: ครับ
1: สำนักงานขนส่งจังหวัดแล้วก็ตำรวจจราจรอย
0: ่
1: างเข้มข้นนะครับคือในช่วงก่อนเข้าสู่ฤดูฝนที่ผ่านมาในช่วงเดือนธันวาคมปี2568เนี่ยเราก็ได้บูรณาการกับหน่วยงานดังกล่าวเนี่ยนะครับจัดกิจกรรมคิกออฟตรวจจับควันดำนะครับแล้วก็ในขณะนี้ทางกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเราได้มีการยกระดับค่ามาตรฐานควันดำที่ระบายจากเครื่องยนต์ดีเซลนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยเรากำหนดค่ามาตรฐานเอาไว้ว่าจะต้องระบายออกมาได้ไม่เกินค่าควันดำไม่เกินร้อยละ30แต่ปัจจุบันกำหนดค่ามาตรฐานที่มีความเข้มงวดมากขึ้นคือให้ไม่เกินร้อยละ20
0: ต่อคันหรือต่ออะไร
1: ต่อคันนะครับซึ่งอันนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนปี2568เป็นต้นมา
0: ครับ
1: นะครับโดยถ้ารถยนต์คันไหนที่มีการระบายค่าควันดำเกินมาตรฐานเนี่ยนะครับพนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะออกคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราวพร้อมทั้งติดสติ๊กเกอร์ห้ามใช้ชั่วคราว
0: ที่รถคันนั้นเลย
1: ที่กระจกรถ
0: ครับ
1: นะครับพอออกคำสั่งเสร็จเจ้าของรถมีหน้าที่ต้องเอารถตัวเองไปปรับปรุงแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา30วัน
0: 1เดือน
1: นะครับ1เดือนถ้าครบกำหนด30วันแล้วไม่ได้แก้ไข
0: ครับ
1: แล้วถ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจ
0: เจออีก
1: ครับเราก็จะออกคำสั่งห้ามใช้เด็ดขาดพร้อมทั้งติดสติ๊กเกอร์ห้ามใช้เด็ดขาด
0: ครับ
1: ห้ามใช้เด็ดขาดเนี่ยทีนี้เจ้าของรถผู้ติดคำสั่งห้ามใช้เด็ดขาดมีเวลา6ชั่วโมงในการนำรถไปปรับปรุงแก้ไข
0: ภายใน6ชั่วโมง
1: ครับแล้วถ้ามีการฝ่าฝืน
0: ครับ
1: เราก็จะมีมาตรการปรับ 5,000 บาท
0: เอาจริงปรับจริง
1: ปรับ 5,000 บาทนะครับทั้งนี้รถยนต์ที่ติดคำสั่งห้ามใช้นะครับถ้าเป็นในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดเป็นผู้ออกคำสั่งเนี่ย
0: ครับ
1: เจ้าของรถจะไม่สามารถนำรถตัวเองไปต่อภาษีรถยนต์ประจำปีได้เพราะว่าฐานข้อมูลเป็นของขนส่งเองนะครับแต่ถ้าในส่วนของคำสั่งห้ามใช้รถยนต์ที่ออกโดยกรมควบคุมมลพิษเนี่ยในขณะนี้เราอยู่ในระหว่างการประสานกับกรมการขนส่งทางบกเพื่อขอเชื่อมโยงฐานข้อมูลนะครับแล้วก็ในอนาคตเนี่ยมันจะมีผลทำให้รถยนต์ที่ติดคำสั่งห้ามใช้กรณีที่มีการระบายมลพิษเกินมาตรฐานเนี่ยนะครับจะไม่สามารถนำไปต่อภาษีรถยนต์ได้จนกว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขและขอยกเลิกคำสั่ง
0: ครับ
1: ครับ
0: นี่คือมาตรการที่เราทำจริงจับจริงปรับจริง
1: ครับ
0: เคยมีไหมครับที่แบบว่าติดไปแล้วรถสมมติตัวอย่างรถต่อมนี่แหละได้รับ1ใบเตือนสติ๊กเกอร์เตือนแล้วแอบลอกทิ้งเอามาใช้อีกได้ตัวห้ามใช้เลยแล้วแอบลอกทิ้งแล้วเอามาใช้แล้วตรวจจับเจอจริงๆมีเคสแบบนี้บ้างไหมครับ
1: ในพื้นที่ของเรายังไม่มีนะครับแต่เข้าใจว่าในส่วนกลางมี
0: อาจจะมี
1: คือจริงๆแล้วการลอกสติ๊กเกอร์ห้ามใช้ออกเองเน
0: ี่
1: ยมีความผิด
0: ผิดอีก
1: มีโทษปรับตามกฎหมาย
0: ครับ
1: นะครับแล้วถ้าฝ่าฝืนคำสั่งกรณีห้ามใช้เด็ดขาดแล้วเนี่ยก็จะมีโทษปรับเลย 5,000 บาทเลย
0: ครับ
1: นะครับ
0: การทำงานการตรวจเช็ควิธีการตรวจเช็คที่เรามีการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมควบคุมมลพิษแล้วก็ทางกรมขนส่งทางบกที่เราไปตรวจจับตรวจวัดควันดำนี่คือทำยังไงครับพ่อครับตั้งด่านหรือว่าไปตามบ้านหรือไปยังไงฮะ
1: ต้องตั้งด่านครับ
0: ครับ
1: ตั้งด่านแต่ทีเนี้ยทางพี่น้องประชาชนเองเนี่ยคือเขาก็จะมีทางโซเชียลเน็ตเวิร์คเขาก็มีกลุ่ม
0: ครับ
1: กลุ่ม Facebook กลุ่ม LINE เนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนกันเอง คือข้อเท็จจริงเวลาที่เราไปตั้งด่านสมมติตั้งด่านตอนเช้า 9:00 น. อย่างนี้นะครับผ่านไปแค่ประมาณชั่วโมงนึงเนี่ยรถมันจะเข้าน้อยลงเพราะว่าเขามีการแจ้ง
0: เตือนกันแล้ว
1: แจ้งเตือนกัน
0: เหมือนระมัดระวังตัวล่วงหน้า
1: ครับแต่จริงแล้วเนี่ยการตรวจจับควันดำมันเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุนะครับจริงๆแล้วผมอยากให้มีการแก้ที่ต้นเหตุมากกว่านะครับเช่นการดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้มีสมรรถนะที่พร้อมในการ ในการออกเดินทางนะครับที่มีมลพิษต่ำๆนะครับการเปลี่ยนไส้กรองเป็นระยะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นระยะดูแลให้รถอยู่ในสภาพดีนะครับพวกนี้ผมว่าจะช่วยได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: อันนี้คือการดูแลเนาะการดูแลการตรวจจับก็มีการตรวจจับอยู่แล้วแต่จริงๆนะพอมีการบูรณาการร่วมกันระหว่างทางกรมควบคุมมลพิษแล้วก็ทางการขนส่งทางบกต้องตั้งด่านจับกันจริงๆแต่พี่น้องประชาชนก็อาจจะแบบบอกปากต่อปากกันกระบวนการการให้ความรู้ในมุมมองที่ประชาชนที่สงสัยว่าเอ๊ะคุณจะมาตั้งด่านจับฉันอย่างเดียวเลยเหรอคุณไม่ให้ความรู้เบื้องต้นหรือกระบวนการการให้ข้อมูลเพื่อเป็นการป้องกันหรือแนวทางการป้องกันทีนี้ของสกพ11น่ะมีการให้ข้อมูลหรือประชาสัมพันธ์กับพี่น้องประชาชนเบื้องต้นไหมครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยในการตั้งด่านแต่ละครั้งเราก็จะมีการประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับเราจะมีโบชัวร์แจกมีป้ายให้ความรู้ว่าขั้นตอนในการตรวจจับควันดำเวลาที่พี่น้องประชาชนมีได้รับคำสั่งห้ามใช้เนี่ยต้องทำสิ่งใดบ้าง1 2 3 4นะครับแล้วอีกประการนึงผมขอเรียนว่าเราไม่ได้ปรับโดยทันทีนะครับจะสังเกตเห็นว่าถ้าคำสั่งห้ามใช้ชั่วคราวครั้งแรกเนี่ยเราก็ยังไม่ได้ปรับ นะครับเราให้เวลาอีก30วันในการแก้ไขก็ยังไม่ได้ปรับจนกระทั่งไปตรวจเจอครั้งที่2หลัง30วันซึ่งไม่ได้แก้ไขจนให้คำสั่งห้ามใช้เด็ดขาดก็ยังไม่ได้ปรับนะครับ
0: ครับ
1: ก็ยังให้เวลาอีก6ชั่วโมงในการปรับปรุงแก้ไขอันนี้คือเรามีความยืดหยุ่นพอสมควร
0: ครับ
1: นะครับเชื่อว่าถ้าพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามคำสั่งนะครับก็จะไม่ถูกปรับ
0: เนาะก็ต้องช่วยกันเพราะอย่างที่ท่านผอ.บอกว่าจริงๆแล้วนะการมาตั้งด่านมันเป็นปัญหาที่ปลายเหตุแล้วอยากให้เราทุกคนช่วยกันเริ่มต้นที่ต้นเหตุดีกว่าก็ในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่ารถเรามันเกินมาตรฐาน
1: ครับ
0: ไปซ่อมดีกว่าอย่างไรก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองทีนี้พูดถึงเรื่องของความท้าทายในการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนกลางกับท้องถิ่นหรืออปท.นะครับจุดไหนที่มีความท้าทายในการติดต่อประสานงานกับท้องถิ่นมากที่สุดครับ
1: คือหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้แก่อปท.เทศบาลเนี่ยนะครับของเขาเนี่ยสังกัดภายใต้กระทรวงมหาดไทยนะครับส่วนของเราสังกัดภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็คือสังกัดหนึ่งคนละสังกัดนะครับแล้วก็แต่ว่าท้องถิ่นเนี่ยนะครับเขามีข้อดีคือเป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะครับคือเราก็มีความคาดหวังแล้วก็จะเข้าไปส่งเสริมกับทำงานร่วมกับท้องถิ่นนี่แหละครับก็คือทำยังไงจะไปสร้างการมีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนนะครับให้งดเว้นการเผาในที่โล่งทุกประเภทนะครับรวมไปถึงการรณรงค์ให้นำพวกวัชพืชหรือเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษต
0: ร
1: นำกลับมาแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มกลับคืนสู่ชุมชนนะครับมันดีกว่าการเผานะครับเพราะการเผาเนี่ยคือท่านไม่ได้เงินกลับมาขึ้นมานะครับ แต่ว่าท่านเป็นผู้สร้างมลพิษนะครับสู่ชุมชนสู่สิ่งแวดล้อมที่กระทบต่อลูกต่อหลานอนาคตต่อไปนะครับแล้วก็อีกประการนึงเนี่ยที่ทางสำนักงานคาดหวังนะฮะในขณะนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกที่เลยนะครับได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี2535
0: ครับ
1: มีอำนาจตรวจจับควันดำเช่นเดียวกันกับเรานะครับตอนนี้ที่มีท้องถิ่นที่ตรวจจับควันดำอยู่ก็มีกรุงเทพมหานคร
0: เริ่มแล้ว
1: ก็ทำมาพอสมควรแล้วระยะหนึ่งแล้วนะครับเราก็คาดหวังว่าองค์กรท้องถิ่นที่ขนาดใหญ
0: ่ครับ
1: มีความพร้อมแล้วก็เป็นเมืองที่มีความหนาแน่นการจราจรติดขัดเนี่ย
0: ครับ
1: เขาจะเข้ามาทำบทบาทในการตรวจจับควันดำเพื่อป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาฝุ่นจากการจราจรในพื้นที่ของตัวเอง
0: อ
1: ันนี้คือสิ่งที่เรากำลังจะขับเคลื่อนต่อไปในอนาคตนะครับแล้วก็อีกประการนึงเนี่ยท้องถิ่นเขาเป็นผู้มีอำนาจในการกำกับควบคุมแล้วก็สั่งการให้มีการแก้ไขเรื่องของเหตุลำคาญตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขปี2535นะครับซึ่งมันจะครอบคลุมทั้งเหตุลำคาญเหตุร้องเรียนเรื่องของการเผาในที่โล่งด้วยนะครับอันนี้ผมก็คาดหวังว่าท้องถิ่นจะมีการปฏิบัติงานในฐานะของการบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปกับการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหานะครับทั้งสองด้านนะครับ
0: คือให้ประชาชนมามีส่วนร่วมกันด้วย
1: ข
0: ออนุญาตท่านผอ.ครับเหตุลำคาญเช่นกรณีอะไรบ้างครับ
1: เหตุลำคาญทุกเรื่องครับ
0: เช่น
1: ความร้อนแสงสีเสียงฝุ่นละอองน้ำเสียที่เกิดขึ้นในท้องที่เนี่ยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายพรบสาธารณสุขซึ่งมีอำนาจสั่งให้ผู้ก่อเหตุลำคาญให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
0: ครับ
1: ครับไม่ว่าจะเป็นเหตุอะไรก็แล้วแต
0: ่
1: ครับ
0: นี่คือเหตุลำคาญ
1: ครับ
0: ซึ่งณตอนนี้การร่วมมือกันระหว่างทาง กรมควบคุมมลพิษแล้วก็ในส่วนของอบต.หรือท้องถิ่นอบต.ในท้องถิ่นในพื้นที่เนี่ยตอนนี้เริ่มให้ท้องถิ่นเนี่ยเริ่มตั้งด่านตรวจคัดกรองกันเองละทำจริงแล้วแต่กรุงเทพไปทำมาแล้วนานแล้วแหละแต่ในพื้นที่ของอย่างพื้นที่โคราชชัยภูมิเนี่ยเริ่มเห็นภาพนี้หรือยังครับ
1: ตอนนี้เรานำร่องในปีนี้เรานำร่องที่โคราชนะครับเราร่วมกับเทศบาลนครราชสีมาตั้งด่านในเขตเมืองทุกเดือนต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนธันวาคมปี68
0: ครับ
1: ต่อเนื่องมาจนถึงเดือนพฤษภา
0: ครับ
1: ตอนนี้เข้าสู่ฤดูฝนก็เลยหยุดไปนะครับแต่ก็มีข้อจำกัดอย่างนึงครับคือท้องถิ่นเนี่ย
0: ครับ
1: เขายังไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจวัด
0: ครับ
1: แล้วก็องค์ความรู้วิธีการตรวจวัดเนี่ยยังไม่ได้มีการจัดเตรียมความพร้
0: อม
1: แต่ว่าในเรื่องนี้นะครับของสำนักงานเองเราก็มีความพร้อม
0: ครับ
1: ที่จะเป็นพี่เลี้ยงแล้วก็คอยสนับสนุนทางวิชาการกับท้องถิ่นที่จะเข้ามาดำเนินการครับ
0: นี่คือการเริ่มดำเนินการให้คนในท้องที่ท้องถิ่นหรือว่าผู้นำชุมชนก็ได้มีบทบาทมีส่วนร่วมในการดูแลปัญหามลพิษในพื้นที่กันแล้วเรื่องของเทคโนโลยีช่วยจัดการเรามีการใช้ Data หรือนวัตกรรมใหม่ๆมาช่วยพยากรณ์อากาศหรือตัดสินใจระหว่างหน่วยงานกันอย่างไรบ้างครับพ่อครับ
1: ครับในวันนี้นะครับของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเราเปลี่ยนผ่านวิธีการทำงานนะครับก้าวไปสู่การบริหารจัดการข้อมูลในเชิงประจักษ์มากขึ้นนะครับเรามีการใช้เทคโนโลยีเราใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ร่วมกับ AI แล้วก็ใช้ข้อมูลจากลักษณะสภาพทางอุตุนิยมวิทยานะครับร่วมกับข้อมูลจุดความร้อนแล้วก็ข้อมูลผลการตรวจวัดฝุ่น PM 2.5 จากแอปพลิเคชัน Air4 ไทยของกรม
0: โฟไทย
1: ครับของกรมควบคุมมลพิษ
0: ครับ
1: นะครับข้อมูลเหล่านี้เราสามารถนำมาประมวลแล้วก็สามารถพยากรณ์สถานการณ์คาดการฝุ่น
0: ครับ
1: ล่วงหน้าได้ถึง7วัน
0: โอ้
1: แล้วเราก็เอาข้อมูลเหล่านี้มาแจ้งเตือนไปยังจังหวัดที่มีความเสี่ยงนะครับเพื่อให้ไปจัดเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการครับ
0: นะแอร์โฟไทยใช้ได้จริงนะพยากรณ์อากาศได้ล่วงหน้า7วันด้วย
1: ครับ
0: ใช่ครับมีอะไรอีกมั้ยครับ
1: แล้วก็ในตอนนี้นะครับแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดเขาก็จะมีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กนะครับแล้วก็เขาจะมีช่องทางในการติดตามประสานงานนะครับผ่านทางไลน์กลุ่มของศูนย์บัญชาการนะครับในแต่ละวันจะมีการรายงานข้อมูลจุดฮอตสปอตหรือจุดความร้อนที่ตรวจพ
0: บ
1: เข้าไปในกลุ่มไลน์นะครับซึ่งรายละเอียดของการรายงานเนี่ยมันจะมีข้อมูลเชิงลึกครับเป็นต้นว่าจุดความร้อนนั้นมีการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบใดเป็นเกษตรเป็นนาข้าวหรือเป็นไร่อ้อยหรือเป็นที่ป่าหรือเป็นที่ชุมชนหรือเป็นริมทางหลวงก็จะมีการแยกแยะให้พิกัดอะไรนะครับหมู่บ้านตำบลอำเภอที่เกิดเหตุอยู่ตรงไหนนะครับข้อมูลนี้ในอำเภอซึ่งอยู่ในศูนย์บัญชาการก็จะเห็นข้อมูลแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ครับท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนจัดหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
0: ลงดำเนินการทันที
1: ลงพื้นที่ไปดูว่ามันเกิดไฟไหม้จริงหรือไม
0: ่
1: นะครับในบางครั้งปรากฏว่าพอไปดูปรากฏว่ามันไม่ใช่จุดไฟไหม้มันเป็นแผงโซลาร์เซลล์ที่สะท้อนแสงขึ้นไปนะครับเราก็เอาข้อมูลมาแก้ไขให้ถูกต้องนะครับแต่ถ้ากรณีลงไปแล้วเจอไฟไหม้แล้วไฟยังไม่ดับเนี่ยหน่วยเคลื่อนที่เร็วก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งดับไฟและถ้าพบผู้กระทำผิดนะครับเราก็จะมีการสอบสวนแล้วก็ดำเนินคดีทันทีครับ
0: นะก็ต้องทำงานต้องบอกว่าเฉพาะเรานี้ก็จะไม่ไหวเราต้องให้ความร่วมมือระหว่างพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นหูเป็นตาช่วยกันขออนุญาตคำถามง่ายๆเลยครับอย่างกรณีที่เกิดที่เรามีการแจ้งเตือนว่าอย่างในโคราชเนี่ยพื้นที่ตรงนี้มีค่า PM 2.5 สูงมากทางเราเนี่ยดำเนินการยังไงฮะเอาแบบง่ายๆยกตัวอย่างก็ได้ครับลงพื้นที่ใช่สมมติว่ามีการแจ้งเตือนในพื้นที่โคราชในชุมชนหรือในพื้นที่ที่มีการเผาใกล้โรงงานหรือเผาป่าหรือเผาอ้อยอย่างเงี้ยครับเราดำเนินการยังไงแบบฉับไวเลยครับ
1: ในตอนนี้นะครับ

0: โชคดีหน่อยที่ภูมิภาคอีสานตอนล่างเนี่ยค่าฝุ่นยังอยู่ในระดับสีส้มยังไม่ถึงสีแดงครับสีส้มคืออะไรครับคือยังไม่เกิน75ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมต
1: ร
0: ค่ามาตรฐานไม่เกิน 37.5 แต่ของเราก็ขึ้นมาถึงสีส้มแต่ไม่ถึงแดงนะครับทีนี้เราทำอย่างไรในฐานะที่เป็นสกพ.ส่วนภูมิภา
1: ค
0: นะครับพอเราเฝ้าระวังคุณภาพอากาศแต่ละวันของแต่ละจังหวัดเนี่ยถ้าเราพบว่าพื้นที่ไหนมีค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐานแค่สีส้มนะคร
1: ับ
0: ติดต่อกัน3วันเราจะออกประกาศแจ้งเตือนรายงานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วถ้ายังติดต่อกันไปอีกหรือว่าติดต่อยาวๆเป็นอาทิตย์สัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับเป็นต้นเราก็จะมีการยกระดับมาตรการนะครับเราจะมีข้อเสนอแนะมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อนำไปสู่การแอคชั่นในพื้นที่ต่อไปนะครับนี่คือกลไกของสกพ.ที่ท่านอธิบดีได้มอบหมายมาน
1: ะครับนี่ภารกิจภาพรวมมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วครับในมุมมองของท่านผอ.เองอยากเห็นความร่วมมือแบบไหนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนโฉมประเทศไทยระหว่างผู้ใช้รถใช้ถนนหรือว่าระบบขนส่งทางบกเพื่อให้สภาพอากาศพื้นที่บ้านเรานะครับมีความบริสุทธิ์สดใสอย่างยั่งยืนในอนาคตครับ
0: ครับอันนี้ก็จะขอแบ่งเป็นถ้าเป็นผู้ใช้รถทั่วไปนะครับอันนี้อยากจะขอความร่วมมือนะครับให้ดูแลบำรุงรักษาสภาพรถยนต์ให้พร้อมที่จะใช้งานนะครับมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมีการเปลี่ยนถ่ายพวกไส้กรองน้ำมันเครื่องไส้กรองอากาศในระยะรอบที่กำหนดโดยเคร่งครัดนะครับแล้วก็อาจสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่เช่นไม่จอดไม่สตาร์ทเครื่องติดไว้ระหว่างรอนะครับหรือว่าหันมาใช้ระบบการขนส่งมวลชนสาธารณะบ้างนะครับเพื่อลดการใช้พลังงานและลดฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นนะครับ แล้วก็ถ้ามีความพร้อมเมื่อไหร่ก็สามารถปรับเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ EV หรือรถยนต์ที่ใช้พลังงานสะอาดอื่นๆได้ด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นภาคผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยนะครับเบื้องต้นที่ทำได้เลยคือการตรวจเช็ครถยนต์ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไส้กรองต่างๆตามรอบที่กำหนดนะครับแล้วก็สามารถที่จะวางแผนเส้นทางในการขนส่งเนี่ยถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงผ่านเข้าสู่ชุมชนเมืองหนาแน
1: ่
0: นในช่วงเวลาเร่งด่วนที่มีรถติดนะครับท่านอาจจะสามารถใช้อุปกรณ์ GPS ร่วมกับแอปพลิเคชันนะครับเพื่อใช้วางแผนเส้นทางให้มีประสิทธิภาพเพื่อลดปัญหาจราจรและก็ฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นนะครับและถ้าเป็นไปได้ในระยะยาวถ้าทางผู้ประกอบการขนส่งเนี่ยหันมาอัปเกรดนะครับเปลี่ยนรถยนต์ให้เป็นมาตรฐานยูโร5นะครับหรือใช้พลังงาน EV หรือพลังงานสะอาดอย่างอื่นเนี่ยการลงทุนในระยะยาวเพียงครั้งเดียวแต่ท่านจะสามารถประหยัดลดต้นทุนในการขนส่งได้แล้วก็ช่วยลดฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นได้ด้วยครับ แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับท
1: ่
0: านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ท่านสุรินทร์วรกิจทำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเนี่ยท่านก็มีความห่วงใยในสุขภาวะของพี่น้องประชาชนนะครับท่านก็ได้เน้นย้ำแล้วก็มอบหมายให้สกพ.11ในฐานะที่เป็นสกพ.ส่วนภูมิภาคเนี่ยให้มีความพร้อมที่จะเป็นแกนกลางสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการเพื่อให้เกิดทุกภาคส่วนเนี่ยมีให้สามารถก้าวไปสู่เป้าหมายประเทศไทยไร้ฝุ่นนะครับอย่างยั่งยืนแล้วก็อากาศสะอาดเนี่ยนะครับขอย้ำว่าไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งนะครับแต่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนต้องร่วมกันสร้างต่อไปครับ
1: ถูกต้องแล้วครับไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่หากเป็นทุกคนร่วมด้วยช่วยกันนะครับก็ไม่เผาหรือหลีกเลี่ยงการใช้รถที่มีอายุมากเกินไปทั้งหมดนี่คือเรื่องราวบทบาทภารกิจของ

ถิ่นศิลปะวัฒนธรรมโทรทัศน์5นาฬิกาถึง24นาฬิกาทุกวัน NVT TV อีสานกฎหมายเลข11

0: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สวนสอนบอนชมลินล้ม

0: ม่สาวน้อย
1: เสียงนี้ของคุณพ่อวีรพงษ์วงศ์สินแฟนๆคงจำกันได้ดีนะครับนี่คือตำนานหมอลำทำนองกาฬสินธุ์ผู้ก่อกำเนิดศิลปินภูไทยกว่าจะมาถึงวันนี้ไม่มีอะไรง่ายเลยครับอะไรที่ทำให้คุณพ่อวีรพงษ์ครองใจคอหมอลำมาทุกยุคทุกสมัยและเป็นต้นแบบให้กับหมอลำรุ่นลูกรุ่นหลานเราไปฟังกันเลยครับ
2: ตั้งแต่ตอนเด็กๆเนี่ยผมเป็นคนชื่นชอบเสียงลำนะครับมันผูกฝังมาแบบยังไงไม่รู้นะครับตอนเด็กๆคือชอบมากอ่ะก็อยากจะเป็นหมอลำอยากเรียนหมอลำอยากศึกษาหมอลำในหมู่บ้านอ่ะมันจะมีวิทยุธานินทร์เครื่องนึงนะครับอยู่ที่ป.2จำได้นะครับเสร็จจากตอนเที่ยงนะครับเรียนเสร็จแล้วก็ขับขึ้นมาเกินข้าวทานข้าวที่บ้านก็ไม่ยอมกินนะครับก็ต้องฟังลำเรื่องจบก่อนค่อยไปกินข้าวแล้วก็กลับไปโรงเรียนจะเป็นแบบนี้แทบทุกวันนะครับจะเป็นมีจันทร์ถึงศุกร์นะครับลำเรื่องต่อก่อนแล้วก็ไปฟังอยู่นั่นแหละก็เป็นคนที่ชื่นชอบแล้วก็หัดร้องหัดลำมาตั้งแต่ตอนเด็กๆก็อยากจะเป็นหมอลำพอออกจบจากปฐมปีที่4นะครับก็พ่อก็ซื้อเครื่องวิทยุธานินทร์ให้เครื่องนึงแล้วก็จะไปเลี้ยงควายตามทุ่งนาแล้วก็จะเปิดฟังเพลงตามสถานีวิทยุต่างๆก็ศึกษาเล่าเรียนมาจนมีงานวัดงานอะไรก็ไปร้องตามนั้นก็ได้รับความชื่นชอบจากคนที่ชมบอกว่าทำไมต้องร้องคือแท้คือร้องคือคักแท้คือบักหุดซ้ำเป่าคักเนาะยุคนั้นก็จะเป็นคณะซุปเปอร์มหาการลำเรื่องหุดซ้ำเป่านะครับซึ่งมันเป็นทำนองกาฬสินธุ์ดั้งเดิมเลยนะครับทีนี้เราก็จับใจความว่าโอเคทำนองนี้เราชอบมากจับคนนี้แหละเป็นไอดอลแล้วก็ร้องมาเรื่อยๆจนได้มีโอกาสนะครับได้เข้าไปสู่วงการปีพ.ศ. 2528นะครับไปเป็นศิลปินที่จังหวัดสารคามไปร่วมเดินสายกับคณะซุปเปอร์สารคามได้มีโอกาสนะครับได้ลำเรื่องนี้ลำเรื่องของหุ่นสามเป่าก็เป็นตัวถอดคาบอะไรประมาณนี้เป็นตัวอีกร่างนึงอ่ะที่เป็นหูดถ้าเป็นหูก็จะเป็นคนขี้เหร่นะเป็นกระปุดกระเปียดตามตัวแล้วก็หน้าตาอัปลักษณ์แล้วก็เราจะเป็นตัวแอบแฝงขึ้นมาจากบนสวรรค์น่ะที่ถูกสาปลงมาแล้วก็จะเป็นตัวถอดคาบแล้วเป็นตัวร่างรูปหล่อนะครับร่างสวยงามก็ได้มีโอกาสนะครับได้รับบทจากท่านหัวหน้าแล้วก็จากนั้นมาแล้วก็โยกย้ายมาอยู่ซุปเปอร์มหาการคณะที่เราฝ่อยฝันนะครับก็ได้มาเป็นลูกศิษย์อาจารย์มฤดวันดาวรุ่งที่เขาเป็นทำนองนี้แท้ขนานแท้เลยสมัยก่อนเขาจะเรียกว่าบัว

0: ครึ่งนะครับซึ่งมันเป็นสนองกาฬสินธุ์นั่นแหละนะครับซึ่งเขาเรียกว่าภูมิลำเนาไม่เหมือนกันนะครับการลูกเล่นไม่เหมือนกันคำพูดสำเนียงพูดไม่เหมือนกันมันจะแตกต่างกันตรงนี้คนก็บอกว่าทำไมแตกต่างกันตรงไหนสำนองกาฬสินธุ์เนี่ยผมจะบอกว่าสำนองกาฬสินธุ์มันจะเป็นมาแบบนี้อาจารย์มริวันดาวรุ่งเสียงแอบก็หาที่อยู่ตัวเองก็เอื้อนเสียงไปตามจังหวะที่ตัวเองจะอยู่ได้ที่คนฟังแล้วจะชื่นชอบพออัดออกไปดังมาหูดซ้ำเปาเขาก็เรียกให้สายาว่าบัวบานครึ่งบัวบานครึ่งพอดีโอกาสผมได้เข้าไปศึกษาเล่าเรียนนะครับแล้วก็มีอีก3ท่านนึงเอา2ท่านนึงนะครับเรียนก็เรียนแบบผมเนี่ยเรียนทางโทวิทยุก็หัดเป็นทำนองตัวเองก็จับใจหลักเป็นไอดอลคืออาจารย์มฤวันดาวรุ่งแต่ผมเนี่ยถูกอาจารย์บอกว่ารุ่งกาฬสินธุ์แบบบึ้มๆเลยเก็บก่อนแล้วก็ลงเลยพอผมมาเป็นตัวตนของผมคนก็ให้ฉายาว่าเป็นทำนองกาเต้นก้อนนะครับให้ฉายามาเป็นกาเต้นก้อนแล้วนะครับอีก2คนนั้นก็จะเป็นเอื้อนเป็นแบบคือเขาเป็นคนร้อยเอ็ดหรือเขาเป็นคนสารคามอ่ะเขาก็เป็นทำนองพูดทำนองอะไรมันก็เลยเป็นแตกต่างเขาก็เลยเรียกว่าทำนองสารคามซึ่งมาจากทำนองกาฬสินธุ์ขนานแท้จากอาจารย์มฤวันดาวรุ่งพุ่งเข้าสู่วงการแรกๆก็เผชิญกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับปัญหาการที่เราไปอยู่ร่วมคนหลายๆคนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่แล้วใช่ไหมแต่เนื่องด้วยความอดทนความพยายามที่เราอยากจะเป็นเราอยากจะอยู่ในจุดที่เราชื่นชอบเราก็อยู่ได้จนถึงปัจจุบันผมร่วมเดินสายไปทำการแสดงกับซูเปอร์สารคามแล้วก็ซูเปอร์มหาการเนี่ยสองคณะเนี่ยผมจำได้ว่า5ปีนะครับแล้วโยกย้ายมาอยู่คณะฟ้าสีครามไม่ต่ำกว่า10กว่าปีนะครับที่อยู่ฟ้าสีครามรวมได้จากปีพ.ศ. 2528จนถึงปีพ.ศ. 2547นะครับมาอยู่2 3คณะนี้รวมได้นะครับไม่รู้ว่ากี่ปีแล้วก็เกิดความในใจว่าตัวเองถึงจุดเป้าหมายแล้วตั้งแต่ตัวเองใฝ่ฝันมาอยากจะเป็นหมอลำและอยากจะดังเหมือนอาจารย์มฤวันดาวรุ่งอยากได้ค่าตัว500อยากดังเหมือนอาจารย์มฤวันดาวรุ่งพอเรามาอยู่จุดที่เรามีคนรู้จักเราก็อยู่คณะซุปเปอร์อยู่คณะฟ้าสีครามเราได้รับบทจากคุณพ่อเป็นพระเอกอยู่3ปีและเขาก็อยากมาเป็นตัวพ่อนะครับซึ่งเป็นพระเอกก็ยังไม่ดังนะครับพอมาเป็นตัวพ่อรู้สึกว่าจะดังบอกว่าดังได้เลยนะยุคนั้นนะบอกว่าถ้าสัญญาเนี่ยสัญญา100งานเนี่ย100คิวงานเนี่ยไม่ต่ำกว่า80งานเขาจะระบุว่าต้องมีวีรพงษ์ต้องมีพ่อพญาเราก็แอบปลื้มอยู่ไม่ใช่ว่าดังแล้วอยากจะมาตั้งวงใหม่ดังแล้วคือมีปัญหาทางบ้านเพราะว่าลูกเราก็มี2คนไปโรงเรียนประจํามันมีปัญหาทางด้านครอบครัวก็อยากจะเลิกลาแล้วก็กลับมาที่เดิมตัดผมก่อนที่จะไปเป็นหมอลำตัดผมก่อนแล้วก็มาตัดผมเหมือนเดิมแล้วก็ใช้ชีวิตแบบชาวบ้านแต่พอมาอยู่ปุ๊บแล้วก็มันก็เลยผันแปรมาว่าเราจะทำยังไงตอนที่เราจะออกมาเนี่ยเราอัดอัลบั้มมักเมียเขาเที่ยวเมืองกาฬสินธุ์มักเมียมักคนเมาพอดีมาติดชุมชนปุ๊บแล้วทำไงจะขายเนาะความอยากได้มันดังล่ะมันดังซีดีทำซีดีมาขายได้ 3,000 แผ่นก็อยากจะจะไปขายที่ไหนดีตั้งคณะหน่อยดีปนอค่ะก็เลยมาคิดว่าถ้าตั้งคณะเล็กๆอ่ะก็คงจะมีที่ขายอ่ะมีที่วางขายแล้วก็ประกาศขายหน้าเวทีอะไรประมาณนี้ก็เลยคิดตั้งวงขึ้นมานะครับตั้งวงขึ้นมาปีแรกๆเนี่ยก็คือเป็นวงวีรพงษ์วงศิลป์นะครับก็เวทีก็ไม่ใหญ่คนประมาณ50กว่าคนในวงนี้นะครับมักเมียเขาก็ดังขึ้นมาเที่ยวเมืองกาฬสินธุ์ก็ดังขึ้นมามันก็เป็นกระแสที่เราก็ได้เข้าไปอยู่ค่ายเพลงหนึ่งแล้วก็เราก็มาทำวงต่อแล้วก็ขยับขึ้นมาดังขึ้นมาเรื่อยๆดังขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เพลงอัลบั้มมักเมียเขาก็ติดชาร์ตก็ให้คนรู้จักคำว่าวีรพงษ์วงศิลป์จากนั้นมาก็เลยผันเปลี่ยนมาว่าเราเป็นคนพุทธไทยเราเป็นคนพุทธไทยนะเราทำไงอยากให้คนรู้จักคำว่าคำม่วงเป้าหมายผมนะเป้าหมายผมเป็นศิลปินเนี่ยทำยังไงอ่ะคนถึงจะรู้จักคำว่า อำเภอขะม่วงตั้งอยู่ที่ไหนของจังหวัดกาฬสินธุ์และของประเทศไทยผมยิงเป้าจุดนี้แล้วทำวงแล้วต้องให้คนรู้จักบ้านเราผมก็เลยคิดว่าจะทำโชว์อะไรดีผมคิดได้เลยว่าผมเป็นคนขะม่วงขะม่วงมีชื่อเพราะผ้าไหมแพรวาเราก็หยิบผ้าไหมแพรวาทำโชว์ทำโชว์กันมาตลอดทุกปีทุกปีทุกปีทำดนตรีโปงละเขาเรียกว่าวัฒนธรรมวัฒนธรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจแฟนคลับแฟนเพลงแล้วก็โอเคละเราทำจุดนี้มาก็ได้รับกระแสตอบรับจากแฟนเพลงว่าโอเคนะเป็นเอกลักษณ์ดีนะเราก็แอบปลื้มใจดีใจแล้วก็ทำใหญ่มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนเขาให้ขนานนามว่าเป็นหมอลำวัฒนธรรมศิลปินพุทธไทยจนถึงปัจจุบันก็ยิ่งใหญ่มาเรื่อยๆได้มาเปลี่ยนชื่อเป็นศิลปินภูไทยอยากให้คนรู้จักคำว่าขะม่วงแต่ก็ประสบผลสำเร็จไหม ประสบผลสำเร็จเพราะว่าผมดังยุคนั้นคนต้องขับรถมาจ้างทำสัญญาและเขาก็ต้องบากบั่นมาที่อำเภอขะม่วงจนถึงบ้านผมแล้วก็บ้านผมอยู่ที่ไหนคนที่อีสานเนี่ยครับคนที่ชื่นชอบหมอลำเนี่ยคนที่จะจ้างศิลปินภูไทยเนี่ยต้องบากบั่นมาที่ขะม่วงแล้วต้องรู้ว่าขะม่วงตั้งอยู่มุมไหนของจังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งอยู่มุมไหนของภาคอีสานก็ถึงบรรลุว่าโอเคเราทำสำเร็จแล้วเราก็แอบภูมิใจเราก็แอบดีใจในจุดนี้มาครับ
1: วีระพงษ์วงศ์ศิลป์จากอาชีพช่างตัดผมแต่ฟ้าลิขิตให้เป็นหมอลำประสบการณ์หน้าเวทีหล่อหลอมให้คุณพ่อวีระพงษ์ทุ่มเทองค์ความรู้ที่มีทั้งหมดสร้างงานของตนเองจนมีที่ยอมรับในวงกว้างคุณพ่อเองก็ภูมิใจทุกครั้งที่ได้มองย้อนกลับไปดูผลงานที่ได้สร้างสรรค์เอาไว้

ว่าความประทับใจก็มีอยู่นะครับที่เราแบบทำไมต้องเปลี่ยนไปได้นี่ครับ CD นะครับ CD เป็นชุดแรกของผมที่ผมอัดไว้แล้วแต่ไม่นึกว่ามันจะตามมานะครับชุดนี้จะเป็นเตือนใจภัยยาบ้าเตือนใจภัยยาบ้าเนี่ยก่อนที่ผมเนี่ยจะหยุดบอกว่าจะหยุดและไม่ไปต่อและจะเลิกลำและจะลาวงการและอะไรประมาณนี้พอดีคุณพ่อเสียงอภาสำนักงานอยู่ที่จังหวัดสารคามที่เปิดสำนักงานรับงานให้หมอลำทุกๆคณะแต่ท่านจะเป็นเสี่ยวกับเป็นเพื่อนกันกับหัวหน้าคณะฟ้าสีครามคุณพ่อขวัญชัยแสงยศทีนี้ท่านก็เลยบอกว่าจะเอาคนนี้ไปอัดลำล่องลำยาวได้ไหมพอดีคุณพ่อขวัญชัยว่าได้เอาไปเลยพอดีเราก็ไปอัดในเขาประมาณ12กรลำอยู่ในอัลบั้มชุดนี้ซึ่งเราไม่นึกว่ามันจะตามมานะครับจะเป็นซีดีธรรมดามันจะมีหลายกรลำตรงนี้นะครับเตือนใจพยาบ้าอะไรหลายอย่างนะครับอยู่ในชุดนี้แล้วเราไม่นึกว่าเราจะเกิดจากจุดนี้มาจนถึงมาเป็นศิลปินโปรไทยมาเป็นวีรพงษ์ให้คนรู้จักทั่วประเทศทั่วโลกนะครับเป็นอัลบั้มชุดนี้เป็นที่มาคำว่าวีรพงษ์วงศ์สินจริงๆก่อนที่จะมาเลิกแล้วก็มาทำอัลบั้มเป็นของตัวเองมักเมียเขาเที่ยวเมืองกาฬสินธุ์ก่อนที่จะมาเป็นจุดนี้คืออัลบั้มชุดนี้เป็นอัลบั้มการันตีให้เราว่าพอมักเมียเขาดังขึ้นมาอัลบั้มชุดนี้ตามมาเลยครับทำให้คนรู้จักเราเยอะขึ้นเป็นสิ่งที่ประทับใจว่าเป็นที่กรลำที่มีเนื้อหาที่สอนคนแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังเปิดอยู่นะครับชุดนี้และหลายกรลำอยู่ในชุดนี้เนื่องด้วยเราเก็บประสบการณ์เนาะจะยุ่งยากไหมยากแน่นอนมันการันตีได้เลยว่าไม่เหมือนธุรกิจอย่างอื่นธุรกิจหมอลำเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าคนมันหลายชนชั้นแล้วก็คนมีความรู้บ้างไม่มีความรู้บ้างร้อยพ่อพันแม่มารวมตัวอยู่ที่นี่คำว่าหมอลำเนี่ยจะไม่มีวุฒิเข้ามาสมัครเพียงแค่มีบัตรประชาชนเข้ามาแล้วก็รับก็สามประบาทว่าอยู่ที่ไหนโน่นนี่นั่นเราก็รับเพื่อเอาทำการแสดงแต่ละโชว์แต่ละอะไรต่างๆแต่ละแผนกที่จะรวมตัวกันเป็นคณะหมอลำได้นะครับยากไหมก็ยากนะครับยากมากเลยล่ะถ้าถามผมว่ายากไหมแต่ทีเนี้ยด้วยความใจรักคนรักเนี่ยถ้ารักอะไรมันจะอดทนเนี่ยอดทนแล้วมันก็ประสบผลสำเร็จอย่างตัวผมเนี่ยอดทนไหมต้องอดทนแต่สิ่งที่สำคัญถ้าคนไม่มีประสบการณ์หรือไม่ได้เรียนรู้กับสิ่งนั้นๆจะไปยากซึ่งตัวผมก็เรียนรู้มาจากปีพ.ศ.2528จนถึงปีพ.ศ.2547ประสบการณ์เก็บเกี่ยวคำว่าอยู่กับศิลปินยังไงอะอารมณ์หางเครื่องเป็นไงอารมณ์ดนตรีนักดนตรีเป็นยังไงอารมณ์หมอลำด้วยกันเป็นยังไงอารมณ์ผู้บริหารเนี่ยหัวหน้าเนี่ยเพื่อนเป็นยังไงเราก็เก็บเกี่ยวความรู้ตั้งอย่างนี้เข้ากันได้ก็เอาความรู้ตรงนั้นที่เราเก็บเกี่ยวมาทำวงของตัวเองสิ่งไหนที่มันโอเคแล้วก็ไปตามที่เราเรียนรู้มาก็จนถึงปัจจุบันว่าเติบโตมาได้เพราะมีประสบการณ์ศิลปินผู้ไทยสำเร็จจากคำว่าวีรพงษ์วงศ์สินหรือวัฒนธรรมที่งดงามของคนคำม่วงของคนกาฬสินธุ์ตัวนี้แน่นอนชี้วัดได้เลยว่าไม่เหมือนใคร1ตัวของผมทำไมต้องบอกว่าทำไมเพราะวีรพงษ์เพราะวีรพงษ์เราไม่เหมือนใครลำทำนองกาเต้นก้อนซึ่งคนทำไม่ยากได้ทำยากมากที่จะทำเหมือนผมอันนี้มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว1ด้วยน้ำเสียงของเราแล้วก็พลังของเราตัวตนของเราที่ให้คนรู้จักเขาว่านี่คือวีรพงษ์นะครับก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวว่านี่คือทำนองกาเต้นก้อนนะใครทำเหมือนพ่อวีได้บ้างก็จะยากนะครับยากก็จะพลังเสียงก็จะไม่เหมือนตัวของผมอันนี้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งคำว่าวัฒนธรรมเนี่ย
งดงามเพราะอะไรงดงามเพราะคนภูไทยผ้าไหมแพรวาแล้วมีดนตรีเป็นเอกลักษณ์ของคนกาฬสินธุ์นะครับหล่อหลอมรวมกันปีนี้โชว์แบบนี้ปีนี้โชว์แบบนี้โชว์แบบนี้โชว์ยังไงก็ไม่หมดถึงปัจจุบันจากเราทำปีแรกวงหมอลำมากันแค่50กว่าคนนะครับเป็นวงขนาดเล็กมากนะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ย300ประมาณ50กว่า350กว่าชีวิตนี่แหละนะครับทุกๆปีก็จะเป็นประมาณนี้รถ20กว่าคันครับตัวของผมวีระพงษ์วงศ์สินนะครับซึ่งเป็นหมอลำเรียกว่า1ในกาฬสินธุ์ก็ว่าได้ซึ่งทรงเป็นเอกลักษณ์อาเฉพาะตัวว่านี่คือสมาการเต้นก้อนนะอะไรประมาณนี้เป็นวงศิลปินโบราณนะเป็นหมอลำหนึ่งเดียวในกาฬสินธุ์ในยุคปัจจุบันในตอนนี้ซึ่งเป็นตัวตนของผมครับว่าตัววีระพงษ์วงศ์สินและทีนี้ถูกสถาบันการศึกษาหรือว่าหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่ที่เรียนเชิญมาบอกว่าเรียนเชิญไปงานโน้นงานนี้งานอะไรต่างๆตัวผมก็คิดแล้วว่าเออยุ่งงานวงก็เยอะแต่ทำอย่างไรถึงจะไปจุดนี้ได้ก็เลยไม่ไปไม่ได้ก็เลยไปคนก็รู้จักว่าเชิญพ่อวีมางานนะได้รับเกียรติจากวีระพงษ์วงศ์สินนะเราก็โอเคเอาดีใจงานเขาก็สมบูรณ์งานเขาก็มีวีระพงษ์ไปประดับแล้วก็เป็นสีสันให้งานทีนี้พอเข้าไปบ่อยๆไปบ่อยๆก็เลยได้ถูกนะครับทางวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์เรียนเชิญนะครับไปเป็นวิทยากรแล้วก็ไปเป็นที่ปรึกษานะครับเราก็เลยถ้าเราไม่ไปทำไมเพราะเราเป็นตัววีรพงษ์เราก็โอเคครับท่านผอ.ไปครับก็รับปากท่านผอ.ก็เลยเข้าไปที่สถาบันวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์แล้วต่อมาก็ได้มาเป็นที่ปรึกษาที่มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับก็จากนั้นนะก็เลยเข้าสู่วงการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เรามีไปงานโน้นงานนี้งานอะไรบ้างแล้วก็ไปสารคามบ้างมหาวิทยาลัยสารคามแล้วก็มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะครับที่เราไปหลายสถานที่ที่เราไปแล้วก็1ขออะไรมาแล้วก็บริจาคไป1ละชุดเพชรหมอลำชุดแดนเซอร์อะไรประมาณต่างๆที่สถาบันเขาต้องการเราก็เอาไปมอบให้เป็น

0: ที่ระลึกว่าใช้ในงานอะไรต่างๆนะครับจากนั่นมาตัวของผมก็เลยได้เข้าไปสู่สถาบันการศึกษาแล้วก็ได้รับเกียรตินะครับจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ก็ส่งตัวผมนี่เข้าไปเป็นตัวแทนของจังหวัดกาฬสินธุ์วิไลนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ได้รับรางวัลดุษฎีบัณฑิตเกียรติศักดิ์จากสถาบันบัณฑิตวัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมจากนั้นมานะครับก็ได้รับเกียรติจากมหาวิไลกาฬสินธุ์ได้รับดุษฎีบัณฑิตเกียรติศักดิ์ที่มหาวิไลกาฬสินธุ์2สถาบันที่ผมได้รับมาก็เป็นเกียรติเป็นอย่างสูงเรื่องด้วยรางวัลอะไรต่างๆอย่างพระธาตุดวงทองคำเราก็ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยสารคามที่มอบให้ตัวผมจากนั้นมาก็ผมก็ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ได้เอาตรงนี้เอาจุดนี้บ้านศิลปินภูไทยบ้านของวีรพงษ์วงศ์สินเป็นศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอดวิชาให้เยาวชนหรือนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาหลายๆสถาบันที่เข้ามาศึกษาตรงนี้นะครับแล้วก็สถาบันมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ก็ได้เอาจุดนี้เหมือนกันที่ให้นิสิตนักศึกษาเข้ามาศึกษาเล่าเรียนหรือว่าทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะครับก็จะออกมาที่บ้านพักศิลปินภูไทยหรือจุดนี้ผมก็แต่ละปีก็มันเป็นสถาบันหนึ่งที่เราบ่มเด็กๆนะครับที่เข้ามาสังกัดอยู่ศิลปินภูไทยบ่มคืออะไรมาจากหลายพ่อร้อยพ่อพันแม่เข้ามาเนี่ยต้องมีสัมมาคารวะต้องได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างกลับออกจากบ้านหลังนี้ไปคุณต้องมีวุฒิภาวะคุณต้องมีการศึกษาติดตัวไปอะไรหลายๆอย่างที่ออกจากจุดนี้ไปคุณต้องมีวิชาความรู้ติดตัวของคุณไปแน่นอนครับยุคปัจจุบันนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบสยก่อนก็ถือว่าคนละอย่างกันเลยยุคปัจจุบันนี้ทำอย่างไรที่จะให้วงการหมอลำอยู่ได้หรือพัฒนาต่อไปนะครับมันจะแตกต่างกับยุคก่อนสมัยก่อนยุคก่อนสมัยก่อนเนี่ยการติดต่องานเขาก็จะติดต่อทางขับรถมาทำสัญญาแต่ยุคนี้ต้องทำสัญญาออนไลน์ยิ่งปัจจุบันนี้นะครับทำอย่างไรวงการหมอลำถึงจะพัฒนาไปต่อได้อันนี้แน่นอนนะครับแน่นอนเลยเพราะว่าทุกวันนี้ไม่ว่าธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เหมือนกันหมอลำก็เหมือนกันจะนิ่งไม่ได้หยุดไม่ได้อยู่ไม่ได้นะครับเราต้องช่วยตัวเองสมัยก่อนช่วยไหมก็ต้องช่วยแต่ยุคนี้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเองเนี่ยคือไปต่อไม่ได้เรามีโทรศัพท์ยุคนี้ยุคโซเชียลสมัยก่อนผมอยากบอกเลยว่ายุคอะสมัยก่อนหมอลำเขาจะดูถูกประนามว่าเต้นกินลำกินแน่นอนครับพ่อแม่ญาติไม่ให้ไปก็ด้อยค่าเห็นหมอลำก็ด้อยค่าจากยุคก่อนและจะฉีดเฉพาะพื้นที่ทำการแสดงทำนองขอนแก่นก็จะอยู่เขตทำนองขอนแก่นทำนองกาฬสินธุ์ก็อยู่เขตทำนองกาฬสินธุ์เสียบไม่เหมือนกันชมไม่เหมือนกันครับสมัยก่อนนะแต่ยุคนี้ยุคโซเชียลยุค 5G เนี่ยมันเร็วมากแล้วทำให้คนรู้จักคำว่าหมอลำครับรู้จักคำว่าหมอลำตัวนี้เป็นตัวช่วยให้คนเห็นตอนนี้เห็นทั้งโลกนะครับทำแป๊บเดียวเห็นทั้งโลกเลยแต่ก่อนเนี่ยโอ้ยกว่าคนจะรู้ได้นะครับกว่าจะดังได้ครับไม่มีสื่อสารไม่มีสื่ออะไรที่นำพายุคนี้ถึงว่าโซเชียลเนี่ยเป็นตัวนำพาให้ศิลปินหรือผู้บริหารวงหมอลำก้าวไปอย่างไรถึงจะเจริญงอกงามถึงจะเจริญรุ่งเรืองนะครับเพราะโซเชียลตัวเดียวเราต้องทำและเราต้องไปตามยุคเราต้องทันสมัยให้ได้วันนี้เขาโพสอะไรอะไรดังอะไรยังไงเราต้องตามไปทันถ้าเราอยู่จุดนี้ปุ๊บเราคงอยู่ได้แน่นอนและก็ตลอดไปแล้วก็เด่นดังทั่วโลกนะครับสมัยก่อนหมอลำดังแค่จังหวัดยุคปัจจุบันนี้คนยอมรับแล้วว่านี่คืออาชีพหนึ่งที่งดงามอาชีพหนึ่งที่น่าให้ลูกหลานเข้าไปศึกษาเล่าเรียนอย่างเช่นสถาบันต่างๆนะครับแต่ก่อนไม่มีสถาบัน อย่างเช่นกาฬสินธุ์อย่างเช่นสารคามขอนแก่นมีเอกดนตรีและมีเอกหมอลำและเป็นแหล่งที่ผลิตศิลปินผลิตศิลปินออกมาเยอะแยะมากมายกายกองโด่งดังเด่นดังเป็นหัวหน้าวงหมอลำก็จบจากสถาบันปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสารคามและมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับยุคนี้ตอนนี้เวลานี้ปีนี้แหละมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ก็เปิดเหมือนกันเอกดนตรีและเอกหมอลำ
1: ความสำเร็จตัวชี้วัดไม่ได้อยู่ที่เงินทองชื่อเสียงยอดวิวหรืองานจ้างแต่เป็นการได้ชื่อว่าหมอลำวัฒนธรรมแห่งกาฬสินธุ์ที่คุณพ่อวีรพงษ์วงศ์สินและคณะศิลปินภูไทยได้สร้างสรรค์นับเป็นมรดกล้ำค่านำทางให้กับศิลปินรุ่นหลังได้ก้าวเดินตามอย่างมั่นคงครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำของดีอยู่เมืองกาฬสินธุ์กำบอนดินดำน้ำกาสุมเขียวชะอุ่มมวนป่าไม้

นาวมีหลายหน่วยอยู่เลี่ยงกันพ่อตะวันสีลงหลับทิวทัศน์สวยด้วยฟองคืนส่วนสอนบอนชมลินลมเย็น

หรือว่าท่านยากหูประวัติเก่าไดโนเสาร์เข้าไปรู้อยู่ในวัดสักกะวันนั้นเด้อเจ้าโอ้ติดกับผู้กุ้มเขาไดโนเสาร์ตัวบากใหญ่ทางกรมศิลป์ปั้นหุ่นไว้ให้คนได้ไปเที่ยวดูท่านอยากหูเด้อลึกตื่นประวัติเก่าไดโนเสาร์เขาจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ไปเบิ่งกันให้มันอยู่อำเภอสาสขันธ์ทั้งผู้สิงก็มีไว้

0: แกนี่แย่จริง
1: โอ้จาน
0: ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้บัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่ว่าแกว่าจานจะรอดไหมเอก
4: พวกแกมาทำอะไรที่นี
2: ่ก็จานป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
4: ขอบใจนะเอก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับในวันนี้นะครับพวกเรานะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับฝ่ายอนุบาลครับ
1: ค่ะถ้าพูดถึงโรงเรียนสาธิตนะคะหลายท่านคงทราบกันอยู่แล้วนะคะถึงคุณภาพทางการศึกษาค่ะแล้วก็ยังมีหลักสูตรที่เข้มข้นด้านวิชาการค่ะและทางโรงเรียนนะคะก็ยังส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านต่างๆให้กับเด็กๆค่ะ
0: ครับและไม่เพียงเท่านี้นะครับโรงเรียนแห่งนี้นะครับก็ยังโดดเด่นนะครับในเรื่องของการกีฬาและการดนตรีด้วยครับและในวันนี้นะครับผมแล้วก็ทีมงานจะพาคุณผู้ชมนั้นไปรับชมเรื่องราวของวงเมโลเดียนของโรงเรียนแห่งนี้นะครับที่คว้ารางวัลต่างๆมาแล้วมากมายครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

ครับสำหรับโรงเรียนสาธิตมหาลัยขอนแก่นฝ่ายอนุบาลของเรานะครับถือว่าเป็นฝ่ายน้องเล็กนะครับภายใน7ฝ่ายนะครับเรามีครอบครัวของเรียนสาธิตมหาลัยขอนแก่นเนี่ยเป็นครอบครัวใหญ่ครับมีฝ่ายอนุบาลฝ่ายประถมนะครับทั้ง2แห่งฮะ2วิทยาเขตทั้งศึกษาศาสตร์และมอญแดงฝ่ายมัธยมนะครับทั้ง2แห่งฝ่ายการศึกษาพิเศษและก็ฝ่ายนานาชาตินะครับเราเป็นครอบครัวใหญ่เราอยู่ภายใต้นโยบายของคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพราะฉะนั้นในครอบครัวใหญ่ของเราเนี่ยเราจะมีวิสัยทัศน์ร่วมกันนะครับก็คือเราเป็นโรงเรียนชั้นนำด้านนวัตกรรมการศึกษานะครับที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกรนะครับเพราะฉะนั้นตัวหลักสูตรของการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตฝ่ายอนุบาลของเรานะครับเราก็จะสอดคล้องกับทางวิสัยทัศน์ที่เรากำหนดขึ้นมาคือเราเป็นนอกจากจะเป็นหลักสูตรที่ส่งเสริมในด้านของพัฒนาร่างกายอารมณ์สังคมและสติปัญญารวมถึงคุณธรรมจริยธรรมของเด็กแล้วเนี่ยเรายังจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้นักเรียนเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกรนะครับเพราะนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆภายในอนุบาลของเรานะครับก็จะปลูกฝังให้นักเรียนเนี่ยตามพัฒนาการที่เราพูดถึงรวมถึงปลูกฝังให้นักเรียนเนี่ยเป็นนวัตกรที่มีความคิดสร้างสรรค์ของเราครับในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในนอกห้องเรียนนะครับเรามีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนหลายๆมิติครับโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเราเนี่ยโชคดีครับที่เราตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัย

ขอนแก่นของเราครับเพราะนั้นเราจะมีระบบนิเวศเพื่อการเรียนรู้ของโรงเรียนของนักเรียนของเราเนี่ยมีมากมายเลยนะครับเรามีรีซอร์สต่างๆนะครับไม่ว่าในโรงเรียนเราอยู่ใกล้ๆกับบึงสีฐานนะครับเราก็มีเทศกาลสีฐานเฟสติวัลนะครับเด็กๆเข้าไปร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้เรามีศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมนะครับเรามีพิพิธภัณฑ์นะครับและที่สำคัญคือเรามีคณะต่างๆนะครับที่เป็นระบบนิเวศในการเรียนรู้ให้กับนักเรียนนะครับล่าสุดนะครับเราจัดกิจกรรมทุกปีกับคณะเกษตรศาสตร์นะครับในความร่วมมือของคณะเกษตรกับศึกษาศาสตร์เราพานักเรียนของเราไปร่วมกิจกรรมที่คณะเกษตรครับไปดูคุณค่าไปดูความตระหนักของการที่ได้มาซึ่งเมล็ดข้าวที่เด็กๆกินทุกวันนะครับเด็กไปดูซิว่าเขาดำนายังไงนะครับพอเมล็ดข้าวโตขึ้นมาแล้วเนี่ยผลผลิตออกมาแล้วพร้อมที่เก็บเกี่ยวนะครับถึงเวลาเก็บเกี่ยวเด็กก็ไปเก็บเกี่ยวกับทางพี่ๆเขาทางคณะเกษตรศาสตร์นะครับให้ความรู้เคราะห์ในการดูแลนะครับเด็กก็จะมีความรักความตระหนักและความรู้ถึงคุณค่าของเมล็ดข้าวสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเป็นสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้จากนอกห้องเรียนนะครับนี่นอกจากไปนอกห้องเรียนที่อยู่นอกห้องเรียนเราแล้วเนี่ยนอกห้องเรียนที่อยู่ภายในโรงเรียนเราก็จัดกิจกรรมครับที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเรานะครับคือเรามีกิจกรรมที่ส่งเสริมในด้านของการเป็นนวัตกรตัวน้อยๆของเด็กครับเรามี Innovator Market นะครับตลาดนัดของนวัตกรน้อยนะครับเด็กๆจากกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยได้มีการสร้างสรรค์ผลงานนะครับเป็นผลงานเชิงสร้างสรรค์มีผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์เนี่ยเอามาโชว์และแชร์นะครับในตลาดนัดของเด็กๆมีการนำสินค้าของเด็กๆเนี่ยมาจัดจำหน่ายนะครับเป็นพ่อค้าเป็นแม่ค้าและเป็นลูกค้านะครับทางผู้ปกครองเองก็มีส่วนร่วมครับเข้ามาร่วมในกิจกรรมในตลาดนัดนวัตกรรมน้อยของเด็กๆของฝ่ายอนุบาลเรานะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่เราจัดในห้องเรียนในสม่ำเสมอครับอีกกิจกรรมนึงนะครับที่เป็นตัวส่งเสริมในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของพัฒนาการในด้านของร่างกายแล้วก็ในด้านของสังคมนะครับคือกิจกรรมในด้านของดนตรีอันนี้เราก็ไม่ได้ทิ้งครับเราเชื่อว่าการเติมเต็มในความให้การบ่มเพาะในการศึกษาของความเติมเต็มในการเป็นมนุษย์นะครับคอนเทนต์อย่างเดียวทรายอย่างเดียวไม่พอครับเราต้องเติมเต็มเรื่องของมิวสิกด้วยครับทั้งทรายและมิวสิกนะครับมีความจำเป็นมากเพราะฉะนั้นจะได้เติมเต็มความเป็นมนุษย์ของเด็กเพราะฉะนั้นกิจกรรมหนึ่งก็คือกิจกรรมดนตรีของเด็กนะครับที่เราส่งเสริมอยู่ตอนนี้ครับเราโชคดีครับเรามีหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในด้านของดนตรีโดยเฉพาะดนตรีสากลนะครับมาช่วยจัดตั้งวงเมโลเดียนให้กับนักเรียนของเราเกือบ20ปีแล้วครับที่สร้างวงนี้มานะครับแล้วก็ไปคว้ารางวัลระดับชาติมานะครับหลายครั้งแล้วนะครับอันนี้คือกิจกรรมที่เราสร้างขึ้นมาในภายในห้องเรียนของเราครับจุดเด่นทางโรงเรียนของเรานะครับผมมองเป็น3ด้านก็แล้วกันนะครับด้านแรกนะครับน่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการหรือโครงสร้างของโรงเรียนสาธิตของเรานะครับโรงเรียนสาธิตของเราเนี่ยอยู่ภายใต้นโยบายของคณะศึกษาศาสตร์นะครับโรงเรียนสาธิตคณะศาสตร์เป็นครอบครัวเดียวกันนะครับเพราะนั้นโรงเรียนคณะศึกษาศาสตร์เนี่ยเขาเป็นคณะชั้นนำด้านการจัดการศึกษาด้านการเป็นมุ่งเน้นในเรื่องของนวัตกรรมการศึกษาโรงเรียนสาธิตเราก็เช่นเดียวกันครับจะเป็นโรงเรียนชั้นนำด้านนวัตกรรมการศึกษาแล้วก็มุ่งเน้นนักเรียนเนี่ยให้มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นนวัตกรเพราะนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนไม่ว่าจะภายในห้องเรียนหรือนอกห้องเรียนเนี่ยเรามุ่งจัดกิจกรรมให้เด็กๆเนี่ยไปให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดขึ้นมานะครับเพราะนั้นการบริหารจัดการก็จะคล่องตัวแล้วก็เป็นไปได้ตามระบบของทางคณะศึกษาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ครับเพราะเราเป็นครอบครัวเดียวกันประเด็นที่2นะครับคือนอกจากนี้แล้วเนี่ยก็ในด้านของการสนับสนุนจากทางผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองให้การสนับสนุนสิ่งนี้ดีมากครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมผู้ปกครองนะครับและครูหรือว่าสมาคมศิษย์เก่านะครับของเรียนสาธิตบางแก่นนะครับช่วยดูแลกิจกรรมต่างๆนะครับสนับสนุนทุกมิติครับไม่ว่าจะเป็นทางวิชาการด้านดนตรีกีฬาศิลปะกิจกรรมต่างๆรวมถึงกายภาพต่างๆด้วยนะครับประเด็นที่3ที่ผมว่าเป็นจุดเด่นคือโรงเรียนสาธิตของเราเนี่ยที่ตั้งนะครับกายภาพเนี่ยเราจะสังเกตว่าโรงเรียนใหม่ที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นมีที่กว้างแล้วก็พร้อมที่ให้เด็กได้เรียนรู้นะครับที่ส่งเสริมสมรรถนะส่งเสริมพัฒนาการต่างๆของเด็กปฐมวัยของเรารวมถึงที่ตั้งของเราในอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเราจะมีอีโคซิสเต็มนะครับมีระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเด็กๆนะครับแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเองก็เป็นพี่เลี้ยงดูแลโรงเรียนสาธิตเราอย่างดีนะครับมาโดยตลอดครับผมคือวิสัยทัศน์ของโรงเรียนสาธิตของเราเนี่ยครับเป็นโรงเรียนชั้นนำนะครับในด้านนวัตกรรมการศึกษาแล้วก็มุ่งเน้นให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์นะครับเป็นนวัตกรนะครับตอนนี้เราทำอยู่ทุกระดับชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับอนุบาลระดับประถมระดับมัธยมนะครับรวมถึงนานาชาติด้วยนะครับเราจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนเนี่ยมุ่งหวังให้นักเรียนเป็นนวัตกรมีความคิดสร้างสรรค์นะครับ
มีการใช้สมรรถนะต่างๆนะครับมาแก้ปัญหาให้สอดคล้องกับบริบทสังคมโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงไปครับอีกฝ่ายหนึ่งที่มีความสำคัญที่เราให้ความสำคัญคือฝ่ายการศึกษาพิเศษนะครับฝ่ายนี้นะครับเป็นฝ่ายที่นักเรียนไม่เยอะครับแต่ว่ามีความหมายมากมายเลยนะครับเราอยากยกตัวอย่างนิดนึงมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งนะครับที่อยู่ในฝ่ายการศึกษาพิเศษนะครับแต่ว่าสามารถเรียนร่วมกับเพื่อนๆในโรงเรียนตอนนี้โตแล้วครับโตจนกระทั่งเป็นทนายความนะครับจากการเรียนร่วมจากการศึกษาพิเศษนะครับก็แล้วก็มีกลับมาบ้านตัวเองนะครับมาร่วมทําบุญมาบ้านตัวเองมีความภาคภูมิใจจากจบจากสถาบันแห่งนี้ไปนะครับได้เดินตามพี่ไปนะครับอย่างเช่นน้องอีกคนนึงก็ไปเป็นเรียนร่วมด้วยนะครับเป็นแข่งกีฬานะครับในกีฬาสาธิตสามัคคีเนี่ยก็ไปคว้ารางวัลเหรียญทองมานะครับจากที่เป็นเด็กพิเศษแต่สามารถแสดงศักยภาพนะครับเทียบเท่ากับเด็กปกติหรือดีกว่าเด็กปกติด้วยอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญนะครับซึ่งโรงเรียนสาธิตเราให้ความสําคัญเช่นเดียวกันครับปัจจุบันนี้โรงเรียนสาธิตเราไม่ได้อยู่เฉพาะโรงเรียนสาธิตที่เดียวครับเรามีความร่วมมือกับชุมชนกับสังคมของเราครับไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลรอบด้านของเราและเทศบาลเมืองเองเทศบาลศิลานะครับที่ตอนนี้มีการเซ็นโอโมยูกันนะครับรวมถึงอบจ.ต่างๆรวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆครับตอนนี้เรามีความร่วมมือทางการศึกษากันนะครับมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กของเราครับ

0: เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเราก็ยืนอยู่กับอาจารย์นินนะครับเป็นอาจารย์ที่ผู้ควบคุมวงเนาะแล้วก็เป็นผู้ฝึกสอนให้กับน้องๆนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ครับผม
4: ค่ะอยากสอบถามอาจารย์นะคะ
1: ครับ
4: จุดเริ่มต้นหรือว่าความเป็นมาในการก่อตั้งวงเมโลเดียนค่ะ
1: คือจุดเริ่มต้นของเราครับคือเราอยากให้เด็กนะครับในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเราริเริ่มคือเดิมเลยอ่ะผมทำอยู่ที่กรุงเทพทีนี้เราพอเราย้ายมาอยู่ขอนแก่นเราก็อยากเห็นศักยภาพในเด็กอนุบาลครับเราก็เลยเริ่มก่อตั้งดึงเด็กมาร่วมทำวงโดยผู้บริหารก็ให้การสนับสนุนซื้อเครื่องซื้ออะไรมาให้เราว่าลองทำดูซิผลสุดท้ายก็คือออกมาปีนี้เป็นรุ่นที่18จากเดิมที่เราเคยทำนะครับทั้งหมด18รุ่นครับ
0: ครับผมแล้วเด็กๆที่เข้ามาร่วมวงเนี่ยก็คือเรามีหลักเกณฑ์หรือว่าคุณสมบัติในการคัดเลือก
1: เด็กที่เข้าร่วมวงนะครับคือ1เราจะคัดในจากชั่วโมงเรียนดนตรี
0: ครับผม
1: ครับก็คือเอาเด็กมาคัดในแบ่งออกเป็น3เซกชันคือ1เซกชันที่เป็นเมโลเดียนก็คือเด็กกวางมือและกดคีย์บอร์ดดูจากที่มีความสามารถ2เด็กที่ตีกลองเราก็เอาให้เด็กออกมานับจังหวะตามส่วนโน้ตที่เราต้องการ
0: คร
1: ับกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มจินตลีลาอันนี้ทางคุณครูเค้าก็จะดูจากเด็กที่กล้าแสดงออกที่มีพรสวรรค์ทางด้านการรำอะไรอย่างเงี้ยครับมาร่วมแบ่งออกเป็น3เซกชันแบบนี้นะครับ
4: ค่ะแล้วในวงนี้มีเครื่องดนตรียังไงบ้างคะ
1: ในวงเครื่องดนตรีเราแบ่งออกเป็น2ส่วนคือในส่วนของเปอร์คัสชันคือกองต่างๆนะครับกับส่วนที่2คือพาร์ทของเมโลเดียนคือเครื่องเป่าอย่างที่เห็นครับจะมี2ส่วนครับ
4: แล้วมีความยากง่ายยังไงบ้างคะ
1: ความยากง่ายเหรอครับก็ถามว่ายากง่ายต่างกันไหมก็ต่างกันนิดนึงแต่ถามว่าโดยศักยภาพของเขาเนี่ยคือเราเอาเด็กมาซ้อมในช่วงบ่ายทุกวันคือได้ซ้อมซ้ำทุกวันเนี่ยเด็กเขาจะเกิดความชินในการฝึกซ้อมเราก็ต้องซ้ำไปเรื่อย
0: ๆกับการเรียนรู้ไปเรื่อย
1: ๆใช่ครับคือเราใช้เวลาในช่วงของการพักผ่อนของช่วงบ่ายคือเด็กกลุ่มนึงเขาจะไปนอนแต่เด็กกลุ่มนี้จะสละเวลาของการพักผ่อนเพื่อจะมาซ้อมทุกวันวันละครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอย่างเงี้ยครับในการฝึกซ้อมแล้วค่อยเอามารวมวงกันทีหลังอาจจะแยกซ้อมก่อนเช้าเป็นกลุ่มกองบ่ายเป็นกลุ่มเมโลเดียนอย่างเงี้ยครับแล้วค่อยจับมารวมกันทีหลังครับ
0: ครับผมแล้วพูดถึงระยะเวลาของการเรียนรู้ครับเด็กๆเนี่ยใช้ระยะเวลาในการเรียนรู้นานไหมกว่าจะ
1: เป็นวง
0: โซดได
1: ้ระยะเวลาเนี่ยขึ้นอยู่กับเด็กในแต่ละปีที่เราทำมาอย่างยกตัวอย่างอย่างปีล่าสุดที่ได้เห็นไปแล้วเนี่ยอันนี้ใช้เวลาแสดงเลยเนี่ยฝึกซ้อมนะครับเป็นเพลงอย่าง Mission Impossible เนี่ยใช้เวลาประมาณเดือนครึ่ง
0: เท่านั้น
1: ใช่ครับเดือนครึ่งเท่านั้นเพราะว่าเด็กอ่ะบางคนเขามีพรสวรรค์อย่างเด็กบางคนเนี่ยเขาพอเราสอนปุ๊บเนี่ยเหมือนเขาคลิกเลยคือตีได้เลยเล่นได้เลยอย่างเมโลเดียนเด็กบางคนวางมือคือลักษณะเนี่ยเด็กเขาจะกดเหมือนกันเ
0: รา
1: จะมีแพทเทิร์นว่ารูปแบบเป็นแบบนี้วางมือกดแบบนี้แบบนี้เขาก็จะจำในรูปแบบอย่างเงี้ยครับในแต่ละเพลงพอเขาได้เพลงที่มันยากแล้วเพลงต่อไปมันง่ายขึ้นอย่างเงี้ยในรูปแบบ
0: แล้วมีเด็กที่เขาแบบอยากเข้ามาร่วมวงแล้วเขาแบบร้องขอไหมครับว่าเขาอยากเล่นดนตรีเครื่องอยากเล่นเครื่องดนตรีประเภทนี้ประเภทนี้
1: ถามว่ามีไหมมีแต่เราก็ดูตามความเหมาะสมของของเนื้องานเด็กบางคนบอกอยากตีกลองแต่พอเราให้ไปเล่นกลองอย่างเงี้ยเขาก็เล่นไม่ได้เราก็เลยต้องจับหนูเป่าเมโลเดียนหนูเล่นได้ดีกว่าเราก็เอาเครื่องดนตรีที่เขาเล่นได้ดีที่สุดเหมาะที่สุดบางคนเล่นได้ทุกอย่างนะครับ กลองก็ได้เมโลเดียนได้หมดเลย
0: เก่งรอบด้าน
1: ใช่เก่งรอบด้านแต่ว่าเราต้องดึงไว้ในตัวหลักเช่นเด็กคนที่ตีกลองอย่างตีกลองแท็กเนี่ยเขาตีกองเนี่ยได้ดีที่สุดจังหวะเขาแม่นยำที่สุดเราก็ต้องดึงในตำแหน่งที่ดีที่สุดให้เขาอย่างเงี้ยครับจะเป็นลักษณะแบบนั้น
0: ครับ
4: ค่ะแล้วทางผู้ปกครองได้เข้ามามีส่วนร่วมยังไงบ้างคะ
1: โอ้ผู้ปกครองส่วนร่วมเยอะเลยครับหนึ่งในการสนับสนุนให้เด็กนะครับหนึ่งในเรื่องงบประมาณเลยสำคัญคือชุดที่ใส่แสดงต่างๆหรือว่าเวลาพาเด็กไปแสดงตามงานต่างๆที่ในจังหวัดเราเชิญไปเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยให้การสนับสนุนดีมากนะครับต้องขอขอบคุณผู้ปกครองจริงๆที่ให้การสนับสนุนในกิจกรรมโครงการนี
0: ้
1: นะครับทุกๆปีที่ผ่านมาน
0: ะครับก็คือผู้ปกครองก็มามีส่วนร่วม
1: ใช่ครับไปร่วมเชียร์ไปส่งไปอะไรด้วยใช่ครับให้เวลาให้ลูกมาซ้อมแต่อย่างช่วงแรกๆเด็กบางคนบางที่ผู้ปกครองก็ไม่เข้าใจว่าทำไมลูกกลับไปแล้วเหนื่อยพอเขาไม่ได้นอนมันเหมือนเป็นการปรับสภาพช่วงแรกๆเขาก็จะมีงองแงบ้างแต่พอผ่านไป1เดือน2เดือนปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มโอเคละปรับตัวได้เขาก็จะไม่งองแงอย่างเงี้ยครับในรูปแบบ
0: ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการไปโชว์หรือว่าไปเข้าแข่งขันในระดับ
1: ที่ผ่านมาเนี่ยครับเมื่อปี48ถ้าจำไม่ผิด นะครับเราได้ไปแข่งวงเมโลเดียนระดับอนุบาลชิงแชมป์ประเทศไทยในปี48รุ่นนั้นเนี่ยอันนี้เราได้แชมป์ได้ถ้วยสมเด็จพระเทพกลับมาและหลังจากนั้นเราก็ได้เข้าร่วมในงานมหกรรมเมโลเดียนที่กรุงเทพมหานครก็คือเป็นการโชว์ต่อหน้าพระพักแต่ละพระองค์ก็คือตั้งแต่มีพระองค์เจ้าโสมสวลีแล้วก็พระองค์เจ้าอันทิตยาธรที่เราไปแสดงมาทุกปีนะครับฮะจนมาถึงปีล่าสุดเนี่ยเราได้จัด งานขึ้นมาเองที่ขอนแก่นของเราเองนะครับในปีนี้ครับ
4: แล้วเด็กได้เรียนรู้อะไรจากการเล่นดนตรีบ้างคะ
1: 1ได้ฝึกนิสัยของระเบียบวินัย2สมาธิ3ได้ทำงานเป็นกลุ่มคือเขาได้ฝึกในเรื่องของเนี่ยเขามาถึงเขารู้หน้าที่ว่าเขาต้องหยิบเครื่องเขาต้องมาซ้อมอ่ะเพื่อนคนนี้เป่าไม่ได้เขาไปช่วยกันไปเทนกันอย่างเงี้ยครับผู้ปกครองได้ปฏิสัมพันธ์ร่วมกันผู้ปกครองบางรุ่นเนี่ยก่อกลุ่มกันตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงประถมจนถึงมัธยมมันเหมือนกับเป็นการผูกพันได้ทำงานสังคมได้อยู่กันเป็นสังคมเป็นกลุ่มทั้งผู้ปกครองด้วยทั้งเด็กด้วย
0: เหมือนกับว่าเป็นการสร้างเครือข่ายที่อบอุ่น
1: ใช่ใช่
0: ระหว่างผู้ปกครองเองด้วยแล้วก็ระหว่างเด็กๆเองด้วย
1: ใช่ครับคือเขาได้ทำงานเป็นกลุ่มสมมติจะไปไหนมาไหนเขาจะคุยกันวางแผนกันว่าไปนี่ไปนี่ไปนี่พอจบจากอนุบาลไปแล้วบางคนก็ยังเล่นต่อก็ไปก่อกลุ่มกันต่ออย่างเงี้ยครับ
0: ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับกับวงเมเรียนชุดนี้นะครับในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานต้องขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่มาพูดคุยแล้วก็เล่าเรื่อง
1: ขอบคุณครับ
0: ในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของน้องๆกันครับ

0: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชิรวัฒน์จิรพงศ์กุลครับชื่อเล่นคือชิครับ
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกมลวรรณศรีนิ่มค่ะชื่อเล่นชื่อน้องรันค่ะ
2: ผมเล่นเมโลเดียนครับผมมีความสุขแล้วก็สนุกมากเลยครับ
1: รู้สึกสนุกและได้เล่นกับเพื่อนๆค่ะได้เอาเวลาที่ว่างมาเป็นประโยชน์ค่ะได้แต่งตัวสวยๆแล้วก็ได้ไปแสดงหลายๆที่ค่ะ
2: ผมอยากให้เพื่อนๆมาเล่นเครื่องดนตรีกับผมครับ

0: และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของรายการคิดดีในวันนี้นะคะ
1: ครับกับเรื่องราวความสามารถทางด้านดนตรีแล้วก็เรื่องราวความน่ารักของน้องๆโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายอนุบาลครับและก่อนจากกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมการแสดงอีกชุดกันครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ให้พี่แกให้ทุกคำมึกซาชิมิจิวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสะพายกล้องท่องอีสานครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมสะพายกล้องท่องเที่ยวทั่วอีสานเลยครับจุดไหนที่มีจุดเด่นที่ท่องเที่ยวจุดไฮไลท์จุดเช็คอินของในพื้นที่ภาคอีสานเราจะพาคุณผู้ชมสะพายกล้องไปท่องเที่ยวกันทุกจุดทุกพื้นที่วันนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่อีกหนึ่งจุดในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามครับจุดนี้ต้องบอกว่าเหล่าบรรดาอินฟลูเอนเซอร์หรือเหล่าบรรดาครีเอเตอร์ต้องมาเช็คอินที่นี่นอกจากจะได้มาเช็คอินที่นี่แล้วที่น่าสนใจแล้วยังได้มีการเรียนรู้เรื่องการนำเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรสมัยใหม่มีการผสมผสานกับเครื่องไม้เครื่องมือสมัยใหม่ให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่นี่ได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ในวิถีชีวิตของชุมชนด้วยนะครับวันนี้ผมได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีที่จะมาเล่าให้ฟังว่าการนำเกษตรทฤษฎีใหม่รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มารวมกันใช้ปรับพื้นที่จากพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของความเค็มในพื้นที่นี้จนกลายเป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกพืชผลทางการเกษตรได้นะครับตอนนี้อยู่กับพี่อีทแล้วครับสวัสดีครับพี่อีทครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำไปซะอลังการเลยพี่อีทครับพี่แนะนำตัวนิดนึงครับกับรายการ
1: ชื่อวิภาพันธ์ปัญญาวิเศษนะคะชื่อเล่นชื่อพี่อีทค่ะเป็นผู้จัดการของนานาฟาร์มค่ะ
0: ครับมากกว่า10ปีจริงไหมพี่อีท
1: จริงๆก็ประมาณ11จะเข้าไปที่12แล้วค่ะที่เป็นที่ทำงานที่นี่อะค่ะ
0: จุดที่เราอยู่นี่ชื่อว่าณนาฟาร์ม
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ซึ่งต้องบอกว่าแบ่งเป็น2โซนอีก1โซนคือเป็นโซนของคาเฟ่
1: ใช่ค่ะ
0: อีก1โซนเป็นโซนของการนำเกษตรทฤษฎีใหม่
1: ใช่ค่ะ
0: จุดเริ่มต้นของการทำเกษตรทฤษฎีใหม่คืออะไรพี่อิด
1: คือด้วยปัจจุบันเนี้ยค่ะเราก่อนหน้านี้เนาะเราเจอสภาพเรื่องของโรคระบาดของโควิด
0: ครับ
1: มันเลยทำให้การออกไปทำกิจกรรมข้างนอกไม่ค่อยได้แบบไม่ได้เหมือนทั่วไปแล้วก็ประกอบกับมีโครงการมีโปรเจกต์จากสยามคูเปอร์ต้าคอร์ปอเรชั่น
0: ครับ
1: เขาส่งเสริมให้ดีลเลอร์นะลองทำเกี่ยวกับการทำเกษตรการทำฟาร์มเพื่อที่จะเป็นจุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้วยค่ะแล้วก็เป็นการสนับสนุนเรื่องของการใช้เครื่องจักรให้เหมาะกับพื้นที
0: ่ครับ
1: เราก็เลยได้มีการทางฝ่ายบริหารก็เลยได้เริ่มทำโครงการก็คือคูโปต้าเอ็กอินโนฟาร์มก
0: ็
1: คือเริ่มดำเนินการก่อสร้างฟาร์มเนี่ยเมื่อปีพุทธศักราช2563แล้วค่ะ
0: ปี63
1: ใช่ค่ะ
0: จากพื้นที่ที่ตรงเนี้ยเป็นยังไงฮะแต่ก่อน
1: เป็นพื้นที่รกเหมือนเป็นไซต์งานคือแต่ก่อนจะเป็นด้านหน้าจะเป็นโชว์
0: ร
1: ูมแล้วทีนี้ตรงนี้จะเป็นเรื่องของที่พักเป็นไซต์งานของคนงานก่อสร้างอะค่ะ
0: เอาจริงคือปลูกอะไรไม่ได้แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ปลูกผักปลูกข้าวปลูกอะไรไม่ได้
1: ไม่ได้เลยค่ะเพราะว่าตรงเนี้ยเจอกับสภาพดินเค็มแล้วก็น้ำเค็
0: ม
1: เราต้องมีการในปรับปรุงบำรุงดินแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องน้ำไปด้วย
0: ครับ
1: กว่าจะมีการเพาะปลูกได้ก็ใช้เวลาประมาณ2ปีเลยค่ะพี่
0: จากปี63พอ63 64 65จนปัจจุบัน66
1: 68
0: จนเริ่ม68แล้วเริ่มมาหลายปีแล้วที่เริ่มมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้
1: ใช่ค่ะ
0: เล่าให้ฟังหน่อยเริ่มต้นทำยังไงบ้างครับ
1: สำหรับเรื่องของการปรุงดินของเรานะคะเราก็จะมีการคอนแทคกับส่วนราชการในจังหวัดด้วยอย่างเช่นของสำนักงานเกษตรจังหวัดซึ่งทางพี่เขาก็ได้ให้ข้อมูลนั้นมาเรื่องของการปรับปรุงดินก็คือเราใช้จริงจริงจังๆก็คือเรื่องของแกลบดิบ
0: ครับ
1: แล้วก็ผสมกับตัวที่เป็นปูนขาวก็คือโดโลไมต์แล้วก็มีการไถกบพักดินไว
0: ้ครับ
1: แล้วก็จะมีการเพาะปลูกทดสอบไปเรื่อยๆเหมือนกับเรียนรู้ไปด้วยค่ะแก้ปัญหาไปด้วยทำวิจัยไปด้วยแล้วก็เรื่องของน้ำก็จะมีการปรึกษากับทางกรมชลประทานกับทางหน่วยงานราชการว่าเราจะแก้ปัญหาอะไรยังไงได้บ้างซึ่งเราก็มีการใช้น้ำบาดาลซึ่งน้ำบาดาลก็เค็มอยู่แล้วค่ะ
0: ค
1: แล้วก็คือสูบน้ำขึ้นมาโดยการใช้โซลาร์เซลล์แล้วก็มาพักเป็นกระบวนการผ่านเครื่องกรอง RO ก็ถึงจะใช้งานได้แล้วก็อาศัยแบบปริมาณน้ำฝนในพื้นที่ด้วย
0: เรื่องของดินก็มีหน่วยงานทางภาครัฐเข้ามาดูแลเรื่องของน้ำก็มีหน่วยงานภาครัฐเข้ามาดูแลสภาพอากาศล่ะครับเห็นว่ามีเครื่องตรวจวัดสภาพอากาศด้วย
1: ที่ฟาร์มของเราจะมีเครื่องเขาเรียก weather station นะคะก็คือเราจะนำเข้ามาติดตั้งแล้วก็เพื่อดูเรื่องของปริมาณน้ำฝนทิศทางลมความเร็วลมความชุ่มสัมพัทธ์ความเข้มแสงเพื่อทำการวางแผนการเพาะปลูกไปด้วยค่ะแล้วก็มีการใช้เครื่องจักรต่างๆที่เข้ามาใช้ในเรื่องของการทำเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียม

0: ดินการเพาะปลูกการเก็บเกี่ยวแล้วก็การบำรุงรักษาอย่างเช่นโดรนเพื่อการเกษตรประมาณนี
1: ้ทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องบอกว่าแรงงานของคนเนี่ยอย่างเดียวไม่ไหวละต
0: ้
1: องม
0: ี
1: แรงงานต้องเป็นเครื่องจักรกลต้องมีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบวกใช้ทราบว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ย2.5 ไร่
0: ใช่ค่ะ
1: แบ่งเป็นโซนๆด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: มีกี่โซนแต่ละโซนมีอะไรบ้างพี
0: ่ที่นานาฟาร์มของเราจะแบ่งออกเป็น6โซนศูนย์เรียนรู้นะคะก็
1: ค
0: ือโซนหลักโซนแรก
1: โซนที
0: ่1ก็คือเป็นแกลเลอรี่น้ำก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เป็นนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำต
1: ้
0: นท
1: ุ
0: นน้ำในฟาร์มเราแล้วก็การใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เรื่องของการนำเทคโนโลยีเรื่องของระบบให้น้ำพืชอัจฉริยะหรือการสั่งงานผ่านแอปพลิเคชันนะคะโซนที่2จะเป็นเรื่องของโซนข้าวซ
1: ึ่
0: งโซนข้าวของเราจะเป็นการให้ความรู้เรื่องของการวางแผนการเพาะปลูกเร
1: ื่อง
0: ของการลดต้นทุนเมล็ดพันธุ
1: ์
0: เร
1: ื่
0: องของการบริหารจัดการโดยการนำเทคโนโลยีอย่างเช่นโดรนนะคะมาเรื่องหว่านปุ๋ยให้พ่นฮอร์โมนมีการเก็บเกี่ยวด้วยรถคูบาต้าแล้วก็มีการปักดำในรถดำนาแล้วก็ส่งเสริมเรื่องของซีโร่เบิร์นด้วยค่ะก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เกษตรปลอดการเผาก็จะมีการให้เกษตรกรอัดฟางเพื่อเพิ่มรายได้แล้วก็เพิ่มอินทรีย์วัตถุในการไถกบตอซังก
1: ็
0: คือลดต้นทุนเรื่องปุ๋ยไปด้วย
1: อันนั้นคือโซนที่2
0: ใช่ค่ะ
1: ขออนุญาตกลับมาโซนที่1เร
0: ื่อง
1: ของน้ำเดิมเลยตรงนี้มีบ่อน้ำไหมพี
0: ่ไม่มีค่ะ
1: แล้วทำยังไงครับ
0: คือที่ฟาร์มเรามีการเริ่มแรกเลยคือการเราขุดบ่อซ
1: ึ่
0: งฟาร์มของเราได้รับการออกแบบโดยบริษัทเกษตรอินโนซ
1: ึ่
0: งเหมือนเขาจะดูว่าพื้นที่ตรงไหนสูงพื้นที่ตรงไหนต่ำตรงพื้นที่ที่ต่ำก็คือจะเป็นโซนที่จะเป็นจุดรับน้ำก
1: ็
0: คือตรงที่เราทำบ่อน้ำตอนนี้ค่ะ
1: เริ่มทำการขุดบ่อเพื่อรองรับน้ำก่อน
0: ใช่ค่ะ
1: เพื่อปรับน้ำเป็นโซนที่1ซึ่งโซนที่1สามารถเรียนรู้เรื่องของการบริหารการจัดการน้ำการพัฒนาเรื่องของน้ำได้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: และโซนที่2เรื่องของการพัฒนาเรื่องของดินในการปลูกข้าว
0: ใช่ค่ะ
1: ปลูกยังไงได้ประโยชน์ยังไงพี
0: ่คืออย่างของเราเรามีการแนะนำเกษตรกรเรื่องลดการหว่านโดยมาใช้เครื่องจักรที่ทดแทนเรื่องของเมล็ดพันธุ์จากที่เราหว่านอยู่ที่ 25-30 กิโลกรัมต่อไร
1: ่
0: พอเรามาแนะนำเกษตรกรให้ใช้เครื่องจักรที่เหมาะสมให้กับการลดเมล็ดพันธุ์ก็จะเหลืออยู่ที่ประมาณ 8-10 กิโลกรัมต่อไร่อย่างเช่นเครื่องหยอดข้าวแห้งรถดำนานั่งขับแล้วแบบเดินตามเนี่ยค่ะ
1: เอาจริงๆนะที่บ้านน่ะพูดถึงเราก็จำความได้เท้าความนะสมัยก่อนเนี่ยพ่อแม่น่ะปักดำเองเริ
0: ่
1: มปัจจุบันได้มีการหว่านก็ไม่ได้กะนะพี่อิทก็หว่านตามความเหมาะสมตามที
0: ่
1: เรามีนั่นแหละแต่ที่นี่อย่างเราคือจุดเด่นคือการสามารถวางแผนได้ว่าเราใช้ปริมาณเม็ดข้าวกี่กิโลกรัมต
0: ่
1: อพื้นที่กี่ไร่หรอครับโดยใช้เครื่องมืออะไรพี่อิท
0: คือในตัวของการที่เราทำวิจัยของคูบาต้าค่ะเขาจะมีหน่วยงานวิจัยของบริษัทสยามคูบาต้าคอร์ปอเรชั่นในการเอาเครื่องจักรไปทดสอบแต่ละพื้นที
1: ่
0: ว่าแต่ละโซนแต่ละโซนเหมาะกับเครื่องจักรประเภทไหนซ
1: ึ่
0: งตอนนั้นเขาจะมีตัวเลขมีข้อมูลมีรีพอร์ตที่ชัดเจนว่ามันลดต้นทุนได้จริงนะถึงจะมาส่งเสริมให้เกษตรกร
1: อ๋อสาธิตจริง
0: ใช่ค่ะ
1: โดยการใช้เครื่องหยอดเหรอครับม
0: ี
1: เครื่องหยอด
0: มีเครื่องห
1: วาน
0: มีเครื่องหวานมีเครื่องหยอดมีเครื่องหยอดน้ำต้ม
1: แล้วก็มีหมายถึงว่าพื้นที่
0: เป็นพื้นที่ชนประทานแล้วก็มีรถดำนา
1: หรอ
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วยประโยชน์ยังไงอ่ะพี่เอก
0: หนึ่งเลยคือเรื่องของแรงงานเนาะ
1: ครับ
0: พอมีเรื่องเข้ามามันก็สบายขึ้น
1: เป็นแต่ว่าอยากทำนะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ก่อนให้เราไปปักดำเอง
0: ให้ปักดำปวดหลังเลย
1: ครับ
0: แล้วก็เรื่องของการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาเพื่อสู่เกษตรสมัยใหม่อ่ะค่ะ
1: วางเป้าเรื่องผลผลิตได้ดีกว่าเดิมมั้ย
0: ใช่
1: ดีกว่าเดิมนี่คือโซนที่2
0: ใช่ค่ะ
1: โซนที่3คืออะไรพี่
0: โซนที่3คือเกษตรทฤษฎีใหม
1: ่ครับ
0: ซึ่งโซนนี้จะเป็นเรื่องของการเพาะปลูกพืชผสมผสาน
1: พืชผสมผสาน
0: ใช่ค่ะที่ฟาร์มเราก็จะมีปลูกทั้งไม้ผลมีทั้งพวกพืชสมุนไพรซึ่งตรงนี้ค่ะเราจะเป็นกิมมิคเรื่องของการใช้เครื่องจักรเข้ามาบริหารจัดการแปลงแล้วก็เรื่องที่เกษตรกรสามารถที่จะแบ่งพื้นที่ว่าเรามีที่น้อยแต่ว่าเราสามารถปลูกพืชได้หลากหลายเพ
1: ื
0: ่อให้เขามีรายได้ตลอดปี
1: ขมุนเวียน
0: ใช่ค่ะ
1: ครับแอบเดินไปดูมาแล้วม
0: ี
1: ปลูกมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมมีปลูก
0: มะม่วง
1: มะม่วง
0: มีฝรั่ง
1: มีฝรั่งแต่ที่เห็นเหมือนน้องน่ะจะรอดน่ะหลักๆก็คือมะพร้าวล่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: สองก็คือฝรั่ง
0: ใช่ค่ะ
1: แต่มะม่วงเนี่ยเหมือนน้องเขาก็จะไม่ค่อยไหวใช่ไหม
0: ไม่ค่อยจะไหวเพราะว่าอย่างที่แจ้งไปคือที่นี่ดินเค็
1: ม
0: ซ
1: ึ่
0: งเราก็จะมีการแนะนำด้วยค่ะว่าตรงนี้พืชนี้จะไม่เหมาะนะเพราะพ
1: ื
0: ชของเรามันเหมาะกับดินเค็มอย่างเช่นที่เราปลูกก็คือมะพร้าวซึ่งเพิ่งปลูกยังไม่ถึงปีนะคะอ
1: ัน
0: นี้คือการันตีได้เลยว่าเป็นพืชที่เหมาะสมกับดินเค็ม
1: รอดแน
0: ่รอด
1: นี่คือโซนที่3
0: ใช่ค่ะ
1: โซนที่4เหรอพี่
0: โซนที่4จะเป็นเรื่องของแกลเลอรี่ดินก็คือเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับการบริหารจัดการดินนิทรรศการต่างๆสามารถเข้ามาเรียนรู้ที่นี่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซีโร่เบิร์นเรื่องของปฏิทินการเพาะปลูกเรื่องของการจัดสรรพื้นที
1: ่
0: การแบ่งพื้นที่ให้เหมาะสมแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการเครื่องจักร
1: ครับบริหารจัดการได้หมดเลย
0: ได้เลย
1: วางแผนได้เลย
0: ได้เลย
1: ปลูกเดือนไหนเก็บเกี่ยวเดือนไหน
0: ใส่ปุ๋ยตอนไหน
1: ใส่ปุ๋ยตอนไหนโดยมีเครื่องไม้เครื่องมือของทันสมัย

0: หม่นี้มาทุ่นแรงได้ด้วยโซนที่5ล่ะพี่อีทคืออะไร
1: โซนที่5จะเป็นโซนเกษตรรายได้สูงซึ่งตัวนี้เราจะเป็นการปลูกพืชในโรงเรือน
0: ครับ
1: การปลูกพืชในโรงเรือนข้อดีก็คือเรื่องของลดของพวกวัชแมลงศัตรูพืช
0: ศัตรูพืช
1: ใช่แล้วก็เป็นการปลูกพืชที่ในฟาร์มเราไม่ใช้เคมีอะค่ะ
0: ครับ
1: เรามีการจะทำฟาร์มออร์แกนิก
0: ครับ
1: ตอนนี้อยู่ในระยะของการปรับเปลี่ยนซึ่งโรงเรือนของเราก็จะมี2หลังอันนี้ก็คือจะเป็นการสร้างรายได้เรื่องของปลูกเมล่อนกับมะเขือเทศ
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นหลักๆที่เราปลูก
0: โซนต่อไปคือ
1: โซนที่6โซนสุดท้ายจะเป็นโซนผัก
0: ครับ
1: ซึ่งตรงนี้จะเป็นการโชว์เรื่องของเครื่องจักรที่นำเข้าจากญี่ปุ่นก็คือรถปลูกผักแล้วก็ตัวโรตารี่ยกล่องซึ่งตรงนี้กิมมิคของมันก็คือเรื่องของลดแรงงานเพราะว่าในการเตรียมแปลงปลูกผักค่อนข้างจะใช้เวลานานนะคะ
0: ครับ
1: ตัวนี้เราก็คือเป็นเอาเครื่องจักรเข้ามาเพื่อทดแทนเรื่องของแรงงานด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ทั้งหมด6โซนที่กล่าวมาเนี่ยเราจะมีการให้ลูกค้าได้ทดลองขับด้วยในกรณีที่ลูกค้าที่เข้ามาที่นานาฟาร์มของเรา
0: ทดลองใช้ได้จริงเลย
1: ใช่
0: ทั้งหมดที่พูดมา6โซนเนี่ยสามารถรองรับคนที่กำลังอยากจะเรียนรู้เรื่องการเกษตรได้ไหมถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะมาเรียนรู้สามารถทำยังไงได้บ้างพี่
1: สำหรับช่องทางการติดต่อเข้ามาที่นานาฟาร์มของเรานะคะก็คือติดต่อทางเพจนานาฟาร์มได้เลยค่ะคือจะมีแอดมินในการตอบกับลูกค้าแล้วก็ลูกค้าที่เข้ามาที่นานาฟาร์มของเราจะมีอยู่2กลุ่มนะคะกลุ่มแรกจะเป็นลูกค้า walk in ทั่วไปก็คือเข้ามาที่คาเฟ่สามารถเดินถ่ายรูปได้ทั่วฟาร์มได้เลยค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนอีกกลุ่มนึงที่จะเข้ามาหาความรู้มาสร้างประสบการณ์ใหม่ๆเกี่ยวกับการเกษตรก็ติดต่อแจ้งความประสงค์ซึ่งตัวนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่หัวละ200ก็จะมีเรื่องของน้ำดื่มมีเบเกอรี่มีอาหารมีของชำร่วยให้ซึ่งลูกค้าก็จะได้สิทธิ์ก็คือทดลองขับเครื่องจักรในฟาร์มได้ทุกชนิดเลยค่ะและจะมีวิทยากรแนะนำด้วยแล้วก็ลูกค้าก็สามารถลองขับแล้วก็ลองใช้เครื่องจักรไม่ว่าจะเป็นการ
0: ทดลองจริงเลย
1: ใช่ค่ะเราจะมีเจ้าหน้าที่มีสตาฟแนะนำใช้งานจริงได้เลยค่ะ
0: ทั้งหมดนี้คือสามารถเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้นอกจากจะเอาวันหยุดที่อยากจะพักผ่อนเนาะเพราะบรรยากาศก็ดีร่มรื่นเป็นตัวอย่างเป็นแรงบันดาลใจที่เราสามารถไปปรับในพื้นที่ของเราได้ในขณะที่มีอาจจะมีสัก1ไร่2ไร่หรือ3ไร่ดูเป็นตัวอย่างได้เรามาเรียนรู้ตรงนี้ได้ใช่มั้ยครับพี่อีทมีอะไรจะฝากถึงแฟนๆรายการในช่วงนี้หน่อยมั้ยครับ
1: ค่ะสำหรับที่นานาฟาร์มนะคะก็ยินดีต้อนรับสำหรับเกษตรกรหรือว่าลูกค้าทั่วไปแล้วก็นักเรียนนักศึกษาที่สนใจจะเข้ามาทดลองขับหรือเข้ามาเยี่ยมชมที่นานาฟาร์มของเราก็สามารถติดต่อได้ที่แอดมินเพจนานาฟาร์มสามารถติดต่อได้ทุกวันนะคะยกเว้นวันพุธเพราะวันพุธที่นานาฟาร์มเราจะปิดค่ะปิดแค่วันพุธวันเดียวที่เหลือก็สามารถติดต่อได้เลยซึ่งคาเฟ่นานาฟาร์มจะเปิดตั้งแต่ 9:30 ถึง 17:30 ก็นี่คือนานาฟาร์มของเราที่อยากให้ทุกคนเข้ามาสร้างประสบการณ์สมัยใหม่เรื่องของการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรแล้วก็เกษตรเชิงท่องเที่ยวอย่าลืมแวะเข้ามาชมที่นานาฟาร์มของเรานะคะ
0: สามารถมานำเติมความรู้หรือว่าพาเป็นกลุ่มนักเรียนนักศึกษามาที่นี่ได้มาเจอพี่อีทที่นี่ได้ใช่ไหมครับวันนี้ทั้งหมดนี่คือเรื่องราวของความรู้เรื่องของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ต้องบอกว่าเอาช่วงวันหยุดนั่นแหละมาพักผ่อนมาเที่ยวมาดูงานว่าเราอยากจะไปทำที่บ้านเราได้จริงๆหรือเปล่าซึ่งก็มีวิทยากรที่มากด้วยความรู้ความสามารถมากกว่า10ปีที่ให้ความรู้แบบนี้ขอบคุณพี่มากนะครับ
1: วัน
0: น
1: ี้
0: ที่ให้ความรู้ขอบคุณมากๆ
1: คร ับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมไปในเรื่องของอีก1จุดต้องบอกว่าเป็นจุดคาเฟ่ที่มีเมนูที่แฝงด้วยเรื่องของสุขภาพมีเมนูพิเศษที่มาแล้วต้องมาดื่มจะเป็นเมนูอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ

0: หลังจากที่เราสะพายกล้องไปท่องเที่ยวในเรื่องของการทำการเกษตรในรูปแบบทฤษฎีใหม่หรือการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้แล้วนะครับที่ขาดไม่ได้เลยที่นี่ครับคือคาเฟ่ณนาฟาร์มคาเฟ่ครับเราต้องสะพายกล้องมาที่นี่เพื่อที่จะมาดูว่าที่ณนาฟาร์มคาเฟ่นี้มีเมนูอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมได้รับเกียรติพิเศษจากคุณหมอที่เป็นผู้บริหารรุ่นใหม่ของณนาฟาร์มคาเฟ่ขอต้อนรับหมอหนึ่งครับสวัสดีครับหมอหนึ่งครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: หมอหนึ่งแนะนำตัวนิดนึงครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะหมอหนึ่งนะคะเป็นผู้ช่วยผู้บริหารดูแลในส่วนของคาเฟ่ค่ะ
0: ปัจจุบันคือเป็นคุณหมออยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะปัจจุบันเป็นคุณหมอแต่เป็นคุณหมอแพทย์แผนจีนค่ะเป็นแพทย์ทางเลือกค่ะเกี่ยวกับการฝังเข็มครอบแก้วแล้วก็ยาจีนค่ะ
0: แล้วยังไงสนใจยังไงเข้ามาทำในเรื่องของคาเฟ่ครับหมอหนึ่ง
1: พอดีว่าพี่สาวนะคะทำในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ที่ได้ดูกันไปแล้ว
0: ที่เราไปในช่วงแรก
1: ช่วงแรกมาแล้วใช่ไหมคะแล้วเราอยากจะทำคาเฟ่ขึ้นมาสักคาเฟ่นึงแต่ว่าเราอยากจะทำคาเฟ่ที่เกี่ยวกับสุขภาพด้วยอย่างเงี้ยค่ะพี่สาวก็เลยชวนมาทำตรงนี้เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วหมอเป็นคนชอบทำขนมด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยได้เข้ามาช่วยดูในเรื่องของเมนูขนมเมนูอาหารแล้วก็เมนูน้ำเมนูเครื่องดื่มที่ขายในคาเฟ
0: ่แสดงว่าทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นเมนูเครื่องดื่มเมนูขนมเค้กหรือเมนูที่เราจำหน่ายในนาฟาร์มคาเฟ่นี่เรานำความรู้ทางด้านการแพทย์มาปรับใช้เพื่อให้เข้าส่งผลดีต่อสุขภาพของลูกค้าด้วยหรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเราอยากจะให้ทุกคนที่มาคาเฟ่มาทานแล้วก็ยังมีสุขภาพที่ดีค่ะอย่างเช่นน้ำผลไม้ที่เราเห็นอยู่ตรงด้านหน้านะคะ
0: อันนี้เป็นน้ำอะไรครับ
1: ตัวที่อยู่ข้างหน้าตรงนี้นะคะน้องชื่อว่าเมเปิลค่ะมีส่วนผสมของเมลอนกับแอปเปิลค่ะตัวนี้จะเป็นซีซันนิ่งค่ะก็คือขายเฉพาะเทศกาลตอนนี้ทางคาเฟ่ของเราเมลอนมันได้ผลผลิตพอดีค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีน้ำเมลอนตัวนี้น้ำเมเปิลตัวนี้ค่ะ
0: แสดงว่าเมนูนี้ไม่ได้มีตลอดทั้งปี
1: ใช่ค่ะจะมีให้กินได้เฉพาะช่วงที่ทางฟาร์มเราปลูกเมลอนเท่านั้นใช้เฉพาะของเราเองเพราะว่าเมลอนของเราเป็นเมลอนที่เป็นพันธุ์ญี่ปุ่นค่ะ
0: ก็จ
1: ะ
0: หวาน
1: ออร์แกนิกด้วยแล้วก็เป็นความหวานที่ได้จากหวานผลไม้ไม่มีการเติม
0: น้ำตาล
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นต้องมาแล้วต้องสั่งหนึ่งและเมนูนั้นคือต้องสั่งเมนูเมลอน
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้แหละครับ
1: ตัวที่อยู่ข้างหน้าหมอตรงนี้ชื่อว่า everyday face ค่ะน้องก็ชื่อ everyday face เพราะว่ากินได้
0: ทุกวัน
1: กินสดชื่นใช่ค่ะจะมีส่วนผสมของสับปะรดส้มแล้วก็ตัวแอปเปิลค่ะนอกจากจะช่วยสดชื่นแล้วยังมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยในเรื่องของผิวพรรณด้วยค่ะกินแล้วก็สดชื
0: ่
1: น
0: แล้วคนที่ท้องผูกรู้สึกว่าแบบโอ้แบบขับถ่ายไม่ค่อยดีเลยมีเมนูอะไรไหมครับ
1: มีค่ะของที่ร้านนะคะที่คาเฟ่จะมีเมนูตัวหนึ่งชื่อว่าทัมมี่เฟนค่ะตัวนี้จะมีส่วนผสมของผักสลัดแล้วก็มีสับปะรดค่ะแล้วก็มีตัวกีวีเขาจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะอาจจะเป็นเพื่อนกับท้องที่ดีได้ช่วยให้ขับถ่ายได้ดีขึ้น
0: มีเมนูอะไรอีกที่มาที่นี่แล้วต้องสั่ง
1: ถ้ามาที่นี่แล้วต้องสั่งส่วนมากจะเป็นน้ำผลไม้สกัดเย็นค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงที่เด่นของเราก็จะเป็นตัวกาแฟค่ะกาแฟของที่เนี่ยจะมีให้เลือก2 อย่างก็คือเป็นกาแฟคั่วเข้มกับกาแฟเอธิโอเปียค่ะแต่กาแฟของเราจะคั่วเข้มของเราจะมีลักษณะพิเศษก็คือมันจะเข้มแต่มันจะไม่รู้สึกไหม้หรือไม่รู้สึกขมมากค่ะใช่แล้วก็อีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นเมนูขนมค่ะ
0: เช่น
1: เมนูที่จะมีอยู่ประจำร้านตลอดก็จะเป็นเค้กมะพร้าวค่ะตัวนี้จะเป็นเค้กตัวขายดีของร้านค่ะต้องบอกก่อนว่าเค้กทุกตัวที่เราขายที่ร้านนะคะเราจะใช้น้ำตาลฮาร์ปแคลค่ะก
0: ็
1: คือเป็นน้ำตาลที่เป็นฮาร์ปแคลอรี่แล้วก็ใช้ครีมแท้ 100% ค่ะก็จะสามารถคนไข้หรือว่าลูกค้าที่มานะคะถ้าเกิดสมมติว่ามีปัญหาด้านสุขภาพเป็นเบาหวานอย่างเงี้ยก็สามารถทานได้ในปริมาณที่โอเค
0: ปลอดภัย
1: ปลอดภัยใช่ค
0: ่
1: ะเพราะว่าตัวนี้ใช้น้ำตาลฮาร์ปแคลก็จะไม่ได้กระตุ้นอินซูลินทางนั้นใช่ค่ะ
0: ทุกเมนูต้องดูแลสุขภาพทุกเมนูเลย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเรามองว่าอยากให้คนที่เข้ามาในคาเฟ่เราได้กินของดีๆแล้วก็ออกไปอย่างสุขภาพดีด้วยค่ะ
0: คุณหมอคือจบทางด้านไหนโดยเฉพาะมาถึงได้นำความรู้เรื่องนี้มาทำเรื่องของเมนูเพื่อสุขภาพครับ
1: จริงๆจบแพทย์จีนมาค่ะ
0: ครับ
1: เป็นเกี่ยวกับฝังเข็มฝังเข็มครอบแก้วแล้วก็มีเกี่ยวกับสมุนไพรจีนค่ะ
0: แล้วเห็นว่าไปเรียนต่อปริญญาโทที่จุฬาเรื่อง
1: เกี่ยวกับสมุนไพรเหมือนกัน
0: โดยตรงเลยเหรอครับ
1: โดยตรงเหมือนกันใช่ค่ะก็เลยมีความคิดที่ว่าจริงๆโดยพื้นฐานเราแบบเวลาอยู่มหาลัยก็ชอบไปคาเฟ่ชอบกินขนมจุ๊บจิ๊บกันเนี้ยค่ะแต่พอกินแล้วก็อยากให้ได้สุขภาพด้วยเพราะบางครั้งแบ กินอร่อยแต่พอไปตรวจสุขภาพเราก็เศร้าเหมือนกันก็อยากจะให้กินอร่อยด้วยแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะ
0: คือโดยปกติแล้วการที่เราดื่มเครื่องดื่มไม่ว่าจะเป็นทุกเมนูแหละมันก็อาจจะปนมาด้วยน้ำตาลที
1: ่
0: ทั้งมีทั้งโทษทั้งมีทั้งประโยชน์แต่ทีนี้ของเราเน้นภาพรวมทุกเมนูเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ
1: ใช่ค่ะพยายามให้เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพให้ได้มากที่สุดค่ะโดยพื้นฐานน้ำของที่นี่นะคะถ้าเป็นน้ำชงเป็นกาแฟหรือว่าเป็นมัทฉะเป็นชาไทยก็จะเป็นหวานน้อยหมดเลยค่ะ
0: เปิดมานานกี่ปีแล้วครับที่ณนาฟาร์มคาเฟ่เนี่ยคร
1: ับ ณนาฟาร์มเปิดมาประมาณ3ปีค่ะ
0: เน
1: าะใช่ค่ะแล้วก็นอกจากรับลูกค้าที่เป็น walk in แล้วอ่ะก็อยากจะให้ประชาสัมพันธ์ว่าแบบมีสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจเกี่ยวกับการเกษตรเหมือนอยากดูศูนย์การเรียนรู้ด้านหลังอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ก็จะมีทั้งจะเป็นเซตนะคะว่ามี

0: พาชมพี่วิทยากรพาชมศูนย์การเรียนรู้ด้านหลังแล้วพร้อมกับได้ชิมอาหารแล้วก็ชิมขนมอร่อยๆของทางคาเฟ่ไปด้วยอย
1: ่
0: างเงี้ยค่ะ
1: ที่เราคุยกันก่อนนะนี่เห็นว่ามีกิจกรรมที่ให้น้องๆที่มาทัศนศึกษาด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะมีเป็นการ์ดด้วยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำอะไรยังไงบ้างมาเน
0: อะมันจะมีคล้ายๆพาสปอร์ตเป็นฐานค่ะ
1: ครับ
0: ก็จะเป็นฐานตามสเตชันที่เมื่อกี้
1: พี่อีทได้พาไป
0: ใช่ค่ะแล้วก็ทุกสถานก็จะมีให้ติดสติกเกอร์ว่าน้องผ่านด่านมาแล้วนะแล้วเมื่อได้สติกเกอร์ครบก็สามารถเอามาแลกของที่ระลึกได้ค่ะ
1: น้องๆที่มาในแต่ละกลุ่มแล้วแต่ว่าทางโรงเรียนจะบุกมากี่คนกี่ท่านใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: สมมติบุกมาทั้งหมด20คน20คนก็จะได้เป็นพาสปอร์ตคนละ1
0: ใบ
1: ถือไว้ติดตัวไปแต่ละฐาน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ละฐานจะได้อะไรบ้างครับ
0: แต่ละฐานอาจจะมีกิจกรรมค่ะให้น้องๆได้เล
1: ่
0: นได้ลองขับถามตอบแล้วก็จะมีของที่ระลึกให้น้องเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็หลังจากขึ้นมาจากฐานต่างๆแล้วขึ้นมาด้านบนน้องๆก็จะได้ชุดอาหารเซตค่ะก็จะมีอาหารแล้วก็มีชาผลไม้พร้อมกับขนมค่ะอาจจะเป็นตัวขนมเค้กหรือตัววาฟเฟิลครีมสดประมาณนี้ค่ะ
1: ไม่หิวแน่นอน
0: ไม่หิวแน่นอนมาที่นี่มีแต่ต้องกลับไปด้วยอิ่มท้องแล้วก็สุขภาพดีด้วยค่ะ
1: ได้เรียนรู้ด้วย
0: ได้เรียนรู้ด้วย
1: ครบ6ฐานแล้วในพาสปอร์ตนั้นจะมีสติ๊กเกอร์อยู่ประมาณ6จุด
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเอามาทำอะไรต่อครับ
0: เอามาแลกของที่ระลึกได้ค่ะใช่ค่ะ
1: ของที่ระลึกมีอะไรบ้างครับ
0: ของที่ระลึกจะเป็นหมวกค่ะอาจจะสลับกันไปเป็นหมวกเป็นสมุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ช่วงค่ะแต่ช่วงนี้จะแจกเป็นหมวกเพราะว่าเป็นเวลาน้องมาเดินแล้วแบบ
1: กันแดด
0: กันแดดได้กันแดดได้จะได้ใช้เลยค่ะ
1: ก็ถือว่าหลักๆเนี่ยคือน้องๆเอาเป็นว่าผู้ปกครองที่มีความสนใจหรือว่าโรงเรียนที่มีความสนใจอยากจะพาน้องๆมาเรียนรู้เรื่องของเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยสามารถบุ๊กิ้งมาได้ที่ณนาฟาร์มคาเฟ่หรือที่ Facebook Fanpage ของ
0: ณนาฟาร์ม
1: ครับณนาฟาร์มได้เลยก็บุ๊กมาได
0: ้
1: มาเรียนรู้เป็นการทัศนศึกษาที่ไม่ไกลปลอดภัยได้ความรู้น้องๆได้เรียนรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วก็ที่สําคัญน้องได้เรียนรู้เรื่องของการอาจจะมีความใฝ่ฝันว่าในอนาคตอยากจะมีการปลูกผักออร์แกนิก
0: ค่ะ
1: คุณพ่อคุณแม่มาด้วยได้ไหมครับ
0: มาได้ค่ะมาได้สามารถบุ๊กแล้วก็บอกจำนวนคนมาได้เลยค่ะไม่มีขั้นต่ำสองสามคนก็มาได
1: ้ก็มาได้ใช่ไหม
0: ค่ะอยากจะให้มาดูกันเพราะว่าด้านหลังก็มีความรู้ใหม่ๆหรือมีอาจจะมีอะไรเป็นอินสปิเรชันให้น้องๆได้นำไปทำต่อยอดได้อย่างนี้นะคะ
1: ช่วงนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนชิมได้ไหมครับเป
0: ็
1: นต
0: ั
1: วแทนแฟนๆรายการชิมหน่อยว่าเมนูนี้มีอะไรรสชาติยังไงบ้างอ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: คือเมนู
0: เมเปิลค่ะเป็นเมลอนผสมกับแอปเปิลค่ะ
1: ที่ต้องมาในช่วงนี้เท่านั้นถ
0: ึ
1: งจะมี
0: เมลอน
1: ขออนุญาตชิมนะคะขออน
0: ุ
1: ญาตครับได้สัมผัสได้กลิ่นของเมลอน 100%
0: ค่ะ
1: และเหมือนมีแอปเปิ้ล
0: ใช่ค่ะ
1: นิดๆด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่หวานมาก
0: ใช่ค่ะ
1: คือว่ารสชาติที่เหมาะต่อสุขภาพ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็อร่อย
0: ได้ค่ะแล้วก็ตัวเมลอนตัวนี้นะคะขอแนะนำนิดนึงน้องเขาชื่อพันธุ์ว่าแสนหวานค่ะใช่เพราะว่าอันนี้เป็นของในสารคามของเราเองค่ะ
1: ใจอยากจะขวนเอาเนื้อมาชิม
0: เป็นของสารคามของเราเองค่ะที่ปรับปรุงพันธุ์ออกมาค่ะน้องก็ชื่อพันธุ์ว่าแสนหวานสามารถปลูกได้ง่ายด้วยถ้าเกิดสนใจปลูกก็สามารถมาดูเป็นตัวอย่างได้
1: มาที่เราได
0: ้มาที่เราได้ค่ะมาดูได้วิธีการปลูกอย่างน
1: ี้
0: นะคะใช
1: ่ส่วนเมนูนี้เดี๋ยวจะไปชิมหลังไม
0: ค์ได้ค่ะ
1: เพราะว่าดูลักษณะแล้วแบบว่าต้องแบบมันต้องมุมมามไงการชิมแจ้งพี่กัดหน่อยมายังไงไปยังไงเราอยู่ตรงไหนครับ
0: ได้ค่ะนานาฟาร์มคาเฟ่ของเรานะคะอยู่ตรงบ้านแพงค่ะห่างจากตัวเมืองห่างจากตัวเมืองมหาสารคามมาประมาณ10กิโลค่ะม
1: ัน
0: จะอยู่ตรงกลางระหว่างสารคามกับ
1: เราอยู่อำเภอโกสุมพิสัยใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะอยู่โกสุมพิสัยค่ะอยู่ที่บ้านแพงค่ะถ้าเกิดสมมติว่ามาจากขอนแก่นก็อาจจะไกลนิดนึงประมาณ10กว่ากิโลมาจากสารคามก็10กว่ากิโลเหมือนอยู่ตรงกลางระหว่างเขาอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: เป็นทางผ่าน
0: เป็นทางผ่านใช่
1: ค่ะสมมติแฟนๆรายการที่ผ่านมาหรือไปจากกรุงเทพนะผ่านมาเส้นทางเข้ามาทางโกสุมพิสัยก
0: ็
1: อยู่ตรงโซนบ้านแพงแวะหน่อย
0: แวะมาได้นะคะแวะมาชิมน้ำอร่อยอร่อยแวะมาชิมขนมได้ค่ะ
1: ช่วงท้ายรายการให้ม.1ฝากอะไรถึงแฟนรายการหน่อยคร
0: ับได้ค่ะถ้าเกิดว่ามีแฟนๆรายการท่านไหนที่แวะเวียนมาผ่านมาแถวขอนแก่นหรือมหาสารคามนะคะเชิญมาแวะมาชิมขนมแวะมาชิมน้ำได้นะคะที่นานาฟาร์มคาเฟ่ค่ะนอกจากนี้เรายังมีของเกษตรกรแล้วก็ของที่เป็นผลผลิตจากในฟาร์มมีข้าวแล้วก็มีผ้าที่เป็นของวิสาหกิจชุมชนด้วยมาเลือกชมเป็นของฝากกันได้ค่ะ
1: ทั้งหมดนี้คือจุดเช็คอินของณนาฟาร์มคาเฟ่ที่อยู่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามที่สะพายกล้องท้องอีสานพาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศจริงๆกันที่นี่มาดูแล้ว

0: สดชื่นจริงๆได้ดื่มกับเมนูที่ดีต่อสุขภาพได้เรียนรู้แล้วก็ได้ไอเดียที่หลายๆคนที่วางแผนว่าอยากจะมีเป็นทำฟาร์มเล็กๆไว้ที่ทุ่งไร่ปลายนาเอาไว้ช่วงเกษียณหรือก่อนเกษียณสามารถมาที่ณนาฟาร์มคาเฟ่ได้วันนี้จะขอบคุณหมอหนึ่งมากๆนะครับที่สละเวลามาให้ความรู้ขอบคุณมากครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาของรายการสะพายกล้องท้องอีสานแล้วครับผมและหมอหนึ่งพร้อมทีมงาน NPT ภาคอีสานลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ชนแก้วหน่อย

อาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ข้าราชการคือผู้ที่ทำงานเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนจึงจำเป็นต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าสิ่งใดคือประโยชน์สมควรปฏิบัติและสิ่งใดไม่ใช่ประโยชน์ไม่สมควรปฏิบัติความเข้าใจทั้งนี้เป็นผลจากวิจารณญาณอันเที่ยงตรงถูกต้องซึ่งข้าราชการทุกคนควรจะได้ฝึกฝนและสร้างสมให้เป็นคุณสมบัติประจำตัวสืบไปพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณสกรกฎยอดชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณสศิธรจำนงจันทร์ครับ
0: คุณผู้ชมครับข่าวค่ำ NBT News วันนี้เริ่มต้นกันที่การติดตามความคืบหน้ากรณีท่อส่งน้ำมันรั่วแถวๆพระราม3นะครับที่ตอนนี้ได้พบจุดที่มีการรั่วซึมแล้วเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปก็คือการเร่งซ่อมนะครับด้วยวิธีการแรปนะครับแล้วก็การสแกนอย่างน้อยซ้ำถึง2ครั้งก่อนที่จะมีการทดสอบแรงดันเป็นขั้นตอนต่อไปและต้องมีการตรวจเช็คความปลอดภัยตลอดแนวท่อนะครับซึ่งมีกว่า32กิโลเมตรและหากพบว่าจุดไหนเสี่ยงก็พร้อมที่จะสั่งเปลี่ยนท่อใหม่ทันทีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดครับโดยผู้ที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็คือทางด้านของนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการนายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับได้ให้ข้อมูลนะครับว่าได้พบจุดรั่วของท่อที่อยู่บริเวณใต้ปลอกครอบท่อซึ่งปลอกดังกล่าวเนี่ยมีความยาวประมาณ1เมตร80เซนติเมตรและติดแน่นกับท่อขนส่งน้ำมันทำให้ไม่สามารถที่จะเลื่อนปลอกออกเพื่อตรวจสอบได้ทางบริษัทจึงได้มีการปรับวิธีการทำงานเป็นการลอกปลอกครอบท่อออกทีละแผ่นและมีการเปิดพื้นที่ตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดกรมธุรกิจพลังงานนะครับได้แจ้งให้กลุ่มบริษัทบางจากจัดหาบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและมีเครื่องมือ UT scan นะครับหรือว่า ultrasonic testing หรือการทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเข้ามาช่วยในการตรวจสอบเพราะเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบสภาพวัสดุและหารอยร้าวที่อยู่ภายในได้โดยไม่ต้องทำลายชิ้นงานโดยในการตรวจสอบนะครับผลการตรวจสอบด้วยเครื่องดังกล่าวสามารถที่จะระบุจุดที่มีการรั่วซึมได้โดยอยู่จากปลายปลอกครอบท่อเข้าไปประมาณ1เมตร20เซนติเมตรและพบแผลบริเวณท่อที่มีความยาวประมาณ 6.6 เซนติเมตรความลึกประมาณ7มิลลิเมตรและสำหรับการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนะครับทางทีมวิศวกรและทีมเทคนิคจะเร่งซ่อมแซมแผลด้วยวิธีการแรปจากนั้นเมื่อวัสดุที่ซ่อมแห้งก็จะทำการตรวจสอบด้วยเจ้า UT scan ซ้ำอีกครั้งหนึ่งรวมถึงการใช้เครื่องมืออื่นๆเข้าตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างน้อย2ครั้งเพื่อยืนยันนะครับว่าจุดที่ซ่อมเนี่ยไม่มีการรั่วซึมก่อนที่จะเข้าไปสู่กระบวนการในการทดสอบแรงดันต่อไปครับ
1: ทางนี้ยืนยันนะครับว่าจะไม่จบเพียงแค่การซ่อมจุดที่พบในวันนี้แต่ว่าต้องตรวจสอบให้มั่นใจด้วยว่าท่อทั้งระบบมีความปลอดภัยหลังผ่านขั้นตอนการทดสอบแล้วก็จะมีการตรวจสอบภายในท่อโดยใช้กระสวยอัจฉริยะไปตลอดแนวท่อระยะทางประมาณ32กิโลเมตรเพื่อประเมินความหนาของท่อแล้วก็ค้นหาจุดที่มีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมเพิ่มเติมถ้าไปพบจุดที่มีความเสี่ยงบริษัทก็จะต้องจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่ขณะที่จุดที่พบความเสียหายในปัจจุบันต้องเสนอแผนเปลี่ยนท่อใหม่ตามหลักวิศวกรรมโดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินการและทดสอบอย่างใกล้ชิดครับ
0: นอกจากนี้นะครับทางกรมธุรกิจพลังงานยังได้ออกคำสั่งให้บริษัทส่งประวัติการบำรุงรักษาท่อรวมถึงข้อมูลบริเวณที่มีการติดตั้งปลอกหุ้มท่อทั้งหมดเพื่อตรวจสอบว่ามีบริเวณใดที่เคยมีประวัติหรือมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลอีกหรือไม่โดยเฉพาะบริเวณท่อที่แนวต่อหม้อทั้งหมดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลขึ้นอีกในอนาคตและสำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้จำเป็นต้องตรวจสอบให้ครอบคลุมทั้งระบบไม่ใช่เพียงแค่แก้ไขจุดที่เกิดเหตุโดยจะต้องให้บริษัทนั้นดำเนินการตามหลักวิศวกรรมตั้งแต่เรื่องของการซ่อมแซมการทดสอบแรงดันไปจนถึงการตรวจสอบทั้งแนวท่อนะครับเพื่อที่จะสร้างความมั่นใจว่าระบบขนส่งน้ำมันนั้นมีความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดเหตุซ้ำได้ในอนาคตครับ
1: เมื่อช่วงเที่ยงวันที่ผ่านมาได้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้บนรางรถไฟฟ้าสถานีเตาปูนนะครับทำให้มีสะเก็ดไฟตกลงมาสู่ผิวจราจรด้านล่างแต่ว่าเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการปรับแผนเดินรถสำรองรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้วก็สีม่วงพร้อมประสานขสมก.ให้จัดรถรับส่งเพื่อลดผลกระทบประชาชนขณะที่การซ่อมก็จะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในคืนนี้ให้ทันกลับมาเปิดใช้บริการเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันจันทร์ครับเหตุการณ์เพลิงไหม้เกิดขึ้นบริเวณรางรถไฟฟ้าช่วงสถานีเตาปูนและสถานีบางโพนะครับพันตำรวจเอกเด่นโดมลาพานันผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลเตาปูนเปิดเผยความคืบหน้าว่าในส่วนสาเหตุคาดว่านะครับจะเกิดจากความชื้นสะสมเพราะว่าฝนตกต่อเนื่องทำให้มีสะเก็ดไฟตกลงที่พื้นผิวจราจรสร้างความตกใจให้กับประชาชนแต่ว่าเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไปคือไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับทางบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ ือว่า BEM ก็ยังเปิดให้บริการนะครับแต่ว่าได้ปรับแผนเดินรถสำรองช็อตลูปใน3ช่วงคือสายสีน้ำเงินวิ่งสถานีหลัก2ถึงสถานีจตุจักรอันนี้ใช้รถ23ขบวนระยะห่าง7นาทีช่วงสถานีบางพลัดถึงสถานีท่าพระใช้5ขบวนระยะห่าง7นาทีส่วนช่วงสถานีจตุจักรถึงสถานีบางพลัดใช้1ขบวนระยะห่างถึง26นาทีในส่วนสายฉลองรัชธรรมหรือว่าสายสีม่วงจากสถานีคลองบางไผ่ถึงสถานีบางซ่อนฝั่งขาล่องใช้8ขบวนระยะห่างขบวนละ9นาทีครึ่งครับทาง BEM ก็ได้ประสานไปที่ขสมกให้สนับสนุนรถวิ่งให้บริการประชาชนตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าตั้งแต่สถานีสวนจตุจักรสถานีเตาปูนปลายทางสถานีบางพลัดจำนวน3คันแล้วก็สถานีบางซ่อนถึงสถานีเตาปูนอีก2คันโดยใช้สถานีเตาปูนเป็นจุดเชื่อมต่อครับ
0: นอกจากนี้นะครับทางด้านของนายราเชนเชื้อสมุทรซึ่งเป็นประชาชนผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าว NBT นะครับบอกว่าเขาได้เห็นประกายไฟบนรางรถไฟฟ้าแล้วเกิดเป็นกลุ่มควันขนาดเล็กขึ้นมานะครับก่อนที่กลุ่มควันนั้นจะขยายเป็นกลุ่มควันขนาดใหญ่เกิดเพลิงลุกไหม้เป็นเวลาสั้นๆประมาณ5นาทีจากนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้ามาควบคุมสถานการณ์แต่ก็มีสะเก็ดไฟบางส่วนตกลงมาบนผิวจราจรที่อยู่ด้านล่างทำให้รถจักรยานยนต์ได้รับความเสียหายไป1คันครับ
2: ด้านบนรางเนี่ยมันมีประกายกลุ่มควันก็กล่าวว่าเราจะตรวจกลุ่มควันว่าเกิดอะไรขึ้นพอสักพักนึงจากกลุ่มควันเล็กๆกลายเป็นกลุ่มควันใหญ่แล้วก็เกิดประกายเพลิงเกิดขึ้นบนรางรถไฟขณะเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มควันก็เริ่มหนาแล้วก็ประกายไฟเยอะขึ้นพอสักครู่นึงก็เกิดว่ามีเศษเหมือนจะเป็นพลาสติกอะหรือว่ายางรองอะไรเงี้ยตกลงมาที่พื้นพร้อมกับลูกไฟมีรถได้รับความเสียหายหมวดสาย1คันประชาชนก็แถวนี้ก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นมีกลุ่มควันอะไรทุกคนก็ตื่นตระหนกก็สักพักนึงเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาเจ้าหน้าที่ตำรวจมาครับ
1: ขณะที่นายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและสั่งกำชับกรมการขนส่งทางรางหรือว่าขอรอรวมทั้งรฟม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปเร่งตรวจสอบระบบและเร่งแก้ไขโดยเร็วนะครับเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุเกิดจากการลัดวงจรของสายเคเบิลขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ควบคุมเหตุการณ์ได้แล้วครับทาง BEM ก็อยู่ระหว่างเร่งซ่อมให้เสร็จภายในคืนนี้เพื่อให้ระบบกลับมาเปิดให้บริการได้ทันเช้าวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นเช้าวันจันทร์นะครับหากเสร็จไม่ทันทางกระทรวงคมนาคมก็มีแผนสำรองประสานขสมกรับส่งประชาชนเพื่อลดผลกระทบการเดินทางครับ
0: ส่วนทางด้านของนายวิทยาพันมงคลรองผู้ว่าการปฏิบัติการของรฟม.นะครับพร้อมด้วยนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบระบบของรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินหลังจากที่เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรนะครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายวิทยาเนี่ยได้ให้ข้อมูลนะครับว่าเบื้องต้นสามารถที่จะจำกัดพื้นที่ความเสียหายได้แล้วโดยเหตุการณ์นี้ได้รับผลกระทบการเดินทางในช่วงประมาณ5สถานีนะครับได้แก่ที่สถานีบางพลัดบางอ้อบางโพเตาปูนบางซื่อและสถานีกำแพงเพชรจึงได้จัดรถชัตเทิลบัสวิ่งรับส่งผู้โดยสารในสถานีที่ปิดให้บริการเป็นการชั่วคราวแล้วส่วนสถานีอื่นของสายสีน้ำเงินยังคงเปิดให้บริการตามปกติขณะที่รถไฟฟ้าสายสีม่วงเปิดให้บริการได้ตามปกติแล้วนายวิทยายังได้กล่าวด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่และทีมช่างกำลังเร่งซ่อมแซมเปลี่ยนอุปกรณ์สายไฟที่เสียหายโดยได้ตั้งเป้าซ่อมแซมสายสีน้ำเงินให้แล้วเสร็จและพร้อมใช้ไม่เกินช่วงเช้าวันพรุ่งนี้นอกจากนี้นะครับทางด้านของนายชัชชาติยังได้กล่าวด้วยว่าทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้เข้าร่วมสนับสนุนในการควบคุมสถานการณ์ด้านนอกสถานีพร้อมกับแนะนำให้ประชาชนที่จะเดินทางในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ติดตามข่าวสารและประกาศอัปเดตสถานการณ์จากทางรฟม.อย่างใกล้ชิดก่อนที่จะมีการเดินทางครับ
3: สายไฟที่ส่งกระแสไฟเข้ากับตัวรถนะครับก็ตอนนี้ก็คือเราได้ปิดให้บริการสถานีเตาปูนช่วงสีน้ำเงินก่อนนะครับโดยที่มีรถชัตเทิลบัสวิ่งให้บริการทดแทนครับถ้าผู้ที่จะเดินทางในช่วงที่เราปิดเนี่ยมันจะมีสถานีบางพลัดบางอ้อบางโพ เตาปูนบางซื่อกำแพงเพชรนะครับในช่วงสถานี5สถานีนี้ก็ต้องขอความกรุณาว่าเดินทางโดยรถชัตเตอร์บัสที่จัดเตรียมไว้ให้นะครับส่วนอื่นของสายสีน้ำเงินสามารถเดินทางได้ปกติเลยครับเมื่อสัก 2-3-4 ชั่วโมงก่อนหน้านี้ที่เราปิดสีม่วงเตาปูนเนี่ยตอนนี้ก็เปิดให้บริการได้แล้วนะฮะถ้าเดินทางจากสีม่วงมาเข้าเตาปูนก็เข้ามาที่เตาปูนได้แล้วแล้วก็ถ้าจะไปต่อสีน้ำเงินก็ใช้ชัตเตอร์บัสที่เตรียมไว้ต่อเข้าไปในสีน้ำเงิน
4: ก็พร้อมใจการสนับสนุนนะพื้นที่ภายในก็รพม.เขาก็รับผิดชอบอยู่แล้วก็วางแผนการเดินทางให้ดีเลยครับพรุ่งนี้เช้าก็ให้ฟังข่าวจากทางรถไฟฟ้าใต้ดินนะรพม.ก็ดูว่าสถานการณ์เป็นยังไงก็ดูข้อมูลก่อนเดินทางพรุ่งนี้ครับ
1: สลับมาดูเรื่องของอาคารชาบัดเฮาส์ที่ป่าตองนะครับทางจังหวัดภูเก็ตก็เดินหน้าตรวจสอบเชิงลึกทุกมิตินะครับทั้งในเรื่องของที่ดินการขออนุญาตการก่อสร้างอาคารรวมถึงการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์หรือแม้กระทั่งการตรวจสอบเส้นทางผู้ถือหุ้นล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบซ้ำในพื้นที่จำหน่ายสินค้าของชาวต่างชาติซึ่งก็พบว่ามีหลายร้านครับฉลากสินค้าที่แสดงไม่มีภาษาไทยจึงร่วมกับอย.และศุลกากรตรวจสอบเรื่องนี้ซึ่งผู้ว่าภูเก็ตย้ำนะครับว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกสินค้าทุกอย่างต้องได้มาตรฐานและที่สำคัญต้องถูกกฎหมายไทยด้วยครับวันนี้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองศุลกากรตำรวจได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปตรวจอาคารชาบัดเฮาส์ป่าตองซ้ำเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยเน้นการตรวจสอบนับจำนวนสินค้าแล้วก็เอกสารการนำเข้าเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายครับจากการตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็พบประเด็นสำคัญหลายส่วนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงฉลากสินค้าปรากฏว่าบางรายการเนี่ยไม่มีฉลากภาษาไทยครับรวมถึงต้องตรวจสอบมาตรฐานด้านสาธารณสุขและการกำกับดูแลจากอย.ด้วยขณะที่ฝั่งศุลกากรก็กำลังตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่าสินค้าเหล่านี้นำเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าทางผู้ว่าภูเก็ตเน้นย้ำนะครับว่าสินค้าที่จำหน่ายในไทยจะต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานเพราะว่าภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกสินค้าทุกอย่างต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยถ้าหากพบความผิดปกติเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานก็จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทันทีโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคอยดูแลความสงบเรียบร้อยและตำรวจภูธรภูเก็ตก็จะสนับสนุนด้านความปลอดภัยซึ่งก็จะรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้านก่อนจะแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไปครับ
5: ไม่ติดสลากเงี้ยมันก็ไม่ถูกที่สองก็คือว่ามาตรฐานมันต้องมีมาตรฐานเพราะเมืองไทยมันต้องการความปลอดภัยเราเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ต้องที่นี่มันที่ท่องเที่ยวระดับโลกเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องมาตรฐานไทยมันต้องได้ก่อนคุณจะมีมาตรฐานที่ไหนก็แล้วแต่การขายสินค้าอยู่ในราชอาณาจักรไทยมันก็ต้องตามกฎหมายไทยถูกไหมอันนี้เป็นสิ่งที่มันต้องมีส่วนในเรื่องการนำเข้าก็ให้มีการตรวจสอบว่านำเข้าถูกต้องไหมเพราะว่าการนำสินค้าเข้ามาขายมันมีศุลกากรที่ต้องรับผิดชอบนะนี้เราก็ให้ทางเจ้าพนักงานตามพ.ร.บ.เนี่ยเขาดำเนินการ
0: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้ต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่มีฝนตกหนักเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับซึ่งล่าสุดทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ได้มีการออกมาแจ้งเตือนการเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีฝนตกหนักในแถบภาคกลางตอนล่างนะครับแล้วก็รวมไปถึงภาคตะวันออกเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากด้วยขณะที่กรมทรัพยากรธรณีนะครับได้มีการแจ้งเตือนพื้นที่27จังหวัดเสี่ยงดินถล่มน้ำป่าไหลหลากจากฝนที่ตกหนักในช่วงนี้ครับโดยผู้ที่ให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็คือทางด้านของนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ได้บอกนะครับว่าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในบางพื้นที่เนื่องจากร่องมรสุมได้เลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและรวมไปถึงอ่าวไทยเลยส่งผลให้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มในหลายพื้นที่ไปจนถึงวันที่25กันยายนนี้โดยคาดการพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับมากกว่า200มิลลิเมตรได้แก่ในพื้นที่จังหวัดตราดนะครับพื้นที่อำเภอคลองใหญ่ที่จังหวัดกาญจนบุรีในพื้นที่อำเภอไซโยกและอำเภอเมืองกาญจนบุรีส่วนที่จังหวัดชัยภูมินะครับก็คือพื้นที่อำเภอบำเหน็จนรงค์และที่อำเภอเทพสถิตจังหวัดสระแก้วในพื้นที่อำเภอวัฒนานครและอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดนครราชสีมาในพื้นที่อำเภอสูงเนินและอำเภอคอนบุรีรวมไปถึงที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับในพื้นที่อำเภอบ้านกรวด ขณะที่สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำในภาพรวมนะครับพบว่าปริมาณน้ำรวมอยู่ที่ 57,818 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ72ของความจุเก็บกักยังคงมีปริมาณน้ำใช้ที่สามารถใช้การได้นะครับ 33,696 ล้านลูกบาศก์เมตรและในส่วนของศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัยกรมทรัพยากรธรณีนะครับได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่27จังหวัดนะครับซึ่งประกอบด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางตากน่านแพร่อุตรดิตถ์เพชรบูรณ์พิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทัยจันทบุรีตราดเลยอุดรธานีหนองบัวลำพูนครราชสีมาชัยภูมิชุมพรระนองพังงากระบี่สุราษฎร์ธานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนที่สะสมอย่างต่อเนื่องวัดปริมาณน้ำฝนในรอบ24ชั่วโมงได้มากกว่า200มิลลิเมตรและเกิดน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มได้ครับ
1: หลังจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอมวกเหล็กนะครับล่าสุดตอนนี้ระดับน้ำลดลงแล้วครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็นำทีมลงพื้นที่สั่งเร่งฟื้นฟูทันทีแล้วก็ให้อพยพชาวบ้านที่อยู่ในแนวเสี่ยงน้ำหลากซ้ำไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนครับนายบัญชาชวรินทร์ผู้บัญชาการขออภัยครับผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมด้วยนางจิตตินันท์ชวรินทร์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีได้ลงพื้นที่ตำบลมวกเหล็กอำเภอมวกเหล็กไปให้กำลังใจพร้อมกับนำถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นไปมอบให้ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนะครับเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นหลังจากที่ฝนตกหนักในพื้นที่ตำบลมวกเหล็กแล้วทำให้น้ำไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนโดยเฉพาะจุดที่เป็นที่ลุ่มต่ำและริมรางน้ำเนี่ยท่วมนานกว่า2ชั่วโมงซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีนายอำเภอมวกเหล็กนายกอบต.มวกเหล็กกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมูลนิธิร่วมกตัญญูมณฑลทหารบกที่18บุคลากรจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทร์กษัตริยาธิราชจิตอาสาพระราชทานร่วมทำความสะอาดดินโคลนและเก็บกวาดบ้านเรือนที่เสียหายอย่างเร่งด่วนแม้ว่าสถานการณ์ล่าสุดจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแต่มีอยู่จุดนึงก็คือที่บ้านท่าเสาหมู่ที่13ปรากฏว่ามีบ้านเรือนถึง13หลังคาเรือนที่ยังมีดินโคลนตกค้างแล้วก็อยู่ในแนวเสี่ยงที่จะมีน้ำหลากซ้ำเจ้าหน้าที่จึงอพยพประชาชน30คนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวณวัดท่าเสาโดยมีส่วนนึงที่อาศัยไปอยู่กับญาติโดยทีมสาธารณสุขก็เข้าไปดูแลกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงที่ย้ายไปยังจุดปลอดภัยอย่างใกล้ชิดขณะที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็เข้ามาจัดระบบไฟและสนับสนุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยผู้ว่าบอกครับว่าจังหวัดสระบุรีและทุกหน่วยงานจะเร่งฟื้นฟูพื้นที่และเยียวยาผู้ประสบภัยให้กลับมาใช้ชีวิตตามปกติให้ได้เร็วที่สุดพร้อมกำชับทุกฝ่ายให้เฝ้าระวังปริมาณฝนและระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงเพื่อเตรียมพร้อมรับมือทันทีถ้าหากว่าเกิดน้ำหลากซ้ำอีกครับ
0: ส่วนในช่วงรู้สู้ภัยเอลนีโญนะครับแม้ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะไม่ได้สร้างฝุ่นพิษโดยตรงนะครับแต่ภาวะที่เป็นภาวะแห้งแล้งสะสมกำลังกลายเป็นตัวเร่งให้ไฟป่าบนเกาะสุมาตรานั้นปะทุรุนแรงมากขึ้นและส่งผลให้กระแสลมนั้นพัดพาหมอกควันข้ามแดนเข้ามาปกคลุมหลายจังหวัดในทางภาคใต้นะครับโดยเฉพาะที่ภาคใต้ตอนล่างที่จังหวัดสงขลาที่ขณะนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพมาตรการเฝ้าระวังและตั้งรับของประชาชนในพื้นที่จะเป็นอย่างไรไปติดตามจากทีมข่าว NBT สงขลาครับ

0: แม้ช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลาจะมีฝนตกลงมาช่วยชะล้างฝุ่นละอองในอากาศให้ลดลงแต่สถานการณ์หมอกควันยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะฝนไม่ได้หมายความว่าฝุ่นจะหายไปอย่างถาวรหากต้นทางยังคงมีการเผาไหม้และสภาพอากาศยังเอื้อต่อการพัดพาฝุ่นเข้ามาในพื้นที่หนึ่งในปัจจัยที่มีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์นี้คือเอลนิโญปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกและส่งผลต่อทิศทางลมปริมาณฝนรวมถึงสภาพอากาศในหลายพื้นที่ทั่วโลกแต่เอลนิโญไม่ได้เป็นต้นเหตุของฝุ่นโดยตรงหากแต่สามารถทำให้บางพื้นที่เกิดความแห้งแล้งเมื่อฝนน้อยลงและสภาพพื้นที่แห้งมากขึ้นก็ยิ่งเอื้อต่อการเกิดและลุกลามของไฟป่าส่งผลให้ควันและฝุ่นละอองสะสมในอากาศยาวนานขึ้น
1: มันเป็นปีที่มีเอลนิโญค่อนข้างรุนแรงและคาดว่าจะรุนแรงขึ้นอีกในช่วงปลายปีแล้วก็ลากจนไปถึงต้นปีหน้าคราวนี้พอมาดูเรื่องความแห้งแล้งเอลนิโญนอกจากว่ามันจะส่งผลกระทบในแต่ละภูมิภาคเนี่ยแตกต่างกันโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียอาเซียนตอนล่างและกันใช้คำนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้เกิด

0: ขึ้นเพราะฉะนั้นพอแหล่งกำเนิดเนี่ยมีความแห้งแล้งไม่มีฝนลงไปเลยปรากฏฝุ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังคงกระจายอยู่ในภูมิภาคนี้คาดว่าก็จะยาวนานขึ้นกว่าในปีก่อนๆค่ะ
1: สำหรับจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือหมอกควันข้ามแดนโดยเฉพาะควันจากจุดความร้อนบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียซึ่งเมื่อกระแสลมพัดผ่านพื้นที่ที่เกิดไฟป่าก็สามารถพัดพาฝุ่นควันเดินทางข้ามทะเลเข้ามาอย่างพื้นที่ภาคใต้ของไทยได้ดังนั้นแม้ในพื้นที่สงขลาจะมีฝนตกและช่วยลดปริมาณฝุ่นลงในช่วงเวลาหนึ่งแต่หากต้นทางยังมีไฟป่าและทิศทางลมยังพัดพาฝุ่นเข้ามาสถานการณ์ก็สามารถกลับมาเพิ่มสูงขึ้นได้อีก
0: จังหวัดสงขลาของเราเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนเนาะเพราะว่าแหล่งกำเนิดมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะสงขลานะแต่ว่าในภาคใต้ตอนล่างทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาอาจจะได้รับผลกระทบมากหน่อยโดยค่าฝุ่นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพฝนในพื้นที่เนี่ยก็จะช่วยชะล้างฝุ่นลงมาได้บ้างแต่ปรับใดที่ทิศทางลมบางส่วนยังพัดพาฝุ่นที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดเข้าพื้นที่เนี่ยเราก็จะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังด้วยการติดตามสถานการณ์ด้วยการดูเพจต่างๆที่มีการมอนิเตอร์ค่าฝุ่นนะคะถ้าเกิดว่าวันไหนที่ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานหรือว่าอยู่ในระดับที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มหายใจไม่สะดวกแล้วเริ่มมีอาการแล้วเราก็ควรจะสวมแมสก์แล้วก็ยังคงงดทำกิจกรรมภายนอกหรือถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงค่ะ
1: สิ่งที่น่ากังวลไม่แพ้กันคือผลกระทบต่อสุขภาพเพราะ PM2.5 เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจผู้ป่วยโรคหอบหืดเด็กและผู้สูงอายุที่อาจมีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลคันตาจามไปจนถึงไอและหายใจไม่สะดวกขณะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการศึกษาปัญหาฝุ่นละอองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า10ปีทั้งการตรวจวัดและรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์การเก็บตัวอย่างฝุ่นมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีรวมถึงการใช้แบบจำลองทิศทางลมเพื่อช่วยติดตามและวิเคราะห์แหล่งกำเนิดของฝุ่นนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็เริ่มมีมาตรการรับมือทั้งการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลกลุ่มเสี่ยงการแจกหน้ากากอนามัยและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝุ่นที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสิ่งสำคัญคือประชาชนต้องไม่ชะล่าใจเพียงเพราะเห็นว่าฝนตกหรือท้องฟ้ากลับมาแจ่มใสเพราะฝนสามารถช่วยชะล้างฝุ่นได้เพียงชั่วคราวแต่หากแหล่งกำเนิดยังคงมีการเผาไหม้ฝุ่นก็สามารถถูกเติมเข้ามาได้อีกสุริยานกแก้วถ่ายภาพปิยดาชยานัยทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา

ดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหม้น้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติภารกิจ3ประเทศและร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาตินะนครนิวยอร์กโดยเสนอศักยภาพไทยเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์คนไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศแรกเพื่อเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นณกรุงโตเกียวเพื่อให้แนวทางการทำงานสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลจากนั้นจึงเดินทางต่อไปยังนครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมรวมทั้งจะได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าภาพและมีกำหนดจะขึ้นกล่าวอภิปรายทั่วไปในการประชุมครั้งนี้ด้วย
2: แต่ที่ผ่านมาเราพยายามอย่างหนักครับในการที่จะเป็นผู้นำในการชักชวนประเทศต่างๆโดยเฉพาะในอาเซียนเนี่ยให้มารวมกลุ่มกันและเราพยายามจะทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นจุดที่ทุกคนถือว่าเป็นเซฟโซนก็คือทุกคนสามารถติดต่อไปมาค้าทำมาค้าขายไปมาหาสู่กับเราได้รวมถึงเราเป็นตัวข้อเชื่อมไปสู่เรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารที่เราไปอยู่ในซัพพลายเชนของอาหารไม่ว่าเรื่องของการผลิตต่างๆเนี่ยตรงนี้เป็นจุดสำคัญว่าประเทศไทยจะไปแสดงจุดยืน
1: ทั้งนี้ในห้วงของการประชุมดังกล่าวนายกรัฐมนตรีจะเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระราชินีมักซิมาแห่งเนเธอร์แลนด์การพบปะหารือกับเลขาธิการสหประชาชาติและการหารือกับผู้นำประเทศที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อแสวงหาความร่วมมือระหว่างกันนายกรัฐมนตรียังมีกำหนดหารือภาคเอกชนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเพื่อนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยเปิดโอกาสดึงดูดการค้าการลงทุนจากต่างประเทศและจะได้ร่วมลั่นระฆังเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์กด้วยนายกรัฐมนตรีจะยังไปพบปะชุมชนชาวไทยในนครนิวยอร์กและพื้นที่ใกล้เคียงณวัดพุทธไทยถาวรวนาราม
2: ตรงนี้นี่เองเป็นจุดที่มีความสำคัญว่าเราไปเนี่ยไม่ใช่ไปแค่เดินทางแล้วไปร่วมแต่ไปแล้วนำทุกการเดินทางทุกช่วงเวลาให้เกิดประโยชน์กับคนไทยรวมถึงในสหรัฐอเมริกาไม่ใช่แค่ร่วมประชุมแล้วก็ร่วมประชุมทวิภาคีเท่านั้นก็จะมีการพบปะนักธุรกิจเช่นเดียวกันไปพบปะนักธุรกิจที่มีตลาดทุนไปพบปะนักธุรกิจที่เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อสร้างโอกาสให้คนไทย
1: และเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่สหรัฐอเมริกาแล้วนายกรัฐมนตรีจะเดินทางต่อไปยังกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรโดยจะได้พบปะหารือกับนายกเทศมนตรีเขตเศรษฐกิจการค้าแห่งกรุงลอนดอนผู้แทนธุรกิจการเงินและการบริการของสหราชอาณาจักรประธานไทย UK Business Council และผู้แทนการค้าจากนั้นจะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองและพบหารือกับบริษัท UBS Group AG สายการบิน Virgin Atlantic และบริษัท Rolls-Royce ภารกิจครั้งนี้ของนายกรัฐมนตรีจึงเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอบทบาทของไทยในเวทีโลกที่สร้างสรรค์นำเสนอนโยบายของไทยเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาคมโลกโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ซึ่งกฎหมายระบุไว้อย่างไรก็เป็นไปตามนั้นส่วนที่มีการหยิบยกเรื่องนี้ไปเคลื่อนบุญก็ไม่มีปัญหาทั้งนี้นะครับพรรคภูมิใจไทยไม่ได้ประเมินนะครับว่าเหตุใดคนยังไม่เชื่อว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เพราะว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไร
1: ก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายครับกฎหมายมีข้อระบุไว้แล้วนะครับ
2: แต่ว่ามันก็จะมีการเคลื่อนไหวหรืออะไรกันตรงนี้เนี่ยท่านนายกกังวลไหมคร
1: ับ ก็ภายใต้กฎหมายครับทุกอย่างมีรัฐเรามีรัฐธรรมนูญมีกรอบของรัฐธรรมนูญว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้กำหนดให้มีองค์กรอิสระในการวินิจฉัยกรณีอะไรบ้างนะครับแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีการกำหนดให้สิทธิของประชาชนมีอะไรบ้างถ้าทุกคนอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร
2: คร
1: ับ
2: ค
1: ุ
2: ณใจไทยมีการประเมินไหมคะว่าทำไมคนถึงยังเคลื่อนไหวอยู่แล้วก็มีความไม่เชื่อว่าภูมิใจไทยไม่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ค่ะ
1: ไม่ได้ประเมินเพราะภูมิใจไทยไม่ได้เกี่ยวข้องจริง
3: ส่วนนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์สมาชิกวุฒิสภาก็กล่าวถึงกรณีหัวสวที่ทางกกต.มีมติออกมาแล้วนักวิชาการมองว่ากกต.ฟ้องคดีนี้แค่ระดับมดไม่ถึงระดับช้างสวมองว่ากกต.ชี้แจงทั้ง7ประเด็นข้อกล่าวหาชัดเจนแล้วครับแต่ผู้ที่ถูกกล่าวหาไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีหรือว่ากรรมการของพรรคการเมืองก็ได้ชี้แจงทุกอย่างไปแล้วตนจึงเชื่อว่าต้องจบในกระบวนการตรงนั้นผู้สื่อข่าวถามนะครับว่าไม่กังวลใช่ไหมว่าหากไม่โดนฟ้องในชั้นกกต.แต่จะไปโดนฟ้องในชั้นศาลฎีกานายพิสิทธิ์ก็กล่าวว่าทุกอย่างอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายอยู่แล้วไม่เคยกังวลเรื่องใดๆทั้งสิ้นส่วนประเด็นที่ว่าสว.อาจจะถูกพาดพิงหากมีการซักฟ้องรัฐบาลนั้นก็มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในเมื่อกกต.ให้คำวินิจฉัยหมดทุกอย่างแล้วและมีคำตัดสินหมดแล้วจนเชื่อว่าทุกอย่างมันเคลียร์หมดแล้วก็มั่นใจว่าทุกฝ่ายน่าจะมีคำตอบให้กับแต่ละฝ่ายได้
4: เรื่องความไม่พอใจหรือความพอใจเนี่ยคงตอบไม่ได้ครับแต่ว่าวันนี้เราต้องยึดมั่นในกฎหมายนะครับคือเราต้องเอากฎหมายเป็นหลักนะครับเราอย่าใช้กฎหมู่หรือกฎเกณฑ์ที่เราคิดว่าเอ้ยคิดเองเลยเองนะครับอันนี้คือผมคิดว่าผมอยากให้ประชาชนหรือว่าทุกคนที่รับฟังเนี่ยนะครับเราต้องเคารพกฎหมายก่อนนะครับว่าวันนี้ทางคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยก็มีคำวินิจฉัยออกมาแล้วนะครับว่าจะมีจำนวนสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยที่ดำรงตำแหน่งเนี่ย26ท่านเนี่ยและเราก็ให้ความร่วมมือนะครับมาโดยตลอดนะครับก็หวังว่านะครับประชาชนนะครับจะใช้กฎหมายยึดมั่นในกฎหมายนะครับแล้วก็เคารพในกติกาตามรัฐธรรมนูญครับ
0: นอกจากนี้นะครับนายพิสิทธิ์ยังได้กล่าวถึงเวทีฝ่ายค้านที่นางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.นะครับที่ไปร่วมงานด้วยนะครับโดยนายพิสิทธิ์ได้มีการยกนะครับว่าการประชุมสว.ที่ห้องจูปิเตอร์อิมแพคอารีนาเมืองทองธานี1วันก่อนที่จะมีการเลือกสว.นะครับพร้อมกับได้บอกว่าตัวเองขอตั้งข้อสังเกตใน5ข้อนะครับข้อแรกก็คือนางสาวพนิกาวานิชได้เคยออกมาเปิดเผยว่ามีการเชิญกกต.เข้าร่วมการประชุมด้วยแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นคนไหนเพราะทางนางสาวพนิกาเองก็ไม่เคยพูดชื่อออกมาและไม่แน่ใจว่าได้ยินคำตอบด้วยหรือไม่ข้อ2นะครับก็คือจากที่นายเทวฤทธิ์มณีฉายสว.ได้มีการให้สัมภาษณ์ว่างานวันนั้นไม่ใช่ไอลอจัดตนเองก็เอะใจในคำตอบนะครับเพราะว่านายเทวฤทธิ์บอกว่าได้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หนึ่งซึ่งเป็นโครงการของไอลอจึงมองว่าคำตอบของนายเทวฤทธิ์นั้นย้อนแย้งกันหรือไม่ข้อที่3นะครับก็คืองานดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการให้การรับผลประโยชน์หรือไม่เพราะการจัดงานที่ Impact Arena โดยเฉพาะห้องจูปิเตอร์นั้นมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นข้อที่4นะครับคือก่อนที่จะเข้างานวันนั้นจะต้องมีการลงทะเบียนก่อนซึ่งในงานก็มีการตั้งคำถามถึงประเด็นมาตรา112ส่วนตัวจึงมีการตั้งคำถามขึ้นในใจนะครับว่าทำไมคนที่จะมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาต้องถามประเด็นเหล่านี้ด้วยและสุดท้ายนะครับตนเองได้ถามไปยังผู้เข้าร่วมงานและไม่มีใครตอบตนได้เกี่ยวกับริชแบนด์3สีก็คือสีขาวสีเขียวสีฟ้าทำไมถึงต้องมี3สีหากบริสุทธิ์ใจจะหมายถึงกลุ่มอาชีพก็ต้องเป็น20สี20กลุ่มอาชีพแต่ทำไมจึงมีเพียงแค่3สีครับ
4: ริชแบนด์ครับ3สีสีขาวสีเขียวและสีฟ้าอีกสีฟ้าใส่เพื่ออะไรครับทำไมถึงมี3สีอ่ะถ้าผมเนี่ยบริสุทธิ์ใจมันต้องมี20กลุ่มอาชีพก็20สีดิทำไมต้องมี3สีแล้วคุณไปดูนะครับไอ้สีที่ท่านเทวฤทธิ์ใส่ครับกับสีที่ท่านอาจารย์นันทนาใส่เนี่ยมันสีเดียวกันนะครับแล้วได้เป็นสมาชิกวุฒิสภา

0: ผมก็อยากรู้ว่าคนที่ใส่สีเนี้ยทุกคนได้เป็นเปล่าแล้วถ้ามันไม่ได้เป็นเนี่ยแล้วคนอื่นมีสีอื่นที่ได้เป็นหรือเปล่าก็ไม่มีใครมาชี้แจงครับอันนี้คือสิ่งที่บอกว่าแล้วจะมาบอกว่าผมแบบเอ้ยผมต้องการเรียกร้องอะไรผมต้องการเรียกร้องให้มาตรฐานเดียวกันครับกกต.ควรจะใช้มาตรฐานเดียวกับที่ท่านตรวจสอบการหัวสว.ของสมาชิกวุฒิสภา138ท่าน
1: ด้านนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์ถึงการตรวจสอบคดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะครับหลังจากมีรายงานว่าหนึ่งในคณะทำงานของท่านนายกเองถูกพัดพิงว่าเชื่อมโยงกับคดีนี้นายกรัฐมนตรีย้ำครับว่าจะไม่ใช้ตำแหน่งปกป้องใครและจะตรวจสอบอย่างรอบด้านเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและชัดเจนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีทำหนังสือสอบถามข้อมูลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงความเชื่อมโยงระหว่างนายทองเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกรัฐมนตรีกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังจากนายทองเจือถูกพาดพิงหลายครั้งว่าเกี่ยวข้องกับคดีนี้รวมถึงข้อกล่าวหาที่ว่าเป็นบุคคลที่ไปประสานพูดคุยกับสถาบันการศึกษาที่จัดสอบนายกรัฐมนตรีระบุครับว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ส่งหนังสือกลับมาแล้วแต่ไม่ขอเปิดเผยข้อมูลโดยขอให้ถึงเวลาพร้อมยืนยันว่ายังคงยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมและเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ามั่นใจใช่หรือไม่ว่าจะสามารถปราบคนโกงได้เพราะนายกเคยพูดว่ามาโกงบนหัวผมนายกก็ระบุสั้นๆครับว่ามั่นใจ
2: ให้มันถึงเวลาเพราะว่าอันนี้ผมถามข้อมูลไปนะครับ
3: เพราะว่าท่านนายกเคยพูดว่าที่ถามไปทำเท่าไรมูลมันการตกลงถ้าเพราะว่าเผื่อมีใครมาถามจะได้ตอบ
2: ใช่ครับครับ
3: ตรงนี้ท่านนายกยังยึดติดชื่อถือพฤติกรรม
2: แน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยครับไม่งั้นจะถามมันทำไมหรอกใช่ไหมไม่เห็นต้องถามคำถามนี้เลยไม่ได้จะถามทำไมถามอย่างเปิดเผย
3: คือท่านนายกก็มั่นใจใช่ไหมครับว่าจะปราบคนโกง
2: มั่นใจนะครับ
3: บอกว่ามาโกงบนหัวท่านนายก
2: มั่นใจมั่นใจ
1: นอกจากนี้ยังระบุด้วยนะครับว่านายทองเจือได้รายงานถึงข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นจึงได้ให้ทีมงานตรวจสอบว่าผิดกฎหมายใดหรือไม่เมื่อทีมงานยืนยันว่าไม่ผิดจึงให้ส่งตรวจสอบประวัติทั้งจากตำรวจและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.หลังจากนี้จะประสานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ว่าพบข้อมูลตามข้อกล่าวหาหรือเปล่าพร้อมย้ำกับว่าไม่ใช่เฉพาะกรณีของนายทองเจือแต่หากกล่าวหาถึงใครก็จะตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนยืนยันว่าไม่ปกป้องใครและจากนี้จะไม่มีการทุจริตสอบอย่างแน่นอน
2: คุณทองเจือก็ทำรายงานว่าสิ่งที่มีคนกล่าวหาเขาเนี่ยมันคืออะไรและเขาได้ทำอย่างไรและเมื่อเขาทำรายงานมาที่ผมก็ให้ทีมงานของผมตรวจสอบรายงานมีข้อกฎหมายอะไรที่มันผิดหรือเปล่าทีมงานก็บอกไม่มีอะไรผิดก็ผมก็บอกงั้นผมขอตรวจสอบประวัติแต่ก็อย่างที่เรียนนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไอแนวทางปิดชื่อถึงพฤติกรรมก็ยังมีอยู่นะครับผมขอให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลได้เลยว่าผมจะไปปกป้องคุ้มครองใครในตำแหน่งหน้าที่ที่ผมมีนั่นคือทำให้ตัวเองอายุสั้นไม่มีทางที่ผมจะทำเช่นนั้นแน่นอนครับ
3: ตามใจที่เป็นรัฐบาลนี้ถ้ามีการสอบเข้าอีกจะไม่มีการโกงใช่ไหมคะท่านนายกบอกได้ใช่ไหมคะ
2: บอกได้ครับจากนี้ไปไม่มีนะครับไม่มีแน่นอน
4: ส่วนบรรยากาศการเลือกตั้งนายกอบจ.นนทบุรีนะครับตอนนี้ได้ปิดคูหาไปเรียบร้อยแล้วนะครับในช่วงเวลาประมาณ 17:00 นที่ผ่านมาซึ่งประชาชนนะครับที่ได้เดินทางมาร่วมสังเกตการนับคะแนนนะครับก็เรียกว่ามากันอย่างคึกคักโดยมีการคาดการณ์นะครับว่าจะทราบผลอย่างเป็นทางการในช่วงเวลาประมาณ 4:00 นหรือ 22:00 นครับโดยหลังจากปิดคูหาเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนะครับเมื่อช่วงเวลา 17:00 นทางเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งได้เริ่มทยอยตรวจนับจำนวนบัตรเลือกตั้งและจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์ให้ตรงกันก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนับคะแนนโดยมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมสังเกตการด้วยซึ่งผู้สื่อข่าว NBT นะครับก็มีการรายงานตลอดทั้งวันว่าประชาชนมาใช้สิทธิ์ค่อนข้างบางตาโดยเฉพาะช่วงบ่ายที่มีฝนตกเป็นระยะก่อนจะมาคึกคักอีกครั้งในช่วงก่อนที่จะปิดคูหา สำหรับผลคะแนนจากทั้ง 1,450 หน่วยจะถูกนำไปรวมกันและเบื้องต้นคาดว่าจะทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับในช่วงเวลาประมาณ 22:00 น.ของวันนี้โดยประชาชนสามารถติดตามบรรยากาศการนับคะแนนผลคะแนนและความเคลื่อนไหวของการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีได้อย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD แห่งนี้รวมไปถึงสื่อออนไลน์ของ NBT Connect ที่ได้ติดตามเกาะติดสถานการณ์ในพื้นที่แบบ Real Timeโดยล่าสุดนะครับในช่วงเวลา 17:57 นที่ผ่านมาทางทีมข่าว NBT ได้มีการรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการนะครับหลังจากนับไปแล้ว 7.8% มีผู้มาใช้สิทธิ์จากหน่วยที่นับแล้ว 26,000 กว่าคนนะครับโดยหมายเลข1นายนฤพลเย็นประเสริฐมีคะแนนนำนะครับอยู่ที่ 14,000 กว่าคะแนนตามมาด้วยหมายเลข4นายเดชวิทย์สุขกำเนิดนะครับ 9,200 กว่าคะแนนขณะที่หมายเลข6นะครับนายธามพักบวรได้449คะแนนหมายเลข2พลเอกนิพนธ์ศรีตบุตรนะครับได้269คะแนนหมายเลข3นายชุติพลปิ่นมณี141คะแนนและหมายเลข5ว่าที่ร้อยตรีนนทพันธ์ประพัฒน์พรเจริญ84คะแนนส่วนข้อมูลบัตรเลือกตั้งจากหน่วยที่มีการนับคะแนนแล้วนะครับพบว่ามีบัตรดี 92.5% บัตรเสีย 1.4% และไม่เลือกผู้สมัครรายใดอีก 6.1% ครับ
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจปากท้องกันครับ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: มาดูเรื่องภาษีต่างตอบแทนกับสหรัฐนะครับล่าสุดนายกรัฐมนตรีระบุว่าแนวโน้มการเจรจาภาษีกับสหรัฐนะทุกอย่างยังอยู่ในกรอบครับคาดว่าไทยจะได้อัตราภาษีตามที่ต้องการแต่ต้องหาข้อสรุปเพิ่มเติมเพราะว่าเป็นการตกลงกันของทั้งสองฝ่ายที่ต้องการประโยชน์สูงสุดครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงการเจรจาภาษีสหรัฐอเมริกาว่าต้องทำความเข้าใจก่อนว่าตนเองไม่ใช่ผู้ตั้งโจทย์และก็ไม่ได้มีการนัดพูดคุยกับนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐทางคณะเจรจาที่เป็นผู้แทนการเจรจาและผู้แทนการค้าของทั้งสองฝ่ายรายงานมาว่าทุกอย่างเป็นไปตามที่คาดการไว้แล้วและมีอีกหนึ่งประเด็นที่สหรัฐได้หยิบยกขึ้นมาซึ่งทางประเทศไทยเราก็ต้องกลับมาหาวิธีในการบรรลุข้อสรุปให้ได้ส่วนการเดินทางไปครั้งนี้จะมีโอกาสได้พบกับโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่นั้นนายอนุทินกล่าวว่ามีโอกาสได้เจอส่วนจะมีโอกาสได้พูดคุยกันหรือไม่นายกตอบสั้นๆว่า play it by ear ซึ่งหมายถึงดูตามสถานการณ์เพราะว่าหลักการมีอยู่แล้วซึ่งประเทศไทยได้อัตราภาษีตามที่ต้องการแล้วแต่ยังมีเงื่อนไขที่ทางสหรัฐได้ขอเพิ่มขึ้นมาซึ่งตนเองได้ถามกับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ว่าจะสามารถปิดจบข้อตกลงได้หรือไม่ซึ่งนางสุภจีก็ตอบกลับมาว่าได้ไม่มีปัญหานายกยังบอกด้วยครับว่านางสุภจีมีความมั่นใจในเรื่องนี้ว่าจะราบรื่นซึ่งการเดินทางไปนิวยอร์กครั้งนี้จะมีโอกาสได้พูดคุยกับตัวแทนของนางสุภจีและผู้แทนการค้าสหรัฐซึ่งทุกอย่างจะอยู่ในกรอบ
1: ก็พยายามจะกดให้มากที่สุดนะครับก็เมื่อถึงเวลาที่ขั้นตอนมันคือเมื่อถึงเวลาก็จะถูกส่งไปยังผู้นำของแต่ละประเทศไอ้ตัวร่างใช่ไหมแล้วก็ตรงนั้นก็โดยปกติแล้วเขาก็จะจัดให้มีการนัดพูดคุยกันจะเป็นทางโทรศัพท์หรือทางอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนใหญ่มันก็ต้องเป็นทางโทรศัพท์เนาะเพราะว่าเราไม่อยู่ในคนละประเทศแล้วตรงนั้นก็ค่อยว่ากันว่า
0: ประเด็นสุดท้ายนะครับนักข่าวถามว่านายกรัฐมนตรีจะใช้โอกาสนี้พูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐแบบต่อหน้าเพื่อทวงสัญญา MOU ชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐจะพิจารณาลดภาษีให้หากทำตามข้อตกลงหรือเปล่านายกรัฐมนตรีหัวเราะเบาๆครับแล้วก็กล่าวว่าถ้ามีโอกาสก็จะพูดคุยอยู่แล้วแต่ครั้งนี้ไม่ได้ไปเยือนประเทศใดประเทศหนึ่งไปร่วมในงาน UN ที่จะมีการกล่าวถ้อยแถลงในเวทีดังกล่าว
1: ก็ถ้ามีโอกาส
2: ก็จะทวงส
1: ั
2: ญญา
1: ก็มีโอกาสก็ต้องคุยอยู่แล้วนะครับถ้ามีโอกาสก็คุยอยู่แต่ว่าเที่ยวนี้เนี่ยเราไม่ได้ไปเยือนประเทศใดประเทศหนึ่งเราไปร่วมในงานสมัชชาสหประชาชาติที่เราจะได้มีเรื่องถ้อยแถลงเรื่องอะไรต่างๆนะครับ
3: ในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับทาง TCEP ได้มีการประเมินนะครับว่างานดังกล่าวจะสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมไม้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทครับโดยผู้ที่ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้นะครับก็คือทางด้านของนางสุภวรรณตีรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TCEP นะครับได้มีการประเมินว่ากลุ่มนักเดินทางด้านการเงินเนี่ยถือว่าเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายสูงโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 150,000 บาทต่อคนต่อทริปเมื่อรวมกับการใช้บริการสถานที่ในการจัดประชุมการจ้างงานการใช้บริการจากผู้ประกอบการในห่วงโซ่อุตสาหกรรมไม้รวมไปถึงการขยายเวลาพำนักเพื่อท่องเที่ยวต่อคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระบบนิเวศอุตสาหกรรมไม้ไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทสำหรับผู้เข้าร่วมงานนะครับคาดว่าจะมีมากกว่า 10,000 คนทั้งบุคคลสำคัญจากทางภาครัฐภาคเอกชนและในแวดวงทางการเงินทั่วโลกโดย TCEP ได้เตรียมที่จะเชื่อมโยงผู้เข้าร่วมประชุมและกลุ่มนักลงทุนไปยัง10เมืองไม้ซิตี้ทั่วประเทศเพื่อจัดกิจกรรมและเวทีด้านการค้าและการลงทุนพร้อมกับส่งเสริมการเดินทางของผู้ที่ติดตามและกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมประชุมขยายเวลาพำนักเพื่อกระจายรายได้ไปยังร้านค้าธุรกิจท้องถิ่นและชุมชนในภูมิภาคต่างๆส่วนทางด้านของการเตรียมความพร้อมนะครับนางสุภวรรณได้บอกว่าTCEPได้ทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า 7-8 ปีตั้งแต่การประมูลสิทธิ์ในการจัดงานจนประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในปีนี้ซึ่งตรงกับช่วงของการหมุนเวียนการจัดประชุมมายังภูมิภาคเอเชียและขณะนี้ทางศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์กระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่และการบริหารจัดการเพื่อรองรับการประชุมระดับโลกในเดือนตุลาคมนี้ครับ
4: ถานที่พร้อมมากค่ะตอนนี้ก็น่าจะเริ่มที่จะปิดศูนย์เพื่อที่จะดูแลในเรื่องของการก่อสร้างในเรื่องของการที่เตรียมความพร้อมฟิสิกอลนะคะสำหรับการเป็นสถานที่รองรับอันนี้ก็น่าจะพร้อมแล้วก็ในส่วนของกระทรวงการคลังเองทางการแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีความพร้อมเพราะว่ามีการทำงานตลอดทั้งปีก่อนที่จะเกิดการจัดงานอยู่แล้วค่ะ
0: ไทยเตรียมต้อนรับผู้นำการเงินโลกในฐานะเจ้าภาพ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings สะท้อนบทบาทและศักยภาพของไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกติดตามจากรายงานครับ

0: การประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือนตุลาคมโดยปกติจะจัดที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกา2ปีติดต่อกันและเวียนจัดในประเทศสมาชิกทุกๆ3ปีโดยในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนี้สะท้อนถึงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยการประชุมประจำปีของ IMF World Bank Group Annual Meetings นับเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจการเงินที่เป็นการรวมตัวกันของผู้นำในภาคส่วนต่างๆได้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารจากภาครัฐภาคเอกชนองค์กรภาคประชาสังคมนักวิชาการสื่อมวลชนและผู้นำทางความคิดจากทั่วโลกที่จะมาร่วมกันพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการรับมือกับความท้าทายต่างๆทั้งระดับภูมิภาคและระดับโลกโดยเฉพาะประเด็นทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาระดับโลกเช่นความยากจนความเหลื่อมล้ำการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหนี้สาธารณะเทคโนโลยีทางการเงินหรือฟินเทคสินทรัพย์ดิจิทัลและการรับมือภัยไซเบอร์ด้านการเงินเพื่อเป็นแนวทางให้แต่ละประเทศนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของประเทศเพื่อให้เกิดเสถียรภาพและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับโอกาสของประเทศไทยที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพความพร้อมในการจัดประชุมระดับโลกแล้วยังสามารถใช้เวทีนี้ในการนำเสนอศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติขณะเดียวกันก็มีโอกาสพบปะหารือในระดับทวิภาคีเพื่อต่อยอดความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติต่างๆอย่างรอบด้านอีกด้วย
1: ส่วนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40นะครับมียอดใช้จ่ายสะสมทะลุ 1.61 แสนล้านบาทไปแล้วนะครับมีประชาชนใช้สิทธิ์กว่า26ล้านรายมีเงินหมุนเข้าร้านค้ากว่า 1.19 ล้านรายนะครับขณะที่กระทรวงการคลังก็เตรียมที่จะเสนอครม.พิจารณาแนวทางดำเนินโครงการต่อในวันที่22กันยายนนี้ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลนะครับว่าข้อมูลณวันที่18กันยายน2569ในเวลา 23:00 น.โครงการไทยช่วยไทยพลัสมียอดใช้จ่ายสะสมรวมกว่า 1.61 แสนล้านบาทมีประชาชนใช้สิทธิ์กว่า26ล้านรายและร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วกว่า 1.1 ล้านรายเงินส่วนใหญ่ถูกใช้ผ่านร้านค้าตามปกตินะครับที่ 1.5 แสนล้านบาทและผ่านบริการฟู้ดเดลิเวอรี่อีกกว่า 6,200 ล้านบาทโดยนางสาวลลิดาได้ย้ำนะครับว่าโครงการมีเป้าหมายทั้งช่วยในการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเพิ่มกำลังซื้อที่หมุนเวียนไปยังร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยและภาคบริการท่ามกลางแรงกดดันจากราคาพลังงานและค่าครองชีพที่สูงขึ้นสำหรับโครงการในปัจจุบันนะครับประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ได้ไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยรัฐร่วมจ่าย 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนส่วนการขยายระยะเวลานะครับยังคงต้องรอการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีโดยกระทรวงการคลังเตรียมที่จะนำรายละเอียดเสนอในวันที่22กันยายนนี้ครับ
2: ส่วนที่มีข้อเสนอบอกว่าให้นำเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสมาลดราคาดีเซลนั้นรัฐบาลก็บอกว่าพร้อมรับฟังนะครับแต่ว่าจะต้องตรวจสอบสถานะของเงินและกฎหมายที่ชัดเจนรวมทั้งคำนึงถึงผู้ที่เขาไม่ได้มีรถยนต์ใช้ด้วยครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงข้อเสนอของนายตรีรัตน์สิริจันทโรภาสทีมเศรษฐกิจด้านพลังงานของพรรคประชาธิปัตย์ที่ออกมาเสนอให้นำวงเงินคงเหลือจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสประมาณ 50,000 ล้านบาทไปลดราคาน้ำมันดีเซลโดยบอกว่ารัฐบาลสามารถรับข้อเสนอมาพิจารณาได้นะครับแต่ต้องดูวัตถุประสงค์ของงบประมาณกลุ่มประชาชนที่จะได้รับประโยชน์แล้วก็ผลกระทบต่อฐานะการคลังด้วยซึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้จัดทำขึ้นเพื่ออุดหนุน ราคาน้ำมันแต่มีเป้าหมายเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพรักษากำลังซื้อและช่วยสร้างรายได้ให้กับร้านค้ารายย่อยรวมทั้งมีมาตรการเพิ่มวงเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและโครงการร่วมจ่าย 60-40 ซึ่งก็ครอบคลุมทั้งอาหารสินค้าบริการและขนส่งสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการดังนั้นถ้าหากว่าเปลี่ยนเอาเงินตรงนี้ไปลดราคาดีเซลรัฐบาลก็ต้องมาพิจารณาด้วยว่าแล้วประชาชนที่เขาไม่มีรถยนต์ล่ะผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยผู้ใช้ขนส่งสาธารณะล่ะเขาจะได้รับประโยชน์โดยตรงจากตรงนี้อย่างไรและการลดราคาน้ำมันจะช่วยมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับปริมาณของน้ำมันที่แต่ละคนใช้ด้วยส่วนตัวเลขเงินคงเหลือประมาณ 50,000 ล้านบาทนั้นก็ย้ำครับว่าต้องตรวจสอบก่อนว่าเป็นเงินที่ยังไม่ได้จัดสรรหรือว่าเป็นเงินที่อนุมัติไปแล้วแค่ยังไม่ได้เบิกจ่ายหรือว่าเป็นเงินที่มีภาระผูกพันเพราะว่าในแต่ละกรณีก็มีขั้นตอนมีข้อกฎหมายที่แตกต่างกันออกไปและไม่ได้หมายความว่าจะเอาเงินทั้งหมดไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่นได้ทันทีนะครับทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมจะรับฟังข้อเสนอเรื่องการลดภาระราคาพลังงานแต่การออกแบบมาตรการก็ต้องพิจารณาประโยชน์ของประชาชนทุกกลุ่มรวมถึงความคุ้มค่าของงบประมาณและผลกระทบต่อฐานะการคลังควบคู่กันไปด้วยครับ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมครับ

0: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดแต่สำหรับแม่แก้วเขาคือโลกทั้งใบของเธอเธอตื่นตีสามเดินจากบ้านมาโรงพยาบาลอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยโลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: กลับมาลูกเลิกแกล้งแม่ลูก
2: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตคำว่าให้ไม่สิ้นสุด

0: NBT News ช่วงนี้พาไปติดตามความคืบหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เตรียมที่จะทำ MOU ฉบับใหม่กับภาคเอกชนนะครับเพื่อที่จะให้รถไฟฟ้า Airport Rail Link นั้นสามารถให้บริการต่อไปได้อีก4เดือนนะครับพร้อมกับให้เอกชนนั้นวางเงินประกัน533ล้านบาทและวางแผนให้บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดรับช่วงเดินรถต่อครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟฟ้าขออภัยนะครับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ได้เปิดเผยนะครับว่าทางรฟท.ได้ประสานงานให้เอกชนผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31มกราคม2570และได้แจ้งเงื่อนไขที่จะไม่มีการกำหนดเรื่องค่าจ้างเดินรถเพิ่มเติมแต่จะใช้แนวทางเดิมนะครับก็คือนำรายได้จากการให้บริการมาหักค่าใช้จ่ายตามหลักการที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและดำเนินการภายใต้กรอบเดิมต่อไปนอกจากนี้การเดินรถก็ต้องยึดกรอบและเงื่อนไขเดิมที่คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือกพอ.ได้กำหนดเอาไว้เบื้องต้นนะครับคาดว่าจะสามารถลงนาม MOU ฉบับใหม่ได้ภายในช่วงสัปดาห์หน้าประกอบกับทางรฟท.ได้มอบหมายให้บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดนะครับเตรียมแผนรับช่วงเดินรถต่อซึ่งต้องมีการตรวจสอบสภาพของทางรถไฟตัวรถไฟและการจัดเตรียมบุคลากรก่อนที่จะให้บริการและกรณีที่จัดทำ MOU ฉบับใหม่นะครับภาคเอกชนจะต้องวางหลักประกันของเงื่อนไข533ล้านบาทเพื่อรองรับการเข้ามาสนับสนุนการเดินรถสร้างความมั่นใจในการให้บริการแก่ประชาชนภายใต้มาตรฐานด้วยความปลอดภัยและมีหลักประกันรองรับครอบคลุมระยะเวลาตลอด4เดือนและหากมีการขยายระยะเวลาการเดินรถออกไปก็จะขึ้นอยู่กับผลการเจรจาและเงื่อนไขที่คู่เจรจานั้นตกลงกันและแม้ว่าปัจจุบันเอกชนจะมีการแจ้งความประสงค์ขอยุติสัญญานะครับแต่สัญญายังคงมีผลบังคับใช้ดังนั้นทางรฟท.จึงจำเป็นต้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องควบคู่กับการรักษาสิทธิ์ของภาครัฐรวมถึงการพิจารณาข้อกฎหมายและเงื่อนไขต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่เอกชนแจ้งขอยุติสัญญาเพื่อให้การเดินรถไฟฟ้า Airport Rail Link นั้นไม่หยุดชะงักครับ
1: ดีป้าเปิดเวทีคัดเลือก8สตาร์ทอัพเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน Slash 2026ที่ประเทศฟินแลนด์ในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับเป็นการเพิ่มโอกาสเชื่อมต่อนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจจากต่างประเทศนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดกิจกรรม Runway to Slash 2026 Final Pitching ซึ่งสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ DIPA จัดขึ้นเพื่อคัดเลือก8สตาร์ทอัพไทยเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมงาน Slash 2026ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่18ถึง19พฤศจิกายน2569ณกรุงเฮลซิงกิประเทศฟินแลนด์นายชัยชนกกล่าวว่าสตาร์ทอัพไทยมีศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แต่สิ่งที่ภาครัฐต้องสนับสนุนเพิ่มให้ก็คือโอกาสทั้งการเชื่อมโยงกับนักลงทุนการเข้าถึงตลาดใหม่และการนำเสนอศักยภาพของธุรกิจไทยสู่สายตานานาชาติสำหรับสาขาที่กระทรวงดีอีและดีป้าให้ความสำคัญในปีนี้นะครับคือเกษตรอัจฉริยะและเทคโนโลยีสีเขียวปัญญาประดิษฐ์การท่องเที่ยวและสุขภาวะเมืองซึ่งสตาร์ทอัพที่ได้รับการคัดเลือกก็จะได้เชื่อมต่อกับเครือข่ายนวัตกรรมนักลงทุนและพันธมิตรทางธุรกิจระดับนานาชาติก่อนนำประสบการณ์และโอกาสที่ได้รับกลับมาต่อยอดธุรกิจและนวัตกรรมดิจิทัลในประเทศครับ
0: ส่วนในช่วงชัวหรือมอนิ่มพาไปตรวจสอบข้อมูลบนโลกออนไลน์นะครับที่เขาแชร์กันเรื่องของปากกาลดน้ำหนักเถื่อนนะครับว่าถ้าปักไปแล้วจะเสี่ยงต่อโรคไตวายเฉียบพลันมะเร็งต่อมไทรอยด์นะครับส่วนแชร์นี้จะชัวหรือมอนิ่มไปตรวจสอบกันครับ

เตือนปักปากกาเถื่อนเสี่ยงไตวายเฉียบพลันมะเร็งไทรอยด์เช็คให้แล้วแชร์นี้ข้อมูลจริงชัวร์ค่ะอย.เตือนประชาชนหลังมีการจับกุมผู้ลักลอบนำเข้าและจำหน่ายปากกาฉีดลดน้ำหนักให้ระวังการใช้ยาปลอมหรือยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเนื่องจากยากลุ่มนี้มีผลข้างเคียงต่อระบบทางเดินอาหารทั้งคลื่นไส้ท้องเสียอาเจียนท้องผูกปวดท้องและท้องอืดและอาจมีผลข้างเคียงรุนแรงเช่นภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันภาวะไตวายเฉียบพลันรวมถึงเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งต่อมไทรอยด์หากใช้ไม่ถูกต้องอาจเกิดโยโย่เอฟเฟกต์บวมน้ำและปวดข้อตามมาแชร์นี้ชัวร์ส่งต่อกันได้ค่ะ

0: อาจารย์ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
1: ้โอ้อะไรบัตรมาแล้ว
2: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่หว่า
1: แกว่าอาจารย์จะรอดไหม

0: ข่าวต่างประเทศในช่วงค่ำวันนี้นะครับเริ่มกันที่ทางการญี่ปุ่นได้เตรียมที่จะรับมือกับพายุไต้ฝุ่นตู้เจวนที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้และคาดว่าจะก่อให้เกิดฝนตกหนักเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมครับโดยสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นได้มีการออกประกาศเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังขั้นสูงสุดเนื่องจากอาจจะเกิดลมกระโชกแรงและเกิดฝนตกหนักเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้เจวนที่กำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้พื้นที่ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออกของประเทศรวมถึงที่กรุงโตเกียวและคาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งบริเวณคาบสมุทรโบโซในจังหวัดชิบะในวันพรุ่งนี้โดยการมาถึงของพายุไต้ฝุ่นลูกนี้ซึ่งเป็นลูกที่25ของปีตรงกับวันหยุดยาว5วันของญี่ปุ่นจึงขอให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลสภาพอากาศล่าสุดและพิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการเดินทางในช่วงที่สภาพอากาศเลวร้ายขณะเดียวกันประชาชนในเขตเมืองได้รับคำแนะนำให้ระมัดระวังน้ำท่วมขังที่อาจเกิดขึ้นบนถนนและพื้นที่ใต้ดินได้
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศจัดตั้งกองกำลัง AI หรือว่า AI Force พร้อมที่จะแต่งตั้งผู้ดูแลพิเศษด้านปัญญาประดิษฐ์ในอนาคตอันใกล้เพื่อดูกำกับดูแลและผลักดันเทคโนโลยีนี้ท่ามกลางกระแสคำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยงและอันตรายของ AI ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทรัมป์ยืนยันด้วยกับว่ารัฐบาลของเขาจะไม่ขัดขวางหรือว่ายับยั้งการเติบโตของอุตสาหกรรม AI อย่างแน่นอนและคัดค้านที่จะให้ชะลอการพัฒนา AI โดยทรัมป์เปรียบเทียบว่า AI คือการปฏิวัติอุตสาหกรรมหรืออินเทอร์เน็ตยุคใหม่แต่จะมีขนาดและผลกระทบที่ใหญ่กว่าอีกทั้งเขาได้เน้นย้ำเป้าหมายในการรักษาความเป็นผู้นำด้าน AI เหนือจีนส่วนความกังวลถึงอันตรายของ AI นั้นทรัมป์กล่าวว่าเป็นเรื่องหลอกลวงและบอกว่ารัฐบาลจะใช้กฎหมายที่มีอยู่ในการจัดการผู้ที่นำ AI ไปใช้ในทางที่ผิด
0: โฆษกกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านได้ให้สัมภาษณ์ถึงการที่คณะผู้แทนอิหร่านจะเดินทางไปเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกานะครับว่าเป็นหน้าที่ของอิหร่านที่จะต้องเข้าร่วมการประชุมระหว่างประเทศครั้งสำคัญนี้เพื่อทำให้โลกได้รับฟังถึงความถูกต้องชอบธรรมของประชาชนชาวอิหร่านและยังเป็นสิทธิตามกฎหมายเนื่องจากอิหร่านเป็นหนึ่งใน50ประเทศสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสหประชาชาติพร้อมกันนี้ได้กล่าวหาว่าฝ่ายตรงข้ามพยายามใช้ทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้คณะผู้แทนอิหร่านเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแต่การขัดขวางและการโฆษณาชวนเชื่อในเชิงลบใดๆจะไม่มีวันทำให้อิหร่านยอมถอยจากการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนี้ทางนี้กระทรวงต่างประเทศของสหรัฐได้ออกแถลงการก่อนหน้านี้ว่าจะออกวีซ่าให้แก่คณะผู้แทนหลักของอิหร่านเดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติซึ่งเป็นไปตามพันธกรณีที่จะต้องอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนต่างชาติ
1: โฆษกทหารของกลุ่มกบฏโฮตีในเยเมนแถลงเมื่อวานนี้ว่ากองกำลังฝ่ายตนใช้ขีปนาวุธและโดรนจำนวนมากโจมตีพื้นที่อ่อนไหวในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียและคลังน้ำมันในเมืองยันบูบริเวณชายฝั่งทะเลแดงโดยปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียทิ้งระเบิดถล่มเป้าหมายในเยเมนกว่า300ครั้งในสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่สื่อสังคมออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพกลุ่มควันขนาดใหญ่พวยพุ่งขึ้นจากคลังน้ำมันของบริษัทอารามโก้ใกล้สนามบินนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดครับก่อนหน้าที่กลุ่มกบฏโฮตีจะออกมาอ้างการโจมตีดังกล่าวอย่างไรก็ตามรายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่สามารถดับเพลิงที่ลุกไหม้ถังเก็บน้ำมันภายในคลังน้ำมันแห่งนี้ได้แล้วแต่ควันไฟส่งผลให้เที่ยวบินประสบปัญหาล่าช้าและถูกยกเลิกไปหลายเที่ยว
0: ประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียได้เรียกร้องให้เพิ่มความเข้มงวดของกฎหมายและบทลงโทษต่อผู้เผาป่าเพื่อบุกเบิกที่ดินพร้อมสั่งการให้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องพิจารณาแนวทางเพิ่มบทลงโทษและอาจเสนอให้รัฐสภาพิจารณาแก้กฎหมายเพื่อกำหนดความผิดเป็นการก่อการร้ายเชิงนิเวศและว่ารัฐบาลจะไม่ผ่อนปรนให้แก่บุคคลหรือบริษัทที่พบว่ามีส่วนรับผิดชอบต่อการจุดไฟเผาป่านอกจากนี้ยังได้สั่งการให้รัฐบาลท้องถิ่นยกเลิกข้อยกเว้นที่เปิดทางให้เกษตรกรรายย่อยใช้ไฟเผาพื้นที่ขนาดเล็กเพื่อเตรียมที่ดินโดยความเคลื่อนไหวของผู้นำอินโดนีเซียครั้งนี้มีขึ้นหลังประเทศกำลังเผชิญกับไฟป่ารุนแรงสุดในรอบ11ปี
1: เจ้าหน้าที่คิวบาสามารถฟื้นฟูไฟฟ้าได้แล้วบางส่วนและเริ่มจ่ายไฟให้กับสถานที่สำคัญก่อนหลังจากประสบปัญหาไฟฟ้าดับครั้งใหญ่อีกแล้วซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนหลายล้านคน กระทรวงพลังงานและผู้ให้บริการระบบไฟฟ้าของคิวบาระบุว่าเหตุไฟฟ้าดับครั้งนี้เกิดจากระบบโครงข่ายไฟฟ้าล่มอย่างสิ้นเชิงซึ่งนับเป็นเหตุไฟฟ้าดับครั้งใหญ่ครั้งที่6ที่เกิดขึ้นในคิวบาปีนี้โดยสาเหตุหลักมาจากปัญหาการขาดแคลนเชื้อเพลิงเนื่องจากคิวบาต้องพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงเป็นหลักแต่ต้องเผชิญกับการคว่ำบาตรของสหรัฐที่ปิดล้อมเส้นทางขนส่งพลังงานจนเรือบรรทุกน้ำมันต่างๆไม่สามารถเดินทางเข้ามาส่งเชื้อเพลิงให้คิวบาได้อย่างไรก็ตามไฟฟ้าดับและการขาดไฟฟ้าใช้นานหลายชั่วโมงต่อวันหรือนานหลายวันกลายเป็นความคุ้นชินสำหรับชาวคิวบาไปซะแล้ว
0: ส่วนในช่วงรู้รอบโลกกับอมรนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปที่ไหนไปรู้เรื่องอะไรติดตามได้กับอาจารย์อมรวานิชวิวัฒน์ครับ
2: ท่านผู้ชมครับทางรัสเซียเนี่ยฮะเมื่อวานนี้เราก็พูดกันไปแล้วนะครับว่าจะมีการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าสำหรับสหรัฐอเมริกาก็เหมือนกันครับกำลังจะมิดเทอมนะฮะเรียกกันว่าไม่ใช่สอบมิดเทอมแต่ว่าเป็นการเลือกตั้งกลางภาคหรือว่าเลือกตั้ง4ปีจริงๆเลือกตั้งทั่วไปนะฮะ4ปีมีครั้งนึงนะครับแต่ปรากฏว่าครั้งนี้จะเป็นครึ่งนึงของ4ปีก็คือ2ปีล่วงมาที่ประธานาธิบดีเข้ารับตำแหน่งก็คือทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2024แล้วปีนี้ก็2026กำลังจะเลือกตั้งกันครับปรากฏว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีปัญหาอย่างหนึ่งที่น่าสนใจครับโดยพรรครีพับลิกันเนี่ยนะครับเหมือนกับว่าเป็นต้นเหตุของความสับสนโอลหม่านพอสมควรนะฮะในบรรดาสมาชิกของพรรคที่จะลงแข่งขันในครั้งนี้ไม่ใช่ว่าเลือกไม่ได้หรือว่าสรรหาคนที่จะมาลงตำแหน่งนู้นนี้ไม่ได้ไม่ใช่อย่างนั้นครับแต่ปัญหามันอยู่ที่เรื่องของใบปิดโปสเตอร์ประกาศต่างๆเนี่ยมีปัญหาตรงที่ว่ามีรูปของโดนัลด์ทรัมป์อยู่ด้วยครับเมื่อมีรูปโดนัลด์ทรัมป์เป็นอะไรฮะมันก็ดีนะฮะเพราะว่าประเทศไทยของเราจะเห็นได้ชัดนะฮะว่าหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆนะครับปรากฏว่าเวลาจะไปลงสมัครรับเลือกตั้งก็ต้องถ่ายรูปคู่กับพลพรรคหรือว่าสมาชิกพรรคที่จะเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตนั้นๆนะฮะถึงจะดูแลน่าเชื่อถือก็ต้องเรียกว่าขายคราวนี้เนี่ยต้องพยายามขายโดนัลด์ทรัมป์ด้วยอะไรอย่างนั้นเมื่อปี2024เนี่ยทำอย่างนี้ทุกแห่งหนเลยนะครับก็ถือว่าได้ผลแล้วก็มีชัยชนะอย่างท่วมท้นชัดเจนแต่มาปี2026เนี่ยสถานการณ์เปลี่ยนไปแล้วนะครับขณะนี้เนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ถ้าหากไปทำโพลในสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าคะแนนนิยมนี่ก็ต้องเรียกกันว่าจะไม่ใช่ป๊อปปูล่าโหวตเลยนะครับเรียกว่าอันป๊อปปูล่าก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้ามีรูปทรัมป์อยู่ที่ไหนเนี่ยก็ต้องมีการแก้เคล็ดหรือว่าแก้วลีต่างๆอย่างเช่นนายลอยเออร์นะฮะซึ่งเป็นผู้สมัครคนหนึ่งของพรรครีพับลิกันเนี่ยก็บอกไว้นะฮะเขาก็มีโปสเตอร์รูปหนึ่งคือหลีกเลี่ยงจะไม่เอาประธานาธิบดีไปร่วมประชาสัมพันธ์นะมันคงไม่ได้นะฮะแต่เมื่อมีรูปประธานาธิบดียืนอยู่แล้วนะฮะในรูปของโปสเตอร์ของที่เขามีอยู่เนี่ยเขาก็ต้องชี้แจงกับประชาชนว่าเขาจะสามารถเดินไปทางซ้ายก็ได้แล้วก็เดินไปทางขวาก็ได้คือไม่ว่าจะซ้ายหรือทางขวาถ้าถูกต้องเนี่ยก็จะเป็นตัวเลือกของเขานั่นก็หมายความว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ เจ. ทรัมป์เนี่ยเกิดจะกลายเป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญสำหรับสมาชิกพรรคการเมืองในพรรครีพับลิกันอยู่มากทีเดียวนะครับแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยปรากฏว่ามีคำพูดอยู่คำหนึ่งซึ่งอาจจะกระทบกับ AI ซึ่งเป็น artificial intelligence อย่างที่พวกเรารู้จักกันนะครับบอกว่าไอ้เรื่อง AI น่ากลัว AI เป็นภัยอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งขัดหรือแย้งกับ Ned Solis นะครับซึ่งเป็นประธานของ MIRI ซึ่งก็เป็นบริษัททางด้าน AI ชั้นนำแห่งหนึ่งของสหรัฐนั่นเองครับเป็นInstitute ก็ว่าได้เขาทำการค้นคว้าแล้วก็บอกว่า AI เนี่ยมันเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อมวลมนุษยชาติเพราะว่า AI เนี่ยนะครับในขณะนี้นะฮะแม้แต่อีลอนมัสก์เองก็ยังพูดไม่ยังพูดเต็มปากเต็มคำไม่ได้นะครับที่จะปล่อยเอาเรื่องของโรบอทที่จะใช้งานไปสู่ทางด้านผู้บริโภคโดยทั่วไป ซึ่งกำหนดเอาไว้แล้วนะครับเป็นสเกดูเอาไว้แต่ว่าสเกดูเขาก็ต้องเลื่อนไปเลื่อนมาอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าปัญหาของ AI ตอนนี้ที่น่ากลัวก็เพราะว่า AI เนี่ยมันสามารถที่จะควบคุมคือเข้าถึงเชิงลึกของข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้เพราะว่าคนที่เขากลัวกันเนี่ยบอกว่า AI ไม่น่ากลัวอย่างโดนัลด์ทรัมป์พูดเนี่ยมันไม่จริงซะแล้วนะครับเพราะว่า AI เนี่ยสามารถก้าวไปถึงข้อมูลเกี่ยวกับเคมีหรือว่าเรื่องของอาวุธเคมีก็ที่ทำลายล้างมนุษย์ไปทั่วทั้งโลกแล้วที่สำคัญก็คืออาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมีอยู่ในโลกนี้มา80กว่าปีแล้วนะครับตอนนี้มันง่ายขึ้นสำหรับ AI ก็คือถ้า AI เข้าไปควบคุมหรือคอนโทรลได้มันก็เป็นปัญหาใหญ่แล้วครับท่านผู้ชม
1: ช่วงนี้ติดตามสภาพอากาศจากสถานีอากาศ NBT ครับ
3: สวัสดีครับสถานการณ์ฝนในสัปดาห์ที่กำลังจะถึงลดลงนะครับแต่ว่าในมหาสมุทรแปซิฟิกยังคงมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวอย่างต่อเนื่องครับสถานการณ์ฝนในบ้านเราช่วงวันที่21ถึง23กันยายนนี้นะครับมีแนวโน้มลดลงแล้วแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ได้นะครับเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงส่งผลให้ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนสถานการณ์ของพายุหมุนเขตร้อนตอนนี้มีรายงานนะครับว่าพายุโซนร้อนลูกที่25ของฤดูกาลนี้ชื่อว่าตู้เจียนนะครับเคลื่อนตัวไปทางตะวันตกเฉียงเหนือของญี่ปุ่นมีความเป็นไปได้ที่จะเข้าใกล้ชายฝั่งไอจินาโกย่าในคืนวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ซึ่งอยู่ในช่วงของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยฝ่ายจัดการแข่งขันได้เตรียมแผนรับมืออย่างต่อเนื่องหลังฝนตกหนักก่อนหน้านี้ทำให้รถไฟหยุดให้บริการโรงเรียนปิดและนักกีฬาหลายร้อยคนต้องอพยพออกจากที่พักนะครับสำหรับผู้ที่มีแผนเดินทางไปนาโกย่าและจังหวัดไอจิในช่วงนี้ควรติดตามเที่ยวบินรถไฟและประกาศสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดครับอย่างไรก็ตามพายุลูกนี้ไม่ได้มีผลต่อสภาพอากาศในบ้านเรานะครับไปติดตามรายละเอียดในสภาพอากาศรายภาคกันต่อครับภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เลยชัยภูมิขอนแก่นอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีครับขยับมาที่ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและปิดท้ายกันที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภูเก็ตลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับ
4: เพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: วันนี้ได้เวลาไปติดตามข่าวกีฬานะครับค่ำนี้พบกับคุณอูนิติพันธ์ครับสวัสดีครับคุณอูครับ
5: สวัสดีครับ
6: ครับ
7: สวัสดีครับ
0: เชิญเลยครับ
7: ครับ
6: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเรื่องที่ความเคลื่อนไหวของกีฬาเอเชียนเกมส์ผลงานของนักกีฬาไทยวันนี้ก็ประเดิมคว้า3เหรียญทองจากกีฬาเทคบอร์ดครับ การแข่งขันกีฬาเทคบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่สนามนาโกย่าซิตี้ฮิกาชิสปอร์ตเซ็นเตอร์รอบชิงชนะเลิศทีมเทคบอลไทยนะครับสามารถผ่านเข้าชิงได้ทั้ง3ประเภทที่ส่งแข่งขันเริ่มที่คู่ผสมสุภาวดีวงคำจันทร์จับคู่กับพักพงเดชเจริญเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกลงสนามดวลกับเจ้าภาพญี่ปุ่นยุยนะสกาโมโตะและอากิโนริวาเซะปรากฏว่าเซตแรกคู่ผสมทีมไทยโชว์ฟอร์มสมศักดิ์ศรีครับเอาชนะไปก่อน12-4จากนั้นเซตที่2แม้ญี่ปุ่นจะฮึดสู้ขึ้นมาครับแต่สุดท้ายก็ต้านคู่ผสมแชมป์โลกของไทยไม่ไหวทำให้ทีมไทยชนะอีก12-5ครับสุภาวดีและพักพงพงาดคว้าเหรียญทองแรกของเทคบอลไทยแล้วก็เป็นเหรียญรางวัลแรกเหรียญทองแรกของทัพนักกีฬาไทยด้วยครับ
5: ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ว่าเทคบอลมาจุครั้งแรกในเอเชียนเกมเพราะว่าก็วันนี้ตอนนี้เทคบอลก็เริ่มแพร่หลายในไม่ว่าจะเป็นยุโรปแล้วก็เอเชียตอนนี้มีการหันมาเล่นเทคบอลค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าเอเชียนเกมบรรจุเทคบอลครับผมก็หวังว่าครั้งหน้าก็จะเป็นอาจจะเป็นโอลิมปิกหรือเปล่าไม่แน่ใจใช่ครับใช่ครับน่าจะดีครับถ้าโอลิมปิกถ้าต่อไปก็น่าจะดีครับก็ดีใจมากครับที่เป็นทองเหรียญทองแรกของประเทศไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับแล้วก็ตั้งใจที่ว่าเราจะทำทองแรกให้เพราะว่าเราแข่งก่อนแล้วก็อยากได้ทองแรกมา

0: ู้ชายนะครับสรศักดิ์เทาสริกับตุ้มจิรติจันเลียงแชมป์โลกกวาดไปทั้ง3เหรียญทองที่ส่งแข่งขันสมบูรณ์การแข่งขันคาราเต้นะครับในรุ่นมากกว่า68กิโลกรัมหญิงมณีวันบุตรสุวรรณนักกีฬาไทยฝ่ายเข้ารอบชิงชนะเลิศครับเจอกับซอฟยาเบลูเชวาจากคาซัคสถานปรากฏว่ามณีวันต้านความแข็งแกร่งของเบลูเชวาไม่ไหวนะครับแพ้ไป0-8แต่ก็ได้เหรียญเงินในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ครับไปดูจักรยานถนนชิงชัย2เหรียญทองจากรายการทันทรัลบุคคลชายระยะทาง32กิโลเมตรอาทิตย์ปุราดนักปั่นลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสเข้าเส้นชัยอันดับที่6โดยเวลา43นาที 55.98 วินาทีเหรียญทองเป็นของอเล็กซีลุชเชนโกนักปั่นระดับโปรทัวร์จากคาซัคสถานครับเวลา48นาที 24.05 วินาทีส่วนทันทรัลบุคคลหญิงระยะทาง24กิโลเมตรเพชรดารินสมราชนักปั่นสาวไทยทำเวลา39นาที 50.48 วินาทีได้อันดับ8เหรียญทองเป็นของริตานาสุตโนวาจากคาซัคสถานเวลา36นาที 23.72 วินาทีครับขณะที่บอลชายไทยก็โชว์ฟอร์มถล่มฮ่องกง5-1ผ่านก็สู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วครับฟุตบอลชายในกีฬาเอเชียนเกมส์รอบแรกกลุ่ม A นัดที่2ที่โตโยต้าสเตเดียมทีมไทยในชุดขาวเกมแรกชนะคีร์กีสสถานมา3-2เจอกับฮ่องกงที่แพ้ญี่ปุ่นมา0-2ฮ่องกงขึ้นนำก่อนนะครับนาที14อูซุนหมิงตัดบอลได้จากการคืนสั้นแล้วก็ยิงฉลับจังหวะนี้เข้าไปครับแต่ว่าจากนั้นทีมไทยเดินหน้าบุกนาที39ธนกฤตโชติเมืองปักยิงไกลอย่างสุดสวยครับจบครึ่งแรกเสมอ1-1ครึ่งหลังไทยเหนือกว่าครับปริพันธ์วงศายิงแซงนำ 2-1 นาที53และเป็นประตูที่3ของเจ้าตัวในรายการนี้ด้วยครับจากนั้นนาที56แนวรับฮ่องกงสกัดเข้าประตูตัวเองครับทีมไทยทิ้งห่างไปเป็น3-1นาที76เจฮานาฟีมามะทำประตูเป็นนาที2ติดต่อกันไทยนำห่างเป็น4-1ครับฉกบอลจากแนวรับฮ่องกงแล้วก็ยิงเข้าไปง่ายๆครับปิดท้ายนาที84วรวุฒิน้อยศรีสังหารลูกที่5หมดเวลาไทยถล่มฮ่องกง5-1ทีมไทยชนะ2เกมรวดมี6คะแนนเต็มนะครับเข้ารอบแน่นอนแล้วโดยนัดสุดท้ายเจอกับญี่ปุ่นเป็นการตัดสินแชมป์กลุ่มในวันที่23กันยายนนะครับในเวลา 17:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยครับขณะที่ทีมลูกยางสาวไทยก็ชนะอินโดนีเซีย3-0เซตเข้ารอบตัดเชือกไปเจอกับจีนในวันพรุ่งนี้ครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับชนะอินโดนีเซีย3-0เซตคะแนน25-10 29-27และ25-16ในรอบ8ทีมสุดท้ายผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จหลังการแข่งขันโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตาเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเผยว่าเป็นเกมที่เหนื่อยพอสมควรเพราะอินโดนีเซียเล่นได้ดีช่วงแรกเราเสียระบบทีมแต่โชคดีที่ปรับกลับมาทันการเจอกับจีนถือเป็นงานหนักจีนเป็นทีมที่มีคุณภาพอยู่ในระดับโลกและเป็นต่อไทยไม่ได้ง่ายหากจะเอาชนะจีนเราต้องมีความพร้อมและสมบูรณ์มากๆในทุกๆด้านครับ
1: ครับก็เหนื่อยนิดหน่อยครับแต่ว่าผมก็ชื่นชมทีมอินโดนีเซียนะครับแม้ว่าวันนี้มันเป็นเกมเช้าซึ่งมันค่อนข้างจะยากสำหรับ2ทีมเนื่องจากว่าจากเกมในตอนเช้าแรกๆเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเห็นได้ว่าในเซตที่1เนี่ยอินโดนีเซียเขาก็ยังเล่นยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะเราก็ดีที่ว่าเราคอนโทรลเกมของการทำเรทไว้มันจะทำให้เกมเซตที่1เนี่ยค่อนข้างจะเป็นไปได้สวยนะครับแต่พอมาเซตที่2เนี่ยก็ชื่นชมอินโดนีเซียเขาก็เสิร์ฟดีมากนะเขาแก้เกมได้ดีด้วยการบล็อกของอินโดนีเซียก็ประสบความสำเร็จก็

0: ำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามเจอกับจีนในรอบรองชนะเลิศวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 น.ตามเวลาประเทศไทยครับไปดูสปอร์ตตะกร้อทีมชุดชายรอบแรกกลุ่ม A ไทยเจ้าของแชมป์7สมัยในเสื้อขาวเจอกับเกาหลีใต้ปรากฏว่าทีมตะกร้อหนุ่มไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะไป3-0ทีมครับทีม A ธนพลซับเย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอชนะ2-0เซต15-4 15-12ทีม B พิเชษฐ์พันแสนสิทธิพงษ์คำจันทร์และวิชานเต็มโคตรชนะ2-1เซต16-17 15-13 17-15และทีม C ภูตะวันโสภาพรเทพถิ่นบางบนและมฤคินพันมกรชนะ2-0เซต15-8และ15-11นัดต่อไปไทยจะพบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา7:00 น.ตามเวลาประเทศไทยครับจ้าภาพเอเชียนเกมส์ประกาศเลื่อนการแข่งขันกีฬาทางน้ำที่แข่งขันในวันที่21และ22ออกไปก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของนักกีฬาจากฝนที่กำลังตกจากอิทธิพลของพายุติดตามได้จากรายงานของคุณเจษดาเถื่อนเฉยครับ
1: ฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ IG นาโกย่า2026พร้อมรับมือพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ของปีมั่นใจเกมการแข่งขันจะได้รับผลกระทบน้อยที่สุดครับหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนประชาชนเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุโซนร้อนกำลังแรงตู้เฉียนซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ของปีกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือสู่ทะเลตอนใต้ของญี่ปุ่นด้วยความเร็ว10กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลาง126กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลมกระโชกแรงสูงสุด180กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะส่งผลกระทบให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่20ถึง22กันยายนนี้ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในช่วงของการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026โดยล่าสุดฝ่ายจัดการแข่งขันไอจินาโกย่า2026ได้ประชุมหัวหน้านักกีฬาทั้ง25ชาติเพื่อเตรียมรับมือผลกระทบ
2: ฝ่ายจัดการแข่งขันของญี่ปุ่นนะครับได้ประกาศหยุดการแข่งขันทางน้ำในวันที่20-21นะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพายุเนี่ยไม่ได้เข้านาโกย่าตรงๆนะครับเข้าโตเกียวนาโกย่าจะโดนหางๆแค่นั้นเองนะครับทางฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยก็ประกาศว่าให้ดูประกาศนะแต่เบื้องต้นเนี่ยนะครับเราโดนหางๆนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรที่เกี่ยวกับการแข่งขันอื่นๆนะครับส่วนที่อยู่ในเรือนะครับก็ทางเรือก็ประกาศแล้วนะครับว่าไม่มีผลกระทบอะไรนะครับจากสภาพอากาศที่จะโดนในคืนนี้พรุ่งนี
1: ้ขณะที่ปัญหาต่างๆของเจ้าภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรงแรมระบบขนส่งต่างๆได้มีการแก้ไขไปที่เรียบร้อยแล้วคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยขอบคุณเจ้าภาพญี่ปุ่นที่ได้แก้ปัญหาได้เป็นอย่างดีเอกชัยเชียร์รบถ่ายภาพเจษฎาเถื่อนเฉยรายงานจากเมืองนาโกย่า
0: ต่อมาที่นักไตรกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นก็ประเดิมคว้าเหรียญทองแรกของกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ครับกีฬาเอเชียนเกมส์ไอจินาโกย่า2026วันนี้ชิงเหรียญทองเป็นวันแรกโดยเหรียญทองแรกจากไตรกีฬาชายแข่งขันที่กามาโกริจังหวัดไอจิครับทาคุมิโฮโจนักกีฬาเจ้าภาพญี่ปุ่นทำผลงานได้ดีสุดจากการว่ายน้ำระยะทาง750เมตรปั่นจักรยาน20กิโลเมตรและวิ่ง5กิโลเมตรประเดิมคว้าเหรียญทองแรกของการแข่งขันครั้งนี้หลังจากเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกด้วยเวลา52นาที56วินาทีครับส่วนเหรียญเงินเป็นของจางจือรุ่ยจากจีนเข้าเส้นชัยด้วยเวลา53นาที5วินาทีและเหรียญทองแดงอลานซานาเบจากคาซัคสถานเวลา53นาที11วินาทีครับสรุปเหรียญนักมวยกีฬาเอเชียนเกมส์ในวันแรกครับทางด้านจีนนะครับแชมป์เก่าก็นำที่10เหรียญทอง6เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงตามด้วยญี่ปุ่นเจ้าภาพ6เหรียญทอง5เหรียญเงิน6เหรียญทองแดงอันดับ3เกาหลีใต้นะครับเพิ่งได้เพิ่มเป็น4เหรียญทองจากบาสเกตบอลชายนะครับ4เหรียญทอง3เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดงอันดับ4ไทยนะครับ3เหรียญทองจากเทคบอลแล้วก็1เหรียญเงินจากคาเตโดนะครับอันดับ5คาซัคสถาน3เหรียญทองและ2เหรียญทองแดงครับ สำหรับในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้า APT 2HD ถ่ายทอดสดกีฬาเอเชียนเกมส์ครับเริ่มในเวลา 7:30 นาทีเป็นการแข่งขันแบดมินตันทีมชายแล้วก็ต่อด้วย 10:00 นเสปตะกร้อทีมชุดชายครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ

0: อบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะมีคำตอบให้คุณ
1: DC and welcome to the top
2: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for
3: We don't know what they are It is your ability to read
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

ช่วงนี้ไปชมกีฬาอื่นๆกันบ้างครับทีมเทนนิสชายของแคนาดาชนะฝรั่งเศส3-1คู่นะครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายเทนนิสเดวิสคัพลุ้นแชมป์สมัยที่2ครับการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์โลกทีมชายเดวิสคัพที่เมืองคิวเบกประเทศแคนาดาเป็นการแข่งขันเพื่อหาทีมผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหลังจากวันแรกแคนาดาเจ้าถิ่นนำฝรั่งเศส2-0คู่มาถึงการแข่งขันในวันที่2ประเภทคู่ฝรั่งเศสได้แต้มตีตื้นแบงชแมงบอนชีและเปียร์อูเกแบร์ชนะเฟลิกโอเชอลีอาซิมซึ่งจับคู่กับดันแคนชานได้2-0เซต7-6ไทเบรก7-4และ6-3แต่ว่าในประเภทเดี่ยวชนมือคู่แรกเฟลิกโอเชอลีอาซิมกลับมาลงสนามแก้ตัวได้สำเร็จครับพิสานการจากที่เสียเซตแรกกลับมาแซงชนะอาร์เธอร์ริดเน็ก2-1เซตนะครับช่วยให้แคนาดาเก็บแต้มสำคัญแล้วชนะฝรั่งเศสไป3-1คู่ชัยชนะครั้งนี้ส่งผลให้แคนาดาอดีตแชมป์เมื่อปี2022ผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายหรือรอบไฟนอลได้เป็นครั้งที่4ในรอบ5ปีครับโดยรอบสุดท้ายจะแข่งขันกันที่ประเทศอิตาลีในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ครับด้านทีมเทนนิสชายไทยแพ้เจ้าถิ่นคาซัคสถานอย่างหวุดหวิดนะครับในรายการเดวิสคัพเวิร์กรุ๊ป2เทนนิสชิงแชมป์โลกทีมชายเดวิสคัพเวิร์กรุ๊ป2คาซัคสถานเจอกับไทยแข่งขันที่กรุงอัสตานาประเทศคาซัคสถานวันสุดท้ายซึ่งมีการแข่งขัน3คู่นะครับโดยในวันแรกนะไทยตามหลังอยู่0-2ประเภทคู่ไทยส่งปรัชญาอิสโรกับแม็กซิมัสพระพลโจนส์เอาชนะเดนิสเยฟเซเยฟและไบบิดสุคาเยฟ2-1เซตครับทำให้ทีมไทยไล่ตามคาซัคสถานมา1-2คู่ครับชนะ6-4 3-6 และ7-5ครับแมตช์ต่อมาเดี่ยวชนมือคู่แรกเดี่ยวมือ1กาสดิดสำเร็จมือ387ของโลกพบอเล็กซานเดอร์เชฟเชนโกมือ93ของโลกปรากฏว่ากาสดิดเป็นฝ่ายเอาชนะได้2-1เซตครับ1-6 6-2 และ6-3กาสดิดคว้าคะแนนสำคัญให้ทีมไทยตีเสมอเป็น2-2ต้องตัดสินกันที่ประเภทเดี่ยวชนมือคู่สุดท้ายเพื่อหาทีมชนะครับโดยเดี่ยวชนมือคู่ที่2ระหว่างเดี่ยวมือ2แม็กซิมัสพระพลโจนส์พบกับติโมเฟย์สกาตอฟแม็กซิมัสที่ต้องเล่นทั้งประเภทคู่และเดี่ยวในวันเดียวกันแพ้ให้กับสกาตอฟไป1-2เซตนะครับทำให้ไทยแพ้คาซัคสถาน2-3คู่ต้องไปแข่งขันเวิลด์กรุ๊ป2เพลย์ออฟในปี2027ส่วนทีมคาซัคสถานทีมชนะ

0: ได้ไปแข่งเวิร์ลกรุ๊ป1เพลย์ออฟในปีหน้าครับทัพนักชกมวยสากลชายหญิงกว่า200คนร่วมศึกชิงแชมป์ประเทศไทยวันนี้ก็เปิดฉากมีการขึ้นสังเวียนกันอย่างคึกคักทีเดียวครับการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยเปิดฉากชิงชัยอย่างเป็นทางการรับเกียรติจากพลโทอุชุกรสาครนาวินอุปนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยและรองเลขาธิการสมาคมพร้อมด้วยนายวินัยรอดจ่ายอุปนายกสมาคมร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันณศูนย์ฝึกกีฬามวยสากลมาตรฐานสากลการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากปีนี้ชิงชัยในรูปแบบโอเพ่นอายุ 18-30 ปีมีทัพนักชกมากถึง259คนจาก20ทีมแบ่งเป็นชาย204คนชิงชาย7รุ่นน้ำหนักหญิง55คนร่วมดวล8รุ่นเพื่อพิสูจน์ฝีมือและเฟ้นหานักมวยฝีมือดีโดยเฉพาะหน้าใหม่ฟอร์มดีพัฒนาต่อยอดสู่ทีมชาติไทยในอนาคต
1: ปีแรกนะครับที่เรามาจัดที่ยิมใหม่สถานที่ใหม่ของเราไม่ใช่ยิมใหม่นะก็มีการเตรียมความพร้อมค่อนข้างดีแล้วก็น่าดีใจปีนี้เนี่ยมีนักกีฬาประชาชนเนี่ยเข้ามาแข่งขันเยอะมากนักกีฬาชายเนี่ย205คนนักกีฬาหญิงเนี่ย55คนนะครับรวมแล้วก็200ตก60คนเนี่ยนะครับที่มาแข่งขันครั้งนี้ก็แน่นอนเราก็จะมีแมวมองคอยดูว่านักกีฬาคนไหนมีแววเราก็เรียกเข้ามาติดทีมชาติแล้วก็มีการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นซีเกมปีหน้าที่จะถึงนี้แล้วนะครับหรือโอลิมปิกเกมซึ่งนักกีฬาเหล่านี้สามารถเข้าไปเสริมได้ในทันที
0: ไฮไลท์วันแรกในรุ่นแบนตัมเวท54กิโลกรัมณัฐพงศ์จันทร์แก้วสังกัดกองทัพบกประเดิมสังเวียนพบกับนวมินทร์ศรีนครินทร์จากพ่อขุนผาเมืองปรากฏว่าณัฐพงศ์อดีตนักชกทีมชาติและเมื่อเดือนกุมภาพันธ์คว้าแชมป์ในรายการนักชกไทยสู่เหรียญชัยโอลิมปิกที่สระบุรีเดินหน้าออกวุฒิหนักหน่วงกระทั่งในยกที่2นวมินทร์นักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติมีการบาดเจ็บระหว่างแข่งขันขอยอมแพ้ส่งผลให้ณัฐพงศ์จันทร์แก้วชนะผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับกฤษกรหงส์เจริญจากเกษตรศาสตร์เอที่ได้บายในรอบแรกครับอีกคู่รุ่นน้ำหนัก54กิโลกรัมชายเช่นกันวายุวัฒน์แท่นนักชกจากกองทัพเรือเจอกับธีรพัฒน์พันธ์พวรรณาจากกองทัพภาคที่3มุมแดงทั้งคู่เปิดเกมแลกหมัดอย่างสนุกแต่ธีรพัฒน์มาเร่งในช่วงท้ายครบ3ยกกรรมการชูมือให้วายุวัฒน์แท่นชนะคะแนน3-1เสียงกับฝันเงินชนะผ่านก็สู่รอบต่อไปไปเจอกับเสกสรรสีภูมิชนสังกัดเอี่ยมสะอาดโดยการแข่งขันมวยสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยจะจัดขึ้นวันที่20-26กันยายนนี้เริ่มเวลา12นาฬิกาทุกวันแฟนกีฬาชมฟรีนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่กันครับ

0: ในขณะที่ทุกคนใช้ชีวิตปกติสนุกสนานคุณอาจจะไม่รู้ว่าภัยเงียบกำลังซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณอาจคิดว่าคุณปกติดีแต่ระเบิดเวลากำลังเดินอยู่ปล่อยไว้นานเสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ระเบิดนี้หยุดได้ด้วยการตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองผ่านแอปเป๋าตังหรือสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านคุณจองนัดคัดกรองรู้เร็วรักษาเร็วป้องกันได้หยุดภัยเงียบเริ่มเลยวันนี้ตรวจเลยรอไม่ได้ปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C อันนี้จานด่วนอันนี้เร่งด่วนแล้วอันนี้งานด่วนแต่เรื่องนี้ด่วนกว่าไวรัสตับอักเสบ B และ C อันตรายใกล้ตัวหากปล่อยไว้เสี่ยงตับแข็งและมะเร็งตับแต่ป้องกันได้3ขั้นตอนจำง่ายๆจองวันและเวลาที่สะดวกนัดเพื่อเข้ารับการตรวจตามขั้นตอนคัดกรองรู้ผลเร็วดูแลทันก่อนสายจองนัดคัดกรอง3ขั้นตอนง่ายๆปกป้องตับของคุณตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C
1: ชมข่าวกีฬากันต่อครับราฟินญาทำแฮตทริกเป็นนัดที่2ติดต่อกันบาร์เซโลนาบุกชนะเซบีย่าถึงถิ่นในฟุตบอลลีกของสเปนครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนเซบีย่าเปิดบ้านเจอกับบาร์เซโลนาทีมนำของตารางนาทีที่19เจ้าถิ่นบาร์เซโลนาเจ้าถิ่นเซบีย่าครับขึ้นนำก่อนจากยูซุฟ

ฝ่าหน้านะครับมองลูกเปิดของเฟลิกกอเรียเข้าไปแต่วันที่22บาร์เซโลนาตีเสมอราฟินญาล็อกบอลตัดเข้าในและยิงหนีมือผู้สาประตูเข้าไปอย่างเยือกเย็นครับตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครึ่งหลังนาที52ลามินยามาลเปิดบอลให้กับราฟินญามงทำประตูที่2นะครับบาร์เซโลนาแซงนำ2ประตูต่อ1จากนาที69ยามาลคนเดิมจ่ายบอลทะลุช่องอย่างสุดสวยให้กับราฟินญาชิปข้ามผู้สาประตูอย่างเหนือชั้นเป็นแฮตทริกในเกมนี้และเป็นแฮตทริกที่2นัดที่2ติดต่อกันครับหลังจากทำได้ในเกมถล่มราซิ่งซาตานี 7-2 วันพุธทำให้ราฟินญายิงไปแล้ว14ประตูในทุกรายการฤดูกาลนี้จบเกมบาร์เซโลนาบุกชนะเซบีย่า3ประตูต่อ1คว้าแชมเปี้ยนลีกเป็นนัดที่7ติดต่อกันรวมทุกรายการชนะ8นัดรวดเก็บเพิ่มเป็น21คะแนนเป็นทีมนำของตารางทิ้งห่างเรอัลมาดริดและเรอัลเบติส6คะแนนแต่แข่งมากกว่าอยู่1นัดส่วนเซบีย่ายังอยู่อันดับ5ครับมี13คะแนนเท่าเดิมส่วนความพร้อมพรีเมียร์ลีกในคืนนี้ฟูลแลมจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับฟูลแลมจะเปิดคราวเวนคอร์เทจต้อนรับการเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกคืนนี้เวลา 22:30 นาทีฟูลแลมคว้าชัยในช่วงกลางสัปดาห์มาในคาราบาวครับชนะเวสต์แฮมมา 3-2 นะครับความพร้อมของตัวผู้เล่นในเกมนี้หมดสิทธิ์ใช้งานเคนิเต้แบ็คขวาที่อยู่ระหว่างพักรักษาการกระทบกระเทือนทางศีรษะและทอมแคนนี่มิดฟิลด์บาดเจ็บหัวเข่าพักยาวนะครับส่วนด้านเซซยองต้องรอเช็คความฟิตแต่แกนหลักที่เหลืออยู่ก็อยู่กันครบครับผู้สาประตูเป็นแบนเลโน่กองหลังจะมีทิโมธีกาสตานนะครับโยคิมแอนเดอร์สันคาวินแบซซี่แอนโทนีโรบินสันตรงกองกลางมีซันเดอร์เบิร์กกับอเล็กซ์อีเวอร์บีขณะที่นารุกฝั่งขวาเป็นแฮร์รี่วิลสันครับขณะที่ทางด้านหน้าเป้าจะเป็นกอนซาโลกาเซียอดีตกองหน้าเรอัลมาดริดนะครับทางฝั่งของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บหน้าเดิมครับหมดสิทธิ์ใช้งานคาร์ลอสบาเลบาอามัดดิเอลโลนะครับมาทายส์เดลิกส่วนลุคชอนั้นก็ต้องรอเช็คความฟิตสเปคตัวจริงของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ามาเป็นชุดเดิมผู้สาประตูเป็นเซนเนอร์ลัมเมนส์ครับกองหลังเมเดียโกดาโลแฮร์รี่แม็กควายลิซันโดมาร์ติเนสนะครับกองกลางก็จะมีคอบี้เมนูจูริติเลมันส์แนวรุกกัปตันทีมบรูโน่เฟร์นันส์แบรนด์เอ็มบูโม่มาเทสกุนญาและเบนจามินเชสโกอาจจะได้ลงเล่นเป็นกองหน้าตกเป้านะครับคู่นี้ก็จะลงสนามในเวลา 22:30 นาทีนะครับปิดท้ายกันที่สปอร์ตออฟเดย์วันนี้ไปชมการทำโฮลวันในศึกเมเจอร์ลีกเบสบอลของสหรัฐอเมริกาครับ

0: ส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพของต้นกวยากันที่กำลังออกดอกสีเหลืองบานสะพรั่งทั่วผืนป่าในเมืองโกลิเมสของเอกวาดอร์ครับ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับรายการต่อไปติดตามชมข่าวในพระราชสำนักครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเราง
1: านมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030 ไร่

ที่นี่ให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเขาได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่20กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในโอกาสวันชาติของเนปาลซึ่งตรงกับวันที่20กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายรามจันทระเป่าเทลประธานาธิบดีแห่งเนปาลกรุงกาฏมันดุในโอกาสวันชาติของเนปาลข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเนปาลสัมพันธไมตรีอันยาวนานระหว่างประเทศไทยกับเนปาลซึ่งดำเนินมากว่า6ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันได้เจริญเติบโตอย่างเข้มแข็งสะท้อนถึงความเข้าใจอันดีและค่านิยมที่มีร่วมกันขณะเดียวกันความร่วมมือของเราก็มีความก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบบิมสเทคโดยเฉพาะความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ดีระหว่างกันทั้งในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขอันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ประชาชนของเราในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569วันนี้เวลา 9:42 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ20กันยายน2569มีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลและหม่อมเจ้านวพันยุคลทรงร่วมในพิธี

ยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเป็นประธานสงฆ์จัดโดยทูลจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทยรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคม2453โดยทรงครองราชตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2411ถึง23ตุลาคม2453รวม42ปีในรัชสมัยของพระองค์มีการปฏิรูปประเทศสยามให้ทันสมัยอาทิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกเลิกระบบไพร่และให้ตราพระราชบัญญัติธาตุรัตนโกสินทร์ศก124ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่1เมษายนรัตนโกสินทร์ศก124ทั่วราชอาณาจักรทรงพระราชดำริให้มีการก่อตั้งการประปาการไฟฟ้าการรถไฟไปรษณีย์โทรเลขโทรศัพท์และขุดคลองหลายแห่งในการคมนาคมทั้งมีพระบรมราชโองการให้ประกาศจัดตั้งกระทรวงขึ้นอย่างเป็นทางการจำนวน12กระทรวงเพื่อบริหารราชการแผ่นดินและรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่9มิถุนายน2489โดยทรงครองราชตั้งแต่วันที่2มีนาคม2478ถึง9มิถุนายน2489รวม11ปีพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการรักษาพยาบาลและการอนามัยของประสบกรณิกรมีพระราชดำรัสให้มีการผลิตแพทย์เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชนโรงเรียนแพทย์แห่งที่2จึงได้ถือกำเนิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ปัจจุบันคือคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินจำนวน 100,000 บาทในการสร้างโรงพยาบาลที่จังหวัดลพบุรีและพระราชทานชื่อว่าโรงพยาบาลอนันทมหิดลสำหรับทูลจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์จะตั้งขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเพื่อเป็นกองทุนในการจัดพิธีการบำเพ็ญกุศลมีสมาชิกจาก16ราชสกุลที่เกี่ยวเนื่องกับรัชกาลที่5และเมื่อปี2552สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานทูลจุฬาลงกรณราชสันตติวงศ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงพระดำเนินไปยังอนุสรณ์สถานรังสีวัฒนาสุสานหลวงวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชสรีรังคารสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระราชสรีรังคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระสรีรังคารสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเทพเชษฐภคินีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่งร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ประเทศญี่ปุ่นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่19กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 13:13 ตามเวลาท้องถิ่นของประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาประทับรถไฟชินคันเซ็นโนโซมิจากสถานีรถไฟโตเกียวกรุงโตเกียวถึงยังสถานีรถไฟนาโกย่าจังหวัดไอจิโดยมีนางสาวสิริมนอติแพทย์อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวและนายโมริจิตะยาสุชิรองกงสุลกิติมศักดิ์ณเมืองนาโกย่าเฝ้ารับเสด็จเวลา 13:51 เสด็จไปยังหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่พอร์ตออฟนาโกย่าเขตมินาโตโดยมีนายธนาชัยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้าคณะนักกีฬาไทย

0: รองหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทยและนักกีฬาทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จโอกาสนี้ส่งเยี่ยมกองอำนวยการนักกีฬาทีมชาติไทยแล้วทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งส่งมีพระปฏิสันถารกับคณะนักกีฬาทีมชาติไทยโดยได้พระราชทานกำลังใจในการแข่งขันพร้อมทั้งฉายพระรูปร่วมกับคณะนักกีฬาไทยด้วยหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมแห่งนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ได้จัดศูนย์ที่พักและพื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ใช้ชื่อว่าแอทลีทพลาซ่าก่อสร้างขึ้นบริเวณการ์เด้นเพียร์โดยเป็นสิ่งปลูกสร้างชั้นเดียวโครงสร้างไม้ในรูปแบบโมดูล่าหรือคอนเทนเนอร์มีที่พัก250หลังมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานตัวอาคารได้รับการออกแบบให้มีประสิทธิภาพด้านฉนวนเพื่อช่วยให้ระบบปรับอากาศสามารถทำงานได้อย่างทั่วถึงรวมทั้งมีศูนย์การแพทย์ร้านค้าโรงอาหารและบริการซักนอกจากนี้นาโกย่าพอร์ตบิลดิ้งที่ตั้งอยู่ติดกันเป็นพื้นที่สำหรับการประชุมและพอร์ตเฮาส์ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่พักผ่อนได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายและปรับเป็นศูนย์ฟิตเนสสำหรับนักกีฬา
1: ให้น้องช้างกับภรรยาแฟนคลับน้อง
0: เวลา 15:30 นาทีเสด็จไปยังจุดลงรถนักกีฬาณสนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอธเลติกสเตเดียมส่งพระดำเนินไปยังวีดิ้งสเปซเพื่อประทับพักพระอิริยาบถร่วมกับนักกีฬาที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ทั้งนี้ชุดพิธีการของนักกีฬาทีมชาติไทยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในฐานะทรงเป็นผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แบรนด์สิริวัณวรีทรงออกแบบภายใต้แนวคิด The Art of Unity หรือศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ผ้าฝ้ายย้อมครามทอมือจากดอนกอยโมเดลจังหวัดสกลนครหนึ่งในโครงการพระดำริ Sustainable Fashion แฟชั่นแห่งความยั่งยืนและผ้าฝ้ายทอมือจากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาใช้ในการตัดเย็บพร้อมออกแบบให้มีทั้งความสง่างามและความคล่องตัวสำหรับนักกีฬาซึ่งเป็นชุดเครื่องแบบ4ชิ้นได้แก่เสื้อสูทผ้าฝ้ายทอมือแบบแจ็คเก็ต3กระเป๋าเสื้อเชิ้ตสีขาวที่มีงานปักบริเวณแผงอกถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมไทยญี่ปุ่นกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อและเน็กไทที่ผูกด้วยไดมอนด์น็อตเอกลักษณ์ของสิริวัณวรีโดยมุ่งถ่ายทอดอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีเอเชียด้วยงานออกแบบร่วมสมัยเวลา 18:44 นาทีส่งนำคณะนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เดินเข้าสู่สนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮพาร์คแอตแลนติกสเตเดียมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ซึ่งเป็นมหกรรมการแข่งขันกีฬาของชาวเอเชียที่จัดขึ้นทุก4ปีและเป็นการกลับมาจัดมหกรรมกีฬาแห่งเอเชียของประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในรอบ32ปีโดยครั้งนี้มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน45ชาติใน43ชนิดกีฬาชิง469เหรียญทองรวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 คนจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึงวันที่4ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิเมืองนาโกย่ากรุงโตเกียวนครโอซาก้าจังหวัดชิซูโอกะและจังหวัดกิฟูโดยมีสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตแห่งญี่ปุ่นทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ญี่ปุ่นบุคคลสำคัญจากวงการกีฬาโลกและชาวญี่ปุ่นเข้าร่วมพิธีเปิดซึ่งจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Harmonic Heartbeat ที่ถ่ายทอดแนวคิดและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นผ่านการแสดงหลากหลายรูปแบบโดยขบวนพาเหรดนักกีฬาของประเทศไทยมีนายเฉลิมฉานยศวิริยพานิชนักกีฬาขี่ม้าและนางสาวทัดดาวนึกแจ้งนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทำหน้าที่ถือธงชาติไทยเดินนำขบวนพาเหรดนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามเป็นลำดับที่39ซึ่งไทยส่งนักกีฬา694คนเข้าร่วมการแข่งขันใน42ชนิดกีฬาการจุดคบเพลิงในครั้งนี้ไฟมีต้นทางมาจาก3พื้นที่ตัวแทนการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมทั้ง3ครั้งของประเทศญี่ปุ่นได้แก่โตเกียว1958 ฮิโรชิมา1994และไอจินาโกย่า2026ก่อนนำเปลวไฟทั้ง3มารวมเป็น1และส่งต่อสู่การจุดกระถางคบเพลิงโดย2พ่อลูกนักกีฬาขว้างค้อนชาวไอจิคือนายโคจิมูโรฟูชิเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024และนายชิเกโนบุมูโรฟูชิตำนานเหรียญทองเอเชียนเกม5สมัยถือเป็นสัญลักษณ์เริ่มการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20อย่างเป็นทางการวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 9:55 นาทีเสด็จไปยัง JRK Equestrian Park กรุงโตเกียวโดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนราเกศสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูเลวาร์ดเพื่อทรงเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดเรสซาร์ดในฐานะทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026เป็นวันที่2โดยมีนายมาทริอัสอเล็กซานเดอร์รัสผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุชาฟฮอฟสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนที่เน้นการสร้างความสมดุลและความแม่นยำในการบังคับม้าทรงเลี้ยงตามเกณฑ์มาตรฐานสากลรวมทั้งการฝึกซ้อมท่าทางและจังหวะย่างก้าวที่จะใช้สำหรับการแข่งขันในประเภททีมที่ใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับพรีเซนต์จอร์ดและยังคงเน้นความสำคัญของการเปลี่ยนจังหวะที่มีความละมุนละไมผสมผสานกับการสื่อสารระหว่างเครื่องมือบังคับม้าอย่างถูกต้องทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยให้กับม้าในสนามฝึกซ้อมที่มีผู้เข้าแข่งขันอื่นรวมอยู่ด้วยการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทศิลปะบังคับม้าเป็นการแข่งขันที่ผู้ขี่จะต้องมีความละเอียดอ่อนในการฝึกสอนม้าให้มีความเข้าใจในการทรงตัวการย่างก้าวอย่างได้จังหวะกลมกลืนทั้งผู้ขี่และม้ารวมทั้งต้องตอบรับการบังคับของผู้ขี่โดยไม่แสดงอาการต่อต้านเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่จะทำให้ม้าเข้าใจความต้องการของผู้ขี่ผ่านการถ่ายทอดด้วยการใช้น่องน้ำหนักตัวและบังเหียนทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะทรงลงแข่งขันประเภทศิลปะบังคับม้าหรือดเรสซาร์ดร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพาณิชย์นางสาวฉันชนกข่าวร่ารึกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติในวันที่25กันยายนนี้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในพิธีการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เวลา 19:00 น.หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งราชสกุลยุคลและราชสกุลกิติยากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพโดยช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสี่รูปทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานครบร้อยวันพระราชทานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thอันหนึ่งในวันนี้เวลา 7:00 น.ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

กรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา10นาฬิกาคณะองคมนตรีและภริยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นประธานองคมนตรีถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นราชสกุลสนิทวงศ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 นราชสกุลพึ่งบุญราชสกุลทินกรและราชสกุลสิงหราได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569วันนี้เวลา 13:30 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังโรงแรมเซ็นทราไลฟ์ศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพมหานครเพื่อเป็นประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนจัดขึ้นภายใต้แนวคิดร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติเพื่อให้ชุมชนและสังคมเห็นความสำคัญของพลังเยาวชนที่กล้าคิดกล้าแสดงออกพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพและแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์เนื่องจากพลังของเยาวชนนั้นนับเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ในการขับเคลื่อนสังคมให้สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติผู้แทนกลุ่มเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติบุคคลและผู้แทนองค์กรที่ทำคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนรวมจำนวน150รางวัลเพื่อเชิดชูและสนับสนุนการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ทำคุณงามความดีเป็นแบบอย่างที่ดีสร้างสรรค์ผลงานที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคมส่วนรวมในงานมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและความเป็นมาของวันเยาวชนสำหรับวันเยาวชนแห่งชาติเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยเมื่อสหประชาชาติกำหนดให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลคณะรัฐมนตรีจึงมีมติกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากวันที่ดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี2พระองค์คือรัชกาลที่5มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396และรัชกาลที่8มีพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2468ซึ่งทั้ง2พระองค์เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์
องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลชนะเลิศการแข่งขันเรือก่อและเรือยอกองและเรือคดจสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569วันนี้เวลา 16:40 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระพลาเฉลิมพระเกียรติสิริราชสมบัติครบ50ปีริมเขื่อนท่าพระยาสายแม่น้ำบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในการแข่งขันเรือกอและเรือยอกองและเรือคดจสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานประจำปี2569ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานของดีเมืองนราประจำปี2569โดยมีนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับก่อนการแข่งขันเรือมีการแสดงโชว์ขบวนเรือบุพชาติขบวนแห่ทางน้ำของหน่วยงานต่างๆจำนวน9ลำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและตามแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อให้ราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีอย่างต่อเนื่องในปีนี้มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขันทั้ง3ประเภทรวมจำนวน60ทีมแบ่งเป็นเรือกอและ25ทีมเรือยอกอง22ทีมและเรือคดจสี13ทีมโดยมีเรือจากประเทศมาเลเซียเข้าร่วมจำนวน3ทีมจัดแข่งขันระหว่างวันที่17ถึง20กันยายน2569สำหรับผลการแข่งขันประเภทเรือกอและรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมฮังตูวะประเภทเรือยอกองรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมเทศบาลเมืองตากใบและประเภทเรือคดจสีรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีมสายน้ำตูยงบีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.นางจงกลชมสุวรรณพร้อมคณะนางนงนภัทรเลิศเกียรติอนันต์พร้อมคณะบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดและบริษัทอิเล็กโทรเมดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามวัดโมลีโลกยารามวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดอาสาสงครามวัดทรงธรรมจังหวัดสมุทรปราการวัดสะแกวัดพระนารายมหาราชวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดทองนพคุณวัดทองเพลงวัดเสวตฉัตรวัดใหม่อมตะรถกรุงเทพมหานครวัดตะคร้อวัดดงน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นนายอุทัยโลหะชิตรานนท์พร้อมคณะสโมสรโรตารี่กรุงเทพบริษัทเจสโดประเทศไทยจำกัดนายลันละลินวณิชกิจเมธากุลพร้อมคณะและครอบครัวปาละนันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระปฐมเจดีย์วัดโคกขะเหมาวัดไร่ขิงวัดปรีดารามวัดวังน้ำขาวและวัดบางช้างเหนือสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19:00 นบริษัทไก่แก้วการละครจำกัดสมาคมธุรกิจเคมีโรงงานหล่อพระพุทธรังสีบริษัทคัสตอม Global Inter จำกัดและคณะนักศึกษาปริญญาเอกคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวรีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีอย่างต่อเนื่องอาทิประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาวรีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษบริษัทโคอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัท MSC สแปร์พาร์ท1995จำกัดประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนายจตุพรจำนงรัตน์และครอบครัวบริษัทสิทธาอาร์คิเทคแอนด์โคบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดบริษัทอิเล็กทรอเมดจำกัดและสโมสรโรตารี่กรุงเทพทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิงพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากเหตุคนร้ายก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันนี้เวลา 16:00 นณวัดป่าชุมทองหมู่6ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังเจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินที่13จังหวัดนราธิวาสซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดและซุ่มยิงรถ6ล้อขณะเดินทางกลับภายหลังปฏิบัติภารกิจดูแลความปลอดภัยและร่วมแข่งขันเรือพายในงานของดีเมืองนราเหตุเกิดบริเวณหมู่บ้านรูกายาอิงหมู่2ตำบลร่มใสอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่18กันยายน2569ในการนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ครอบครัวสมาชิกเอกอิรินแก้วระวังเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อจากนั้นผู้ราชการจังหวัดนราธิวาสเดินทางไปยังศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านหมู่2ตำบลภูเขาทองอำเภอสุขิรินเชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนณัฐนันท์แก้วสุโภสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินที่13

นันแก้วสุโภเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตทั้งสองนายอย่างหาที่สุดไม่ได้ในวันนี้เวลา 13:45 น.ณ โรงพยาบาลสุไหงโกลกอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอสุขิรินทร์ที่13จังหวัดนราธิวาสจำนวน10นายที่รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวประกอบด้วยนายหมู่ใหญ่อมรินทร์ขุนทองนายหมู่ใหญ่ดุลฟาตะสาหะสมาชิกเอกมะกอเซงกาจิสมาชิกเอกซุปฮานเจ๊ดือเลาะสมาชิกเอกอนันต์ปุยสมาชิกเอกอินฮัมนาเงาะสมาชิกเอกรูดีสาวาสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนสุไลมานนาควารินสมาชิกองอาสารักษาดินแดนมโนรมปุยรุกและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำนานสู่ดิงการได้รับจัดการดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลภรณ์ณพินทากรสวัสดีค่ะ

สวงสวรรค์สองล่าอัมไพพองดังแสงทองรองเรืองกลางเวหาแม้เสด็จคืนฟ้าไกลสุดตาแต่พระเมตตายังคงอยู่คู่แผ่นดินทรงเหนื่อยล้าเพื่อปวงชนทั่วทุกถิ่นทรงยนยินทุกสุขประชาชนพระกรุณาเปี่ยมล้นดั่งทารินรินรสจิตชาวไทยให้ร่มเย็นใต้ร่มเงาพระบารมีอันเกริกฟ้าคือมารดาแห่งแผ่นดินถิ่นร่มเย็นพระสิริกิติ์พระชนนีผู้ทรงเป็นดั่งจันทราเพ่นพร่างกลางใจไทยแม้กายดับแต่คุณค่ามิสูญสิ้นดั่งแสงถิ่นส่องใจให้สดใสใต้ร่มพระบารมีอันยิ่งใหญ่พระสิริสวัยอยู่คู่แผ่นดินขอถวายดวงใจด้วยสำนึกแห่งความรักเทิดพระคุณอันยิ่งใหญ่ขอส่งพระวิญญาณสู่แดนไกลในห้วงฟ้าสุราลัยนิรันดร์เทินด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับท่านผู้ชมครับด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้คือชื่อที่รายการและก็ทางสถานีของเราได้กำหนดไว้อย่างน้อยให้พวกเราได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์จนมีชาติมีประเทศแล้วก็มีศาสนาให้เราอยู่ด้วยความสงบสุขร่มเย็นครับผมธีรพงษ์โสดาสีอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ครับมาเล่ามาคุยให้ท่านได้ฟังกันก็จะขอต่อเนื่องจากรัชกาลที่9นะครับอีกสักตอนหนึ่งก็แล้วกันนะครับเกี่ยวกับการทรงงานพระราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์มีหลักการทรงงานอย่างไรนี่ครับน่าสนใจครับถ้าหากว่าข้าราชการเรานะครับได้นำหลักการทรงงาน

ของพระองค์มาประยุกต์ใช้มาทำงานแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์นะครับต่อประชาชนและก็ที่สำคัญเพื่อพี่น้องบ้านเรานะครับจะได้อยู่อย่างสุขสบายตามพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านคงจะทราบแล้วว่าในหลวงรัชกาลที่9นะครับได้ครองราชเมื่อวันที่9มิถุนายนปี2489ครับสวรรคต13ตุลาคม2559พระชนพรรษา89พรรษาครับทรงครองราชสมบัติ70ปีครับทั่วโลกนะครับท่านอยู่ในอันดับ2ที่ครองราชนานที่สุดในโลกนะครับแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเราเลยที่ครองราชนานที่สุด70ปีครับที่ครองราชรองลงไปก็รัชกาลที่5แล้วก็42ปีแล้วก็อันดับ3คือ40ปีสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถครับเอาละท่านผู้ฟังครับหลักการทรงงานเพื่อให้เกิดผลตามพระปฐมบรมราชโองการนะครับที่ในหลวงรัชกาลที่9นี่มีพระราชกรณียกิจต่างๆมากมายนั้นสมดังพระราชปณิธานของพระองค์ที่บอกว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนี่เป็นสิ่งที่เราน่าศึกษาครับมีหลายข้อนะครับผมพยายามที่จะพูดให้ท่านฟังช้าๆในแต่ละข้อลองคิดดูนะครับข้าราชการลองคิดดูนะครับพี่น้องประชาชนว่ากว่าที่พระองค์ท่านจะได้ประกอบพระราชกรณียกิจโครงการใดโครงการหนึ่งเพื่อประสบนิกรของพระองค์นั้นพระองค์ทำอย่างไรและเราสมควรที่จะน้อมนำไปทำเพื่อให้เกิดผลต่อประสบนิกรอย่างไรนะครับของพระองค์ท่านหลักการทรงงานข้อแรกของพระองค์ท่านก็คือศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบครับทำงานอย่างเป็นระบบพูดง่ายๆเถอะคือก่อนที่พระองค์จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึ่งนะครับจะต้องศึกษาข้อมูลอย่างละเอียดแล้วก็เป็นระบบทั้งจากข้อมูลเบื้องต้นที่มีทั้งจากเอกสารผลงานต่างๆการวิจัยต่างๆแม้กระทั่งดูแผนที่สอบถามเจ้าหน้าที่ด้วยสอบถามนักวิชาการด้วยสอบถามราษฎรในพื้นที่ด้วยเพื่อที่จะเอาข้อมูลต่างๆให้ละเอียดที่สุดเพื่อที่จะพระราชทานความช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องแล้วก็รวดเร็วตามความต้องการของประชาชนตามความต้องการของประชาชนนะท่านผู้ฟังครับบางครั้งบางหน่วยงานท่านสังเกตดูไหมตามความต้องการของนักการเมืองตามความต้องการของข้าราชการไม่ได้สอบถามเลยว่าชาวบ้านเขาอยากจะได้ไหมบางทีชาวบ้านเนี่ยพอเห็นโครงการนี้มีมายังหมู่บ้านของตนเองยังสงสัยว่ามันมาได้อย่างไรถนนนี้ฉันไม่อยากจะได้ถนนนี้มันยังดีอยู่ทำไมต้องมารื้อถนนใหม่สะพานนี้ฉันไม่อยากได้แต่ฉันอยากได้อย่างอื่นทำไมมีสะพานเนี่ยครับเป็นสิ่งที่ข้าราชการพวกเราทำงานนะครับโดยไม่ได้สอบถามนะครับชาวบ้านโดยไม่รู้ล่ะว่ามันจำเป็นอะไรมากน้อยสำคัญอย่างไรฉะนั้นพระองค์ท่านนะครับหลักการทรงงานข้อแรกคือศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบนะครับและเอานำมาประยุกต์ใช้ทุกมิติคืออย่าไปดูแต่ตัวเลขอย่าไปดูแต่เอกสารแต่ให้สอบถามทุกคนทุกหน่วยงานนะครับเอาละตอนนี้หลักการทรงงานข้อที่2ระเบิดจากข้างในเนี่ยครับท่านคงเคยได้ยินนะระเบิดจากข้างในคืออะไรล่ะก็คือหมายความว่าต้องสร้างความเข้มแข็งให้คนในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาให้มีสภาพพร้อมที่จะรับการพัฒนาซะก่อนนะครับไม่ใช่นำเอาความเจริญหรือว่าบุคคลจากสังคมภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่ได้มีโอกาสเตรียมตัวหรือว่าตั้งตัวทันครับฉะนั้นต้องให้ทุกคนที่ในพื้นที่ได้พร้อมที่จะรับการพัฒนาพร้อมทั้งกายพร้อมทั้งใจพร้อมทั้งมีข้อมูลพร้อมที่จะให้ความร่วมมือนะครับคำพูดของชาวอีสานบางคนก็บอกว่าแล้วแต่เพิ่นแล้วแต่เพิ่นสีเฮ็ดแล้วแต่เพิ่นสีผ้าทำแล้วแต่เพิ่นสีผ้าสางเนี่ยครับฉะนั้นเราต้องไปให้ชุมชนเขารู้และ

พร้อมที่จะรับข้อมูลใหม่ๆพร้อมที่จะรับการช่วยเหลือไหมคือระเบิดจากข้างในฉะนั้นสร้างคนก่อนครับคนนี่สำคัญที่สุดนะครับทุกผู้ฟังครับถ้าจะทำอะไรนะครับคนที่ทำต้องรู้ให้ดีซะก่อนไม่ใช่บอกว่าเอ๊ะจะทำแต่ไม่มีใครรู้ว่าต้องทำอะไรแล้วก็บอกแต่ว่าต้องทำนะครับไม่รู้จะทำอะไรก่อนอะไรหลังอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญฉะนั้นคนนี่สำคัญที่สุดศึกษาคนศึกษางานศึกษาสถานที่ในการที่ท่านจะไปทำงานต่างๆที่ผมมักจะใช้อยู่เป็นประจำนะครับคนนี่สำคัญที่สุดนะครับงานนี่ไม่ยากนะท่านผู้ฟังใช่ไหมฮะข้าราชการต่างๆทั้งหลายการทำงานไม่ยากครับแต่ที่ยากขึ้นก็คือคนนี่ครับถ้าคนมีปัญหาไปทำงานที่ไหนมันก็มีแต่คนครับฉะนั้นเราต้องนะครับเข้าใจเห็นคุณค่านะครับไม่ใช่ทำตามสั่งถ้าทำตามสั่งไม่ได้ทำตามที่ตนเองนะครับอยากจะทำมันก็ทำแบบแกนๆแค่นๆทำพอให้เป็นเสร็จๆไม่ได้ทำด้วยใจไงครับฉะนั้นถ้าทำด้วยใจเนี่ยทำอะไรต้องใจมาก่อนนะครับมันจึงจะประสบผลสำเร็จฉะนั้นเวลาผมจะทำงานอะไรก็แล้วแต่นะต้องรักและชอบงานนั้นอันดับหนึ่งนะต้องรักและชอบสองต้องทำได้ด้วยแล้วก็ทำได้ดีด้วยต้องทำได้ดีและสามนะครับมีผู้สนับสนุนเนี่ยครับหลักการทำงานของผมนะครับก็ยึดหลักอิทธิบาท4นั่นแหละท่านผู้ฟังครับฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาครับฉะนั้นถ้าเราทำด้วยใจแล้วนานแค่ไหนยากเท่าไหร่มันก็สำเร็จนะแล้วมันจะออกมาทางสีหน้าท่าทางดวงตาเนี่ยครับเมื่อทำด้วยใจแล้วพร้อมที่จะทำพร้อมที่จะรับพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงฉะนั้นนะครับไม่ใช่ทำตามสั่งส่วนใหญ่บางคนราชการก็ทำตามสั่งนายสั่งให้ทำก็ทำนะครับผลจะเป็นยังไงไม่รู้นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่มันมักจะล้มเหลวนะครับโอเคนะครับต่อไปหลักการทำงานข้อที่3ของในหลวงราชการที่9ก็คือแก้ปัญหาที่จุดเล็กคือมองในหลวงราชการที่9มองในภาพรวมแบบแมกโครก่อนเสมอว่ามันเป็นอย่างนี้แต่วิธีแก้ปัญหาของพระองค์จะเริ่มจากจุดเล็กๆนะครับคือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่มันเกิดขึ้นก่อนที่คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามนะครับท่านบอกว่าถ้าปวดหัวคิดอะไรไม่ออกต้องแก้ที่การปวดหัวก่อนคือเพื่อให้พร้อมในสภาพที่จะคิดได้เห็นไหมครับฉะนั้นเอาเล็กๆก่อนแก้ปัญหาที่เล็กๆก่อนแต่มองภาพรวมคือเราจะทำอะไรนะครับฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าโอเคเราจะทำอะไรแล้วนะครับเราก็พร้อมที่จะทำประมาณนี้นะครับมองภาพรวมเพื่อแก้ไขปัญหาคือเราจะพบว่าปัญหาต่างๆมันมีมากมายนะท่านผู้ฟังครับจนไม่รู้บางคนบอกไม่รู้ว่าจะทำอะไรก่อนไม่รู้ว่าจะทำอะไรหลังนะครับความคิดบางคนบอกมีแต่ไม่รู้จะทำอะไรก่อนอะไรหลังแต่เราต้องเรียงลำดับความสำคัญไงอะไรสำคัญนะครับอะไรไม่สำคัญนะครับอะไรด่วนอะไรไม่ด่วนนะครับต้องแยกแยะคนนี่เป็นสัตว์ประเสริฐนะเวไนยสัตว์สัตว์ที่พึงสั่งสอนได้พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลงฉะนั้น เมื่อเราสามารถแก้ปัญหาเล็กๆได้ที่มีความสำคัญก่อนนะครับปัญหาใหญ่ก็มันจะค่อยๆเล็กลงไปเองดินในหลวงท่านใช้วิธีการแบบนี้นะครับต่อไปนะครับก็คือนะครับหลักการทรงงานข้อที่4ทำตามลำดับชั้นครับในการทำงานหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9คือทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นที่สุดของประชาชนก่อนจำเป็นที่สุดของประชาชนคืออะไรล่ะเอาตั้งแต่สมัยท่านครองราชย์ใหม่ๆหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันนี้ก็ตามนะครับปัญหาสาธารณสุขนี่ครับเจ็บไข้ได้ครูป่วยเขาบอกว่าปัญหาของประเทศไทยเรามีอยู่4ปัญหาหลักๆว่างั้นนะครับถ้าเอาง่ายๆนะจนเจ็บจ๋องจนเจ็บจ๋องแล้วก็เจ็บใจ4ปัญหานะครับจนเจ็บจ๋องและเจ็บใจจนคืออะไรคือความยากจนไงครับปัญหาของประเทศไทยเราความยากจนเจ็บก็คืออะไรปัญหาการเจ็บไข้ได้ป่วยปัญหาการสาธารณสุขนี่ไงนะครับจ๋องคืออะไรขาดการศึกษาประชาชนไม่ได้รับการศึกษาซื้อเสียงขายเสียงนะครับต่อ

แทนบุญคุณของนักการเมืองประมาณนี้นะครับเจ็บใจคืออะไรไม่ได้รับความเป็นธรรมในสังคมนะครับนั่นคือปัญหาของประเทศไทยถ้าจะสรุปง่ายๆนะครับในความคิดของผมนะจนเจ็บจ๋องแล้วก็เจ็บใจครับโอเคการทำงานของในหลวงรัชกาลที่9ก็เริ่มจากสิ่งที่จำเป็นก็คือสาธารณสุขจากนั้นก็สิ่งที่เป็นขั้นพื้นฐานถนนหนทางไฟฟ้าประปาไหมหรือน้ำท่าเป็นยังไงการพัฒนานะครับจะต้องสร้างสิ่งที่มีพื้นฐานพอมีพอกินพอใช้นะครับไม่เอาถึงกับว่าเลิศเลอหรอกขอให้พอมีพอกินพอใช้ให้กับประชาชนก่อนหลังจากนั้นนะครับก็เศรษฐกิจชั้นสูงก็จะตามมาแล้วจนมีเขาบอกนะครับว่าประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยนะครับท่านสังเกตดูไหมครับเขาอยู่ดีเขากินดีแล้วไม่รู้จะทำอะไรต่อไปประท้วงเลยแต่เนี่ยประท้วงเรื่องการปกครองระบอบนั้นไม่ดีระบอบนี้ดีนะครับประท้วงเรื่องการทำมาหากินน้อยแล้วประท้วงเรื่องไม่พออยู่พอกินไม่มีแล้วเขาก็ประท้วงเรื่องค่าจ้างประท้วงเรื่องอะไรก็ว่ากันไปนะครับต่อไปครับหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ภูมิสังคมภูมิสังคมคืออะไรภูมิสังคมก็คือภูมิศาสตร์สังคมศาสตร์ต้องดูด้วยท่านบอกว่าการพัฒนาใดๆต้องคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศของแถบนั้นว่าเป็นอย่างไรสังคมเป็นยังไงนิสัยใจคอของคนวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นมันแตกต่างกันครับปัญหานี้มันแก้ได้เฉพาะจุดนี้แต่ไปที่อื่นมันแก้ไขไม่ได้ฉะนั้นต้องดูทำไมถึงแก้ไขไม่ได้วัฒนธรรมประเพณีผู้คนมันแตกต่างกันไหมในหลวงรัชกาลที่9ท่านบอกไว้นะครับว่าการพัฒนาเนี่ยจะต้องเป็นไปตามภูมิประเทศทางภูมิศาสตร์และภูมิประเทศทางสังคมศาสตร์ในสังคมวิทยาคือนิสัยใจคอของคนคือจะไปบังคับให้คนอื่นคิดอย่างอื่นไม่ได้เราต้องแนะนำเราต้องช่วยเขานะครับว่าเขาต้องการอะไรจริงๆแล้วนะครับเราก็ต้องพยายามอธิบายให้เกิดว่ามันจะเกิดประโยชน์อะไรถ้าหากว่าเรามีการปรับเปลี่ยนจากความเชื่อความคิดเดิมในการทำงานประชาสัมพันธ์นะครับผมก็เรียนทางด้านการประชาสัมพันธ์ทฤษฎีแคป KAP นะครับเขาบอกว่า K knowledge ง่ายทุกคนรู้หมดโรคเอดส์เกิดจากอะไรทุกคนรู้หมดโควิดเกิดจากอะไรจะป้องกันอย่างไรนี่ง่ายครับการสื่อสารนะการประชาสัมพันธ์นะแต่ที่ยากลงมาต่อไปคือทำอย่างไรจึงจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของเขาในการที่จะให้เขาเนี่ยนะได้นะเปลี่ยนแปลงทัศนคติว่าโอเคเราต่อไปต้องทำแบบนี้นะอย่าไปทำแบบนี้นะเราจะต้องอ้าวสมมุติว่าให้รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะมีบุญมีงานมีเรื่องงานเกี่ยวกับสถาบันเราก็ไปร่วมงานกับเขาเปลี่ยนแปลงทัศนคติเขาจากที่เขาไม่เคยไปเลยเอาไปร่วมกิจกรรมหน่อยเป็นไงนะครับแล้วก็มีความคิดว่าเออสถาบันของเราอยู่ชาติบ้านเมืองของเราอยู่ได้ก็เพราะเรามีสถาบันนะครับนั่นคือเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือ attitude นะครับทฤษฎี KAP attitude เริ่มยากแล้วยากที่สุดของการทำงานนะครับตามทางหลักประชาสัมพันธ์นะ P practice นะครับยากเลยแนะนำบอกว่าอ้าวถ้างั้นตำรวจจะหมวกจราจรไปจับคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่สวมหมวกกันน็อกไปบอกว่าไม่สวมหมวกกันน็อกคนขับก็บอกจะไปซื้อที่ไหนโน่นไปซื้อกรุงเทพฉะนั้นเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนใหม่รถมอเตอร์ไซค์บางร้านแถมหมวกกันน็อกให้ด้วยเห็นไหมครับจราจรตั้งด่านจับตรวจหมวกกันน็อกเอาหมวกกันน็อกมาขายข้างๆนี่นั่นแหละครับง่ายในการปฏิบัติหรือว่าพวกยุงลายที่มันเกิดขึ้นเอาทรายเบ็ดไปซื้อที่ไหนล่ะกรุงเทพเขาก็ไม่ไปละประมาณนี้นะครับฉะนั้นการพัฒนาอะไรต้องดูว่าโอเคนะครับเขาทำง่ายนะครับแต่ละแห่งมันไม่เหมือนกันนะครับต้องศึกษาว่าเอ๊ะเราจะทำอย่างไรมันจึงจะเข้ากับคนเข้ากับสภาพภูมิประเทศนะครับหลักการทำงานข้อต่อไปของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือมองภาพในองค์รวมนะครับมองภาพองค์รวมคือทำงานแบบองค์รวมนะครับฮอลิสติกนะครับคือพระองค์ทรงมีวิธีคิดแบบองค์รวมคือมองอย่างครบวงจรครับคืออย่างเป็นต้นว่าจะพระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการใดโครงการหนึ่งจะทรงมองเหตุการณ์ที่ว่า

ันจะเกิดขึ้นอย่างไรมันจะเชื่อมโยงอย่างไรนะครับอย่างกรณีของทฤษฎีใหม่ที่พวกเราได้รู้ที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านพระราชทานให้กับพวกเราชาวไทยนะครับในการประกอบอาชีพพระองค์จะทรงมองอย่างภาพรวมก่อนนะครับว่าเอ๊ะการถือครองที่ดินเนี่ยโดยเฉลี่ยของคนไทยเราถือครองที่ดินเท่าไหร่ก็ประมาณ10ถึง15ไร่นะโดยเฉลี่ยนะโดยเฉลี่ยนะครับฉะนั้นการบริหารจัดการที่ดินการจัดการแหล่งน้ำซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญพื้นฐานในการประกอบอาชีพเมื่อน้ำมันมีผลต่อการเกษตรแล้วจะส่งผลดีแล้วฉะนั้นเกษตรกรจะต้องรู้จักวิธีจัดการบริหารน้ำรู้จักวิธีการรวมกลุ่มกันให้เข้มแข็งเพื่อที่จะไปเปลี่ยนแปลงออกสู่สังคมภายนอกได้อย่างครบวงจรฉะนั้นนะครับเราต้องมองนะครับให้ครบทั้งระบบคนมีไหมมีความรู้ไหมเครื่องไม้เครื่องมือเป็นยังไงงบประมาณมีไหมสิ่งแวดล้อมบ้านเราเป็นยังไงวัฒนธรรมองค์กรเป็นยังไงคือจะพัฒนาอะไรก็แล้วแต่จะต้องทำงานแบบองค์รวมนี่เป็นหลักการทรงงานข้อที่6ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับข้อที่7ครับต่อไปไม่ติดตำราครับอย่าไปยึดติดตำราครับบางคนท่านคงเคยได้ยินนะความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดนะครับในหลวงรัชกาลที่9ท่านบอกว่าการพัฒนาตามแนวพระราชดำรินี้นะครับก็คือสามารถที่จะปณิปนอมอนุโลมกับสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมสภาพสังคมวิทยาชุมชนคืออย่าไปติดตำราบางคนติดตำราบอกมันต้องเป็นแบบนี้ต้องทำแบบนี้ต้องเอาแบบนี้นักวิชาการสมัยใหม่นำเทคโนโลยีมาใช้สุดท้ายคนไทยก็รับไม่ได้ทำไม่ได้แต่เราจะต้องประยุกต์ใช้นะครับเราจะต้องคิดนอกกรอบเนี่ยครับการคิดนอกกรอบนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะบางคนก็บอกว่าเออมันมีกฎมันมีระเบียบข้อนี้มันทำไม่ได้ฉันเคยทำแบบนี้จะมาให้ทำแบบนี้ฉันไม่ทำเพราะมันไม่เคยทำเนี่ยครับฉะนั้นคิดนอกกรอบมีทฤษฎีเราก็โอเคเอามาประยุกต์ใช้สิว่าทฤษฎีนี้มันเหมาะหรือไม่เหมาะอย่างไรนะครับเหมือนกับเราเวลาทำวิทยานิพนธ์เนี่ยนักศึกษานะครับทั้งหลายที่ผมได้มีโอกาสไปตรวจดูนะตอนทำงานอยู่นะครับวิทยานิพนธ์เนี่ยบางคนบอกยกทฤษฎีมาเยอะเลยยกวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมาเยอะแต่ไม่ได้นำมาใช้ยืนยันนะครับไม่ได้นำมาใช้ถึงแม้ว่ามันไม่ตรงทฤษฎีเราก็ต้องยกมาว่าทำไมมันเมื่อมาสรุปและอภิปรายผลมันเป็นไปตามทฤษฎีไหมหรือไม่เป็นไปตามทฤษฎีฉะนั้นอภิปรายผลและเราจะต้องแก้ไขแบบไหนอย่างไรนั่นแหละนะครับคือการทำงานอย่าไปยึดติดตำรานะครับหลักการตำราก็ว่ากันไปทฤษฎีก็ว่ากันไปแต่หลักปฏิบัติเราต้องดูว่าอันไหนมันเหมาะสมไหมประมาณนี้นะครับซึ่งพวกเราบางทีราชการนะครับกฎระเบียบมันมีแบบนี้ฉะนั้นเมื่อกฎระเบียบมีแบบนี้แล้วนะครับฉันจะเอานอกเหนือกฎระเบียบไม่ได้ไม่งั้นมันจะผิดกฎหมายมันจะผิดระเบียบในเมื่อมันผิดระเบียบนะเราก็บอกผู้บังคับบัญชาว่าอันนี้ควรทำแบบนี้แบบนี้ควรแก้กฎควรแก้ระเบียบแบบนี้เพราะในทางปฏิบัติมันเป็นไปไม่ได้เนี่ยครับเราต้องกล้าที่จะบอกสุดท้ายเราก็มักจะบอกว่าเออมันผิดกฎมันผิดระเบียบเห็นไหมครับนักการเมืองเนี่ยครับเขาไม่มีกฎเขาไม่มีระเบียบเลยนะเออนะครับถึงแม้มีกฎเขาก็แก้ไขกฎแก้ไขระเบียบออกกฎหมายต่างๆนะครับในการที่จะให้มันเกิดผลในทางการเมืองของเขาได้ฉะนั้นนะครับท่านผู้ฟังครับในการทำงานนะครับท่านก็ต้องยึดหลักอันนี้ด้วยต่อไปครับหลักประหยัดเรียบง่ายนี่หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9นะทั้งหมด23ข้อนะครับผมเคยไปบรรยายนะครับให้กับกระทรวงมหาดไทยพวกปลัดอำเภอพวกนายอำเภอต่างๆเนี่ยนะครับหลายครั้งนะครับเอาประยุกต์ใช้นะครับวันนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็มาพูดสรุปให้ท่านฟังนะนี่แน่นอนครับชั่วโมงนี้ไม่เสร็จแน่นอนแต่ว่าจะพยายามพูดนะครับเท่าที่มีแล้วก็ครั้งต่อไปก็จะมาเพิ่มเติมให้ท่านได้รับทราบข้อต่อไปหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือประหยัดแล้วก็เรียบง่ายนี่หลักการทรงงานหรือว่าศาสตร์พระราชานะครับหลักการทรงงานก็คือศาสตร์พระราชานี่แหละนะครับฉะนั้นประหยัด
ประหยัดเรียบง่ายเป็นข้อที่8เนี่ยครับกองงานในพระองค์ครับโดยท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเบิกดินสอ12แท่งเบิกดินสอ12แท่งนะที่เราเห็นภาพประจำของในหลวงเนี่ยนะครับมีกล้องมีแผนที่มีดินสอนะครับแต่ละแท่งจะใช้จนกระทั่งกุดดินสอกุดดินสอกินไม่พอยังกุดกินแปลว่าอะไรไม่รู้นะฉะนั้นนะครับอย่าไปทิ้งนะครับถ้าผู้หญิงบุตรีบอกนะครับถึงแม้ว่าดินสอของในหลวงจะกุดอย่าไปทิ้งนะว่างั้นท่านจะกริ้วเลยประหยัดทุกอย่างฉะนั้นในหลวงรัชกาลที่9เป็นต้นแบบทุกอย่างของความประหยัดทุกบาททุกสตางค์ใช้อย่างระมัดระวังท่านจะสั่งให้เราปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบท่านคงเคยได้ยินนะยาสีฟันของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับบีบจนหมดไม่ยังไม่พอมารีดออกมาอีกนี่นะครับนั่นเป็นตัวอย่างของการประหยัดเรียบง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดนะครับฉะนั้นเราก็เช่นเดียวกันนะครับราชการต่างๆทั้งหลายนะครับคำว่าประหยัดไม่ใช่แปลว่าไม่จ่ายนะแต่หมายถึงการใช้อย่างเหมาะสมอย่างคุ้มค่าอย่างไม่ฟุ่มเฟือยไม่ใช้เกินความจำเป็นท่านซื้อของทุกวันนี้ผมก็เตือนตัวเองด้วยนะมันจำเป็นไหม บางทีไม่จำเป็นนะครับแต่ก็ซื้อนะครับฉะนั้นเราต้องดูว่าเอ๊ะมันเหมาะสมไหมมันจำเป็นไหมอย่าไปเห็นแบบเห็นช้างขี้แล้วขี้ตามช้างเห็นคนอื่นมีอยากจะมีกับเขามันจะทุกข์เลยนะมันไม่มีความสุขเลยนะฉะนั้นเราต้องใช้นะครับแบบประหยัดเรียบง่ายนะครับจำเป็นนะครับใช้ประโยชน์สูงสุดเหมือนภาษาอังกฤษที่เขาบอกว่ามีคำว่า need กับ want คำว่า need คือจำเป็น need เนี่ยครับไม่มีไม่ได้ need แต่ถ้า want ก็คือต้องการได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่เห็นเดือดร้อนเลยนี่ครับฉะนั้นคำว่า need กับ want จะต่างกันนะครับโอเคข้อต่อมาก็แล้วกันนะครับทำให้ง่ายครับหลักการทรงงานของในหลวงหรือว่าศาสตร์พระราชาเนี่ยครับทำให้ง่ายอย่าทำอะไรให้มันยากนะครับด้วยพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ท่านได้คิดค้นท่านได้ดัดแปลงท่านได้ปรับปรุงแก้ไขงานต่างๆไปอย่างง่ายๆไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนและก็สอดคล้องกับความเป็นอยู่และระบบนิเวศถ้าไปในชนบทนะครับตลอดจนสภาพสังคมต่างๆนะครับพระองค์จะทำอะไรที่ง่ายๆไม่สลับซับซ้อนทำแล้วให้เข้าใจง่ายคือเป็นการแก้ไขปัญหาแบบกฎธรรมชาติซึ่งการทำให้ง่ายหรือว่า simplicity จึงเป็นหลักสำคัญที่สุดของการพัฒนาประเทศเป็นรูปแบบของโครงการในพระราชดำริไงครับอย่าไปคิดยุ่งยากซับซ้อนทำง่ายๆคิดง่ายๆเหมือนหลักการประชาสัมพันธ์ของผมในเวลาผมเป็นประธานที่ไหนนะครับผมก็มักจะใช้ภาษาง่ายพูดง่ายๆให้คนเข้าใจถ้าพูดยากคนไม่เข้าใจไม่ประสบผลสำเร็จนะครับต้องพูดง่ายๆเข้าใจอริสโตเติลปราชญ์ชาวกรีกได้พูดไว้บอกว่าจงคิดอย่างปราชญ์แต่ใช้ภาษาสามัญธรรมดาให้คนอื่นเข้าใจได้นั่นแหละคือผลสำเร็จของการพูดถ้าไปพูดให้ฟังยากๆไม่เข้าใจไม่เกิดประโยชน์เลยไม่เข้าใจนะครับอย่างผมจะมาพูดให้ท่านฟังสมมติเราพูดเรื่องการประชาสัมพันธ์นะ Good morning ladies and gentlemen it is serious and we teach you about mass communication you know in Thailand we have many problems to be solved especially about mass communication of public relation ไม่เข้าใจแต่รู้นะว่าเก่งแต่ไม่เข้าใจชาวบ้านบอกนะแล้วจะพูดทำไมพูดหาสวรรค์วิมานอะไรใช่ไหมครับถ้าพูดแล้วเขาไม่เข้าใจหรือบางทีอ้าวในพีเรียดนี้เราจะมาอินทิเกรตความคิดเพื่อนำ brainstorming เพื่อที่จะให้คนสามารถเอาไป implement ได้เก่งอาจารย์คนนี้เก่งเข้าใจไหมบอในเมื่อไม่เข้าใจพูดไปหาสวรรค์วิมานอะไรนะครับต้องพูดให้เข้าใจพูดภาษาง่ายๆภาษาคนภาษาง่ายๆคือภาษาอะไรก็ได้นะที่พูดไปแล้วคนเข้าใจจะเป็นภาษาไทยอังกฤษฝรั่งเศสสเปนอิตาลีพูดไปเถอะถ้าเข้าใจคอมพิวเตอร์เห็นไหมครับคอมพิวเตอร์เป็นภาษาอังกฤษนะทุกคนรู้ภาษาอังกฤษแต่เอาท่านทราบไหมคอมพิวเตอร์คืออะไรภาษาไทยนี่
ภาษาไทยสับบัณฑิตราชบัณฑิตยสถานเขาบัญญัติว่าคณิตกรเห็นไหมครับถ้าไปบอกว่าทุกคนพวกนี้เอาคณิตกรมานะเอาอีหยังละสู่คณิตกรคือคือบ่เข้าใจนะฉะนั้นอย่าไปพูดแต่พอพูดให้ฟังง่ายๆอีกละตอนนี้โอ้ยไม่มีความรู้ว่าจังสี่กูก็ว่าได้ดอกว่าเห็นจำเป็นต้องมาว่าให้ฟังแน่ยิ่งมาบอกว่าเป็นคนอีสานเอ้ยหัวคือว่าอยู่กรุงเทพแน่เห็นไหมครับเอาละนะครับฉะนั้นทำให้ง่ายๆครับอย่าไปให้มันยุ่งยากสลับซับซ้อนเนาะทุกอย่างมีน้อยใช้น้อยจำเป็นก็อย่าไปคิดซับซ้อนยึดทางสายกลางอย่าลำบากคนอื่นอย่าลำบากตัวเองจบแค่นี้แหละวันนี้นะเอาเป็นว่าวันต่อไปนะครับมาพูดต่อนะครับนี่ครับบางทีเวลาผมบรรยายนะท่านผู้ฟังครับก็จะบรรยายแบบเต็มที่เหมือนกันนะนะครับแต่ว่าพอมาเวลาพูดทางทีวีบางทีมันก็อาจจะนะครับไม่ออกอรรถรสเท่าไหร่ฉะนั้นผมเจ็บเท้าทุกวันนี้เพราะผมเดินยืนบรรยายบ่อยนะครับเหมือนช่างกล้องของเรานี่แหละเอาละพบกันใหม่นะครับกับรายการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ในวันต่อไปสำหรับวันนี้จากลาท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ

สวัสดีครับรายการของเราวันนี้พามาเที่ยวที่จังหวัดหนองคายนะครับมาสำรวจโลกใต้น้ำกันแต่ว่าผมไม่ได้พาไปดำน้ำโขงนะฮะมาที่นี่ก็เรียนรู้ได้นะครับที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนั่นเองนะครับมีหลายโซนการแสดงนะฮะเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะสวยงามขนาดไหนครับ

0: มาทำความรู้จักกับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายกันก่อนนะครับก่อนที่เราจะเดินดูโซนต่างๆผมอยู่กับคุณประชาทิพย์นะครับหรือว่าคุณแทนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ที่นี่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยขอนแก่นว
1: ิ
0: ทยาเขตหนองคาย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เปิดมานานหรือยังครับสำหรับพิพิธภัณฑ
1: ์เปิดได้ประมาณ17ปีแล้วค่ะ
0: 17ปีแล้วมีโซนอะไรบ้างครับที่จัดแสดงให้เราดูครับ
1: ในที่เราจัดแสดงเบื้องต้นเราก็มีประมาณ3โซนค่ะแต่ตอนนี้โซนปลาทะเลอะค่ะโซนแรกเราจะปิดปรับปรุงอยู่ค่ะจะมีเป็นการโชว์ปลาสวยงามน้ำจืดก่อน
0: ค่
1: ะช่วงแรกประมาณเดือนกุมภาค่ะจะมีการนำเข้าปลาทะเลมาอีกครั้งหนึ่ง
0: เดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับแต่ว่าในวันนี้นะฮะเราก็จะได้เห็นนะครับในส่วนของโซนที่เราจะไปดูกันได้เนี่ยมีอะไรบ้างที่จะพาไปดูวันนี
1: ้วันนี้ก็จะพาไปดูในส่วนของโซนที่จะแสดงใหม่ค่ะแล
0: ้
1: วก็จะเป็นในโซนของปลาของแม่น้ำโขงค่ะแล้วก็จะเป็นในส่วนของอุโมงค์ค่ะที่มีนักประดาน้ำลงมาค่ะ
0: เขาจะดำน้ำให้เราดูด้วยวันนี้
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหตื่นเต้นมากแต่ว่าโซนแรกที่เรายืนอยู่ตรงนี้ครับเขาเรียกว่าอะไรฮะ
1: โซนนี้จะเป็นโซนที่ว่าปลาสวยงามน้ำจืดอะค่ะ
0: ปลาสวยงามน้ำจืดนี่นะ
1: ใช่ค่ะที่ว่าจัดโชว์ในช่วงวันเด็กค่ะ
0: วันเด็กที่ผ่านมานะครับก็จะมีกิจกรรมบนฝาผนังนี้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: จะเห็นได้ว่าเนี่ยเขาวาดรูปกันนะฮะเขาวาดรูปกันนะครับอันนี้ใช้สีอะไรฮะ
1: อันนี้จะเป็นสีประมาณสีเทียนนะคะ
0: สีเทียน
1: ใช่ค่ะใช้แล้วจะสามารถลบออกได้
0: สีเทียนสีช็อกอะไรประมาณนี้นะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับก็จะเป็นผลงานของน้องๆแต่ว่าหลังจากนี้เราก็จะทำความสะอาด
1: ใช่ค่ะทำความสะอาดใหม่แล้วก็จะมีการตกแต่งเสริมของพี่ๆช่างวาดศิลปะอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: ครับผมแล้วก็มีตัวอย่างปลาน้ำจืดตรงนี้อย่างเช่นตรงนี้คือปลาอะไรฮะ
1: ปลาเชอร์รี่บาร์ฟค่ะ
0: เชอร์รี่บาร์ฟนะครับตัวเล็กๆตรงนี้นะนี่นะครับก็สวยงามมากๆนะครับอย่างที่คุณแทนได้บอกว่าในช่วงวันเด็กก็มีกิจกรรม
1: ใช่
0: แสดงว่าในช่วงวันสำคัญหรือเทศกาลต่างๆเราก็จัดงานอยู่เรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะ
0: ครับยกตัวอย่างนะครับ
1: ก็จะเป็นในช่วงของงานวันวาเลนไทน์ค่ะ
0: วาเลนไทน
1: ์แล้วก็จะเป็นสงกรานต์ค่ะประมาณนี้ค่ะ
0: มีกิจกรรมอะไรครับตอนนั้น
1: ก็จะมีของวาเลนไทน์ก็จะมีให้แบบจัดโซนให้บอกรักอย่างนี้ค่ะสื่อรักผ่านโน้ตกระดาษโน้ตอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี
0: ้ธีมน่ารักน่ารักนะครับเกี่ยวกับวันแห่งความรัก
1: ใช่ค่ะ
0: ครับแล้วก็เมื่อปีที่แล้วคุณผู้ชมครับเชื่อไหมฮะในช่วงหลังสงกรานต์ก็จะมีนางเงือกเคยมาปรากฏตัวที่นี่นะฮะ
1: ใช่ค่ะในปีนี้ก็น่าจะมีเซอร์ไพรส์แต่ยังไม่ได้บอกว่าเป็นช่วงไหน
0: ครับผมโอ
1: ้ก็น่าจะมีการ
0: ตอนที่ประชาสัมพันธ์ไปว่าจะมีนางเงือกมาปรากฏตัวที่นี่เนี่ยเป็นไงฮะกระแสตอบรับเป็นไง
1: กระแสตอบรับดีมากค่ะ
0: คนอยากเข้ามาดู
1: ใช่ค่ะคนอยากเข้ามาดูคนสอบถามว่าปีนึงน่าจะเอามาสัก 2-3 ครั้งอย่างนี้ค่ะ
0: แต่มาไม่ได้บ่อยนะ
1: ใช่ค่ะมาไม่ได้บ่อย
0: ช่วงเวลาที่พิเศษจริงๆเพราะฉะนั้นให้ติดตามข่าวสารได
1: ้
0: น
1: ะครับ
0: มีเพจด้วยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะมีเพจของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำค่ะสามารถติดตามได้ที่หน้าเพจได้เลยค่ะ
0: ครับผมอ่ะในโซนนี้ก็จะเป็นปลาน้ำจืดสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับไปดูโซนต่อไป
1: ค่ะไปดูโซนปลาน้ำโขงค่ะ
0: ปลาน้ำโขงฮะไปครับ

0: เราไม่ต้องดำน้ำลงไปในแม่น้ำโขงด้วยตัวเองนะฮะเราก็สามารถเรียนรู้ได้ว่าใต้นั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับตรงนี้เขาก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นจุดจำลองของแม่น้ำโขง
1: ใช่ค่ะ
0: เราเรียนรู้อะไรได้บ้างครับที่นี
1: ่มันจะมีพวกระบบนิเวศการอาศัยของปลาการที่อยู่ของปลาเนี่ยค่ะประมาณนี
0: ้เบื้องต้นเขาเป็นยังไงครับพื้นธรรมชาติของน้ำโขงเนี่ย
1: พื้นธรรมชาติของน้ำโขงซะส่วนมากก็จะเป็นแบบพวกดินทรายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีหินปะปนกันไปอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นปลาที่เขาอยู่อาศัยเขาก็จะแบบอาศัยแบบตามพื้นทรายอย่างเงี้ย
0: ครับมีปลาอะไรบ้างครับ
1: ถ้าหลักๆที่เราโชว์เลยนะคะจะมีเป็นปลาน้ำเงินค่ะแล้วก็มีปลาตะเพียนระแหค่ะแล้วก็จะมีเป็นปลาแรดน้ำโขงอะค่ะแล้วก็จะมีเป็นปลายี่สกตาแดงค่ะที่เป็นปลาประจำจังหวัดหนองคายอะค่ะ
0: ครับผมอันนี้ก็เป็นแหล่งรวบรวมเลยนะฮะสำหรับปลาที่อยู่ในแม่น้ำโขงจริงๆ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ที่พบในจังหวัดหนองคาย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเราจะต้องมีการดูแลในเรื่องของระบบนิเวศให้มันใกล้เคียงกับของจริงยังไงบ้างครับ
1: เราจะตรวจดูว่าแบบของคุณภาพน้ำด้วยค่ะแบบถ้าน้ำนิ่งปลาเขาก็จะไม่เคยอยู่เท่าไหร่เราก็ต้อง
0: ไม่ให้นิ่ง
1: ใช่ค่ะเราก็ต้องเพิ่มออกให้เขาให้แบบมันเหมือนน้ำโขงจริงๆอะค่ะ
0: เพราะว่าน้ำโขงก็จะไหลอยู่ตลอดเวลา
1: ก็
0: ต้องมีออกซิเจน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับความสะอาดต้องมาดูคุณภาพ
1: ใช่ค่ะต้องดูคุณภาพน้ำด้วยค่ะเราจะดูจากสีของน้ำด้วยค่ะว่าถ้าน้ำเกิดขุ่นอะไรเงี้ยเราก็จะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำของอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ 2-3 ครั้งนี้ค่ะ
0: อ๋ออาทิตย์หนึ่ง 2-3 ครั้ง
1: ใช่ค่ะ
0: ครับถ้าอย่างตอนนี้ยังถือว่าใสสะอาดอยู่
1: ใช่ค่ะตอนนี้ยังถือว่าใสสะอาด
0: ค
1: ือน้องปลาสามารถอยู่ได้แบ
0: บ
1: มีความสุขค่ะ
0: นะฮะนี่ครับสวยงามครับในแต่ละชนิดของปลานะฮะนะครับตรงนี้ห้ามใช้แฟลชนะในการที่ถ่ายภาพใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวน้องปลาจะมีความเครียดค่ะเกิดความเครียดแล้วเขาจะลอยชนกระจกเนี่ยค่ะ

0: อันนี้เป็นโชว์ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญของที่นี่เลยนะฮะมีโชว์ทุกวันใช่ไหมครับ
1: มีโชว์ทุกวันค่ะ
0: เวลา
1: 14 นาฬิกาถึง14 นาฬิกา 30 นาทีค
0: ่
1: ะ
0: ประมาณครึ่งชั่วโมงเขากำลังทำอะไรครับ
1: อันนี้กำลังป้อนอาหารปลาค่ะ
0: อาหารปลาเป็นปลา
1: เป็นปลากระแหค่ะ
0: ปลากระแหนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วอาหารที่เขากินเนี่ยคืออะไรอ
1: ่ะจะเป็นกล้วยกับอาหารเม็ดค่ะ
0: กล้วยกับอาหารเม็ด
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับปกติแล้วให้อาหารเนี่ยวันละ1 เวลาเท่านั้นเหรอครับ
1: ไม่ค่ะ
0: ที่โชว์เนี่ย1 เวลา
1: ใช่ค่ะที่โชว์1 เวลา
0: แต่ว่าเวลาอื่นที่จะต้องป้อนอาหารเนี่ยมีช่วงไหนอีก
1: จะมีเป็นให้อาหารตอนเย็นค่ะเป็นวันเว้นวันค่ะเราจะไม่ได้ให้แบบทุกวันเพราะว่าป้องกันน้ำเสียใช่
0: ครับผมการโชว์ของพี่เขาเนี่ยนะฮะก็เรียกว่านะครับมีการโชว์ลีลา ในการดำขึ้นดำลงนะครับแล้วก็ให้อาหารนะฮะเด็กๆตื่นเต้นกันมากนะครับอย่าว่าแต่เด็กๆเลยนะครับผู้ปกครองผู้ใหญ่เนี่ยก็สนุกสนานไปด้วยนะครับนี่ครับต้องผ่านการเทรนมาอย่างดี
1: ใช่ค่ะต้องมีการเรียนดำน้ำมาเป็นอย่างดีค่ะ
0: ครับแล้วก็ต้องรักสัตว์ด้วยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: รักสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะได้คุยกันนะครับกับนักแสดงนะฮะเบื้องหลังนะความเก่งกาจของพี่เขาตรงนี้เนี่ยทำยังไงถึงเรียกว่าซุ่มซ้อมแล้วก็สามารถแสดงได้แบบนี้นะครับนี่แล้วก็ลงมาอีกรอบนึง
1: ใช่ค่ะ
0: ห้อยลงมาละแล้วปลาก็จะตามนะครับจะเป็นภาพแบบ
1: ปลาจะตามตลอดค่ะถ้าพี่ๆอาหารหมดน้องปลาก็จะห่างพี่ๆนะดำน้ำ
0: การแสดงจุดนี้เนี่ยนะฮะทำให้พิพิธภัณฑ์มีชีวิตชีวามาก
1: ใช
0: ่ค่ะ
1: เป็นจุดสำคัญเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าบางทีคณะทัวร์เนี่ยเขาก็จะรอมาดู
0: รอดูเลย
1: ใช่ค่ะรอดูโชว์
0: มาแต่เช้าก็ต้องรอดูบ่าย 2นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: มีรอบเดียว
1: ใช่ค่ะ
0: กฎกติกาในการรับชมมีอะไรที่อยากจะกำชับเป็นพิเศษไหมตรงนี
1: ้ฝากถึงเรื่องการห้ามใช้แฟตค่ะ
0: โอ้ห้ามใช้แฟตนี่เป็นเรื่องสำคัญเลย
1: ใช่ค่ะเป็นเรื่องสำคัญเลยอาจจะทำให้น้องปลาเครียดแล้วเขาเกิดอาการช็อกได้ค่ะตรงนี้คือจุดสำคัญเลยแล้วก็ที่อีกข้อนึงที่ฝากก็คือห้ามเคาะกระจกค่ะ
0: ห้ามเคาะกระจก
1: ห้ามเคาะกระจก
0: ครับ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าถ่ายรูปอะไรได้ปกติเลยถ
1: ่
0: ายวิดีโอก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: ขออย่างแค่ประชาสัมพันธ
1: ์ได้ค่ะไลฟ์สดก็ได้ค
0: ่ะไลฟ์สดยังได้เลย
1: ได้เลยค่ะ
0: ประชาสัมพันธ์ช่วยๆกันหน่อยนะฮะบอกว่าที่นี่คือพิพิธภัณฑ์นะครับสัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนะฮะมาเที่ยวกันเยอะๆนะครับคือดูในโซเชียลดูในการประชาสัมพันธ์ช่องทางอื่นก็ไม่เหมือนมาดูของจริงเนาะ
1: ใช่ค่ะต้องมาดูของจริงเท่านั้นค่ะจะตื่นเต้นมากกว่าที่เราดูผ่านโซเชียลค่ะ
0: ถูกต้องครับ

0: เราไปดูปลาไทยปลาแม่น้ำโขงมาแล้วคราวนี้มาดูปลาต่างประเทศบ้างมีนำเข้าด้วยนะฮะอย่างเช่นที่อยู่ใกล้เราเนี่ยปลาอะไรบ้างครับเนี่ย
1: อันนี้จะเป็นปลาช่อนอเมซอนค่ะ
0: ช่อนอเมซอน
1: ใช
0: ่
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหไม่เหมือนปลาช่อนบ้านเราเลยนะฮะ
1: อันนี้จะเป็นปลากดหางแดงค่ะ
0: กดหางแดงนะตัวนี้นะ
1: ค่ะ
0: นะครับหางจะสีส้มๆแดงๆ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับอันนี้ช่อนอเมซอน
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับเหมือนเขารออาหารอยู่ใช่ไหมตอนน
1: ี้ใช่ค่ะวันนี้เป็นถึงวันที่ต้องให้อาหารเขาแล้วค่ะ
0: มาอยู่เมืองไทยต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรไหมครับหรือเราต้องปรับหาเขา
1: เราต้องปรับหาเขาเปิดมากเราต้องปรับหาเขาย
0: ังไงครับถึงจะเหมือนอเมซอนอะทำไง
1: เหมือนอเมซอนมันจะมีความดุอะค่ะช่อนอเมซอนจะมีความดุนิดนึงเราต้องระวังเวลาแบบให้เวลาให้อาหารเนี้ยค่ะอ๋อ
0: เหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: เขาบางทีงับเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะบางทีก็งับเลย
0: ครับ
1: การจะให้อาหารปลาก็ต้องระวังด้วยแล้วก็เวลามีเด็กมาเนี้ยค่ะเราก็ต้องคอยระมัดระวังห้ามเด็กปีนขอบบ่อเ
0: น
1: ี้ยค่ะ
0: นี่ถึงบอกว่าปลาอันตรายห้ามจับนะครับมีคำเตือนอยู่นะฮะมีราวกั้นน
1: ะ
0: ก็อย่าฝ่าเข้าไปแล้วกันนะครับเขากินอะไรฮะอาหาร
1: อันนี้จะเป็นเนื้อปลาค่ะ
0: เนื้อปลาเลย
1: ใช่ค่ะจะให้เป็นเนื้อปลา
0: โอ้ไม่กินอาหารเม็ด
1: ไม่ค่ะส่วนมากข้างในเราจะให้เป็นอาหารสดค่ะ
0: เรา
1: จะไม่ค่อยเน้นของอาหารเม็ดมันจะทำให้น้ำขุ่นเร็วค่ะแล้วก็เราจะให้วันเว้นวันค่ะเราจะไม่ให้ทุกวัน
0: ค่ะตัวใหญ่กำลังมานั่นอันนี้อะไรฮะ
1: อันนี้ปลาคาคูค่ะ
0: ปลาคาคู
1: ใช่ค่ะ
0: ฮะโหใหญ่มากอ้วนปักเลยนะครับโอ้โห
1: น้องตัวโตสุดในนี้ก็ประมาณที่ช่างได้ประมาณ30โลได้ค่ะ
0: 30กิโล
1: ใช่ค่ะน้องจะอ้วนปุ๊กเลย
0: ครับผมแล้วช่วงเวลาการให้อาหารเหมือนกันไหมครับกับปลาไทย
1: เหมือนกันค่ะเราจะให้รอบเดียวกันเลยก็คือเป็นรอบ4โมงเย็น
0: ครับ
1: ค่ะ
0: โซนนี้ก็เป็นปลาต่างประเทศหมดเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะเป็นปลานำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมดเลย
0: ครับผม
1: ค่ะ

0: เอาละครับในตอนนี้นะฮะพี่ไพศาลของเรานะครับจากที่ดำน้ำให้อาหารปลาโชว์ไปเมื่อสักครู่แล้วเนี่ยนะครับอาบน้ำอาบท่าเปลี่ยนเสื้อผ้ามาคุยกันตรงนี้แล้วนะครับสวัสดีครับพี่ไพศาล
1: สวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับพี่ไพศาลปกติแล้วก็เป็นเจ้าหน้าที่อยู่ที่นี่ครับ
1: ครับเป็นนักวิชาการประมงครับ
0: เป็นนักวิชาการประมงด้วยแล้วก็เวลาที่ต้องมาโชว์มาแสดงแบบนี้ก็ต้องแสดงด้วย
1: ครับมีหน้าที่เพิ่มนะครับในส่วนของการดำน้ำให้อาหารปลา
0: ครับผมเราต้องฝึกฝนยังไงบ้างครับก่อนที่จะมาดำน้ำเนี่ยฮะ
1: เป็นการเรียนในหลักสูตรระยะสั้นนะครับก็มีการเรียนภาคทฤษฎีแล้วก็ลงสระว่ายน้ำปฏิบัติเบื้องต้นนะครับแล้วก็วันที่3ก็ลงที่บิ๊กแคมป์เลยก็คือสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ในการใช้อุปกรณ
0: ์
1: ต
0: ่
1: างๆได้ครับ
0: แต่กว่าลีลาจะสวยงามได้ขนาดนี้พี่มีการปรับปรุงพัฒนามาขนาดไหนฮะ
1: ก็ต้องใช้เวลาในการปรับตัว
0: ครับ
1: ก็การแสดงต่างๆนะการฝึกฝนนะครับ
0: ครับ
1: เพื่อที่จะทำให้ร่างกายมันสามารถที่จะไปกับอุปกรณ์ต่างๆได้ครับ
0: ท่วงท่าต่างๆเนี่ยพี่ไปศึกษาจากไหนครับพี
1: ่ก็เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองครับในนี้แหละครับครับ
0: ก็คือเราอยู่กับพื้นที่ตรงเนี้ยเราพอที่จะกะนะแล้วก็กำหนดระยะต่างๆในการกลับตัวพลิกตัวอะไรต่างๆเนี่ยเราเรียนรู้ได้หมดเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นการใช้เวลาค่อนข้างหลายปีนะครับที่ลงตัวทุกอย่างเป็นการเซฟการอะไรร่างกายตัวเองด้วย
0: พี่ทำหน้าที่ตรงนี้กี่ปีแล้ว
1: ตั้งแต่พี่พันสนามเปิดทำการ
0: โอ้โห17-18ปีแล้วเนี่ยนะโอ้โหตั้งแต่แรกๆเลยครับผมสนุกไหมครับรู้สึกยังไงกับการที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี
1: ้มันรู้สึกตื่นเต้นนะครับแล้วก็การที่นักเที่ยวเข้ามาชมเราปฏิบัติงานในส่วนนี้นะครับว่าการโชว์การแสดงการทำให้หางปลาในส่วนนี้ครับเด็กมีความตื่นเต้นนะครับเด็กมีรอยยิ้มเราก็มีความสุขด้วย
0: ทุกๆวันนี้เขารอพี่กันมากเลยนะวันธรรมดา1รอบวันเสาร์อาทิตย์2รอบแล้วตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยนะครับก็มีการประดับประดานะครับข้างบนนี้นะครับบนฝ้าเพดานเนี่ยก็จะเห็นเหมือนกับว่าเราตกแต่งเป็นเหมือนอยู่ในท้องน้ำ
2: ใช่ค่ะเป็นเหมือนท้องน้ำ
0: อยู่ใต้น้ำสวยงามมากนะครับเป็นจุดเช็คอินได้ใช่ไหม
2: ใช่เป็นจุดเช็คอินค่ะจุดเช็คอินใหม่ไว้ถ่ายรูปใหม่ๆค่ะ
0: ครับผมคนที่อยากจะเข้ามาครับสอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ไหนแล้วก็ค่าเข้าเป็นยังไงบ้าง
2: สำหรับเพจการติดต่อนะคะติดตามข่าวสารจะเป็นเพจของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนะคะเป็นของชื่อภาษาไทยนะคะพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายค่ะเรทค่าเข้าชมนะคะของผู้ใหญ่คนไทยนะคะบัตรผู้ใหญ่80บาทเด็ก50บาทค่ะชาวต่างชาติผู้ใหญ่150เด็ก80บาทค่ะแล้วก็ของพี่น้องชาวสปป.ลาวนะคะผู้ใหญ่100บาทเด็ก60บาทค่ะ
0: เท่านั้นเองนะครับราคาถูกมากๆนะครับอยากให้เข้ามาสัมผัสนะฮะวันนี้รายการของเรามาถ่ายทำเนี่ยได้ไม่ทั้งหมดนะฮะเพราะว่าเวลารายการเราจำกัดที่จริงแล้วมีอีกมากมายแล้วก็มีโซนที่กำลังปรับปรุงพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับขอให้มาดูกันนะครับแล้วก็ในวันสำคัญเทศกาลต่างๆก็จะมีกิจกรรมที่เข้ากับในช่วงวันสำคัญนั้นนะฮะสงกรานต์ก็จะเป็นอีกธีมนึงนะครับแล้วก็เรื่องของนางเงือกใช่ไหมฮะ
2: ใช่ค่ะ
0: โอ้อันนี้ทุกคนเนี่ยก็จะตื่นเต้นมาก
2: ใช่ค่ะ
0: จะกลับมาอีก
2: กลับมาอีกค่ะมีเซอร์ไพรส์แน่นอนค่ะสามารถติดตามผ่านทางเพจได้เลยค่ะทางเราจะถ้าได้กำหนดวันแล้วจะรีบแจ้งผ่านทางเพจเลยค่ะ
0: เอาละครับถ้าทุกท่านนะครับได้มาเที่ยวที่จังหวัดหนองคายก็อย่าลืมครับพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจังหวัดหนองคายนั่นเองคอยต้อนรับทุกท่านอยู่นะครับวันนี้ขอขอบคุณนะครับคุณแทนนะครับแล้วก็พี่ไพศาลอย่างมากเลยนะฮะหมดเวลาของเมืองไทยที่ดีแล้วนะครับร้อง3คนพร้อมทีมงานลาทุกชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: นี่แย่จริง
1: โอ้อาจารย
0: ์ตามมาโทรมาครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้บัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่หว่า
2: แต่ว่าอาจารย์จะรอดไหมเอก

ิกะให้ทุกคำมึกซาชิมิจะวาซาบิทุกคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ให้นะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand

0: ใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยปลอดภัยจากอุบัติเหตุยกเหยียบหยุดยกคือการยกเท้าออกจากคันเร่งลดความเร็วเมื่อใกล้ถึงทางม้าลายเหยียบเหยียบเบรกเมื่อเห็นทางม้าลายหยุดหยุดให้คนข้ามถนนหยุดมองซ้ายมองขวาก่อนข้ามถนนขับรถมองคนข้ามถนนมองรถวินัยจราจรเริ่มที่ตัวเรา
1: พบกับเรื่องราวในท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมโทรทัศน์อัตลักษณ์ภาคอีสานข่าวสารทั่วไทยเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชนรับชมช่อง11 NVT TV อีสานได้ตั้งแต่5นาฬิกาถึง24นาฬิกาทุกวัน NVT TV อีสานกฎหมายเลข11

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรอบมิวภาคในวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดศรีสะเกษครับที่โรงเรียนสตรีสตรีเกตเพื่อจะน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับที่ครั้งหนึ่งที่พระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินที่โรงเรียนและได้พระราชทานนามให้กับโรงเรียนเป็นสตรีสิริเกตนั่นเองนะครับที่สำคัญคือเป็นการส่งเสริมเรื่องของการศึกษาให้กับประชาชนในพื้นที่กันด้วยติดตามเรื่องราวนี้กันได้ในรายการของเราวันนี้ครับ

ผู้ชมครับ2499จากสตรีศรีสะเกดได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นสตรีสิริเกตตามนามพระราชทานที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานนามไว้สิ่งสำคัญก็คืออัตลักษณ์ของที่สตรีสิริเกตเองมีการที่จะยังคงปลูกฝังแล้วมีการเล่าเรื่องราวหลายคนบอกว่าสตรีสิริเกตมีอัตลักษณ์อย่างไรนั่นคือความอ่อนน้อมถ่อมตนและมีเอกลักษณ์ที่สำคัญไปอยู่ที่ไหนทุกคนจะรู้ว่านี่สตรี

0: การแต่งกายอันที่หนึ่งคือการแต่งกายต้องเป็นต้องถูกต้องตามประสานเข้าไปข้างหน้าแล้วก็เข่าซ้ายหรือเข่าขวาที่ถนัดต้องลงถึงพื้นปลายนิ้วแล้วก็ก้มลงมานะคะนี่คือไปที่ไหนเขาก็รู้ว่าอ๋อสตรีศิริกิติ์แต่ว่าอย่างนี้ต้องสตรีศิริกิติ์ค่ะ
1: ด้วยที่ว่าเราเป็นโรงเรียนหญิงล้วนไหมครับ ในยุคนั้น
0: ใช่ค่ะ
1: ความเป็นความอ่อนน้อมหรือความเป็นที่สุภาพสตรี
0: ค่ะ
1: จะต้องยังคงอยู่ก็เลยต้องมีการเน้นไปในเรื่องนี
0: ้ค่ะ
1: ที่เราต้องมีการที่จะปลูกฝังกันไว้ด้วยอาจารย์บอกว่าที่นี่หอประชุมแห่งนี้ถูกใช้กิจกรรมเยอะมากเลย
0: เยอะมากค่ะ
1: กิจกรรมหลักๆที่เราเคยใช้ในตอนนั้นที่เราเป็นนักเรียนอยู่ทําอะไร
0: เมื่อเป็นนักเรียนค่ะประชุมคาบหอประชุมค่ะฝ่ายบริหารของโรงเรียนสตรีศิริกิติ์ณวันนั้นอาจารย์ท่านผอ.พวงมาลัยเวียงใต้นะคะท่านเสียชีวิตแล้วค่ะเวลาคาบหอประชุมก็จะประชุมเป็นระดับม.1 ม.2 ม.3 ม.1 ม.2 ม.3 นะคะเสร็จแล้วในนั้นก็จะมีการทบทวนว่าคาบหอประชุมวันนี้นี่มีชมเชยเรื่องอะไรบ้างมีที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงท่านไม่ใช้คําว่าตําหนินะคะแก้ไขปรับปรุงอะไรบ้างก็จะมาเล่าสู่นักเรียนฟังในคาบนั้นค่ะมาเล่าเรื่องต่างๆให้ฟังแล้วก็จะชี้ประโยคแรกคุณครูสะอาดเป็นคุณครูสังคมด้วยเป็นฝ่ายบริหารด้วยก็จะบอกว่าที่ตรงนี้พระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จพระนั่งกับสมเด็จพระราชินีเพราะฉะนั้นจะทําอะไรก็ตามลูกศิษย์สตรีศิริกิติ์จะต้องดีจะต้องเหมาะสมกิริยามารยาทต้องงามค่ะ
1: ก็เลยเป็นเรื่องที่เราต้องมีการปลูกฝังให้กับนักเรียนในยุคนั้นเป็นต้นมาที่สําคัญก็คือเป็นอีกสิ่งนึงที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็นนับจากวันนั้นที่มีการเรียนการสอนจนที่เราสําเร็จการศึกษาม.3ในยุคนั้นใช่มั้ยอาจารย์จนกลับมาทําหน้าที่เป็นรองผู้อํานวยการภาพที่เปลี่ยนไปจากในยุคที่เราเป็นนักเรียนมาเป็นผู้บริหารสตรีศิริกิติ์ยังคงอัตลักษณ์เดิมมั้ยฮะหรือภาพที่เปลี่ยนไปเป็นลักษณะทิศทางไหนครับ
0: ยังเหนียวแน่นค่ะแต่ว่าเปลี่ยนแปลงไปในทางการพัฒนาขึ้นแทนที่จะเป็นคาบหอประชุมอย่างเดียวก็นําเข้าสู่หลักสูตร
1: ครับ
0: เป็นกิจกรรมของถ้าตอนที่ฉันเป็นดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการนะคะก็จะให้มอบหมายกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นคนดำเนินการร่วมกับกลุ่มบริหารงานวิชาการบรรจุเข้าไปในเนื้อหาในหลักสูตรว่าจะเป็นในส่วนหนึ่งของที่จะจบสำหรับช่วงชั้นนะคะช่วงชั้นม.สายม.ต้นม.ปลายเหล่านี้เป็นต้นค่ะ
1: ในฐานะที่เราเป็นศิษย์เก่าและทำฐานะที่เป็นผู้ที่ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกหลานเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติ ณปัจจุบันเองเนี่ยเรายังคงนึกถึงและยังคงประทับใจกับความเป็นศิษย์เก่าสตรีศิริกิติ์ยังไงบ้างที่บอกว่าสมนามพระราชทานยังยงอยู่ในใจเรา
0: อ๋อที่ยังรำลึกถึงก็คือการนอบน้อมถ่อมตนการดำรงชีวิตนี่คือการพอเพียงนะคะเหล่านี้เป็นต้นนะคะที่ได้แนวความคิดจากสตรีศิริกิติ์ไปนะสามารถปรับประยุกต์ใช้กับตัวเองในชีวิตจริงได้ไม่ว่าจะไปทํางานที่ไหนหรือว่าจะไปเรียนที่ไหนก็ตามเราก็จะใช้บุคลิกที่ได้จากสตรีศิริกิติ์ที่สั่งสมมานานนี้นําไปใช้ในชีวิตประจําวันค่ะ
1: มีโอกาสยังได้มาถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ให้กับบุคลากรใหม่ๆหรือนักเรียนของเราในยุคนี้มั้ยครับ
0: มีค่ะเพราะว่าในฐานะที่เป็นครูเก่าที่นี
1: ่ครับ
0: ครูเก่าที่นี่ก็จะมาเล่าสู่น้องๆฟังนะคะการแต่งกายของสตรีศิริกิติ์นี้คุณครูก็จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกศิษย์ได
1: ้ครับ
0: ก่อนที่เราจะไปบอกคนอื่นแล้วก็ต้องทําตัวให้ปฏิบัติตัวให้เหมาะสมนะคะตลอดมาแล้วก็เราจะถูกถ่ายทอดรุ่นต่อรุ่นว่านี่นะมงคลนามที่เราได้มาเราต้องทําให้เหมาะสมนะคะเราต้องเชิดชูให้ดียิ่งขึ้นค่ะ
1: นี่คือกิจกรรมที่เราทําอยู
0: ่ใช่ค่ะ
1: และมีการที่จะช่วยกันสืบสานต่อไปในอนาคต
0: จากรุ่นต่อรุ่นค่ะก็จะเล่าต่อๆกันไป
1: ผมถามเป็นภาพความประทับใจสักหน่อยนึงตั้งแต่ที่เราเรียนจนถึงเป็นธรรมอาจารย์สอนที่นี
0: ่ค่ะ
1: ภาพที่เรายังจําได้จนติดตาความรู้สึกของเราตั้งแต่ตรงนี้เป็นอะไรฮะ
0: ของสตรีศิริกิติ์ใช่มั้ยคะก็คือตาประจําโรงเรียนค่ะหน้านางค่ะ
1: ค่
0: ะนี่ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะสูงส่งแล้วก็แล้วพร้อมที่จะปฏิบัติตามแล้วก็รักและเคารพเทิดทูนในสถาบันค่ะ
1: ซึ่งเราได้รับพระราชทานทั้ง

0: ตรา
1: ใช่ค่ะ
0: กับทั้งชื่อด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วก็ท่านพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์นี้ได้เสด็จมาที่หอประชุมโรงเรียนเรานะคะเล่าสู่รุ่นต่อรุ่นให้ฟังอย่างไม่รู้ลืมค่ะทุกรุ่น
0: ถือเป็นความภาคภูมิใจ
1: ภาคภูมิใจมากค่ะค่ะ
0: วันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ

ซึ้งใจนะคะตอนสมัยเป็นนักเรียนนี่ทราบซึ้งใจเพราะเคยได้รับเสด็จแล้วก็มาเป็นนักเรียนที่สตรีศิริเกตได้เป็นประธานรุ่น2514นะคะและจะนำสวดมนต์ไหว้พระนะคะแล้วก็สุขเป็นความในชีวิตเลยนะคะว่าถ้าพระองค์ท่านมีพระคุณต่อโรงเรียนของเรานะคะได้รับเป็นนักเรียนที่ดีตามพระราชทานที่เรามาเป็นครูนะคะที่นี่เราก็ซึมซับจากสมัยเป็นนักเรียนแต่ว่าขณะที่เรามาเนี่ยมีคุณครูอยู่หลายท่านท่านก็จะเรียกใช้แล้วก็บริการนะคะยังเป็นครูเหมือนเดิมและในเรื่องของระเบียบต่างๆสตรีศิริเกตจะไม่มีเศษกระดาษเลยนะคะเราก็ชื่นใจชื่นชมค่ะค่ะตอนสมัยนักเรียนนะคะของหมวดวิชาสังคมศึกษาเขาจะสอนนะคะแต่ของเราเนี่ยก็จะเล่าประสบการณ์จริงๆตรงๆให้นักเรียนที่เราสอนฟังค่ะค่ะจะบอกว่าตรงนี้เป็นตรงไหนตรงไหนนะคะความภาคภูมิใจของตัวเราเองนะคะในเรื่องของเป็นสตรีศิริเกตนามโรงเรียนพระราชทานมีความประทับใจซาบซึ้งใจรุ่นสู่รุ่นจนกระทั่งบัดนี้นะคะซึ่งเราจะมันจะฝังในความรู้สึกของเราและจะถ่ายทอดต่อไปค่ะผูกพันค่ะผูกพันที่สุดค่ะทั้งโรงเรียนและบุคลากรค่ะ

0: 70ปีนะครับกับนามพระราชทานสตรีสิริเกตครับผมจากแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ความเป็นสตรีสิริเกตที่ถือว่าเป็นโรงเรียนที่มีการน้อมนํานะครับในพระราชดําริของพระองค์ท่านและก็ที่สําคัญคือการที่จะปลูกฝังเยาวชนเพื่อจะเป็นกําลังสําคัญของชาติวันนี้เราคุยกันกับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกตอยู่กับเราฮะสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ถือว่าเป็นปีที่เราจะต้องน้อมรําลึกถึงพระองค์ท่านและที่สําคัญ70ปีพอดีกับนามพระราชทานสตรีสิริเกตเรามีการคุยกันกับท่านอาจารย์ดูถึงศิษย์เก่าที่บอกเล่าประวัติความเป็นมาในยุคนั้นและมีโอกาสได้รับเสด็จพระองค์ด้วยในยุคปัจจุบันคำว่าสตรีสิริเกตในภาพรวมณปัจจุบันในฐานะอาจารย์มาดูแลกำกับดูแลเยาวชนณปัจจุบันเองภาพของสตรีสิริเกตเป็นยังไงครับณปัจจุบัน
1: คืออยากนำเรียนว่าจาก70ปีจนถึงวันนี้นี่นะครับภาพของสตรีสิริเกตเราพยายามที่จะลงสู่เรื่องของกระบวนการเรียนการสอนในเรื่องของการศึกษาซึ่งเป็นนโยบายของท่านด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสมนามพระราชทานนะครับซึ่งทางท่านได้ทรงเมตตาได้ตั้งชื่อนะครับว่าจะสตรีศรีสะเกษเป็นสตรีศรีเกษนะครับซึ่งท่านก็จะมีเรื่องของเกี่ยวกับสมนามพระราชทานซึ่งเป็นหลักสูตรนะครับที่จะลงสู่นักเรียนลงสู่ครูตัวนี้เป็นหลักสูตรที่เรากำหนดขึ้นมาให้นักเรียนเกี่ยวกับในเรื่องของคุณงามความดีในเรื่องของระเบียบวินัยนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีการกำหนดในเรื่องของเกี่ยวกับหลักสูตรท่านเคยปรารภนะครับในการเปิดงานหนึ่งว่านะครับอยากให้เยาวชนของประเทศไทยนี่นะครับได้มีการศึกษาที่เท่าเทียมกันและก็มีคุณภาพนั้นเราก็เลยพยายามว่าจะทำอย่างไรที่จะสนองนโยบายของท่านก็เลยมีการปรับในเรื่องของหลักสูตรนะครับแต่ก่อนสตรีสิริเกตจะมีหลักสูตรอยู่แค่2หลักสูตรก็คือหลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษกับหลักสูตรทั่วไปก็คือห้องเรียนปกติแต่ตัวนี้ผมมาอยู่ที่นี่ผมเลยมีการปรับหลักสูตรเพื่อที่จะได้สนองนโยบายท่านแล้วก็รำลึกถึงพระพันปีหลวงก็คือเป็นหลักสูตรอยู่2โครงการก็คือลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแล้วก็เป็นการเท่าเทียมตามนโยบายของท่านจริงๆก็คือหลักสูตรแผนห้องเรียนพิเศษซึ่งเป็นห้องปกติแต่ก่อนนั้นเราเลยให้เป็นแผนห้องเรียนพิเศษนะครับและก็หลักสูตรโครงการห้องเรียนพิเศษนี่คือเรานำนโยบายนะครับพระบรมราชโองการของท่านมาปรับในเรื่องของการศึกษาคือเป็นการให้การศึกษาให้เด็กเยาวชนได้มีการศึกษาที่เท่าเทียมกันดังนั้นหลักสูตรก็คิดว่าต้องเท่าเทียมกันนี่คือบนพื้นฐานของหลักสูตรนอกจากนี้แล้วนี่เรายังมีในเรื่องของเกี่ยวกับกิจกรรมโครงการนะครับที่ขับเคลื่อน

0: อย่างเช่นกิจกรรมมารยาทไทยนะครับซึ่งเราจะมีให้นักเรียนได้เรียนในวิชาสังคมศึกษาศาสนาวัฒนธรรมนะครับซึ่งนักเรียนจะได้มีการเรียนนะครับแล้วก็มีการแข่งขันกันนะครับเป็นโครงการหนึ่งที่บรรจุทำให้นักเรียนนั้นมีการไหว้ที่สวยงามมากนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือศิลปาชีพศิลปาชีพที่ว่าเป็นโครงการของท่านนะครับที่สำคัญมากที่จังหวัดศรีสะเกษเป็นพื้นที่นำร่องนวัตกรรมด้วยนั้นสตรีศรีสะเกษพยายามที่จะเล็งว่าทำอย่างไรจะสนองนโยบายตรงนี้ก็เลยมีโครงการห้องเรียนหนึ่งที่เป็นโครงการห้องเรียนพิเศษก็คือโครงการห้องเรียน SMT ซึ่งเขาจะเรียนในเรื่องของเกี่ยวกับการทดลองนะครับเป็นโครงงานซึ่งนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องของเกี่ยวกับการย้อมผ้าสีเบญจโลงก็คือเบญจสี5สีนะครับซึ่งโรงเรียนเราได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้จากศูนย์ต่างๆนะครับในจังหวัดศรีสะเกษนะครับแล้วก็มีการย้อมสีมีการทดลองนำมาใช้โดยกลุ่มนักศิลป์นะครับจะมีการถ่ายทอดในการในสี5สีนั้นนะครับในเรื่องของตั้งแต่กระบวนการจัดทำนะครับจนการเผยแพร่ออกมานะครับขั้นตอนต่างๆเป็นภูมิปัญญาของศิลป์ซึ่งเราให้ความสำคัญนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็อยากนำเรียนว่าที่นี่เรามีโครงการคุณธรรมจริยธรรมนะครับซึ่งเราแทรกเข้าไปในบูรณาการในการเรียนการสอนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะในเรื่องของเกี่ยวกับคุณธรรมทุกวันพระนะครับเราจะให้นักเรียนนั้นนะครับได้ไปสวดมนต์ที่หอประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรตินะครับห้องอื่นก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยทุกวันพระนะครับตัวนี้คือเป็นกิจกรรมหนึ่งและที่สำคัญก็คือเราให้โอกาสนักเรียนที่นี่จะมีการมอบทุนให้นักเรียนนะครับเกือบปีละล้านกว่าบาท
1: ครับ
0: ซึ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสิทธิ์เก่านะครับภาคีเครือข่ายและ5เครือข่ายเขาจะมาบริจาคทุนให้โรงเรียนของเราเราก็จะมีการจัดสรรให้นักเรียนที่ขาดแคลนนะครับในเรื่องของงบประมาณพ่อแม่อย่าร้างกันนะครับมีความขัดสนหรือว่าเรียนดีนะครับมีประพฤติดีนะครับหลายอย่างจะมอบให้คนละ 1,500 บาทเป็นทุนต่อเนื่องซึ่งนักเรียนเรา 3,000 กว่าคนเนี่ยจะได้รับทุนเกือบประมาณ 50% นะครับนี่คือสิ่งที่เราน้อมนำนะครับที่เรื่องของเกี่ยวกับโครงการของท่านมาลงสู่กระบวนการในการสอนที่จะให้มันยั่งยืนโดยเฉพาะในเรื่องของเกี่ยวกับคำว่าสมนามพระราชทานนะครับที่ท่านได้พระราชทานให้มาซึ่งทางครูและบุคลากรนี่ก็จะมีการตระหนักนะครับทุกปีอาจจะมีกิจกรรมนะครับที่น้อมถึงพระพันปีหลวงอย่างเช่นกิจกรรมวันสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันนอกจากนี้เรายังบรรจุในห้องสมุดนะครับด้วยไม่ว่าจะเป็นรูปของสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปของเกี่ยวกับเอกสารที่จะให้นักเรียนนะครับได้ไปศึกษาค้นคว้าประวัติของพระองค์ท่านแม้กระทั่งประวัติในเรื่องของเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านเคยเสด็จมาว่าภาพตั้งแต่70ปีที่แล้วมานี่นะครับมันมีภาพอะไรบ้างท่านเสด็จที่ไหนบ้างที่โรงเรียนเป็นภาพให้ครูรุ่นเก่านักเรียนรุ่นเก่ารุ่นใหม่ๆครูรุ่นใหม่ๆได้รับรู้ท่านเสด็จออกมาก็คือเป็นแบบจำลองเหมือนจริงเลย
1: ครับนะครับมันมีอาคารที่อยู่ด้านหน้า
0: ใช่เหมือนกับอาคารที่อยู่ด้านหน้าเป็นอาคารที่ท่านเสด็จมา
1: ครับ
0: นะครับ
1: เห็นช่วงนึงที่เราคุยกันท่านผอ.บอกว่าการที่จะปรับเปลี่ยนหมุนเวียนก็จะมีนักเรียนก็อยู่ในห้วงของโรงเรียนมาสัก3ปีก็จะมีการผัดเปลี่ยนเพื่อจะไปอยู่ระดับที่สูงขึ้นอาจารย์เองก็จะมีการผัดเปลี่ยนกันไปวันนี้ต้องโยกย้ายกันไปสิ่งนึงที่อัตลักษณ์ยังคงอยู่ท่านอาจารย์บอกว่าคุณครูเก่าๆเครือข่ายของเราย ังคงเหนียวแน
0: ่
1: นและที่สำคัญคือยังช่วยกันที่จะมาสร้างความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นคือเรื่องของการเป็นสตรีศรีเกษทั้งความยังการรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่เราทำยังไงเห็นอาจารย์บอกว่ามีเครือข่ายที่เหนียวแน่นมากๆเลย
0: ครับก็คือกระบวนการที่เราสืบทอดวัฒนธรรมเก่าๆคือเป็นการพี่เคารพน้องนะครับน้องให้เกียรติพี่นะครับก็คือเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมที่ครูรุ่นเก่าๆเนี่ยนะครับเขามีสิ่งที่ทำมาแล้วเป็นสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมที่ดีงามมาแล้วนะครับทำยังไงที่จะสืบทอดให้ครูรุ่นใหม่ๆที่มาบรรจุใหม่ที่ยังไม่เกษียณเนี่ยแล้วก็นักเรียนที่มาเรียนอยู่เนี่ยนะครับได้สืบทอดต่อก็คือเรามีเครือข่ายครับเรามีเครือข่ายครูเก่าที่จะมาเป็นวิทยาหารใน1ปีนี่ครูเก่าก็จะมาอบรมนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามให้ครูรุ่นน้องนะครับที่อยู่ที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับในเรื่องของระเบียบวินัยเรื่องของจนถึงการแต่งตัวนะครับตั้งแต่เท้าจรดศีรษะไปเลยนะครับทุกอย่างเขาจะเนียบมากครูรุ่นเก่าซึ่งเขาให้ความสำคัญเพราะว่าที่นี่คือสมนามพระราชทานนะครับ
1: ชื่อนี้คำนี้ถูก

0: ปรากฏไว้อยู่ในอัตลักษณ
1: ์
0: อยู่ในคำที่น้องๆจะต้องท่องทุกเช้า
1: ทุกเช้าเลยครับ
0: เป็นคำที่ต้องบอกว่าเหมือนทุกคนพยายามตนว่าเราต้องช่วยกันรักษาชื่อนี้ไว้ด้วย
1: ครับตัวนี้เป็นคือพยายามที่จะให้นักเรียนรุ่นใหม่ครูรุ่นใหม่ได้มีความสำนึกว่าสมนามพระราชทานเนี่ยให้รู้ที่ไปที่มานะครับไม่ให้ลืมแล้วก็นอกจากนี้แล้วให้ไปสู่การปฏิบัติเรามีมาตรฐานตัวชี้วัดให้เรียนได้ปฏิบัติตามด้วยไม่ใช่เฉพาะสมนามพระราชทานอย่างเดียวเรามีหลักสูตรสมนามพระราชทานซึ่งมีอยู่2ตัวบ่งชี้9ตัวชี้วัดนะครับให้นักเรียนได้ปฏิบัติตามในเรื่องของคุณงามความดีไม่ว่าจะมีคุณธรรมมีระเบียบมีวินัยมีจิตอาสาทั้งหมดเลยตัวนี้เราจะมารวมที่จะให้นักเรียนเป็นคนดีตลอดนะครับให้สนองในเรื่องของท่านเสด็จมาในปีเข้า8ครับ
0: ครับผมหลังจากที่เราได้มีการที่ยังคงคําว่านามพระราชทานอยู
1: ่
0: หลังจากนี้ครับเรื่องของการที่จะดํารงไว้ในเรื่องของอัตลักษณ์และการพัฒนาเรื่องของการเรียนการสอนต่อไปเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติของพระองค์ท่านที่จะพัฒนาเรื่องของการศึกษาภาพต่อไปของสตรีสิริเกตจะเป็นไปทิศทางไหนนักเรียนของเราจะเป็นบุคลากรที่สําคัญในอนาคตของชาติในรูปแบบไหนยังไงต่อไปครับ
1: โอเคครับก็ถือว่าเป็นคำถามที่ดีมากๆเลยนะครับที่จะต้องให้ผมตระหนักแล้วก็ให้เรียนได้สืบทอดต่อไปก็คืออันดับแรกก็คือในเรื่องของอัตลักษณ์เนี่ยก็คือถ้าจะให้มันยั่งยืนนะครับก็คือบรรจุในหลักสูตรครับ
0: ครับ
1: บรรจุในหลักสูตรการเรียนการสอนให้นักเรียนได้เรียนเป็นกิจวัตรประจำวันนะครับหลังจากนั้นนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าหลักสูตรสมนามพระราชทานก็คือที่เราทำอยู่นี่เป็นหลักสูตรที่เป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนเราจะมีทั้งคุณธรรมมีทั้งระเบียบวินัยทั้งหมดเลยนะครับจะอยู่ตรงนี้หมดนักเรียนจะได้เรียนนะครับ1ชั่วโมงต่อสัปดาห
0: ์
1: นะครับจะให้มันยั่งยืนนะครับนั้นภาพที่ผมเห็นก็คืออันดับแรกเมื่อนักเรียนจบจากที่นี่ไปอันดับแรกมันพื้นฐานก็คือนักเรียนต้องเป็นคนดีก่อนดีทั้งภายนอกดีทั้งภายในนะครับนี่คือสมนามพระราชทานนอกจากนั้นก็จะมีสิ่งที่จะพ้นพลอยตามมาคือเรื่องของเรียนดีปัญญาดีแล้วก็อนาคตดีนะครับนี่คือผมอยากนำเรียนว่าสิ่งที่ทางท่านถามคือเราจะบรรจุในหลักสูตรครับสมนามพระราชทานครับซึ่งจะให้มันยั่งยืนครับเมื่อนักเรียนออกไปแล้วนักเรียนก็จะได้มีการพัฒนาจนเป็นผ้าขาวสมนามพระราชทานเป็นคนดีนะครับทุกอย่างนะครับเมื่อดีแล้วทุกอย่างก็จะตามมาเองครับ
0: ครับผมสุดท้ายนี้ครับในถือว่าเป็นถ้าบอกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เราได้รับพระราชทานนามจากพระองค์ท่านรวมไปถึงตราประจำโรงเรียนด้วยที่ถือว่าถ้าอยู่ในความเป็นชุดนักศึกษานักเรียนก็ถือว่าเป็นอยู่ในติดในดวงใจและหัวใจของทุกๆคน
1: ใช่ใช่ครับ
0: ในห้วงนี้เนี่ยทางโรงเรียนมีกิจกรรมในการน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านอย่างไรบ้างและในภาพของการที่เราเป็นผู้บริหารของโรงเรียนเองเนี่ยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์ท่านอย่างไรบ้างครับ
1: โอเคครับถ้าเราให้นักเรียนครูบุคลากรทุกคนนะครับได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของท่านอันดับแรกเลยก็คือก้าวแรกก็คือนักเรียนจะได้นั่งสมาธินะครับคือเป็นการนั่งสงบนิ่งนะครับคิดถึงพระพันปีหลวงสิ่งที่ท่านเคยเสด็จมาสิ่งที่ท่านเคยมีโครงการดีๆให้โรงเรียนเราในส่วนที่2ก็คือเราให้มีการบรรจุในตารางเรียนตารางสอนและก็บรรจุในแหล่งเรียนรู้ที่ห้องสมุดจะมีโครงการพระราชดำริของท่านทุกอย่างจะมีตัวนั้นแล้วก็จะมีประวัติของท่านทุกอย่างนะครับเราจะให้ระลึกแล้วก็เราจะให้มีการนะครับเป็นวันที่ใน1ปีจะมี1ครั้งเป็นวันที่ระลึกถึงท่านนะครับทั้งนักเรียนในปัจจุบันนักเรียนเก่าครูเก่าครูปัจจุบันในวันนั้นต้องมารวมกันนะครับที่จะทํากิจกรรมระลึกถึงท่านในกิจกรรม1นะครับที่จะระลึกถึงท่านพระพันปีหลวงนะครับตัวนี้เราจะมีนะครับเนื่องจากท่านสวรรคตไปแล้วตอนนี้สิ่งที่จะต้องทําก็คือท่านมาเสด็จมาที่นี่นะครับดังนั้นสิ่งที่เราต้องทําให้มันเกิดขึ้นนะครับเมื่อท่านเสด็จสวรรคตแล้วนี่ก็คือเรื่องของความทรงจําสิ่งดีๆก็คือเราจะทําเป็นวัฒนธรรมประเพณีนะครับทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบเป็นวันสําคัญในวันลึกถึงท่านนะครับอาจจะเป็นวันที่2ตุลาคมนะครับของทุกปีแบบนี้ทั้งเครือข่ายทั้งครูปัจจุบันครูเก่านักเรียนเก่ามานะครับทํากิจกรรมเอ่ยถึงท่านครับ
0: ครับผมนี่คือเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้นะครับกับท่านผู้มีการโรงเรียนสตรีสิริเกตเราเห็นภาพรวมครับแล้วก็เรื่องของการเรียนการสอนและสําคัญคือ ยังคงอยู่ในดวงใจ
1: ใช่ครับ
0: ของชาวสตรีสิริเกต
1: ใช่ครับ
0: และก็มีคำนี้อยู่ในการที่จะทุกคนปฏิญาณตนนึกถึงคำว่าสมนามพระราชทาน
1: สมนามพระราชทาน
0: วันนี้ขอบคุณท่านอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
2: ครับก็ผมภาคภูมิใจมากครับที่ได้มาสตรีสิริเกตแห่งนี้ครับเดิมทีสตรีไม่ได้ชื่อสตรีสิริเกตครับเราเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดศรีสะเกษครับแล้วก็ได้รับพระราชทานนามมาครับก็ภูมิใจครับที่ได้อยู่โรงเรียนที่ดูแลดีครับมาตรฐานดีครับมีการศึกษาที่ดีแล้วก็รอบด้านครับทำให้โรงเรียนเราได้ยกระดับการศึกษาให้เป็นมาตรฐานครับแล้วก็มุ่งเน้นพัฒนาเป็นเรื่องคุณธรรมจริยธรรมครับเรื่องการศึกษาวิชาการครับกีฬาครับเน้นความรอบด้านครับผมรู้สึกภาคภูมิใจครับกับคำว่าสมนามพระราชทานครับจะปฏิบัติตนเป็นคนดีครับมีจิตอาสาครับแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจเรียนครับมีความรับผิดชอบครับตอบแทนสังคมครับเป็นแบบอย่างที่ดีกับสังคมครับ
0: ผู้ชมครับในการตามรอยเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่เสด็จพระราชดำเนินที่โรงเรียนสตรีสิริกิติ์แห่งนี้กว่า70ปีครับที่มีการถ่ายทอดเรื่องราวและความเป็นอัตลักษณ์ที่สำคัญจากรุ่นสู่รุ่นจากบุคคลต่างๆที่มีการถ่ายทอดเรื่องราวมาเป็นระยะเวลายาวนานที่สำคัญอัตลักษณ์นี้ยังคงอยู่ครับสมกับคำว่าปัญญาดีมีมารยาทงามสมนามพระราชทานนี่คือเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าผมและทีมงานต้องขอลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
1: มันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
0: ช่วยผมหน่อยนะพี
1: ่โตไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
2: ๆแท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
1: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
3: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
4: นุ่มๆช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชราภาพหน่อย
1: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
5: ฮะ
1: ไปด้วยทางรัฐ
5: ทางรัฐ
1: ทางรัฐ
6: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
3: ง่าย
6: ครบ
7: จบ
3: ทุกเรื่องรัฐ
6: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
8: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
1: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
6: โหลดเลย
9: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน

0: แย่จริง
1: โอ้จาน
0: ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้บักมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่ว่า
2: แค่ว่าจานจะรอดไหมเอก

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยฮะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก

0: งที่ทำงานยังวะ
1: ถึงแล้วรถโคตรติดควันจากท่อไอเสียก็เยอะเกิน
0: เออก็จริงนะรู้ไหมว่าพวกนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ยังไม่สมบูรณ์ปล่อยไอเสียทำให้เกิดฝุ่นพิษ PM2.5 ไม่เพียงส่งผลต่อปัญหาสุขภาพของพวกเรานะแต่ยังส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตจำนวนมาก
1: แล้วเราจะมีส่วนแก้ปัญหามลพิษเหล่านี้ได้ยังไง
0: การหันมาใช้รถพลังงานไฟฟ้าก็ช่วยได้นะ
1: เฮ้ยน่าสนใจนะเพราะได้ยินว่าด้วยเทคโนโลยีของมอเตอร์พลังงานไฟฟ้าทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงทำให้ไม่เกิดการเผาไหม้และสร้างมลพิษในชั้นบรรยากาศแล้วก็ยังช่วยลดปัญหาพิษ PM2.5 ได้อีกด้วยนะ
0: ใช่แถมยังเป็นมิตรต่อพวกเราด้วย
1: เปลี่ยนเถอะจะได้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
2: พบกับเรื่องราวในท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมโทรทัศน์อัตลักษณ์ภาคอีสานข่าวสารทั่วไทยเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชนรับชมช่อง11 NVT TV อีสานได้ตั้งแต่5นาฬิกาถึง24นาฬิกาทุกวัน NVT TV อีสานกฎหมายเลข11

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมองอีสานผ่าน NBT ค่ะวันนี้มาเจอกับพวกเรา3คนนะคะรายการมองอีสานผ่าน NBT ของเราเปิดห้องรับแขกต้อนรับอาจารย์นิตยาศรีมานนท์ค่ะหัวหน้าสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจากศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นนั่นเองสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีค่ะ
0: ขออนุญาตเรียกพี่เปียกนะครับ
2: สวัสดีคร
0: ับอาจารย์พี่เปียกครับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ใครที่มีบุตรหลานอายุระหว่าง3เดือนไปจนถึง4ปีวันนี้เป็นคอนเทนต์ที่ห้ามพลาดนะครับมาดูแลเด็กๆในช่วงวัยช่วงนี้อายุน้อยๆเพราะว่าบางคนบางท่านอาจจะเลี้ยงลูกแล้วลางานได้แค่3
3: เดือน
0: ใช่นั่นเองแล้วหลังจากนั้นล่ะเดือนที่4เดือนที่5เดือนที่6ไปจนถึง1ขวบจนถึง4ขวบจะดูแลยังไงทีนี้เป็นมาตรฐานการดูแลเรื่องของศูนย์เด็กเล็กภาพรวมศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศทั้งเอกชนและรัฐบาลจะมีมาตรการการดูแลยังไงให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจ
3: ใช่มั่นใจไหมสบายใจไหมเน
0: า
3: ะ
0: นะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากพี่เปี๊ยกมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับเรื่องแรกที่จะมาพูดคุยก็คือเรื่องของมาตรฐานของศูนย์เด็กเล็กภาพรวมเมื่อกี้คุยกันกับพี่เปี๊ยกหลังไมค์หลังบ้านบอกว่าจริงๆไม่ได้เจาะแค่รัฐบาลนะไม่ใช่แค่ศูนย์อนามัยที่อยู่ตามตำบลหรือตามหมู่บ้านภาพรวมทุกที่เลยทั้งเอกชนและรัฐบาลมาตรฐานคุยเรื่องอะไรบ้างพี่เปียครับ
3: ส่วนใหญ่ก็คือเราก็มีคำถามเนาะในมุมเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองหรือปู่ย่าตายายถ้าเราจะพาลูกหลานไปฝากเลี้ยงเราต้องอยากรู้แหละว่าที่เนี่ยมีมาตรฐานอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ดูแลดีไหมลูกหลานจะปลอดภัยไหมในส่วนนี้ค่ะตัวของประเทศไทยเราเองต้องใช้คำว่าประเทศไทยเลยคือมันก็เลยเกิดมาตรฐานตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อเต็มๆคือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560แล้วค่ะตัวมาตรฐานเนี้ยเป้าหมายที่เขาทำขึ้นมาคือเพื่อให้ศูนย์เด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กทุกหน่วยงานทุกสังกัดไม่ว่ารัฐหรือเอกชนใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
0: เดียวกัน
3: มาตรฐาน

0: เดียวกัน
1: ทั่วประเทศเลยใช่ไหม
0: ทั่วประเทศค่ะซึ่งมันจะคุมทั้งเรื่องของการบริหารองค์กรก็คือการบริหารสถานที่ของคุณแหละนะคะแล้วก็การจัดการเรียนการสอนหรือถ้าในมุมเด็กประถมวัยเขาเรียกว่าการจัดประสบการณ์แล้วก็ด้านที่3คือคุณภาพทุกด้านมีรายละเอียดปีกย่อยที่ต้องลงลึกเพื่อให้ทุกคนก็คือผู้ปกครองมั่นใจว่าลูกหลานเราเนี่ยมีแนวทางการดูแลไม่ว่าคุณจะเข้าไปอยู่ที่ไหนแล้วก็มีการผลักดันการนำใช้มาตรฐานตัวนี้ค่ะ
2: ครับค่ะนี่คือ3ด้าน
0: 3ด้านแต่รายละด้านมีรายละเอียดของเขาค่ะ
2: อย่างด้านที่1เรื่องอะไรนะพี่เพชร
0: ด้านที่1ก็คือด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็ก
2: พี่เพชรขยายความตรงนี้หน่อยครับ
0: ค่ะคืออย่างในมุมศูนย์เด็กเล็กอบต.เขาจะเรียกว่าศูนย์เด็กเล็กนะคะในบางองค์กรบางหน่วยงานอย่างของเราเนี่ยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขจะเรียกว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านที่1ก็คือการบริหารจัดการมันจะรวมถึงทุกอย่างเลยค่ะปัจจัยหัวใจสำคัญหลักก็คือผู้เลี้ยงดูเนาะผู้เลี้ยงดูเป็นยังไงเรามีคำถามอยู่แล้วแหละเวลาพาลูกหลานเข้าศูนย์เด็กเล็กคุณครูเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นมาตรฐานด้านการจัดการองค์กรจะมีการบริหารจัดการบุคลากรความเพียงพอนะคะการบริหารจัดการด้านสถานที
2: ่ ความ
0: ปลอดภัยห้องเป็นยังไงกว้างไหมแสงเป็นยังไงนู่นนั่นนี่นะคะรวมไปถึงการบริหารจัดการเรื่องระบบต่างๆการดูแลความปลอดภัยนะคะการดูแลเรื่องการสื่อสารข้อมูล มีช่องทางไหมปัญหาสุขภาพปัญหาการเจ็บป่วยคุณมีระบบการดูแลอย่างไรอย
1: ่
0: างเงี้ยค่ะรวมไปจนถึงการดูแลเรื่องการคืนข้อมูลผู้ปกครองมันต้องมีขั้นตอนว่าพัฒนาการดูแลมาปีนึงแล้วเป็นยังไงบ้างมีระบบการคืนข้อมูลยังไงทุกอย่างมันโดนวางเป็นมาตรฐานที่เราต้องปฏิบัติไม่ใช่ว่าเลี้ยงไปแล้วจนครบปียังไม่รู้เลยว่าลูกเตี้ยหรือสูง
2: เนี่ยค่ะไม่ได้สังเกตเลยว่าสูงขึ้นไหมหรือพัฒนาการทางภาษาเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าตอบไม่ได้นี่ไม่ใช่
0: ก็อาจจะบอกว่าทำอยู่อ้าวแต่ระบบการคืนข้อมูลล่ะการรับทราบที่ผู้ปกครองต้องดูแลช่วยที่บ้านล่ะเนี่ยค่ะมันก็เลยโดนกำกับด้วยมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตัวที่1คือการจัดการองค์กร
1: เห็นเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าต้องดูว่ามีแสงสว่างเพียงพอไหมขนาดห้องกว้างพอไหมเรามีกำหนดขั้นต่ำไหมคะว่าห้องเนี่ยต้องกว้างแค่ไหนต้องมีกี่ห้อง
0: จริงๆมันมีตัวกำหนดแล้วก็เราจะเห็นว่ามันนำมากล่าวถึงชัดเจนมากในช่วงโควิดที่บอกว่าทุกคนไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กนะตอนนั้นเราบอกว่าทุกคนต้องมีพื้นที่ 1.5 ถึง 2 ตารางเมตรในการที่อยู่เว้นระยะห่างตอนนั้นเราจะชินคำว่าการเว้นระยะห่างในมาตรฐานศูนย์เด็กมันกำหนดมาก่อนที่จะมีโควิดอยู่แล้วค่ะว่าในพื้นที่การดูแลเด็ก1ห้องถ้าคุณมีเด็กเท่าไหร่พื้นที่สำหรับเด็ก1คนต้องไม่ต่ำกว่า 1.5 ตารางเมตรหรือ2ตารางเมตรจะเหมาะเพราะฉะนั้นถ้าคุณมี30ตารางเมตรคุณจะรับเด็กเกิน30คนไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
0: มันก็กำหนดไว้อยู่แล้วคือเพื่อไม่ให้เบียดเนาะไม่ให้แน่นแออัดประมาณนั้น
2: นี่คือด้านที่1
0: ด้านที่1
2: ด้านที่2เรื่องอะไรครับ
0: ด้านที่2จะพูดถึงหัวใจสำคัญเลยที่ผู้ปกครองทุกคนอยากรู้คือครู
2: คุณครูผู้สอนผู้ดูแล
0: ใช่ครูและผู้ดูแลเด็กเขามีกระบวนการวางแผนจัดประสบการณ์จัดการเรียนรู้ยังไงส่วนใหญ่ถ้าเป็นเด็กประถมเด็กมัธยมหรือสูงกว่านั้นเราจะเรียกว่าการเรียนการสอนแต่เด็กประถมวัยเราจะเรียกว่าการจัดประสบการณ์
2: จัดประสบการณ
0: ์ใช่ค่ะ
1: เป็นคำที่เพิ่งเคยได้ยินเพราะว่าไม่เคยมีลูกการจัดประสบการณ
0: ์การจัดประสบการณ์ให้เขารู้จักการกินข้าวเองจัดประสบการณ์ให้เขารู้จักการล้างมือ
2: แปรงฟันด้วยไหมครับ
0: ด้วยทุกอย่างในชีวิตเด็กปฐมวัยการจัดประสบการณ์ให้เขารู้จักการวาดวงกล
1: ม
0: ทุกอย่างคือการจัดประสบการณ์
2: การเตรียมที่นอนเก็บที่นอนด้วยไหมครับ
0: ทุกอย่าง
2: ทุกอย่างเลย
0: ใช่ค่ะพอเป็นเรื่องของการจัดประสบการณ์มันก็จะต้องมีการใช้รูปแบบการจัดระเบียบเนาะจัดระเบียบหมายความว่าจัดระเบียบแนวทางเปิดเทอมมาครั้งสัปดาห์ที่1การจัดประสบการณ์จะเป็นเรื่องอะไรอ๋อเป็นเรื่องที่ต้องให้ทำให้เขารู้จักสถานที
2: ่
0: ครูปฐมวัยเขาจะเรียกว่าหน่วยปฐมนิเทศ
2: หน่วยปฐมนิเทศ
0: สถานที่แห่งนั้นหมายถึงศูนย์เด็กๆแห่งนั้นน่ะมีห้องสำนักงานมีห้องพยาบาลมีห้องสนามเด็กเล่นมีห้องเรียนรู้ใดๆพาเด็กไปรู้ให้หมดให้เขารู้สึกว่าอ๋อที่นี่ไม่ใช่สถานที่แปลกใหม
1: ่
0: ที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เขาต้องหวาดวิตกว่าเอ๊ะที่นี่มันมีห้องเล็กห้องน้อยห้องอะไรการที่เขารู้จักสถานที่ด้วยดีมันจะทำให้เขาสบายใจในการที่จะอยู่จุดนั้น

0: เป็นหลักสูตรเลยไหมคะเป็นข้อบังคับไหมคะว่าสัปดาห์แรกเนี่ยต้องพาไปรู้จักสถานที่ต้องทำให้เชื่อมั่นไว้ใจสบายใจเมื่อสักครู่เราเห็นภาพไม่ทราบว่าที่เราเห็นภาพเมื่อสักครู่คือที่ไหน
1: ครับที่ไหน
2: ที่นี่เองค่ะสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยศูนย์อันใหม่ที่7เรียกสั้นๆว่าเดย์แคร์ศูนย์อันใหม่ที่7ค่ะชื่อ
0: เดย์แคร
1: ์เดย
0: ์แคร์ศูนย์อันใหม่ที่7จะเห็นว่ากว้างกว้างเลย
1: ดูสะอาดตาด้วยนะดูสุดปลอดภัย
2: มันก็มีหลายอย่างทีนี้คุณครูเขาก็จะเอาตัวแนวทางเหล่านั้นอ่ะจริงๆครูปฐมวัยทุกคนอ่
0: ะ
2: ที่จบเอกปฐมวัยมาเขาจะมีการเรียนการสอนของเขาอยู่แล้ว
1: มีแผนการสอน
2: ใช่เขาเรียนมาเพื่อเป็นครูอนุบาล
1: ครับ
0: ค่ะ
2: เขาก็จะเริ่มด้วยหน่วยปฐมนิเทศเหมือนกันทุกที่แต่เขาจะทำแผนไว้ก่อน
1: ครับ
2: ว่ากิจกรรมสัปดาห์ที่1วันที่1เขาจะทำอะไรกับเด็กบ้างนะคะทำเป็นแผนงานส่งอันนี้คือมาตรฐานด้านที่2ที่ครูต้องมีการวางแผนคุณครูจะใช้สื่ออะไร
1: คร
2: ับ สมมุติว่าถ้าครูจะพาเดินทัวร์สถานที่ให้มีน่ารักน่ารักหน่อยครูอาจจะใส่หมวกเด็กไหมคนนี้นอนคนนี้ผีเสื้อให้เขารู้สึกสนุกอะค
1: ่
2: ะ
1: ก
2: ับกิจกรรมนั้นๆเพื่อให้การเริ่มปฐมนิเทศเข้าสู่ที่นี่ไม่ใช่เรื่องที่น่าเบื่อน่ากลัว
1: ร้องไห้อยากกลับบ้านแล้วงอแงหาพ่อหาแม่ไม่ใช่
2: ค่ะแล้วมันก็จะลันไปเรื่อยๆตัวมาตรฐานที่2ที่เรียกว่าบทบาทหน้าที่ของครูผู้ดูแลในการจัดประสบการณ์เนี่ยมันจะลันไปถึงจนจบปีการศึกษาจนเข้าสู่กระบวนการที่เขาต้องถ้าคนที่ยังอยู่ต่อก็คือเลื่อนชั้นถ้าคนที่ห้องสุดท้ายก็คือบัณฑิตน้อยแหละ
1: บัณฑิตน้อยจะจบแล้ว
2: ใช่เขาต้องรู้ว่าหน่วยสุดท้ายจะเป็นหน่วยการเรียนรู้สู่ระยะเปลี่ยนผ่านสู่โรงเรียนที่สูงขึ้นเขาต้องรู้แล้วว่าเขาเป็นพี่บัณฑิตน้อยแล้วโรงเรียนต่อไปต้องใส่ชุดยังไงต้องไปโรงเรียนยังไงมีการบ้านแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยค่ะสร้างประสบการณ์หรือจัดประสบการณ์ให้เขารู้และเตรียมพร้อมว่าเขาจะไปเจออะไร
1: เป็นปูพื้นฐานให้น้องได้เตรียมตัวเบื้องต้น
2: ใช่ทั้งหมดนี้คือมาตรฐานที่สองครูและผู้ปฐมวัยครูและผู้ดูแลเด็กปฐมวัยมีบทบาทหน้าที่ในการจัดประสบการณ์สร้างการเรียนรู้ให้เด็กโดยมีระบบเป็นขั้นเป็นตอน
1: ขออนุญาตพี่เปี๊ยกในศูนย์หนึ่งต้องมีคุณครูกี่คนครับ
2: ถ้าตามมาตรฐานของมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติแล้วเนี่ยจริงๆทุกห้องเรียนต้องมีครูปฐมวัย
1: ทุกห้องต้องมีเจ้าหน้าที่หนึ่งคน
2: ใช่ค่ะ
1: ครับ
0: แต่ว่าต้องเป็นผู้ที่จบมาโดยตรง
1: ด้านนั้นด้วย
0: เด็กปฐมวัยคืออย่างน้อยเนี่ยต้องมีหนึ่งคน
2: ใช่แต่ว่าจำนวนผู้ดูแลในหนึ่งห้องมันจะเป็นไปตามสัดส่วน
0: ค่ะ
2: ขออนุญาตชี้แจงสัดส่วนนะคะ
1: ครับ
2: อย่างเช่นของเราเดย์แคร์ศูนย์อนามัยที่7เนี่ยเราจะมีห้องเรียนตั้งแต่3เดือนถึง4ปี
1: ครับ
2: เด็ก3เดือนถึง1ปีเราเรียกว่าห้องเด็กอ่อนนะคะอันนี้สัดส่วนการดูแลคือ 1:3 เด็กอ่อนเนาะก็ยังไม่ก็ยังคานก็ยัง
1: เด็กยังนอนอยู่อย่างเงี้ย
0: ตั้งแต่3เดือนที่ส่งไปศูนย์เด็กเล็ก
2: เรารับตั้งแต่3เดือนค่ะ
1: เพราะว่างี้ไงพอเราคลอดสมมติว่าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่เราลาได้แค่3เดือน
2: ใช่
1: เรา3เดือนแรกเนี่ยเราดูแลกันได้เพราะเราลาได
2: ้
1: เดือนที่4ลาไม่ได้แล้วต้องหาที่ที่ปลอดภัยฝากถ้าเราไม่มีคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าเราต้องหาที่ฝากซึ่งที่ศูนย์อนามัยที่7เนี่ยมีศูนย์เดย์แคร์เริ่มจากน้องไม่ใช่เด็กอนุบาลเด็ก3ขวบเนี่ย3เด็ก3คนเจ้าหน้าที่1คน
2: เด็ก3เดือนถึง1ป
1: ี3เดือน
2: ห้องเด็กอ่อนอัตราการดูแลคือ
1: 1 1ต่อ3
2: ใช่
0: 3เดือนถึง1ปีจะเป็นห้องเด็กอ่อน
1: เด็กอ่อน
2: 1ต่อ3เราไม่รับส่วนนั้นด้วย
0: ค่ะ
2: ก็ลองคิดดูว่าเด็กอ่อนร้องไห้พร้อมกันให้3คนที่ก็
1: อย่าถึง3เลยคนเดียวผมก็เอาไม่อยู่แล้ว
2: คนนึงร้องอุ้มคนนึง
1: นี่
2: คนไม่โดนอุ้มนี่เศร้านะ
1: เศร้าสิ
2: เศร้านะ
1: อุ้มฉันหน่อย
2: แต่ถ้า3นี่พอดีไงคะคนนึงนั่งตักคนนึงกอดซ้ายคนนึงกอดขวา
1: ไม่ตอนแรกพี่เกียวพูดถึง3คนคนที่3รู้ไหมพี่ทำยังไงพี่เอาขาหนีบไว้อันนี้ขำๆเพื่อให้แบบครบทั้ง3คนอุ้มแล้วอีกคนนึงก็ต้องหนีไปโอ้ดูสิ
0: ก็คออ่อนเลยนะคออ่อน
1: 3เดือนเองอ่ะ
2: อันนี้ยังแค่พูดถึงจังหวะร้องไห้นะยังไม่ถึงจังหวะแบบตอนหิวตอนอาบน้ำตอนนอน
1: จะป้อนยังไง3มือ
2: ใช่เพราะฉะนั้น1ต่อ3นี่คือคิดว่ามันแม็กซ์สุดแล้วแหละที่มันจะคอนโทรลคุณภาพการดูแลได
1: ้อืมด้านที่2ด้านที่3เลยครับ
2: ด้านที่3คือด้านของเรื่องคุณภาพเด็ก
1: ครับ
2: เมื่อเรามีด้านที่1การบริหารจัดการองค์กรแล้วด้านที่2คือครูผู้ดูแลจัดประสบการณ์แล้ว
1: คร
2: ับ คุณภาพเด็กที่อยากได้เขาก็จะมีมาตรฐานคุ้มไว
0: ้ค
2: ่
0: ะ
2: พัฒนาการสมวัยเคยได้ยินว่าคือคำนี้ไหมคะพัฒนาการสมวัย
1: เคยได้ยิน
2: เป็นคำที่เราได้ยินบ่อยแต่เรามีคำถาม แล้วอะไรคือสมวัย
0: จริงค่ะ
3: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: อะไรคือสมวัยบอกให้เก็บรองเท้าเก็บได้สมวัยไหมแต่ไม่พูดเนี่ยสมวัยไห
1: มบางทีเราต้องมีเกณฑ์ด้วยนะว่าอะไรคือสมวัยแต่เคยได้ยินคำนี้แต่เราประเมินไม่ได้ว่าเด็กคนนี้ทำอะไรได้และสมวัยเคยได้ยินแต่ประโยคที่บอกว่าวิทำไมเด็กคนนี้ดูเกินกว่าวัยเป็นต้น
2: ม
1: ี
2: เพราะฉะนั้นมันเลยมีมาตรฐานด้านนี้กำกับไว
1: ้
2: คือขุดด้านนี้เรียกว่ามาตรฐานด้านคุณภาพเด็กประถมวัยมันจะประกอบด้วยเรื่องพัฒนาการที่เราเรียกว่าพัฒนาการสมวัยเรื่องโภชนาการอาหารการกินดีแล้วเขาต้องสูงดีสมส่วน
1: สูงดีสมส่วน
0: สมส่วน
2: เมื่อก่อนเราจะรู้จักคำว่าสูงตามเกณฑ์
1: ครับ
2: หุ่นตามเกณฑ์เนาะสมส่วนไม่อ้วนไม่ผอมแต่พอเอาตัวนั้นพูดกันแล้วบางคนสมส่วนอยู
1: ่ครับ
2: ก็คือสูงเท่านี้แหละแล้วก็หุ่นอย่างนี้พอเอาสูงกับน้ำหนักมาเวทกันเอาสมส่วนแต่ว่าเตี้ยไม่สูงอ่ะเด็กไทยอ่ะ
1: ครับ
2: เขาเลยตั้งใหม่ต้องสูงดีและสมส่วนด้วย
0: ดีค่ะดีทุกวันนี้ประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีโอ้โห
1: สูงยาวเข่าดีสูงโปร่งจมูกดวงผิวขาว
2: แล้วมันต้องดูแลเนิ่นนานเพราะว่าความสูงมันเพิ่มทันทีทันใดไม่ได
1: ้เอาจริงๆอันนี้ขอถามแบบบ้านๆเลยเรามีวิวัฒนาการในการช่วยเด็กที่เขาอาจจะมีความสูงจริงๆสมมติเด็กคนนี้มีความสูงแค่เต็มที่คือ150เรามีวิวัฒนาการหรือการดูแลที่ทำให้เด็กสูงขึ้นกว่านี้ได้ไหม
0: ต้องบอกว่าเมื่อก่อนเขาเชื่อกันว่าถ้าพ่อแม่สูงเท่านี
1: ้
0: เฉลี่ยกันมาแล้วลูกจะสูงได้ไม่เกินเท่านี
1: ้
0: ความเชื่อเดิม
1: ใช่
0: เรามีวิธีที่แบบว่าทำให้เขาแบบสูงมากกว่าความเชื่อเดิมๆแบบเอ้ยสูงได้ไม่เกินพ่อแม่เท่านี้นะแบบนี
1: ้มีไหมคะ
2: จริงๆมันก็มีวิธีในด้านของการดูแลเด็กอยู่แล้วนะคะอย่างที่อย่างของกรมอนามัยเองเขาจะมีกลุ่มวัยเนาะกรมอนามัยเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัยตั้งแต่ตั้งครรภ์จนเข้าสู่เชิงตะกอนกลุ่มวัยแรกคือกลุ่มวัยแม่และเด็กที่เราดูแลมันจะมีคำหนึ่งที่ใช้ในเด็กปฐมวัยคือไข่โดดนมนอน
1: ไข่โดด
0: นมนอน
2: กินไข
1: ่ไข่อ๋อไข
2: ่กินไข
1: ่ไข่โดด
2: กระโดดโลดเต้นให้เกิดการ
1: กระโดด
2: พลังกาย
0: คือกระโดด
2: ตรงข้อเข่ามันจะมีการขยับกระแทกแล้วเกิดการขยายของกระดูก
1: อุ๊ยเพราะฉะนั้นเราห้ามเด็กห้ามลูกหลานนะถ้าลูกหลานเล่นกลางกระโดดเล่นอยู่นี่อย่าไปกระโดดโลดไม่ใช่แล้วนะ
2: ค่ะ
1: โดดใครโดดนม
2: นมก็คือกินนม
0: กินแล้วต้องเน้นว่านมแม่ด้วยใช่ไหมคะ
2: นมแม่
0: หร
2: ือ
0: ว่าตามช่วงวัย
2: นมในช่วงของที่เป็นเด็กนมแม่ก็ต้องนมแม่ด้วยแต่ว่าพอพ้นระยะมันก็จะมีอาหารตามวัยบวกนมแม
0: ่
2: ถ้านมแม่ไม่มีก็จะเป็นนมจริงๆเราก็นมสดรสจืดที่มีแคลเซียมเนี่ยค่ะ
1: ค
2: ่ะใครโดดนม
1: นอน
2: นอน
1: ผมชอบมาก อันนี้รุ่นเราเนี่ยขอนอนเนี่ยจะนอนสัมภาษณ์แล้วเน
2: ี่
1: ย
2: แต่พบไหมคะสังเกตไหมคะทุกวันนี้ปัญหาการนอนในเด็กคือมีมากเพราะเด็กติดจอไม่ยอมนอนนอนดึก
0: นึกว่านอนเยอะจะไม่ทำอะไรไม่ใช
2: ่
0: ก็คือ
2: นอนดึก
1: เพราะติดจอมือ
0: ติดจอจะไม่ยอมนอน
2: แล้วนอนน้อยมันเกี่ยวอะไรเกี่ยวกับการสูงยังไงเพราะว่าถ้านอนไม่ตรงตามเวลานอนไม่พอช่วงเวลาที่โกรทฮอร์โมนมันหลั่งที่จะทำให้ร่างกายเขามีการพัฒนาเติบโต มันไม่ได้ไงคะมันไม่หลั่งไงคะเพราะเขาไม่นอนใครโดดนมนอน
1: ใครโดดนมนอนเนี่ยเอาไปใช้กันได้ใครที่คิดว่าดูแลลูกได้มีคุณพ่อคุณแม่ที่ดูแลได้ก็เป็นกดง่ายๆไข่โดดนมนอนพื้นฐานง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นึงก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยเรื่องของปัญหาที่เราเจอต่างๆนานาที่เราเริ่มมีมาตรฐานในการดูแลศูนย์อนามัยศูนย์เด็กเล็กเรียบร้อยแล้วแต่ปัญหามีอะไรบ้างสิ่งที่ควรเฝ้าระวังเรื่องของสถานที่สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยอะไรที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อ
4: ใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้า ระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี
3: ่พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
0: ช่วงแรกของรายการค่ะเราพูดกันไปเรื่องของมาตรฐานของการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กการดำเนินงานของศูนย์เด็กเล็กนะคะก็มีตั้งแต่เรื่องของการบริหารจัดการองค์กรมีเรื่องของการดูแลเด็กมาตรฐานของครูผู้สอนนะคะแล้วก็เรื่องเมื่อสักครู่คือเด็กเนี่ยต้องเติบโตสมวัยพัฒนาการต้องสมวัยต้องสูงดีสมส่วนไข่โดดนมนอนไข่โดดนมนอนคุณผู้ชมจำแล้วเอาไปใช้ด้วย
1: ซึ่งใช้ได้จริงเมื่อกี้คือกับพี่เปียกตอนช่วงพักเบรกพี่เปียกบอกว่าใช้กับเนาะกับลูกพี่เปียกสูงจริงด้วย
2: สูงจริง
0: ค่ะ
2: แล้วก็ชอบมีคนมาถามทำไมลูกตัวโตกว่าแม่จ้ะ
1: คิดลับไงเป็น
0: เพราะฉะนั้นความเชื่อเดิมที่บอกว่าถ้าพ่อแม่ไม่สูงลูกก็ไม่สูงนี่ไม่จริงนะคะมันอยู่ที่การ
2: ดูแล
0: ใช่อยู่ที่การดูแลการเลี้ยงดู
2: กรรมพันธุ์มีส่วนเท่านี้ดูแลเท่านี้ค่ะ
1: จากผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอาจารย์จริงๆตอนนี้ให้ข้อมูลแล้วเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าคุณพ่อก็เตี้ยแค่นี้คุณแม่ก็เตี้ยแค่นี้โอ้ยอย่าไปสนใจลูกเลยลูกไม่มีทางสูงหรอกเป็นความเชื่อที่ผิดนะคะเพราะฉะนั้นแล้ว
0: เป็นความเชื่อเดิม
1: ไม่ใช่
2: ดูดาราทุกวันนี้สิคะ
1: ใช่
2: คุณพ่อคุณแม่เขาตัวเล็กนิดเดียวเองนะ
1: แต่ลูกสูงใหญ่โตสูงอ่ออ
0: ยากเกิดใหม่จังเลย
1: ทันไหมตอนเด็กเคยมีความเชื่อผิดๆตอนเด็กอันนี้ไอแชร์กันให้ฟังตอนจะขึ้นม.1เป็นความเชื่อที่ตอนนั้นเราอ้วนที่สุดแล้วในโรงเรียนไม่ทานอาหารเช้าเลยตอนนั้นม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6 ไม่กินข้าวเช้าทั้งนี้หิวนะครับเปียกจะไม่ทานปรากฏว่าตั้งแต่ตอนนั้นมาเพื่อนสูงแซงหมดเลยเราก็อยู่แท่งนั้นแหละตอนนั้นไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่ามาคุยกันต่อเรื่องของทั้งหมดทั้งมวลมาตรฐานต่างๆทั้ง3ด้านคุยไปเรียบร้อยแล้วทีเรื่องของปัญหาที่เราเจอในการจัดหมวดหมู่เนี่ยเราทราบกันว่ามีอยู่4ด้านที่เราจัดกันมีอะไรบ้างครับพี่เปียก
2: พอเมื่อกี้เชื่อมโยงจากเมื่อกี้เนาะที่เราพูดเรื่องมาตรฐานมาตรฐานทั้ง3มาตรฐานตัวสุดท้ายคือคุณภาพเด็กประถมวัยที่ผู้ปกครองผู้ดูแลอยากรู้แหละแต่พอรู้แล้วเนี่ยพัฒนาการสมวัยสูงดีสมส่วนฟันไม่ผุ EQ EF ดีเสร็จแล้วเนี่ยปัญหามันมีไหมล่ะมันก็มีในมุมของสาธารณสุขเองเราก็มองผ่านมิติที่เรียกว่า 4D เลข4แล้วก็ตัว D เนี่ยค่ะ
0: 4D
2: 4D
0: ค่ะ
2: 4D D แรกก็จะเป็น development ก็คือพัฒนาการD ที่2ก็คือเรื่องของ diet คืออาหาร D ที่3จะเป็น disease ก็คือเรื่องของโรคติดต
0: ่อ
2: แล้วก็เชื้อโรคต่าง
0: ๆ
2: ดีที่4คือเรื่องของเดนทอนหรือฟันเขาพอเอา4ดีนี้มาเรียงไว้แล้วมองถึงเรื่องของการดูแลเรื่องนี้เราจะดูแลยังไงและปัญหาที่มีมันคือยังไงค่ะอย่างดีแรก development ทุกคนรู้ไหมครับพัฒนาการปัญหาที่เราพบ
0: คืออะไรคะเจอปัญหาอะไรคะ
2: พัฒนาการเรื่องกล้ามเนื้อมัดเหล็ก
0: กล้ามเนื้อมันเล็กตรงไหนคะ
2: การหยิบจับไม่แน่นหยิบอะไรก็
1: หลุดไม้หลุดมือไป
2: ใช่ค่ะตักข้าวกินเองหยิบช้อนไม่มั่นคงเพราะว่า เวลาจะทำอะไรก็ลูกอย่าค่ะอย่าทำค่ะ
0: ลูกอย่าหยิบค่ะนู่นนั่นนี่หรือสิ่งต่างๆที่เราพยายามดูแลเขาแบบโปรเทคเกินไปที่เขาไม่ได้เกิดการสร้างประสบการณ์ครูเขาถึงเรียกว่าสร้างประสบการณ์นะคะกิจกรรมที่ครูจัดปั้นดินน้ำมันไปขยำอันนี้ทำอันนี้
5: คุณแม่หลายคนจะไม่เข้าใจอุ๊ยสกปรกอย่าให้ลูกฉันทำนะจริงๆคือเขาก็เรียนมามีหลักสูตร
1: มันคือแผนการสอนนั่นแหละคือเราพยายามที่จะพัฒนาให้น้องๆได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
2: ใช่กล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะอันนี้คือด้านดีแรกคือ development ปัญหาที่พบมากที่สุดคือกล้ามเนื้อมัดเล็กและการใช้ภาษา
5: ค่ะพูดไม่ชัด
1: หมายความว่ายังไงครับ
2: ทำไมถึงใช้คำว่าการใช้ภาษาเพราะจริงๆแล้วภาษามันมีการเข้าใจภาษา
5: ค่ะ
2: และการใช้ภาษา
1: ครับ
2: ส่วนใหญ่เด็กจะเข้าใจภาษาเคยได้ยินไหมคะที่ปู่ย่าตายายหรือพ่อปู่ครองพูดว่ามันรู้เรื่องอยู
5: ่
2: บอกให้ทำอะไรก็ทำได้รู้เรื่องหมดแหละก็นั่นเขาเข้าใจภาษา
5: ค่ะ
2: แต่ทำไมไม่พูดล่ะคุณพ่อคุณแม่ไม่เป็นไรมันพูดช้านิดนึงก็เขาไม่ใช้ภาษาพอไม่ใช้ภาษาปุ๊บอันนั้นจึงกลายเป็นเรียกว่าปัญหาไหมก็ไม่ใช่แต่เขาเรียกอาจจะเรียกว่าการจัดประสบการณ์ที่เด็กจะได้รับมันยังไม่เพียงพอเช่นเอ๊ะหิวแล้วลูกเอาไปเอออย่างนี้เหรอลูกเด็กยังไม่ทันพูดเลยว่าหิว
1: เขาทำอะไรอยากได้อะไรต้องให้เขาพูด
2: ใช่เขาไม่ใช้ภาษาอันนี้คือเรื่องดีแรกดีเป็นล็อกเมนต์จะเจอปัญหาเรื่องปัญหากล้ามเนื้อมัดเล็กและการใช้ภาษาแล้วยิ่งทุกวันนี้มีติดจอด้วยเนา
1: ะ
2: การใช้ภาษาก็จะเป็นภาษาการ์ตูนพูดตามที่อยู่ในจอ
1: ค่ะเงี้ยเป็นแบบนั้นไป
2: ใช่ก็จะเป็นดีแรกที่เป็นปัญหา
5: ดีที่สอง
2: พอดีที่สองเรื่องของการไดเอทคืออาหารเนาะ
5: ค่ะ
2: ทุกวันนี้แทบทุกบ้านแหละได้ยินกินยากเลือกกินค่ะพอคนกินง่ายหน่อยก็จะเป็นติดหวานกินต้องแบบเป็นของทอดของมันตลอดแล้วก็ขนมกรุบกรอบ
5: ค่ะ
2: ตรงดีไดเอทก็คือโภชนาการจึงเจอ2แบบ
1: 1
2: อ้วนกับ2ผอมแขะแกนไม่สูงซึ่งทุกอย่างก็คือขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการปรับตั้งแต่เลี้ยงเขาด้วยค่ะอันนี้ก็คืออยากให้เข้าใจว่าพอเอาสีดีมามองมันก็จะเป็นเรื่องๆแบบนี้ที่เราต้องเข้าไปดูแลศูนย์เด็กเล็กเองก็ต้องจัดเรื่องโภชนาการเราเคยปรับหลายรูปแบบทั้งตอนหิ้วถุงมาป้อนให้หน่อยคู่อาหารเช้าเงี้ยมาถึงปุ๊บกินนมเอากินนมหน่อยพอกินมาถึงโรงเรียน8โมงครึ่งกินนมเอาแล้วข้าวเที่ยงตอน11โมงจะกินไหมล่ะ
1: ก็อิ่มไปแล้วตอน11โมง
2: มันก็เกิดปัญหาที่เด็กไม่ได้โภชนาการที่ดีพอ
5: ถ้าอย่างนั้นเขาต้องเริ่มทานมื้อเช้าตั้งแต่กี่โมงคะ
2: จริงๆก็ก่อนมาโรงเรียนที่ผู้ปกครองสะดวกในการจัดสรรเวลาแต่เด็กควรจะได้กินเนาะ
5: ไม่ใช่มากินที่โรงเรียน
2: ใช
1: ่ควรจะเรียบร้อยมาแล้วออกจากบ้านหรือคือจริงๆก็ไม่ผิดหรอกคุณแม่ขับรถมาด้วยลูกกินข้าวในรถได้ไหมคร
2: ับ ก็
1: ได้จะคือกินมาแล้วก่อน8โมงเช้า
2: สร้างนิสัยการกินให้เขา
1: เริ่มจากฝึกให้น้องตื่นตีห้าถ้าเป็นไปได้นะสมมติตื่นตีห้าอาบน้ำเตรียมตัวเสร็จหกโมงอาหารต้องพร้อมละช่วงขณะที่เราเดินทางมาโรงเรียนถ้าเกิดรถไม่ติดนะ
2: ใช่แล้วก็เด็กเราทุกวันนี้จะติดของง่ายๆเช่นไม่ก็ไม่ได้ผิด
1: ร้านสะดวกซื้ออ
2: ะไรอย่างเงี้ยมันทำใหโภชนาการมีปัญหา
1: ไม่ครบ
2: ใช่ค่ะพอมาถึงปุ๊บเขาเริ่มหิว9โมงหิว9โมงครึ่งหิวกินนมไป 2-3 กล่องพอถึงมื้ออาหารกลางวันซึ่งเราใช้นักโภชนาการเตรียมไว้อย่างดีแล้วเนี่ย อาหารไม่ได้ถูกกินโดยเด็กที่
1: ถึงเวลาที่ต้องเติมโภชนาการที่มันครบสมบูรณ์แบบโดยนักโภชนาการจัดไว้ให้แต
2: ่อิ่มนมไปซะและ้วอิ่มนมที่กินมากเกินไป
1: นม2ป๋องจัดเข้าไปอิ่มละช่วงเวลาต้องกินไม่กินก็จะเคลื่อนเวลาหิวจากเที่ยงไปเป็นบ่ายนะ
5: คุณต้องบอกว่าด้วยความที่เขาเป็นยุคสมัยนี้ค่ะเขาติดอาหารที่มันกินง่ายซื้อง่ายแล้วอาหารพวกนั้นจะไม่ใช่รสชาติแบบที่นักโภชนาการอาหารทำด้วยเขาก็เลยจะไม่ชอบสิ่งที่นักโภชนาการอาหารทำเขาจะไปชอบไอ้หวานจัดเค็มจัดมันจัดเผ็ดจัด
1: แล้วเด็กก็ไม่สมส่วนทีนี
2: ้
1: ต้องแกงเกินไปหรืออ้วนกันอ้าว
2: เราคุยกันสนุกเลย
1: เอ้าน้ำฝนมันจะหมดไปจริงจริง
5: อ่ะ
1: เอาขมวดเลย
5: เมื่อกี้ดีที่2ไดเอทดีที่3คือ
2: ดีซีด
5: โรคติดต่อ
2: โรคติดต่อก็คือมาตรฐานที่เราต้องป้องกันแหละเด็กมาอยู่รวมกัน
1: ครับ
2: เคยได้ยินคำนี้ไหมคะเป็น1คนเป็นทั้งห้อง
1: ครับ
2: เราก็ต้องมีการป้องกันตั้งแต่สอนเขาล้างมือ
1: ครับ
2: สอนเขาป้องกันโรคนะคะแล้วก็ดีสุดท้ายคือเรื่องของฟัน สุขภาพช่องปากและฟัน
5: ก่อนที่เราจะลากันไปนะคะให้น้องขึ้นภาพอินเสิร์ตภาพสุดท้ายขึ้นภาพอินเสิร์ตภาพอีซะภาพสุดท้ายขึ้นมาเลยค่ะเป็นอินโฟกราฟิกค่ะอาจารย์พูดต่อได้เลยใช่
2: ข้อมูลของเดย์แคร์ใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะ
2: เดย์แคร์ของเราเนี่ยตอนนี้นะคะเรารับ3เดือนถึง4ปีนะคะแต่ละกลุ่มอายุเราแบ่งห้องชัดเจนนะคะ3เดือนถึง1ปีเนี่ยคือห้องเด็กอ่อนอัตราการดูแล1ต่อ3 1ถึง2ปีคือห้องเด็กเล็กอัตราการดูแล1ต่อ5 2ถึง3ปีคือห้องเด็กโตอัตราการดูแล1ต่อ8และ3ถึง4ปีคือห้องอนุบาล1อัตราการดูแล1ต่อ10แถมเรายังมีสาย English โปรแกรมด้วยในกลุ่มห้องเด็กโตและกลุ่มห้องเด็กอนุบาล
1: ว้าว
2: ค่ะ
5: เดย์แคร์ศูนย์อนามัย
2: ที่7ขอนแก่นค่ะ
5: ติดต่อเพิ่มเติมกันได้เลยหรือว่าแอดไลน์อย่างที่ขึ้นบนจอได้เลยนะคะ HPC แล้วก็เลข7
2: ใช่แล้วค่ะ
5: เวลาเราไม่ได้แล้วค
1: ่
5: ะ
1: หมอมอย
5: เร็วมาก
1: เอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลถ้าเกิดฟังไม่ทันหรือสนใจข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะฝากลูกหรืออยากจะได้เรียนรู้ประสบการณ์จากการดูแลลูกระหว่าง3เดือนถึง4ปีไปที่ศูนย์อนามัยที่7ได้ไปสอบถามเพิ่มเติมตรงนั้นได้วันนี้ต้องลากันแล้ว
2: ค่ะ
1: ขอบคุณพี่เปียกนะครับอาจารย์นิตยาศรีมานนท์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษหัวหน้าสถานส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยจากศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับ
5: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณเช่นกันค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพวกเราลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

สวัสดีครับรายการคิดดีนะครับวันนี้พาคุณผู้ชมนั้นมาที่3ข้าว Factory เกษตรอินทรีย์ไทยแลนด์นะครับที่จังหวัดอุดรธานีครับต้องบอกนะครับว่าสถานที่แห่งนี้นะครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะครับสำหรับโรงเรียนต่างๆแล้วก็น้องๆหนูๆ นะครับที่จะเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับเป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกิจกรรมต่างๆครับเรื่องราวในการวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามรับชมได้พร้อมๆกันเลยครับ

0: เป็นชาวนาตัวน้อยก็มีคอร์สตัวนั้นอยู่เหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะว่าตรงนี้มีรายการเกษตรให้เด็กทำไหมมีข้าวให้เด็กปลูกไหมมีสัตว์ให้เด็กดูไหมเขาก็จะอาจจะมีวิชาย่อยที่โรงเรียนเขาเช่นวิชาการเกษตรวิชาการประมงเขาก็จะมาใช้ชีวิตจริงที่นี
1: ่
0: เพื่อเป็นการใช้ไร่ของเราในการเป็นสนามเรียนรู้นอกโรงเรียนประมาณนั้นครับ
1: แล้วผมเราพูดถึงพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยจากเดิมเนี่ยเราได้มีการเพิ่มเติมในส่วนไหนบ้างครับพี่เพื่อเป็นพัฒนาเป็นแหล่งเหมือนกับว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่เลยของโรงเรียนต่างๆที่จะมาศึกษาเรียนรู้แล้วก็มาเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆเราได้มาพัฒนาพื้นที่ส่วนไหนเพิ่ม
0: ตอนนี้เราพัฒนาพื้นที่ประมาณเกือบ 100% แล้วเมื่อก่อนเราพัฒนาแค่ 50%
1: ครับผม
0: แต่คราวนี้การเรียนรู้มันต้องใช้ฐานเยอะเราขยายออกมาทั้งเป็นฐานการเกษตรฐานการเรียนรู้ของน้องๆน้องๆก็มีทุกระดับเลยตั้งแต่เล็กอนุบาลเลย
1: อนุบาล
0: จนมัธยมเลยแล้วก็ย่อยมาแล้วก็ล่าสุดเรารองรับลูกเสือ ลูกเสือนี่เรารับได้เราเป็นระดับประเทศเลยเพราะว่าพื้นที่เรา50ไร่นะ
1: ครับผม
0: 50ไร่เนี่ยเราใช้ทั้ง50ไร่ในการทำค่ายลูกเสือเลยเราจะแอบแฝงค่ายเราฐานเราต่างๆไว้ใน
1: โซนต่างๆพื้นที่ต่างๆ
0: ไว้ในโซนต่างๆเลย
1: ครับ
0: นักท่องเที่ยวก็จะเห็นเด็กๆมาเข้าค่
1: าย
0: เด็กๆก็จะเห็นนักท่องเที่ยวไปเดินเล่นก็จะทักทายกันตามอัธยาศัยเงี้ยครับเราก็ใช้การท่องเที่ยวในแล้วก็รวมกับวิชาการ
1: ครับผม
0: ให้มันอยู่ด้วยกันได้แล้วก็รวมกับชีวิตจริงด้วยประมาณว่ามาเห็นแล้วก็การใช้ชีวิตให้มันมีความสุขเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นการทำงานงานก็ไม่จำเป็นต้องเป็นงานอาจจะเป็นการใช้ชีวิตจริงๆของเราก็ได้นะครับ
1: ใช้ชีวิตเหมือนที่แบบบรรพบุรุษเราใช
0: ้ใช่ครับ
1: แล้วพูดถึงปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าโรงเรียนต่างๆที่มาเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะในอุดรหรอก
0: ไม่ใช่แล้วครับแต่นี่เป็นพื้นที่อีสานตอนบนแหละครับ
1: อ
0: ีสานตอนบนเราน่าจะเป็นเบอร์ต้นๆในใจของคุณครูในใจของโรงเรียนทุกคนเพราะว่าเวลาเขาเปิดออกมาปุ๊
1: บ
0: เราไปที่ไหนดีสามข้าวขึ้นมาอันดับแรกเลย
1: ก็คือต้องมาติดหนึ่งแล้วล่ะ
0: ใช่ติดหนึ่งใน5แน่นอน
1: ก็ครับถ้าพูดถึงกิจกรรมต่างๆภายในไร่สามข้าวเนี่ยเรามีกิจกรรมอะไรบ้างครับที่เป็นกิจกรรมเด่นๆแล้วก็เป็นไฮไลท์สำหรับเด็กๆครับ
0: ไฮไลท์สำหรับเด็กๆเลยก็จะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เราสร้างขึ้นมาสำหรับ ให้น้องๆได้เข้ามาศึกษาเรียนรู
1: ้
0: ทั้งวิถีเกษตรวิถีปศุสัตว
1: ์
0: แล้วก็จะเป็นอเวนเจอร์ก็จะเป็นค่ายลูกเสือ ค่ายลูกเสือหรือว่าจะเป็นทัศนศึกษาก็จะเป็นฟรีสไตล์แต่ว่าฟรีสไตล์เราจะแบ่งเป็น3โซนมีโซนคาเฟ่โซนเกษตรแล้วก็โซนปศุสัตว
1: ์คร
0: ับ
1: ผม
0: น้องๆจะได้ครบทุกรสชาติในการมาเที่ยวไร่เราแต่ละครั้งประมาณนั้นครับ
1: แล้วแต่ละวันเด็กๆที่เข้ามาเนี่ยเราสามารถรองรับได้ประมาณกี่คนครับ
0: ก็ได้แม็กซิมัมเต็มที่เลย600คน
1: 600คน
0: ใช่ครับ
1: ต่อ1วันหรือว่าก็คือเป็นช่วงเวลา
0: ต่อ1วันดีกว่าคร
1: ับ
0: ต่อ1วันดีกว่าเพราะเราต้องมีการจัดการให้เข้าที่เข้าทางด้วยครับแต่ละอย่างบางทีก็มันผ่านการใช้ปุ๊บมันก็ต้องมีการเตรียมการขึ้นด้วยเงี้ยครับ
1: ครับผม
0: เช่นการดำนาเงี้ยพอดำชุดแรกดำไปแล้ว
1: ร
0: เราไม่ได้ถอนออกนะเราก็ปล่อยเขาโตไปเลยข้าวก็จะโตจริงข้าวก็ออกรวงจริงโตจริงเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงใหม่เตรียมกล้าใหม่เนี่ยครับต้องมีเวลาเตรียมตัวประมาณนั้นคร
1: ับ ผมแล้วในฐานะที่พี่ออนเนี่ยเป็นคนเหมือนกับว่าเป็นคนเริ่มกิจกรรมแล้วก็เป็นคนควบคุมแต่ละกิจกรรมเนี่ยเวลาเราเห็นรอยยิ้มแล้วก็เสียงหัวเราะความสนุกของเด็กๆเนี่ยเรารู้สึกดีมันหรือว่ารู้สึกภูมิใจกับสิ่งที่เราทำไหมบ้างครับ
0: โอ้มันมีความสุขมากเลยครับในการทำงานเราใช้ชีวิตในนี้เลยแทบจะไม่เรียกว่าเป็นการทำงานละเราใช้ชีวิตเป็นปกติแต่ในการใช้ชีวิตของเราน่ะมันเกิดประโยชน์ด้วยเกิดประโยชน์ทั้งในเรื่องหน้าที่การงานทั้งในเรื่องส่วนรวมทั้งในเรื่องเป็นประโยชน์กับพื้นที่ชุมชน
1: ครับผม
0: ชาวบ้านแถวนี้ก็ได้งานจากเรากันก็เกือบทุกวันว่าเวลามีเด็กๆมาแบบนี้กำลังหลักของเราจะไม่พอเราจะให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมด้วยในการเป็นพาร์ทไทม
1: ์
0: มาเป็นพี่เลี้ยงเด็กก็ชาวบ้านแถวนี้ก็ได้งานจากเราไปด้วยทุกวัน
1: ครับผม
0: โซนเกษตรเราก็ยังเปิดให้ใช้ฟรีเหมือนเดิมก็ทั้งชาวบ้านปลูกฟรีแล้วก็เด็กๆได้เรียนรู
1: ้
0: ฟรีเหมือนเดิม
1: ฟรีเหมือนเดิม
0: ใช่
1: แล้วก็ว่าถามพี่ออดอยู่ว่าใต้เราเนี่ยพื้นที่ขนาดนี้แล้วก็เด็กๆเข้ามาแต่ละวันเนี่ยก็คือจำนวนมาก
0: ใช่ครับ
1: เราเป็นการบริหาร

0: จัดการพื้นที่ภายในไร่อย่างบ้างครับกับการแบ่งคนงานในดูแลคนนี้ดูแลพื้นที่ตรงนี้คนนี้ดูแลพื้นที่ตรงนี้เรามีการจัดสรรตรงนี้ไงบ้าง
1: เราก็จะมีพนักงานประจำพนักงานประจำเราก็จะดูแลส่วนหลักๆเลยอย่างเช่นแบ่งไปเป็นปศุสัตว
0: ์
1: เกษตรคาเฟ
0: ่
1: พวกรถลาเครื่องยนต์ต่างๆแบ่งเป็นโซนชัดเจนแล้วพอมีเด็กเข้ามาเยอะๆแบบนี้เราจะต้องมีพาร์ทไทม์เข้ามาช่วยเป็นลูกมือเขา
0: ค
1: ือเราจะเทรนคนของเราเนี่ยให้เป็นหลักทุกคนต้องเป็นงานเป็นหลักรู้เชี่ยวชาญในงานของตัวเอง
0: ทุกด้าน
1: ทุกด้านแล้วเราก็จะมีลูกมือมาให
0: ้ครับผม
1: ในการบริหารจัดการเราจะสร้างผู้นำขึ้นมาเป็นผู้นำอีกทีนึงเป็นลำดับไปครับความสามารถเพิ่มขึ้นเราก็เพิ่มสกิลของขึ้นอีกแล้วก็เตรียมคนใหม่ขึ้นมาฝึกใหม
0: ่
1: เป็นแบบนี้ครับ
0: แล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับเรามีการวางแผนในการพัฒนาพื้นที่ยังไงบ้างหรือว่ามีการเปิดศูนย์ตรงไหนบ้างเพิ่มขึ้นบ้างครับ
1: ตอนนี้ก็พอศูนย์เรียนรู้สำเร็จรูปเรียบร้อยแล้วลูกเสือเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูภาพรวมคราวนี้ภาพรวมเราจะจัดเซตให้เข้าที่เข้าทางให้เป็นมืออาชีพมากขึ้นเพราะตอนนี้เราทำไปพัฒนาไป
0: ครับ
1: พี่ปอนมาปีก่อนเราก็ยังเป็นเด็กอยู
0: ่ครับยังเป็นแบบศูนย์เรียนรู
1: ้
0: พื้นที่ก็ยังกว้างแต่ว่าก็ยังไม่ค่อยมีแบบโซนในการเรียนรู้เยอะเท่าไหร
1: ่ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้พื้นที
0: ่ครับผม
1: แต่คราวนี้พอเราจัดสรรพื้นที่ใช้ได้ครบทุกพื้นที่แล้ว
0: ครับ
1: เราก็จะมาลงรายละเอียดเพิ่มความสวยงามเพิ่มความพร้
0: อม
1: เพิ่มความปลอดภัยเพิ่มความครบทุกอย่างให้มันครบวงจรให้มันเป็นแบบมาอุดรต้องมาที่นี่ครับในความคิดของเราเลยในอุดรต้องมาที่นี่แหละ
0: แลนด์มาร์คของในใจของใครหลายๆคน
1: ใช่คือเขามาครบก็จะครบทั้งเรื่องมาเที่ยวมาพักผ่อนมาหาความรู้มาศึกษาได้หมดเลยเราจะทำให้แบบเดินเข้ามาปุ๊บก็อยากไปโซนไหนก็มีให้ทุกโซนใช่ครับประมาณ
0: แล้วถ้าหากผู้ปกครองหรือว่าโรงเรียนต่างๆเขาให้ความสนใจที่อยากพาเด็กๆเนี่ยมาเที่ยวชมมาทัศนศึกษาเนี่ยสามารถติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างครับพี
1: ่ช่องทางของเราก็จะมีช่องทางเบอร์โทรศัพท
0: ์
1: ที่ขึ้นไว้นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ทางเพจแล้วก็ทางแอดไลน์ก็ได้เข้าได้หลายช่องทางหรือจะเข้ามาโดยตรงเลยก็ได้มาดูงานก่อนส่วนมากจะมาดูงานก่อนแล้วก็เข้าที่ประชุมแล้วก็เข้ามาหาเราแล้วที่สำคัญครับเราเนี่ยอยู่ใกล้ถนนมิตรภาพเพียงแค่300เมตรอยู่ใกล้เลย
0: ครับผม
1: ติดเลยก็ได้ติดถนนแหละคือเข้ามาง่ายเข้ามาสะดวกแล้วอีกฝั่งนึงเราก็จะติดทางรถไฟเรามีสถานีรถไฟที่ใกล้มากแล้วเวลานักเรียนมาทัศนศึกษาเนี่ยจำนวนคนหลักร้อยเนี่ยปัญหาเรื่องหลักเลยก็คือค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงมากแต่ถ้าเกิดเป็นรถไฟเนี่ยใช้บริการรถไฟเพื่อที่มาหาเราที่ไร่เนี่ยลดลงประมาณสมมติว่าตีเลขกลมหลักหมื่น
0: ครับผม
1: จะเหลือแค่หลักพันสมมติว่าค่าตั๋วค่าหัวค่ารถแต่ละคน50บาทในการนั่งรถทัวร์มาค่ารถไฟจะเหลือประมาณ6บาท
0: ก็เป็นการเซฟข้อเป็นตัวด้วย
1: โอ้เซฟมากครับแล้วเราก็ได้จะเอางบส่วนนี้ไปให้น้อง
0: ๆ
1: เพิ่มเติมจุดอื่นได้มากกว่าประมาณนั้น
0: กิจกรรมที่ผมเห็นเนี่ยข้างในเนี่ยมีการเหมือนกับว่ามีหางตั๋วนำไปเหมือนกับว่าลุ้นรางวัลด้วยนะพี
1: ่มันก็เป็นการบริหารอีกชนิดนึงก็คือว่าให้พนักงานทุกคนแจกตั๋วให้ครบแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้น้องๆเพิ่มความรับผิดชอบตัวเองนิดนึงเก็บหางตัวไม่ทิ้งขยะเก็บหางตัวมาส่งชิงโชคก็จะเป็นรางวัลก็เป็นของที่เรามีอยู่แล้วก็ได้นั่งรถบ้างได้เล่นอะไรที่มันหวือหวาหน่อยเป็นแบบสเปเชียลนิดนึงเนี้ยอย่างเนี้ยได้นั่งรถฟรีแบบเนี้ย
0: คร
1: ับ
0: ไอ้เรามีการจำกัดในที่ว่าแต่ละคนเนี่ยได้กี่รอบอะไรพวกนี้หรือว่าเราปิดอิสระให้เขาแบบคุยกันเองเลยว่า
1: อ๋อมันก็มีอยู่ครับมีจำกัดเวลาครับ
0: จำกัดเวลาเป็นการ
1: แต่ว่าขี่ได้รอบไร่เลยข
0: ี่
1: ไปเลยแต่ว่าต้องอยู่ในส่วนไร่เราเพราะว่ามันปลอดภัยเพราะเราติดถนนเนาะไม่ให้ออกถนนถ้าออกถนนเนี้ยอันตรายเราดูแลไม่ด้วยถึง
0: ถ้าอยู่ภายในไร่เนี่ยเราก็มีเจ้าหน้าที่เพียงพอที่จะควบคุมเรื่องความปลอดภัยได้แล้วกลับไปเรื่องการเดินทางเพราะว่าเห็นล่าสุดเนี่ยเราได้มีการเหมือนกับว่าทำงานร่วมกับทาง

0: ใช่ก็คือทางการรถไฟก็เป็นนายตรวจที่เป็นคนรุ่นใหม่เนาะน้องๆเขาก็อยากจะพัฒนาพื้นที่ของเขาเขาเป็นคนที่นี่ด้วยแล้วเขาก็เป็นนายตรวจใหม่เขาเลยอยากบูรณาการการรถไฟเนี่ยให้มันเป็นการท่องเที่ยวด้วยให้ชุมชนมีส่วนร่วมด้วยเพราะสถานีของเราอ่ะจริงๆแล้วสวยงามมากทั้งสิ่งปลูกสร้างทั้งโลเคชั่นสวยงามมากเพียงแต่ยังไม่มีการหยิบขึ้นมาใช้เราก็เลยไปขอความร่วมมือแล้วเขาก็เลยขอความร่วมมือเราด้วย
1: แลกเปลี่ยนกัน
0: ใช่เราเรียกคนมาได้เยอะเขาอำนวยความสะดวกเรื่องรถไฟให้เราได
1: ้
0: เราได้เราวินกันทั้งคู
1: ่
0: เราได้ช่วยการรถไฟให้มีใช้ศักยภาพได้เต็มที
1: ่
0: จริงๆศักยภาพมันเยอะ
1: แ
0: ต่ไม่มีใครใช
1: ้คนก็จะมองข้าม
0: ใช่คนก็มองข้ามเราก็ไปช่วยใช้ศักยภาพของเขาเขาก็ใช้ศักยภาพของเราในการดึงคน
1: ก็เป็นการแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เป็นการดำเนินการร่วมกัน
0: แล้วน้องๆก็ได้ประโยชน
1: ์
0: ทางโรงเรียนก็ได้ประโยชน์เพราะว่าค่าใช้จ่ายในการโดยสารในการเดินทางเนี่ยลดลงประมาณ 20% เป็นอย่างน้อย
1: ถือว่าเยอะนะ
0: ใช่ครับจากหลักแสนอ่ะเหลือหลักพันอ่ะประมาณนั้นเลย
1: ไม่ใช่เล่น
0: ไม่ใช่เล่นไม่ใช่เล่น
1: เอาละครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้พี่ออนเนี่ยฝากเชิญชวนโรงเรียนต่างๆรวมถึงเด็กๆผู้ปกครองครับ
0: สามข้าวแฟคทอรี่เกษตรอินทรีย์ไทยแลนด์ขอยินดีต้อนรับคณะทัศนศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวหรือว่าคณะทัศนศึกษาหรือว่าหน่วยงานต่างๆเข้ามาเที่ยวชมไร่เราเข้าฟรีชมฟรีครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพียงแต่ถ้าเกิดอยากใช้กิจกรรมอะไรในไร่เราก็ค่อยมาดูกันว่าทางนักท่องเที่ยวอยากได้กิจกรรมอะไรจากเราไปแต่ถ้าเกิดเข้ามาเที่ยวมาชมเฉยตามสบายครับผมเข้ามาเที่ยวฟรีชมฟรีครับผมสามข้าวแฟคทอรี่ครับ
1: โอเคครับในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานรายการที่ดีต้องขอบคุณพี่ออดมากนะครับที่สละเวลาเรามาพูดคุยแล้วก็เล่าเรื่องราวต่างๆให้พวกเราฟังครับ
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: นี่คือเรื่องราวเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้าเราไปฟังเสียงตอบรับจากเด็กๆกันครับ

มก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนวิสุทธิวงศ์โพนสูงอำเภอวัดดุงจังหวัดอุดรธานีได้นำเด็กนักเรียนมัธยมม.1ถึงม.3จำนวน270กว่าคนนะครับที่ได้มาในจุดนี้เพื่อมาดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่อะไรต่างๆของบริเวณแถวนี้ซึ่งถ้าดูเปรียบเทียบกันแล้วกับที่บ้านก็ถือว่าวิถีชีวิตชุมชนคล้ายๆกันแต่ในจุดนี้จะมีฐานเรียนรู้มากกว่านะครับซึ่งสร้างความประทับใจให้กับเด็กๆที่ได้มาในจุดนี้นะครับซึ่งเขาได้แบ่งเป็นโซนเป็นโซนให้เด็กได้เรียนรู้หาประสบการณ์สิ่งที่บางครั้งเด็กไม่ได้เห็นแกก็ได้พบได้เห็นได้เจอนะครับสร้างความตื่นเต้นให้กับเด็กๆมากมายนะครับในจุดนี้ยกตัวอย่างไอ้ฟาร์มสัตว์ปีกนะครับซึ่งจะอยู่ทางทิศตะวันออกนะครับอย่างเงี้ยแล้วก็มีฟาร์มแกะฟาร์มแพะอะไรต่างๆเหล่านี้ฟาร์มม้าก็ถือว่าเป็นตัวดึงดูดให้เด็กๆได้เห็นได้ดูเพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยจะไม่ทราบเลยว่าตัวนกกระจอกเทศมันตัวใหญ่จริงแต่ยังไม่เห็นของจริงก็เลยมาพบของจริงนะเขาก็ได้เรียนรู้ประสบการณ์จากสิ่งเหล่านี้สัตว์เหล่านี้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือโซนทางที่ตะวันตกคือโซนฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นโซนเกี่ยวกับการผจญภัยอะไรต่างๆนะเด็กก็ได้สัมผัส

อะไรต่างๆนะก็สร้างความประทับใจให้กับเด็กมากมายนะครับคือพูดง่ายๆก็คือเด็กของเราเนี่ยได้ประสบการณ์จริง

ก็คือกิจกรรมข้ามสะพานนี่แหละครับเพราะว่ามันสนุกแล้วก็หวาดเสียวดีรู้สึกว่ามันแบบเปิดโลกกว้างมากขึ้นนะครับนอกจากเรียนในห้องเรียนเราก็ได้ออกมาเรียนข้างนอกแบบเรียนรู้การใช้ชีวิตข้างนอกอย่างเงี้ยนะครับ

คุณผู้ชมครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของรายการคิดดีครับกับ3ข้าว Factory เกษตรอินทรีย์ไทยแลนด์ครับต้องบอกว่าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและที่สำคัญมีกิจกรรมต่างๆมากมายให้เด็กๆเนี่ยเข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็สนุกไปกับกิจกรรมต่างๆครับในวันนี้ผมแล้วก็ทีมงานรายการคิดดีต้องขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็ก
1: บุหรี่ไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่เป็นไอระเหยโดยไอระเหยประกอบไปด้วยสารนิโคตินซึ่งเป็นสารเสพติดที่มีผลเสียต่อสุขภาพและยังมีโลหะหนักรวมถึงฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 และมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสโทษของบุหรี่ไฟฟ้าระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองไอเหนื่อยง่ายโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติความดันโลหิตเพิ่มขึ้นระบบประสาทและสมองเซลล์สมองถูกทำลายอาจทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะปวดศีรษะนอนไม่หลับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องระบบทางเดินอาหารทำให้เกิดแผลในกระเพาะคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยกรดไหลย้อนและอาจนำไปสู่โรคมะเร็งควรหมั่นสอดส่องดูแลเฝ้าระวังการเข้าถึงและการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเป็นตัวอย่างที่ดีโดยการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้าควรเข้มงวดในบ้านและสถานศึกษาเป็นสถานที่ปลอดบุหรี่

ในที่แกให้ทุกคำมือซาชิมิจะวาซาบิคำคำจะหวานเปรี้ยวหรือเผ็ดน้ำก็คิดถึงพี่ทุกจาน

0: มาเที่ยวเถอะนะอยากเจอยิ่งไปยิ่งให้แต่ท่านนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ยิ่งสุขใจกว่าที่เคย
2: บ๊ายบายบ๊ายบาย
0: เมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิม Amazing Thailand
3: พี่ครับพี่ครับพาผมไปเช็คผลโอนเน็ตหน่อยนะพี่ด่วนเลย
4: เดี๋ยวมันไกลกว่าจะไปถึงก็ปิดพอดีอ่ะ
3: ช่วยผมหน่อยนะพี
4: ่โอ้ไปไม่ทันก็เปลืองตังค์เปล่า
5: แท็กซี่ส่งฉันไปเช็คเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดหน่อยสิ
4: โอ้ตอนนี้เส้นนั้นรถติด
6: ผมก็รีบไปเช็คเครดิตบุโรไปส่งผมหน่อย
7: นุ่มนุ่มช่วยพาลุงไปเช็คยอดเงินสมทบชลาภาพหน่อย
4: เอางี้ไปพร้อมกันหมดนี่แหละ
8: ฮะ
4: ไปด้วยทางรัฐ
8: ทางรัฐ
4: ทางรัฐ
9: ทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกและปลอดภัยโหลดฟรีใช้ง่ายรวมบริการของภาครัฐทางรัฐแอปพลิเคชันใหม่ที่จะช่วยเชื่อมโยงบริการของภาครัฐรวมไว้ในที่เดียวเริ่มต้นง่ายๆโดยการโหลดแอปลงมือถือได้ทั้งระบบ Android และ iOS ง่ายเพียงปลายนิ้วสัมผัสติดต่อหน่วยงานรัฐสะดวกรวดเร็วลดการเดินทางปลอดภัยทุกการใช้งานตามมาตรฐานสากลแอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัย
10: ง่าย
9: ครบ
10: จบทุกเรื่องรัฐ
9: ทางรัฐถึงรัฐช่องทางเดียวง่ายจบครบทุกช่วงวัย
11: ผิดกฎจราจรทางรัฐยังใช้ชำระค่าปรับจราจรได้อีกด้วยจอดรถในพื้นที่ห้ามจอดเสียค่าปรับด้วยนะครับ
4: งั้นผมจ่ายผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกันนะครับ
9: โหลดเลย
12: แอปพลิเคชันทางรัฐให้คุณเชื่อมต่อรัฐอย่างปลอดภัยร่วมพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชน
13: Run.
14: อย่าให้ทางม้าลายกลายเป็นลู่วิ่งเพราะเป็นพื้นที่ต้องเร่งรีบเสี่ยงชีวิตทุกครั้งที่ข้ามขับขี่รถด้วยความระมัดระวังเพียงแค่คุณยกคันเร่งเหยียบเบรกหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายจะไปยากอะไรจริงไหมครับ
15: ใช้รถใช้ถนนอย่างมีวินัยปลอดภัยจากอุบัติเหตุยกเหยียบหยุดยกคือการยกเท้าออกจากคันเร่งลดความเร็วเมื่อใกล้ถึงทางม้าลายเหยียบเหยียบเบรกเมื่อเห็นทางม้าลายหยุดหยุดให้คนข้ามถนนหยุดมองซ้ายมองขวาก่อนข้ามถนนขับรถมองคนข้ามถนนมองรถวินัยจราจรเริ่มที่ตัวเรา

0: สวัสดี
1: สวัสดีครับ
2: น้องชาวเรียวก่อนครับพี่น้องเอ้าสมัยก่อนเขาก็วางสวัสดี
1: ว่
2: าสวัสดีพี่น้องชาวเรียวไห
1: ม
2: ตอนคลิปเรียวเรียวคลิปเรียวดังๆอ่ะนะ
3: ผู้ใดมาเจอแล้วก็จะเลื่อนผ่านเด้อ
0: สวัสดีครับพี่น้อง
2: อ
0: ี
2: หล
0: ี
3: ต้องจังสั้น
2: นั่นล่ะนะครับเนาะเอ้าข่าวดังหลายเสมอข่าวเรียงวงการสงฆ์วงการพระเน
3: า
2: ะ
3: เขาเปิดเสียงดังถึงนี่เ
2: นาะว่าเมนหมายถึงว่าข้าวพระข้าวสงฆ์ข้าวเจ้าตอนนี้หลายเสนอมันคือหลายชุดข้าว
3: แม่เนื้ออ่านสับสน
0: เนาะเป็นหลายชุด
2: เออเคยจะเป็นปิ่นหลายชุดเนาะ3คน3ประสา3คนหนึ่งเอาว่าเป็นอย่างอ่าน2อันก็ได
1: ้
2: ข้าวสงข้าวพระข้าวหยังก็จะแม่นดังแม่นนั่นเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าหยังตีว่าสมมุตินี่มันก็หลายๆอย่างหลายๆแนวเนาะคือจังหวัดล่ะแนวเฮาเห็นแน่บ่เห็นแน่แนวเฮาฮู้จักแน่บ่ฮู้จักแน่แนวเฮาอาจจะคาดบ่ถึงหรือว่าคาดถึงหรือว่าแนวที่เฮาที่บ่อยากสิรู้ยังถึงใด
3: ถึง
2: นะครับเออมันก็เป็นแปลกๆขึ้นจังหวัดล่ะครับ
1: ครับ
2: เพราะว่าบ้านเมืองนี้มันก็มีมาหลายอย่าง
3: แม่น
2: เป็นไปต่างๆเขาก็เอิ้นว่าคน
3: ครับ
2: คนมันมีหลายรูปแบบบางคนก็มักฟังบางคนมักเบาบางคนนั่งเขาเมาบ่มีงานทำก็มีเด
1: ้
2: บางคนเป็นหมอลำลิเกนักร้องบางคนก็ไปหาทองบ่มีหดผัวบางคนพกหวีเพราะว่าหัวเพิ่นบ่มีผมก็มีมันก็เป็นไปทั่วแต่ว่าสมัยนี้ยุคในผ่าเหลืองยุคในของบอกว่าพระพุทธศาสนา
3: เห็นคือหมอลำเก่า
2: หมอลำเก่าเนาะ
0: สันเดย์คือมีกับมีก่อนสันเดย์
2: เขาเป็นหมอลำเก่าใช่ไหม
3: เก่งสุดแล้ว
2: ป่อยคนเมื่อกี้ไฟไม่บ่ดังมันก็เลยบอกให้เพิ่นนั่นมันสอบได
3: ้เห็นบ่เก่งบ่เก่งสุดแล้วเก่งคักเก่งไงป่อย
2: แต่เก่งนั่นผมไม่เห็นแน
3: ่ยานแต่ผู้อื่นบ่ยองกับผม
0: ยองเพิ่นแน่สัน
2: มากมากมากคนบางยองอีหลียองขึ้นอีหลีได้ข่อยเน
3: า
2: ะ
3: เมื่อหันเบากันดอกเช็ดยังถือเพิ่นกับกันผู้มีผู้ใดยองเพิ่นก็เว้าบ่เซานะพี่น้อง
2: สามทีเดีย
3: วกันว่าเพิ่นเก่งเพิ่นทั้งเซา
2: แม่นจะได้ย่องย่องถือมองปั๊บนี
1: ่
2: ที่อันนี้ก็ไปหาไก่มันต้มเลยเพิ่นหน่อยเด้
3: อพุ่นน่ะ
2: ฉะนั้นต
0: ัวผู้อื่นเก่งนี่บ่ย่องดอก
2: บ่ย่องบ่ได้ว่าให้ดูดีจักเทียภาษาเพิ่นหรอเพ
1: ิ่
2: นว่าเออยังผู้อื่นเฮ็ดเกินหน้าเกินตาเจ้าของแน
1: ่
2: ภาษาเพิ่น
3: ผู้อื่นเลยบ่ได
2: ้เออผู้ใดอื่นเลยบ่ได้จักเทียเขาได้เดียนได้ดีแน่นี
1: ่
2: ดีใจน้ำเด้อตาเขียงขิงนิ่งคือจังบักเขียบตาตีนี่ทั้งเทีย
3: อุ้ยน่ะ
2: อุ้ยดีใจน้ำดีใจด้วย
3: ผู้ชนบ้าโอ้จะมันคือลูกพญายาวตาเนาะ
2: เออแต่ว่าในเอิงในใจอีหลีนี
1: ่
2: ใจสีลาดสีขูดน้ำเขา
1: เออ
2: ยังทีมันเป็นประเภทนี
1: ่
2: คนเนี่ยมันเห็นคนได้ดีเนี่ยมันสีตาย
1: อ
2: ย่างกับมี
1: มัน
2: หายใจว่าทั่วท้องมันกระวนกระว่ายผู้ลองคนนี่มันเห็ดจนเป็นอาจิน
1: อ
2: าจินนี่เป็นน้องของ
3: อาจึก
2: อาจึกนั่นละมันก็เลยกลายเป็นว่าลังเทียนี่มันกับหลายอย่างจังเฮ้าเนี่ยเฮ้า
3: สามคนเนี่ย
2: สามสี่ห้าเฮ้าแล้วก็นั่งเบิ้งน้ำบ้าน
3: เป็นนั่งไหน
2: เพิ่งว่าเจ้าของเพิ่งรับรองว่าเจ้าของดีเนี่ยว่าข่อยก็บ่ได้ข่อยดีว่าดีบ่ได้ว่าดีเนาะลังเทียเฮ้าก็มีความสัวในใจเฮ้าอยู
1: ่
2: แต่ว่าลังเทียความสัวเฮ้าบ่ต้องไปให้ผู้อื่นเห็นเด้
3: จังว่ามันขึ้นหลายเด้อความสัวซุม
2: าก็นั่นละพี่เว้าอยู่นี่ก็ได้กำลังว่าเสียดความดีเขาก็ไปกดหัวขวนใส่บาทเสมอลงเฟซบุ๊กเขาก็ว่าเขาก็ไปหัวขวนจังได๋เขาไปใส่บาทกับหลวงพี่จะได้ว่าเอาหลวงพี่คือรอแถบไปว่า
1: แน
2: ่เป็นยังสั้นนี่คนมันก็มีมันก็มีความสัวในใจเพราะฉะนั้นแล้วคนเสมอนี่มันมีหลายอย่างมันมีหลายรูปแบ
3: บ
2: ตั้งใจเห็นหน้ากันขึ้นจังหวัดล่ะดีใจน้ำกันนี่เว้ยดีใจอันนี้ก็ยินดีน้ำเด้อแต่ว่าลำหลังเนี่ยเบี้ยปากจะว่าห่อนหูกักเหมือนก็มีนั่นล่ะคนเป็นยังสั้นเขาว่าเข้าเมืองตาหลิว
3: ให้หลิว
2: ก็ต้องเข้าเมืองตาหลิวเข้าเมืองหลิวตาตามญาติเขาเมืองตาลิวมันก็ต้องเขาเมืองตาลิวน้ำเขาเลยต้องเขาไปนั่งปั่นไปนั่งปั่นลองซองยังสีหน้าเนาะมันต้องเป็นยังสั่นไปซะดิ
1: คร
2: ับ
1: อ
2: ันนี้เขาบอกสู้ฟัง
3: เนี่ย
2: สนุกว่า
3: ใครอยู่คนฟัง
2: ฟังคอยบอสดิ
3: ฟังอยู่คนฟังเนี่ยอยู
2: ่นั่นแหละนี่บอกสู้ฟังกันนะเน
3: า
2: ะ
1: ครับ
2: ลังเทียบางคนนี่เพิ่นกับเป็นแปลกไป
3: แปลกจังใด
2: คนจีบอีกอย่างนึงคือย่องย่องกันบ่มื่นหูมื่นตา
1: โ
2: อ้กันสนับสนุนกันแต่ว่าบ่มีความถูกต้องของความเป็นแก่นของแท้ย่องกันแบบเขาเอิ้นว่าหยังก็ย่องย่างเดียวมั้ยย่องว่าหยังที่ลึงกันสนิทกันย่องกันว่าโอ้ยจะแม่นเฮ็ดดีแท้จะแม่นสวยจะแม่นงามจะแม่นตู่โตเสียงดังแท้จังซี่นะ ตูดโตนะน่า
0: จะได้มันก็ได้ไปน้ําเขาสมองเลย
2: โอ้จะมันสวยจะมันงามแท้จริงๆแล้วอ่ะซั่นนั้นมูนี่จังสิไปย่องกันป้านคือแต่งหน้างามแท้จริงๆแล้วเขาแป้งขาวอ่ะซั่นหน้าร้อยคือจังอันหัวผักกาดนี
1: ่
2: ว่ามันเห็นอีหยังว่ามันขี้รถไก่ลงสีห้ำผิวเขาตาหนาวคุ้นว่าสันว่ามูงามมูก็เลยมั่นใจว่าจะของงามเพราะว่ายังที่หักกันเลยไปย่องเขาว่าดีว่างาม
0: รับหูรับตาย่อง
2: รับหูรับตาย่องวันนี้มันก็เลยบ่เกิดการพัฒนา
0: เอ้ามีเห็นหลายอยู่ได้สิ
2: มันมีเห็นหลายพร้อมอันใดที่มันบ่ดีเฮาก็ว่าบ่ดี
3: อัน
2: ใดที่เฮาว่าดี
0: เขากับว่าดี
2: เขากับว่าดีแน่แต่ว่าอันใดส้มสิเป็นตาดีแน่จังน้อยเนี่ยเขากับว่าซ้ำนั่นละเพราะว่ายังตีขันบางคนเขาเห็นงานเก่งๆเขาเห็นงานเลิศเลิศรู้ๆนี่เขาสิไปบอกว่าโอ้ยเจ้าคือเห็นงานเก่งแท้อย่าไปว่าเขาสิมักงอง
3: ต้อง
2: มักงองแล้วมันสิเฮ็ดดูไรมันสิเกามันสิจืดไปว่าเออเฮ็ดจังกะพ่อดี
0: นั่นละ
2: ไม่ยุ่นละนั่นละเฮ็ด
0: นั่นละ
2: นะจังสินะ
0: เขาก็เฮ็ดดีเรื่อย
3: ๆ
0: เป็นจิตวิทยา
3: พัฒนาการพัฒนา
2: ขึ้นไปอีกจิตวิทยา
0: ครับ
2: จังสัน
3: ว่าขันย่องไรเขาพอดี
0: พอด
2: ีแต่ข่อยเนี่ยมักย่อง
3: ที
2: ่เนี่ยบ่ย่องข่อยบ่ได้
3: เขาว่ามักย่องเกี่ยวของ
2: ต้องให้พูดย่องเท่านั้นเพราะว่าพูดขันพูดคือพูดสิตินี่พูดได้ข่อยสิติข่อยนี่ข่อยจะเป็นคนที่แบบบ่ยอมรับก็เห็นตั้งอ่ะ
3: โอ้มัน
0: แต่ว่าหาเป็นที่คนอื่นได้
2: ยังขี่รถไกลนาเขายังสิขอกะตีรถขับรถไปตะสร้างเสร็จจังสิแน่เนาะนั่นละบอกสู่ฟังครับแล้วก็เรื่องของอีกบ็อกกี้มืออีกสัปดาห์2สัปดาห์ขอนแก่นก็มีการเลือกตั้งนายกอบจใหม
3: ่
2: ม
3: ี
2: ท
3: ั้
2: งหมด4เบอร
3: ์ครับ
2: นะครับ4เบอร์4คนนะครับพี่น้องกลับไปเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมในยุทธีFacebook หรือว่าข้อมูลต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
3: ครับ
2: นะครับมาพูดได้กับเรื่องผู้นั้นล่ะ
3: แม่น
2: นะครับอย่าเสพพื้นไปขอบง่ําครับอย่าเลือกไปก็เลือกคือปลายซีดของเฮาอยู่ที่ปลายปากกาของเฮาเอง
3: แม่น
2: เฮาอยากกล้าพูดได้ก็ตามแต่เฮากล้าได้เบิด
3: อยู่ในใจเฮานี่แหละ
2: อยู่ในใจเฮานะครับมีเบอร์1เบอร์2เบอร์3เบอร์4นะครับเฮากับกล้าเบอร์7ก็ได
3: ้โอ้ย
2: ก็เป็นซีดของเฮาเด
3: ้
2: แม่นบ่ล่ะแต่ว่าก็เป็นบัตรเสีย
3: บัตรเสีย
2: 1 2 3 4สิกล้าเบอร์ใดก็ได
3: ้ครับ
2: กาเบอร์12ก็ได
3: ้ได
2: ้แต่มันมีหม่องกาแต่ก็สิเป็นบัตรเสียท่านน่ะมี4เบอร์พี่น้องไปเบิ่งคุณสมบัติของผู้เลือกตั้งว่าสิเลือกผู้ใดก็ไปเข้าคู่หากาเบอร์ที่ท่านชอบได้เน
3: า
2: ะ
3: มาผู้ใดก็ว่าไป
2: แม่นละบัดนี้เว้าเรื่องของข้าวมื้อนี้ก็มีเรื่องของอันไทซอยไทผัด
3: โอ้
2: แต่ว่ามีแววๆมาว่าสิต่อไปอีก2เดือนว่าซั่น
3: บ่
2: แต่ว่าอยู่ในช่วงของการพิจารณานะครับแต่ว่าถามครม.อนุมัติเมื่อใดสิมาเว้าชี้แจงแถลงไขสู่ฟังอีกทีนึง
0: ครับ
2: แต่ว่าช่วงที่ผ่านมา4เดือนนี่ทางคุณเอกนิติเนี่ยก็ได้บอกว่ามีกระตุ้นเศรษฐกิจได้กว่าแสนล้าน
3: โอ้
2: นะครับสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้ใน4เดือนแล้วก็สิต่ออีก2เดือนแต่ว่าถามเบิ่งว่าสิเป็นจังได
3: ๋ครับผม
2: นะครับเพราะว่ามันยังพอมีเงินเหลือ
3: ครับ
2: ในการต่ออยู่แต่ว่าเสียงพี่น้องประชาชนหลายคนบ่มีไผว่าบ่เอา
0: แต่อยากให้ต่อ
2: แม่นผู้ที่บ่มักรัฐบาลก็บอกว่าอยากได
0: ้อยากได้คือเก่า
2: ก็อยากได้เพราะว่าหยังติมันได้ซอยกระตุ้นเศรษฐกิจผู้ที่ว่ามักก็คือได้ใช้มาตลอดตั้งแต่สมัยผู้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์สมัยตะกี้ก
3: ็ค
2: นละเคืองนะครับมาก่อนอนุทินก็เป็นคนละเคืองคือกันแต่ว่าบัดนี้มาเป็นคนละเคือง60 40มันก็ถือว่าเพิ่งเคยมีนะครับคือเฮาซื้อของร้อยนึงเฮาก็ได้จ่ายเพียงแค่เท่าใดก
3: ็40
0: 40บาท
2: 40บาท
3: ครับ
2: นะครับผู้ใดสิบ่เอาเนาะ
3: ไ
2: หนมันดีมาให้อยู่กับดังแท้ๆก็เอาดิ
3: เอาแล้ว
2: บ่ประสาบ่เลี้ยงเงินเนาะไปสิบ่เอา
3: ผู้ใดสิบ่อยากได
2: ้แม่นนั่นล่ะครับเอาพี่น้องติดตามข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ไว
3: ้ครับ
2: บ่แม่นข้อมูลข่าวสารถึงแม้ว่าสิมีกระแสข่าวเนาะ
3: ครับ
2: เรื่องของกรมประชาสัมพันธ์แจ้งสัญญาณ4ว่าบ่ฮู้จักกรมประชาสัมพันธ
3: ์ครับ
2: ว่ากรมประชาสัมพันธ์คนกดไลค์หน่
3: อ
2: ยแม่นแล้วบ่มีตาไปกดเบิ่งเนาะ
3: แ
2: ม่ไปออกโทรทัศน์นั่นน่ะทั้งผู้หลักผู้ใหญ่กับมาว่าทั้งกลุ่มประชาสัมพันธ์
3: 4
2: ว่าอีหยังก็บ่มีคนเบิ่ง
3: ครับ
2: คนเบิ่งบ่หลายจังได๋เนาะไปตลาด
0: นี่แม่น้องไผศิลานี่
2: น้องไผศิลานี
1: ่
2: เฮ้ยแม่ค่ะถาม
3: พรามกูน่ะถาม
2: ว่าจังได๋พี
0: ่ลูกศิษย์บ่หมึกบ
2: ่มันปกติพี่ต้องเล่นมุกน
3: ี่โอ้ต้องเล่นมุกนี
0: ่เออที่ขอโทษพี
3: ่ขอโทษได้ครับเป็นหยังผ่านแล้วก็ผ่านไป
2: ปกติมุงนี่น้องปูมาอยากย่างดีมันเป็น
3: โนพีเดี๋ยวเดี๋ยวหลังไหม
2: โอเคพี
3: หลังไหม
2: นี่ละเศรษฐกิจสิเป็นยังไง
3: ครับ
2: คนละเคืองผัด60 40สิเป็นยังไง
3: ครับ
2: ก็ต้องติดตามเบิ่งในช่วงหน้า
4: ครับ
2: นอกจากนี้นะคะที่พาพี่น้องไปเบิ่งการเรื่องเลี้ยงเลี้ยงผึ้ง
4: เลี้ยงผึ้ง
2: โพรง
3: โพง
2: เรื่องผึ้งโพงนี่เป็นยังไงฮู้บ่ที่มาบอกสู่ฟังในช่วงหน้า
3: พูดน่ะ
2: ผู้ผาแดง
3: ตี
2: เป็นยังไงล่ะแล้วก็อำเภอสังคมมีหวังเที่ยวหลายเด้อำเภอสังคมหนองคายแล้วก็ผู้ผาขามแล้วก็ชวนไปเบิ่งบรรยากาศการเที่ยวงานอยู่บึงการ11ห่อ13แต่ว่ามื้อนี้มื้อที่13ตัวนี
3: ้
2: แม่นบ่มื้อนี้13แสดงว่าอ๋อมื้อสุดท้ายตัวนี
3: ้สุดท้ายไปคัดอยู่ท่านอยู
2: ่ท่านอยู่ดอกยังออกไปเบิ่งเนาะ
3: ท่านอยู่
2: เออเน
4: า
2: ะ
4: แล้วนี่งานประเพณีบุญกระทูบนี่จังหวัดชัยภูม
2: ิแม่น
3: สุดยอด
2: กระทูบต้นกระทูบ
4: ครับ
2: จังมาเบิ่งกันในช่วงหน้าก็แล้วกันพี่น้องช่วงนี้เฮาไปพักจักคราวนึง
3: ครับ
5: นานๆมาดื่มกับเพื่อนทั้งทีมันผิดมาก
6: ดื่มได้กินเสร็จแล้วก็เก็บกลับสนุกนิดหน่อยคงไม่เป็นไรมั้งพี่พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคนมาเพลง
7: ใช่ใช่ครับของทุกคนครับ
8: ปังพี่ชนกัน
9: ไปบุญไม่เอาไงลูก
10: บุญอย่าไปทำตามเขาลูกไม่เอา
7: ชาวต่างชาติด้วยครับเลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับ
11: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
12: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
13: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
14: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
15: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
16: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: อาม่าผู้มีจิตใจที่ยิ่งใหญ
1: ่ชุ่มนมเทวดาทุกทิศ16ชั้นฟ้า
2: เดี๋ยวมาช่วยจุดให้อาม่า
1: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
3: มากลับบ้านกันนะครับ
1: ไม่มาจะไปรถไฟฟ้า
0: อาม่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

0: ันล่ะพี่น้อง
1: ก็สู่รายการสู่ข่าว
2: แมน
1: ไปใส่ก้อนเหรอเฮาม
0: ีก็มีหลายอย่างอีหยังอวยพรวันเกิดแบบกรมประชาสัมพันธ์แน่ว่าซั่นว่า
3: เอาคือว่าซั่น
0: จังได๋ทั่วไปทั่วหลายเขาแม่นว่ากรมประชาสัมพันธ์อันบ่อนนั่นอยู่ยามมาว่าประชาสัมพันธ์เด้อนั่นเด้อเขานั่นเด้
1: นั่นติอย่าอย่านั่นคักๆติ
0: อวยพรวันเกิดแบบกรมประชาสัมพันธ์แน่สิไปยากหยัง
1: อวยว่างได
2: ้ใส่กรอบท้องตัว
0: ใส่กรอบท้องแล้วก็เอารูปไปอยู่กลางๆตัวน้องไปยากที่ภาษาวันเกิดซื่อๆร้องเพลงกับเอาวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ผุนมาลอง
1: โอ้ยเพลินดีขึ้นยัง
0: เพลินดีจังหยังนี่ไปน้ำกันลองซองลองซองเพลงกรมประชาสัมพันธ์เขาอยากให้แต่งให้และการโซข่าวเขาอยู่ใน
1: น
0: ั้นพ
1: ี่
3: น
1: ั่
3: นนั่นนั
0: ่นเพื่อนมีหน้าที่เฮ็ดดนตรีให้เขาเด้เขาคือบ่ให้เพื่อนเฮ็ดให้ในสันดอก
1: เฮ้ยเอาตัวเอาตัวเอาตัว
0: เนาะอ้าวนี
1: ่
0: ไปดูข่าว
1: ข่าวยัง
0: ข่าวขอนแก่นเหรอเนาะร้องเอาเป็นยังไงว่าอยู่ดีๆงามๆคือบ้านขึ้น
3: ห้องจะสั่น
0: ไปหาห้องแก่ๆยังว่าอย่างเขาอย่างดีดปากที
3: แ
0: น่ห้องให้รัฐบาลว่าสันว่าก็อายุข้องกันไทยซอยไทยพัดไปอีกแน่ว่าสันเขาไปกันคิวไม่ได้เห็นว่าพี่น้องตะกี้คิวข่อยงับเอ็นดกก็เอ็นดกก็นี่เขาไปกันคิวไม
1: ่ไปกัน
3: ให้
1: เ
3: ป็นทรงไงตี
0: ให้มันเป็นทรงแน่เห็นบ
1: ่
0: ดูดูหวานขึ้นบ
1: ่สร้างสร้างว่าเมาขังเนาะ
0: ฮะ
1: สร้างสร้างว่าเมาขังเนาะ
0: โอ้ยเพื่อกันให้งามยุ่งเหมือนกันใด
1: กันลุยไหม
0: เพื่อนบอกว่าใส่โครงการนี้นี่ซื้ออาหารและสิ่งของจำเป็นลดพระราคาเสียใจทั้งยังเพิ่มยอดขายให้ผู้ประกอบการแต่ว่าขอให้อีกแน่ว่าสันว่าแล้วก็ยังให้มั่นใจได้เบิดมือไหมสมมติว่าสมมติว่ามัน
1: พูดหน่อยพูดหน่อย
0: สมมติว่ามือละ200มือเขาให้มือละ200เนาะ
3: แ
0: ม่อยากให้ได้มือละ 1,000-2,000 มันเหมือนกับมันเหมือนลดจังสิแม
1: ่
0: สมมติจำกันมาเลยเดือนละ 1,000 เนี่ยสมมติกับมือนี่ใส่เบิด 1,000 นึงก็ให้มันเบิด 1,000 ลด
1: โอ้ตี้
0: จังสินะมันอย่างในจังสันไปเบิ่งภาพ
1: ครับ
0: ซีพิกเจอร
1: ์ฮะ
0: เนี่ย
1: บูซีพิกเจอร์ไฮโซครับ
0: อยู่ใส่นี่พี่น้อง
1: จังหรืออ
0: ยู่ขอนแก่นนี่ล่ะ
1: โอ้ติ
0: ไม่ยินนี่ขายกาแฟโบราณครับ
1: โอ้
0: จะสิโบราณบ่โบราณเบิ่งผู้เฒ่าโลดกับผู้ซื้อ
1: คร
0: ับคนซื้อเด็กหน่อยอยู่ตัวนี้เด็กหน่อยฝึกงานเฮาตัวนี
1: ้แม่น
0: ๆผ่านไปกว่า1สัปดาห์บรรยากาศการใส่ใจโครงการไทยซอยไทยผัดเดือนกันยาซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของโครงการที่ขอนแก่นยังคงคึกคักพี่น้อง
1: ครับ
0: ร้านค้าส่วนใหญ่นี่มียอดขายนี่สูงขึ้นเส้นร้านลูกชิ้นทอดหลังตลาดจอมพลเขตเทศบาลนครขอนแก่นมีลูกค้ามาซื้อสินค้าย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะลูกชิ้นนี่แหละพี่น้องครับพนักงานขายประจำร้านก็บอกว่าง
1: านยังไง
0: แต่มีโครงการไทยซอยไทยผัดนี่ยอดขายเพิ่มขึ้นลูกค้าแต่ละรายก็ซื้อสินค้าหลายขึ้นเฮ็ดให้ยอดขายของร้านเพิ่มขึ้นร้อยละ70ถือว่าเป็นโครงการที่ดีซอยกระตุ้นเศรษฐกิจคือค่าขายคล่อง
1: ครับ
0: นางสาวสมควรแสงเพ่งแค้นแม่ค้าขายผลไม้รากไม้นี่นะครับอยู่สารกลางจังหวีดขอนแก่นเนี่ย
1: วัด
0: เอาเพิ่นว่าจังหวีดดิ
3: โอ้ย
0: บอกว่าครับใส่โครงการซื้อวัตถุดิบมาขายถือว่าซอยแบ่งเบาภาระแต่ยอดเงินเมื่อละ200บาทเนี่ยรวม 1,000 บาทต่อเดือนนี่น้อยไปค่ะประชาชนบ้านเพราะว่าราคาสินค้านี่เพิ่มขึ้นสูงเท่าโตจึงอยากให้เพิ่มงวดเข้ามาอีกแน
1: ่ครับ
0: อีกทั้งเดือนเนี่ยอยากให้ใส่ใจได้ตลอด24ชั่วโมงว่าซั่นไปฟังเสียงของเพิ่นแน่พี่น้อง
4: ก็อยากให้มีไปเรื่อยๆครับผม
5: ก็อะไร
4: ยอดขายมันจะได้ดีครับผมมันจะได้กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยใช่ครับ
5: เหม
4: ือ
5: นว่าลูกค้าจะต้องซื้อจะซื้อง่ายขึ้นเน
4: า
5: ะ
4: ใช่ครับใช่ครับจากที่คนซื้อน้อยๆเขาก็เพิ่ม
5: ปริมาณ
4: ใช่ครับใช่ครับ
5: จากปกติซื้อกี่ไม้เข้าไปกี่ไม้
4: เหมือนปกติคนที่เขาเคยซื้อ20 30บาทเงี้ยใช่มั้ยเขาก็จะมาซื้อเป็น60บาท50บาทอะไรเงี้ยเขาก็จะซื้อเพิ่มขึ้นอะไรประมาณโดยมีคณะ
6: กรรมการฝ่ายถ้าถามแม่ค้านะไม่พอเพราะว่าเราซื้ออะไรของทุกอย่างแพงหมดทุกอย่างวันนี้ลงทุนนี่ 5-6,000 ของไม่เยอะ
5: สิ้นเดือนนี้จะหมดแล้วอยากให้รัฐบาลต่อมั้ย
6: คะก็อยากให้ต่ออยู่ค่ะเพราะว่ามันได้ช่วยประหยัดนิดนึงเราก็ได้ค่าข้าวค่าแป๊บค่าสบู่ทุกอย่าง
5: โครงการนี้ดีไหมคะถึงประชาชนไหม
6: ก็ถึงบางประชาชนก็ส่วนที่มีเงินในบัญชีถึงถ้าไม่มีเงินในบัญชีแบกถุงปุ๋ยไม่มีสิทธิ์ได้ใช้บอกตรงๆเลยค่ะ
0: แบกถุงปุ๋ยนี่หมายถึงว่าคนทั่วไปต้องเปรียบเทียบได้คักแน่ๆนั่นไม่ใช่นี่ก็ได้เนาะ ห้าข่อยแบกสอบป้านกับสิบว่าได้ได้น้ำมูอยู่ติขัน
3: ว้ายว่าได้แล้วเนาะ
0: หลายคนก็บอกว่าอยากให้เปิดนี่ยีบซีชั่วโมงเพราะว่ายังเมื่อแรกนี่หิวเข่าเลิกงานตีหนึ่งตีสองไปซื้อก้อยเด็กมันโหดซื้อเนี่ยว่าได้อีกว่าสันว่าเป็นวางสั้น
3: จุดประสงค์คืออยากกินก้อยเด็ก
0: อยากกินก้อยเด็กก็เลยบอกสามารถท่านก้อยเด็กได
3: ้
0: ยีบซีชั่วโมงได้ไหมคะว่าสันว่าเพื่อกับวางสั้นเพิ่นกล่าวนางสาวประภาพันจำปาพนักงานบริษัทเอกชนเช่าขอนแก่นก้าววาโค้งกันไทยซอยไทยพัดเป็นโค้งกันที่ดีประชาชนระดับแบบรากหญ้าเนี่ยได้ประโยชน์ทั่วถึงส่วนใหญ่เนี่ยซื้อข่าวสา
3: ร
0: อาหารและสิ่งของที่จำเป็นถือว่าแบงค์เบาผ้าราคาเสียใจย่างเป็นย่างดีอยากให้ต่ออายุโค้งกันออกไปอีกเด้อค่ะเช่นเดียวกับนางสาววรยาจำนงกิจนักศึกษามหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นบอกว่าได้รับประโยชน์จากโครงการคอยรัฐบาลต่ออายุโครงการไปอีกแน่แล้วก็เพิ่มวงเงินขึ้นอีกเพื่อให้เพียงพอต่อการใส่ใจแต่ละมือ ไปฟังเสียงพี่น้อง
7: ได้ค่ะ
5: เป็นไงบ้างด
7: ี
5: ไหมสำหรับเรา
7: ก็ดีค่ะช่วยประหยัดไปครึ่งนึงเลยค่ะ
5: ส่วนใหญ่เราไปใช้อะไรบ้าง
7: ก็ซื้อข้าวบ้างอย่างเงี้ยค่ะซื้อกับโครงกับข้าวบ้าง
5: เดือนนี้มันเดือนสุดท้ายแล้วเราคิดว่ายังไงอยากให้รัฐบาลต่อไหม
7: ต่อค่ะ
5: ต่ออีกเท่าไหร่หรือว่าจำนวนเงินมันเพียงพอไหม
7: ต่อไปเร
5: ื
7: ่อยๆ
5: ไปเร
7: ื่
5: อย
7: เรื่อยต่อไปเรื่อยๆค่ะ
8: คนไม่มีด้วย
7: ใช่ค่ะเพราะว่าคนก็ใช้เยอะค่ะมันก็ได้ซื้อข้าวซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะซื้อกับพวงกับข้าวบ้างอย่างเงี้ย
5: 1,000ต่อเดือนพอไหมคะ
7: ก็
9: อยากให้เพิ่มค่ะเพราะว่าแต่ละเดือนไม่พอสำหรับ 1,000 บาทในแต่ละเดือนที่ได้มา
5: ส่วนใหญ่ที่เราเอาไปใช้จ่ายเราไปใช้จ่ายอะไรบ้าง
9: การกินค่ะส่วนใหญ่แบบ3มื้ออย่างเงี้ยค่ะแต่ละวันก็ยังไม่พอสำหรับ200ในแต่ละวันใช่
10: จะหมดแล้วนี่สิ้นเดือนนี้เนี่ยคิดว่ายังไงอยากให้รัฐบาลยังไงอ
9: ยากให้ต่อเพิ่มค่ะ
5: เพิ่มอีกเท่าไหร่
9: เพิ่มอีกสักอาจจะเปลี่ยนจาก 1,000 เป็นเดือนละ 1,500 อย่างงี้ 2,000 ใช่
0: ถามนักศึกษา
3: ว่า
0: ต่อไปนี่อยากบอกอะไรกับรัฐบาลวัฒนาก็ฝากถึงรัฐบาลนะคะว่าเลขท้าย2ตัวไม่แล้วอยากให้มีเลขหน้า2ตัวบ้างค่ะไอ้เลขบน2ตัวบ้างค่ะ
3: อ
11: ันนี้เสียใจเจ้าเอง
0: เอาหมดนั่นละเนาะบานีกะนั่นละอ่านต่อแล้ว
3: เอาแต่สังเนาะ
11: อ่านแ
0: หน่อยากให้มีอีก2เหรียญนี่เขาว่ากําลังสิมีอีก2เหรียญยังสิมีบ่มีถ่าเบิ่ง
3: อือ
0: เนาะหันมีก็ดีคือกัน
3: เอ้ย
0: กระตุ้นเศรษฐกิจ
3: ครับ
0: ซุ้มอยู่ NBT ขอนแก่นเนี่ย
3: อือ
0: ป้ากันไปรูดซื้อของนี
3: ่ว้าย
0: โอ้หลายร้านค้ากระตุ้นยอดขายดีเนี่ยโดยเฉพาะแม่ใหญ่นี่แล้วยืนไปซื้อของอยู่เห็นบ
3: ่แม
0: ่นแล้วใส่จนเบิดแต่มือแรกมัน 1,000 เลย
3: ป้า
0: ซื้อของหลายซื้อของ
11: โอ้ซื้อของหลายแล้วเลี้ยงสัตว์หลายอาหารหมอกอาหารแมว
3: ลูกค้าเก่า
0: แม่น
3: เอ้
0: า
3: เอา
0: แวกกันแน่กันแล้วกัน
11: ครับ
0: นะครับ
3: ดีภาวนา
0: อันนี้ก็เป็นโครงการดีๆของเพิ่นเน
11: า
0: ะ
11: รัฐบาล
0: อันนี้ดีเฮาก็ว่าดีอันนี้ก็ดีว่าดีคือ
11: กันถือว่าดี
0: เพราะว่าปกตินี่ไม่แง่นึงไปถามเล่าแล้วกับบ่เล่าได้สิทธิ
3: ์
0: ก็เลยไปถามว่าแม่ได้หยังว่าซั่นว่า
3: อ
0: ันแม่มาซื้อทุเรียนว่าซั่นว่า
3: โอ้
0: ตะกี้เอ้าอันเอ้านี่ก็ได้ลาว่าซั่นว่าก็เลยว่าอันแล้วก็เลยไปซื้อ300กว่าบาท
3: ครับ
0: บัดนี้เราก็เลยไปรูดอ๋อทุเรียนแม่บ่ว่าสิได้ซื้อกินหลายปานนี้เทียว่าซั่นซื้อได้ซื้อเท่า50บาท60บาท
3: โอ้
0: บัดนี้ซื้ออัน2 3แล้วแม่สิได้กินแซ่บๆว่าซั่นว่า
11: หายเง
3: ี้ย
11: เลือดตรวจแล้ว
3: เลือดใจให้เพิ่น
0: บอกให้เลือดใจเองนะยืนให้ซื้อนั้นว่าเราได้กินนั่นบักทุเรียนนั่น
3: เต็มปากเต็มคำ
0: เพราะจากกะทิเราซื้อได้ร้อนสองร้อนสำนันเนาะ
3: ครับ
0: นะครับ
3: เอาน
11: ั่นละ
3: เพิ่งพง
0: พึ่งพงพงพึ่งพงนี่เป็นสีสูงบ้าง
11: เป็นไง
0: พึ่งพงนี่ตอนแรกนี่มันมาเดินมาพึ่งพงเพิ่นผู้ไปเลี้ยงเพิ่นหาซื้อจะเป็นเผืออย่างเพิ่นไปหาซื้อเลยโอ้ยจังได๋บ่นี่เมียกับผัวไปนํากัน2คนทางเมียก็เลยจมทางเผิงนี่ไปตั้งไว้กลางแดด
3: เออ
0: ตอดเมีย
3: หือ
11: เอ้านั่น
0: บ่ตอดแล้วมัน

0: มันพุ่งขึ้นมาคักโอ้ยเห็นโอ้ยเพิงตอดเจ้าพุ่งเหมือนประจันว่าไปโรงพยาบาลไปหาหมอที่ไปฉีดยาหมอถามว่าอะไรตอดประจันว่าเมียเลยตอบว่าผึ้งแต่ผึ้งชนิดไหนมันมีหลายอย่างนะผึ้งผัวบ่หูจักก็ผึ้งมันตอดไม่รู้ว่าผึ้งอะไรโอ้ยมันเลยถามว่าเมืองใครนี่มันพ่องมันแหละว่าจันว่าเออจะเพิ่งพ่องอะไรนี่ว่าจันว่า
1: ซื
0: ้อนั่นเลย
2: นี่เป็นสาเหตุ
0: สาเหต
2: ุ
0: ของพ
2: ึ่
0: งพ่อง
2: เออแล้วก็ได้นั่นตำนานมาเนาะ
1: แมน
2: ได้มาแต่ใส่เกาะ
0: คิดพ่อ
2: คิดพ
0: ่อพึ่งพง
2: ครับไป
1: พึ่งพงบัด
2: ไปพึ่งพงจังหวัดบึงกาฬ
0: คร
2: ับเพิ่นส่งเสริมให้เลี้ยงพึ่งพงสร้างอาชีพและรายได้แก่เกษตรกรพร้อมมอบต้นทุเรียนขับเคลื่อนภาคการเกษตรครับนายสุรพลเจริญภูมิคำผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงพึ่งพงพึ่งพงเขาเนี่ยแหละ
1: ครับ
2: เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวบึงกาฬนะครับก็ได้มอบกล้องพึ่งพงให้แก่กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงพึ่งเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพและส่งเสริมการเลี้ยงพึ่งพงให้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรโดยการเลี้ยงพึ่งพงสามารถนำผลผลิตจากรังพึ่งมาสร้างประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการเกษตรนะครับพร้อมกันนี้ก็ได้มอบต้นทุเรียนแก่เกษตรกรเพื่อส่งเสริมการปลูกไม้ผลและเพิ่มทั้งเรือในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร
0: ทุเรียนแก่นี่หมายถึงว่ามันพร้อมกินแล้วบ่
2: แม่นพร้อมตัดพร้อมกิน
0: ทุเรียนแก่เกษตรกร
2: เป็นทุเรียนอ่อนเอาไปทอด
1: ครับ
2: โอ้นี่ตีกองพึ่งพง
1: ก็ว่าเป็นพึ่งพง
2: หื
0: มอยู่ในพงเออนั่นล่ะร้องเปิดไปนั่นด้วยหรอ
2: เออขันแขนตาบ่พง
0: ครับจากนี้ไปนะคะเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับทำการเปิดงานเลี้ยงพึ่งพงนะครับโดยจะทำการเปิดกล่องรังพึ่งพร้อมกันในเวลานี้ใน5 4 3 2วึวึวึคือสิมวนเนาะ
2: พงกันทางงาน
1: มีแต่สมพงพงแบบนี
0: ้กองเทียเลยให้บ้านซ้อนกันจะไปฉีดฟิลเลอร์มาบ่
2: อืมนี่แหละเป็นการสนับสนุนนะครับ
1: ครับ
2: อืมเป็นการสนุกการของเกษตรกรในจังหวัดให้มีรายได้ที่เข้มแข็งชีวิตที่เข้มแข็ง
1: ครับ
2: ครับจังหวัดบึงกาฬและสำนักงานเกษตรกรบึงกาฬสำนักงานเกษตรบึงกาฬมุ่งสู่ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรให้มีองค์ความรู้ปัจจัยการผลิตและช่องทางในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม
0: เกษตรมีขึ้นพระกฐินบ่
2: ไม่ส่
0: งเสริมเกษตรนะวัง
2: ข้าวเกษตรข้าวเกษตรก็มีเกษตรยังไงก็
0: เกษตรแก่กินได้แต่ในเกษตรอ่อนกินได้เบิดเปียกเกษตรสันต่ำคือแกงน้อไม้เกษตรสันสูงคือก้อยไข่มดแดง
2: อ้าวก็ดีครับเกี่ยวกับเกษตร
1: ครับ
2: เกษตรแก่กับตำบลฮงน้ำ
0: มีเสียงเกษตรกรดิ
2: มีติ
1: เสียง
0: มีค่ะ
2: ฟังเสียงเพิ่น
3: บ้านขันควาครับอยู่หมู่2ตำบลโคกก้องนะครับเที่ยวก่อนเคยอบรมมาแล้วก็ได้ผลดีเที่ยวนี้ก็เข้ามาอบรมอีกครับดีใจครับที่ได้เพิ่มกองนึงก็ว่ากัดประมาณ400ครับกองเก่าเฮาเคยซื้อนี่ผมเคยซื้อมาอยู่ประมาณ400บาทขอบคุณทางเกษตรครับที่มามอบอาชีพเสริมให้แก่เกษตรกรและมีรายได้สร้างได้ใดเพิ่มขึ้นครับขอบคุณครับ
0: นี่คือเกษตรกรผู้เพิ่นได้รับผลประโยชน์เนาะ
2: ครับ
0: การเลี้ยงเพิงพง
2: เพิง
1: พงเพิงพง
0: การเลี้ยงเพิงพง
1: ครับ
0: นะครับ
1: บัดนี้ขับมาจังหวัดขอนแก่นกันแน่ครับ
2: ครับ
1: สิพาไปเบิ่งการพนึกกำลังของภาคเอกประชาชนและเอกชนนะครับจัดคอนเสิร์ตระดมทุนการกุศล1การให้ต่อลมหายใจเพื่อนมนุษย์ที่สั่น2
0: แสดงว่า3คนให้นี่ก็ถือว่าสิได้หลายเด
1: ้อหลาย
2: อุ้ย
0: ไปตะเปียน
1: น้ําให้ใส่กันบัดนี้เฮา
0: 1การให้
2: อืมซอยฝอยนี้
1: โดยเพิ่นตั้งเป้าระดมทุน10ล้านบาท
0: พุ่นน่ะให้ยังได้ซื้อ10ล้านบัดนี
1: ้เออ
0: สิบ่ให้หลายก็เก่าสิให้ไปให้มากเงินเลยอยู่40บาท
1: โดยจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และติดตั้งเครื่อง AED ครับเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉินครับ
0: เนี่ย
1: ใส
2: น
1: ี่นายพันเทศเสากุศลครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายแพทย์ชาตรีเมธาธรทิพย์นะครับผู้อำนวยการศูนย์อันมาที่7ขอนแก่นตัวแทนคณะทำงานโครงการและภาคีเครือข่ายรวมแถลงข่าวจัดคอนเสิร์ตการกุศล1การให้ต้อนรับหายใจเพื่อนมนุษย์ซีซั่น2ครับโดยกิจกรรม
0: การมอบให
1: ้โดยกิจกรรมดังกล่าวนะครับจะตั้งขึ้นโดยกลุ่มของขอนแก่นกว่าดีกว่านี้ครับร่วมกับ

0: ประชาชนและภาคเอกชนตั้งเป้าระดมทุนกว่า10ล้านบาท
1: ครับ
0: เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลขอนแก่นซึ่งเป็นโรงพยาบาลศูนย์หลักที่รองรับผู้ป่วยจากจังหวัดขอนแก่นและก็พื้นที่ใกล้เคียง
1: ครับ
0: โดยเงินบริจาคทั้งเบิดกระจีน้ำไปซื้อ เครื่องครุภัณฑ์ครับเครื่องมือทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลน
1: ครับ
0: รวมทั้งจัดหาและติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ
1: ครับ
0: ตามจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั่วเมือง
1: ครับ
0: เพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้แก่ประชาชนที่ประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน
2: ถ้าตัวหัวใจหยุดเต้นหัวบวมเขาสิยังเด็กก็ตัวปล่อยเขาสิปล่อยตัวไปย่างช้าๆโดยบ่ทรมาน
1: โอ้ไปโรงพยาบาล
0: ซอยคนนี้ตี
2: ฮะ
1: ไปโรงพยาบาล
2: บ่เหลียวกับจิเบิ้งมันเนี่ยแล้ว
1: เอาดี
2: เขาอยากเห็นนะว่า
0: ก็สิเห็นก็สิปล่อยข่อยตายต่อหน้าต่อตาบ่นั่นทีเดียว
2: มันก็บ่ได้ว่าจังซั่นหมายถึงว่าเฮาบ่อยากยื้อไว
0: ้
2: กันยื้อไว้ตัวก็สิเจ็บตัวจ
0: ิโอ้ยันยันข่อยทรมานเข้าใจเจ้าอยู
1: ่ฮักน้องฮักน้อง
0: เข้าใจเจ้าอยู่โดยผมในการสนไม้ที่เจว่าไปแต่ยูน้ำเพลินเนาะเอาไปแต่ว่ารอดหายซะ
2: เป็นคนแบบอินฮาร์ด
0: อ
2: ินฮาร์ดเอเวอรี่บอดี้พีโพ
1: โอ้แปลว่า
2: เข้าใจทุกคน
1: โ
0: อ้
1: ตอนบอกก็บอกเนี้ยก็แปลสั่น
0: เออก็แปลสั่นแต่แสดงโดยภูมิในการส่วนในไม้ที่7ขอนแก่นมันบอกว่าก ิจกรรมในเทียนนี่นะครับเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ต้องการสร้างสังคมแห่งการให้และร่วมกันยกระดับระบบสาธารณสุขกิจกรรมสำคัญคือการจัดคอนเสิร์ตการกุศลครั้งยิ่งใหญ
2: ่ตอนนั้นแอนออลรดี
0: แมนบอ
2: แมนแต่ว่าโจอีสีเมืองขอน
1: เพิ่นติดต่อมาแล้วจี
0: บอติดต่อ
2: ถ้าเป็นพิธีก่อนเพิ่งยังบอกอันนั้นเนาะ
0: โดยปีนี้
1: ปีนี
0: ้นำโดยปู่พงศิษฐ์คัมภีร
1: ์โ
2: อ้
0: พี่สะเดิด
2: โอ้
0: และการกลับมาร่วมตัวของบอยแบนด์ในตำนาน Mission for Reunion
1: ป้า
0: ว่าสิเป็นโดมประกรณ์ลำ
1: โอ้
0: เจมเรืองศักดิ
1: ์ป้า
0: จอนนี่อันวาและวอยเกรียงไกร
2: รวมถึงโจอี้สีเมืองขอน
1: ลุงหนีเอวด้วง
0: สีบอยลำตะเมียนสีไปเฮ็ดหยัง
2: ไปเอายา
0: โดยคอนเสิร์ตหนึ่งการในต้อง
1: เพิ่นไปเบิ่งเพิ่นไปเบิ่งซุมเฮาอีหลีซะ
2: อีหลีเ
1: นาะมา
0: หยังเฮาเอายาติ
1: เออมาเบิ่งโจอี
2: บ่เฮาเฮานี่ไปเอายาอยู่โรงพยาบาลอ๋อได้รับยาตามนัด
0: โดยคอนเสิร์ตครับกำหนดจัดขึ้นในวันที่21ธันวาคม2569
1: จัดอยู่ไส
0: อยู่ที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไข้ได้ได้ทั้งเบิดก็สิไปสนับสนุนภารกิจสาธารณสุขและการช่วยเหลือผู้ป่วยโรงพยาบาลขอนแก่นตั้งเป้าระดมทุนกว่า10ล้านบาท
2: โอ้อยากเป็นพิธีกรงานนี่เพิ่นสิจ้างบ่เนาะ
1: จ้างตัว
0: สุเกียรติได้ไปบ่ซั่นน่ะ
2: บ่
0: นั่นเดียว
1: ก็ต้องไปยับ
0: ก็สิบ่
1: อีก็ต้อง
0: เข้าซั่นตัว
2: โอ้พิธีกรเงินหมื่นกับพิธีกรเงินซองเนาะ
1: อ๋อ
2: ต่างกันด
1: ิพี่ก็ไปมัดจำเพิ่นไว้ก่อน
2: เพิ่นซ่อง
0: งานเอาไปฟังเสียงเพิ่นแน่ครับ
2: จ้า
3: ซึ่งก็ได้รับการตอบรับได้รับความร่วมมือนะครับจากประชาชนคนขอนแก่นได้อย่างค่อนข้างดีนะครับเราสามารถหารายได้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยให้กับทางโรงพยาบาลขอนแก่นได้ประมาณ14ล้านบาทนะครับทั้งจากการจัดคอนเสิร์ตนะครับจากการมีคลิปวิดีโอจากดาราศิลปินที่ช่วยโปรโมตแล้วก็มีการโอนเข้าไปผ่านทาง QR code ในช่องของคลิปวิดีโอต่างๆจากทางดารานะครับแล้วก็ช่องสุดท้ายก็คือเรื่องของการขายเสื้อที่ระลึกนะครับในปีนี้เราก็คิดว่าก็ยังมีความจำเป็นถึงแม้ว่าสถานะทางการเงินบำรุงของโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นตั้งแต่มีท่านผู้อำนวยการธนสิทธิ์มาบริหารในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้การเงินของทางโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นดีขึ้นมากๆนะครับจากเงินบำรุงก็มีเพิ่มขึ้นนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินจำนวนหนึ่งนะครับแล้วก็กระตุ้นให้ทางคนขอนแก่นด้วยกันเองเนี่ยรับทราบว่าจริงๆแล้วในระบบสาธารณสุขของเราก็เนื่องจากโรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่นมีโรงพยาบาลขนาดใหญ่เนาะก็ยังมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับความรับรู้ร่วมมือร่วมแสดงความสามัคคีจากพี่น้องประชาชนคนขอนแก่นเหมือนกันที่จะต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการที่จะทำเม็ดเงินมาพัฒนาโรงพยาบาลแต่ปีนี้ก็จะมีความแตกต่างจากปีที่ผ่านมานะครับคือปีนี้เราไม่ได้มอบเรื่องของเงินรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียวนะครับเราก็จะมีการกันเงินส่วนหนึ่งในการที่จะไปจัดทำระบบเรียกว่าไม่ได้เป็นการซื้อเครื่อง AED หรือเครื่องกระตุกหัวใจเพียงอย่างเดียวคำว่าจัดทำระบบก็คือจะต้องมีการไปค้น

0: ครับ
1: วันนี้เป็นส้มโอภูคิงออแกนิก
2: โอ้ชัยภูมิตัวนี้
1: จังหวัดชัยภูมิบ้านบุง14มีส้มโ
0: อ
1: ส้มโออยู่บ้านบุง14อีหยังนี
2: ่ส้มโอ
1: แหล่งข่าวโสข่าวว่าซั่น
2: เอ้า
3: เอ้า
1: สปชสชัยภูมิซั่นเน
3: าะเอ้าเป็นจังซั่นเนาะบาดนี้เนาะ
1: บ่อันนี้อีหยังก่อนเขียนใบซื้อ
3: โอ้เขียนใบซื้อบัดนี
1: ้แม่นเพราะว่ามันเป็นรายการโสข่าวยามมันร่วมกัน
3: โอ้ข้าเจ้าไปพิมพ์ตาม
1: น้องแล้วบ่ฮู้จัก
3: โอ้
1: แหล่งข่าวเป็นสปชสชัยภูมินะลูก
3: อ
1: ันต่อไปบุญกระทูบก็สปชสชัยภูม
0: ิ
1: มูเตลูนี่ NBT ขอนแก่นนี
3: ่แม่น
1: ลืมบอกนะบ้านบุง14ตำบลนนท์ท่องมีสมโอพี่น้องครับ150ปีท่องดีเขาแง่เขาแต่งกวัวทับทิมสยามและแดงผู้คิงเป็นสมโอพันธุ์พื้นเมืองมีต้นส้มพุ่มขนาดใหญ่ครับนั่งเสาอังสุนันเงินลาเจ้าของสวนสมโอเจ้าพุ่งก็บอกว่า
4: สมโอมาแล้วก็15ปีค่ะมีสมโอกว่า14ไร่ค่ะมีพันธุ์พื้นเมืองค่ะเป็นสมโอพันธุ์พื้นเมืองมีสีแดงนะคะเอิ้นว่าแดงผู้คิงค่ะที่ขึ้นซื้อโดยสิออกลูกละปีละ2เทียนะคะเนาะอันคือออกต้นปีและกลางปีนอกจากนี้ยังไม่ลูกดกค่ะเฮ็ดให้หนูเนี่ยแล้วก็ครอบครัวมีรายได้จากการที่สมโอเฉลี่ยในปีละ 400,000 กว่าบาทพุ่นได้ค่ะสมโอน้วยไงบ่คะหนูถือนี่น้วยนี่น้วยทรายแดงผู้คิงอันนี้น้วยควายก็จะเป็นแดงผู้คิงชนกันค่ะส่วนเนื้อข้างหน้านี่ค่ะถือว่ามันเป็นหน่วยที่ใหญ่ผมน้ำช้ำและที่สำคัญหน่วยใหญ่เต็มมือ ผู้ใดเห็นกะว่าบักสมโอหน่วยใหญ่ซึ่งเข้าใจว่าบ่แม่นแตงโมหรือว่าบักเวอร์นะคะคือนี่คือสมโอพัวมีสมโอแตงโมบักแฟงแตงโมชัยโยและ
1: โอยิว
4: นะคะหาหกอย่างนี้ก็คืออยู่ในปักกุ่นพืชแต่ว่าสมโอผู้คิงของหนูเนี่ยแซ่บผู้ใดถามกะว่าแซ่บเพราะว่ามันกับว่าได้ร่อนหลายแต่ว่ามันกับพอดีอยู่นะคะเพราะว่า1 2 3 4 5หน่วยเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นหน่วยที่เขาแบบเลือกไว้แล้วนะคะเนาะแต่ว่าพี่น้องผู้ที่เบิ่งรายการอยู่ตอนนี้นะคะอยากมากอ่ะเชิญมาได้ค่ะไล่ดาบจ่าพงแต่ว่ากับมื้ออื่นนี่ปิดนะคะเพราะว่าหนูสิไปจัดฟันนะคะแต่ว่าหมอนัดแขวแต่ว่ามื้อนี้ล้มมันดีจักหน่อยนึงก็อาจจะแบบมาได้แน่อันนี้คือเสียงผัก
0: หน้าตาเราดีแต่ว่าเสียงมันเป็นตะกี้เดียด
1: นักท่องเที่ยวที่มาสิสัมผัสกับธรรมชาติยูริมเคลื่อนน้ำพรมยังฮุบเขาผู้คิงคันว่ามันฮุบเขาเนี่ย
0: เป็นอย่าง
1: คันเป็นเขาที่เป็นกลางเขาเนี่ยใหญ่อันนี้ฮุบเขาอาชิหน่อยมีปลาใหม่บรรยากาศริมเขื่อนไปอยากมากกับมาเด้อนี่เอาไม้สาวไปแง่แล้วก
3: ็
1: แสดงความสามารถพิเศษดิ
0: ขึ้นเราเลย
1: เป็นบักสมบูรณ์แต่ขึ้นได้ใจไปเหยียบงาอ่อนเด
0: ้อ
1: ถ้าไม่เหยียบลุยปั๊บมันสิดีตับ
0: แล้วมันจะเจ็บ
1: กะจิ
4: เก็บเอาเด้อจ้าอันนี้หนูสิโยนให้นะคะไอ้เอาเงินละเอ้ยเหยียบแปะหยิบบ่ได้เอาหน่อยนั่นไปเอียน้ำแน่หยิบเอาเดี๋ยวพี่เอ้าเหยียบกระแปะหยิบบ่ได้คือกัน
1: พูดจนมามีภาคเสียงนะนะ
0: เออเอาเดี๋ยวตั้งสติก่อนไปอยู่บ้องเก้าจัดแถลงข่าวเตรียมจัดงานจุฬาภูมิประเภทนี้บุญกระทบมุ่งพักดันเป็นซอฟต์พาวเวอร์
1: เกี่ยวอย่างก็มุ่งบุญกระทูบมุ่งวะสันวะจะได้จุดในมุ่งที่ยันยุ่งกัดตื่นเศร้าขึ้นมาเห็นแต่ยิงเขียวแก้วแสกแกกแสกอยู
0: ่มุ่งพยานเดี๋ยวก็ยังพุ่งทยาน
3: พุ่งทยาน
1: คือจะไปแล้วนี้นะ
0: คือจะไปแล้วซึ่งเป็นการสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์นะครับด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรร
1: ม
0: ระดับสากลนางสาวการจรัส
1: ไม่ยังดิ
0: อย่าท้องใสไ
1: ม่อยากอ้างคนติดใจถือมั่งสิวันนี
0: ้โอ้ยเป็นไรอ่ะ
1: คืออ้างไห
0: ม
1: คือจังอยู่ไฟแดงอ่ะล่ะซึ่งมีไฟแดงมีบักม่วงกับโยกมากจังสิไหมมากปวดมากอ้าง
3: นี่กับโป่งกับอ้าง
1: เด้โดนัทพูดถือมั่ง
3: อ้างให้ยังเสน่ห์ดิ
0: ถึงมั่งก็เจ้าก็จะขาย
1: อ้างไฟแดง
0: เออคุณแหละสั่งคุณมืด
1: ก็ไม่ยี่หมวยพอสวทช่วยพูดถึง
0: เป็นไงโอ้แม่เนาะ
1: แมนเราอยู่
0: ในแมนแมนแมนแมนหันแมนหันเห็นแต่ข้างหลัง
1: เขาอื่นไปเป็นพิธีก่อนจะก้องหากินหาอยู่หาซีนหันซีมีด
0: เขานั่นดิ
1: ไปหาหล่อกินของไต้บันมือหนีบันเทียดได้เบาแล้วได้ยุ
0: เราบูยูติ
1: เราบูยู
0: ต้องกลับบ้าน
1: อยู่ราชการ
0: เราพักผ่อนอยู่

0: ราชการมันหยุดเพื่อน
1: แล้วไปอยู่พุ่นแล้วได้จับไม่แล้วมีความสุขดิไปอยู่ขอนแก่นคนหยาดไม่แล้วไหล
0: ตี
1: แกไปได้แล้วไปอยากใหญ่ก็มาขอนแก่นถึงมีมวย
0: แล้วที่จับมัน เอาไปเพิ่งพี่น้องนางสาวการจรัสเอียดท่องใสผู้ราชการรองผู้ราชการจังหวัดชัยภูมิก็เป็นประธานการแถลงข่าวจัดงานประเพณีบุญกระทูบซึ่งประเพณีบุญกระทูบมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำเลิศล้ำค่าและเป็นหนึ่งเดียวในโลกชัยภูมิฉายาเพิ่น
1: หนึ่งเดียวในโลกคือชัยภูมิในโลก
0: ครับเกิดจากการภูมิปัญญาอันล้ำลึกของชาวอำเภอหนองบัวแดงที่สอดคล้องกับฮี12ในช่วงก่อนวันออกพรรษาคือ11ของทุกปี
1: ใบโอมนี่ขาดบ่ได้ดิเวลาบุญกระทูบใบโอมใบนั่นใบนี้เฮ็ดมาให้มันจุเป็นควันได้มั้ย
0: คุณก็พูดนะว่าไว้คุณนะโอ้เราก็มาคุกแล้วเนาะครับซึ่งก็สิมีไอ้ต้นกระทูบนี่สิมีหลายขนาดครับทั้งขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ
1: ่
0: ถึงบ่เกิน6เมตรครับประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ธูปและวัสดุธรรมชาติย่างวิกฤตบรรจงและสะท้อนถึงความปราณีตและความคิดสร้างสรรค์และความสามัคคีของคนในชุมชนเพื่อนำไปจุดถวายเป็นพระพุทธบูชานะครับโดยงานปีนี้กำหนดขึ้นระหว่างวันที่21ถึง25ตุลาคมที่สนามหญ้าที่ประกาศอำเภอหนองบัวแดง
1: อ๋อบ่มีสนามปูนที่มีแต่สนามหญ้า
0: อืมเพิ่นเอาธรรมชาติ
1: สนามนาซะดอก
0: แม่นสนามหญ้าโดยให้กิจกรรมสิมีการแสดงจัดแสดงต้นกระทูบใหญ่ยักษ
1: ์อืม
0: และขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรมจากองค์กรต่างๆซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง9แห่งพิธีแห่รถพระบรมสารีริกธาตุและขบวนแห่ศิลปะวัฒนธรรมต้นตระกูลกระทูบอันยิ่งใหญ่พิธีเปิดงานสุดอลังการด้วยการแสดงนั่งล่ำ 1,500 ชีวิต
1: 1เดียวในโลก
0: 1เดียวในโลกครับเป็นพิธีจุดกระทูบตูมกาเป็นยังไงไปเบิ่งนะครับพิธีถ้ำบุญตักบาตรเทโวโลหณะโดยพุทธศาสนิกชน1,500 คนกิจกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมอธิเขียนวิธีถวายต้นกระทูบพระพุทธคุณและการประกวดสวดมนต์หมู่พี่น้องสระยะนี่โจอีกเอง
1: สวดมนต์หมู
0: ่สรพันยะ
2: ครับ
0: เป็นบันทึกและการประกวดแข่งขันเช่นการประกวดศึกตลกไทยบ้านบูยนางงามเกษตรวิถีไทยส้มตำลีลาและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
1: ที่จริงส้มตำลีลานี่ผู้ที่เป็นพิธีกรได้ขึ้นที่สุดคือข่อยเด้โจอีซีเมืองขอน
0: พี่หลี
1: แม่นต้องมาจ้างดิ
2: ต้องเชิญเนาะต้องเชิญไปเนาะ
1: บอเชิญมันใส่ซอง
2: ต้องเรียนราชการดิ
1: บ่
2: ไป
1: ต้องไปราชการสิบ่วางทันทีงานฟรีผมไม่เคยว่างแต่ถ้างานจ้างพวกผมนี่ว่างทันที
0: กล้าขนาด
1: เนาะไปเที่ยวกันได้ใส่ภูมิพี่น้อง
2: แ
1: อ
2: น
1: จ้า
2: วันนี้พักตัวบัดนี
1: ้พัก
0: ดี
2: ครับ
1: ช่วงหน้ามาติดตามข่าวกันต่อพี่น้องพาพี่น้องไปเที่ยวกันครับแหล่งท่องเที่ยวหลายๆหม่องหลายๆแจ่มีหม่องใดแน่ช่วงหน้ากลับมาจ้า
0: จ้า

0: ขึ้นดอยครั้งแรก
1: เฮ้ยเพื่อนเฮ้ยขึ้นดอยครั้งแรกเป็นไงบ้างวะ
2: ดีจัดเลยว่ะเพื่อน
1: ติดใจ
0: หมูกระทะครั้งแรก
1: เฮ้ยเพื่อนกินหมูกระทะครั้งแรกเป็นไงบ้างวะ
3: อร่อยจัดเลยว่ะเพื่อน
1: ติดใจ
0: พนันออนไลน์ครั้งแรก
1: เฮ้ยเพื่อนเล่นบาคาร่าครั้งแรกเป็นไงบ้างวะ
3: ได้เยอะดีว่ะเพื่อน
1: ติดใจแล้วครั้งต่อไปอ่ะ
4: ติดพนันมึงดู
1: หมดตัว
4: พอเลิกขายของใช้นี
5: ่เล่นไงเอาคืนให้ได้ก่อนเซ่ต่อทุนน้อยเล่นต่อเล่นต่อ
1: เฮ้ยเพื่อน
4: เดี๋ยวมึงกูขออีกรอบ
1: มึงยังไม่เข็ดอีกเหรอ
0: เพราะพนันเป็นสิ่งเสพติดเล่นครั้งเดียวก็ติดได้ครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันอยากเลิกพนันปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1323โทรฟรีตลอด24ชั่วโมงหรือแอดไลน์แอดระบายสายพนันแจ้งเบาะแสพนันออนไลน์เข้าเว็บไซต์ juststopgambling.com

0: หรับชมข่าวกันต่อครับช่วงนี้พาคุณพี่น้องพาคุณผู้ชมไปเบิ่งแหล่งท่องเที่ยวไม่ทําผู้ผาแดงครับดึงดูดนักท่องเที่ยวสายมูเตลูสิเป็นจังได๋ครับจังหวัดขอนแก่นเตรียมผลักดันทําผู้ผาแดงอําเภอโคกโพใช้สู่แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ครับพี่น้องโอ้ความงดงามทางธรรมชาติ
1: บ่แม่นชูใช่ติ
0: บ่แม่นควบคู่กับความเชื่อและแรงศรัทธาเชื่อมโยงกับหลวงปู่ผางจิตตะกุตโตพันนะหวังส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ครับ
2: ครับ
0: นี
2: ่เนี่ย
0: ห้องประชุ
1: มห้องประชุมเหล่านี้นั่งสร้างรากอยู่นี
0: ่นายยุทธพรพิรุณสารครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนายพงศกรอนุพรครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อจังหวัดขอนแก่น
2: ครับ
0: นายพัชรากรอนุพรครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรขอนแก่นเขต10พร้อมด้วยนายธำรงธนภักพลชะเอ้าธนภักพลชัยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำพองหัวหน้าส่วนราชการและผู้นำท้องถิ่นร่วมประชุมและลงพื้นที
2: ่
0: เพื่อเตรียมผลักดันทำผู้ผาแดงเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่นโดยนายบุญรอดขาวขำอ้อนายอำเภอโคกโพใช้เพิ่นบอกว่าอำเภอโคกโพใช้นี่พีร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ครับเคลื่อนการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครองภายใต้แนวทางนายอำเภอพาเที่ยวพันนะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากกระจายรายได้สู่ชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยทำผู้ผาแดงนะครับพี่น้องตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านโคกอำเภอโคกโพใช้จังหวัดขอนแก่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเชื่อมโยงกับความศรัทธาของประชาชนก็หลวงปู่ผางจิตตะคุตโตพระสายวิปัสสนากรรมฐานซึ่งเคยใส่สถานที่แห่งนี้นั่งวิปัสสนากับวิปัสสนากรรมฐานแล้วนะครับโดยทางสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นเขต10เพิ่นบอกว่าจัง4พีต้องการพักและต้องการดันให้อำเภอโคกโพใช้นี่มีแรงท่องเที่ยวแห่งใหม
2: ่
0: โดยเฉพาะการท่องเที่ยวด้านศาสนา
2: คว
0: บคู่กับการเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆภายในพื้นที
2: ่
0: เพื่อให้ประชาชนได้ฮู้จักอำเภอโคกโพใช้ได้หลายขึ้นไปฟังเสียงเพิ่นกันแน่เน
3: าะก็ต้องก่อนอื่นนะครับอย่างที่ทางสื่อมวลชนเห็นแล้วครับคืออันนี้นะครับที่อยู่ข้างๆผมคือเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนี่แหละครับที่คอยเป็นผู้ประสานมานะครับถามว่าหลักการในการให้พัฒนาได้เบื้องต้นครับคือต้องขอขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นทางกรมอุทยานทางท่านนายอำเภอนะครับทางท่านนายกทุกท่านนะครับท่านรองผู้ว่าต้องบอกเขาว่าทุกท่านมีส่วนมากๆเลยเพราะว่าต้องบอกเขาว่าเห็นทางหลายๆท่านก็อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าทางเนื่องด้วยจากผมเองเนี่ยซึ่งเป็นส.ส.เนี่ยครับก็อาจจะไม่สามารถผลักดันเข้ามาด้วยได้ทั้งหมดครับต้องให้ทางผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านนี่แหละครับคอยเป็นการช่วยประสานกันไปครับเพื่อไม่ให้ตกหล่นอย่างน้อยทางอำเภอโคกโพชัยชาวบ้านพี่น้องอำเภอโคกโพชัยครับจะได้มีความหวังครับว่าทางอำเภอโคกโพชัยเนี่ยจะมีแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆในจังหวัดขอนแก่นครับผม
4: ที่ท่านส.อะไรเคย
0: บอกว่าทะย่างขึ้นไปถึงยอดผู้ผาแดงนี่ก็สิพบหน้าผาสีแดงเด
2: ้ครับ
1: ซึ่งเป็นผาแดงเน
0: า
1: ะ
0: ซึ่งเป็นที่มาของซื้อผาแดงและนางไอ
1: บ่มี
0: โบราณและสามารถมองเห็นพื้นที่อำเภอแก่งคอจังหวัดชัยภูมิได้เพราะว่าอยู่ติดกันตั้งนี้ชาวบ้านในพื้นที่มองว่าการพัฒนาทำผู้ผาแดงเป็นแหล่งท่องเที่ยวนี่ครับสิเป็นอีกโอกาสสำคัญของอำเภอโคกโพชัยในการมีแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่และซอยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นต่อไปครับพี่น้อง
2: ครับผม
0: อยู่ติดชัยภูมิเตี้ย
1: แม่นี่นี่มีคนมาบอกเอียงนี
0: ่วางได
1: ้16ถึง27ตุลางานไหลเรือไฟนครพนมก็มีเด้อ
0: ไปได้นะครับ
2: หลายหลายบอน
0: จ้าบัดนี้ไปใส่พี
2: ่ใส่นี
1: ่เอาไปต่อ
0: ไปต่อบัดนี้เจ้า
1: ไปเบิ่งภาพไปสังคมได้ปล่อยตัวเป็นตาภาพไปดีอยู
0: ่ต้องไปเตรียมอย่างไรบัดนี้ว่าไปสังคมสังคมจังหวัดหนองคายกันแน่ครับพี่น้องเป
2: ็
0: นวันเดทิป1วันมหัศจรรย์ณสังคมหนองคายสัมผัสวิถีชุมชนนั่งรถอีแต๊กสุดคลาสสิกสวนชมสวนกาแฟและโกโก้ชมความงามของแม่น้ำโขงและ
1: ไปเบิ้งซื้อติไปเบิ้งซื้อ
0: ไปเบิ้งซื้อเอาไปไปเบิ้งเป็นจังได๋เอาไปเบิ้งนี่
1: เนี่ยนี่ยังนั่งบอกกันยังคือบ่พากันกินนั่นบักใหม่
0: ยังเพิ่นสิกินอยู
2: ่
0: โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟโกโก้สังคมหนองคายครับพี่น้อง
1: โอ้นี่เคยไป
0: แน่
1: เคยไปเคยไปแต่สวนสิฮอด
0: โอเคแต่บอกร้องกล่องขึ้นแต่บอกเงาะแ
1: หละไหลมากโอ้อันนี้คุณแม่หมอรับสุภาพจัง
0: บอก
1: พจสหนองคายแซ่บๆพี่นี
0: ่บ่
1: แม่นมีโกโก้ปูโกโก้ได้พร้อมเงือดเงือ
0: ดอ๋อท่าหน้าโกโก้ท่าหน้าติเนี่ย
1: บ่แม่นเพิ่น
0: อีหยัง
2: สปาหน้าติ
1: บ่รู
0: ้หือ
1: แม่นบ่ล่ะ
2: แม่น
1: ๆคันสิจังซี่ล่ะท่าให้ข่อยไปเที่ยวข่อยบ่กล้าย่างไกลคนเด้อข่อย
0: การจัดกิจกรรมวันเดทิปครับหรือ1วันมหัศจรรย์ณสังคมหนองคายครับซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวในระยะเวลา1วันในพื้นที่ตำบลบันม่วงและตำบลนางิ้วที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสวิถีชุมชนนั่งรถอีแตกสุดคลาสสิกชมสวนกาแฟและโกโก
2: ้นี่
0: ไปได้สีเลยบัดนี
2: ้
0: ว่าสีฮอดบัดนี
2: ้
0: 1กิโลเมตรต่อชั่วโมงชมความงามของแม่น้ำโขงและพันโขดแสนไคลเพ
2: ิ่
0: มความสนุกท้าทายด้วยรถ ATV
2: นี
0: ่สัมผัสธรรมชาติและชมสวนเกษตร
1: ไปถ้าเปิดเบื้องช่องซิเบดีเทรถ ATV นี
2: ่
1: พ
2: ี่ว่าแม่น
1: ATV นะ
0: โดยประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟโกโก้สังคมหนองคายเพิ่นบอกว่ากิจกรรมวันเดทิปจะพานักท่องเที่ยวนั่งรถอีแต็กชมสวนและสัมผัสธรรมชาติที่สวยงามพนาจังหวัดสวยงามของใดโคงโยกเคียงเงียกยุบเพิ่น
1: มันก็งามอยู
0: ่บ่ก่อนที่สิพักไปนั่งรถอีแต็กก่อนสิพอกหนักมองหันละที่เห็นมองหัน
1: เอาหน้าไปซุกตมก่อนติ
0: เอาหน้าไปซุกตมก่อนให้นักท่องเที่ยวด้วยช็อกโกแลตนึกว่าช็อกโกแลตเด้นึกว่าโกโก้จากนั้นกสิพานั่งรถอีแต็กไปชมสวนกาแฟและโกโก้ก่อนสิทธิพานั่งรถอีแต็กอีกบัดนี
2: ้
0: ไปชมแม่น้ำโขงนี่แม่น้ำโขงได้นี่ซึ่งกิจกรรมนี้ก็สิมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของฤดูกาลตามความต้องการของนักท่องเที่ยวกับพี
2: ่ครับ
0: โดยทางประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ATV นางิ้วกาแฟเอิงเอยพนะและนางสาวภริดาสารีแสงรองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
1: เพิ่นบอกยังนี
0: ่เพิ่นบอกว่าเส้นทางในการขับรถ ATV นี่ที่เป็นเส้นทางสาธารณะที่เป็นเส้นทางเกษตรกรร
2: ม
0: ไปยังสวนหมากไม
2: ้สวนหมากไม
0: ้และสนามสำหรับขับรถตลอดเส้นทางกสิมีจุดสำหรับนักท่องเที่ยวเดชายรูประยะทางกับประมาณ6กิโลเมตร
1: อย่าจะประกาศชายรู
0: แน่นใส่เวลาในการแต่ท่องเที่ยว
1: ชายรู
0: ประมาณ1ชั่วโมงได้พุ่นว่าจุดหลักๆกสิมีการจอดรถคือล้ำห้วยธรรมชาติ
1: ว่าไปจอดรถกับตีตัวลงตีเนาะบ่ไปทั่วเลย
0: จอดแน่จอดพัก
1: เอออ
0: ยากไปอยู่ได้
1: แต่ว่ารถ ATV เนาะกับเป็นยังคือจังจังต้องพากันขี่ไปตะหม่องตุ่มๆเนาะฮู้ว่ามันขี่ยากอยู่ก็พากันบูไปเนาะ
0: อ๋อมัน
1: บ่ขี่ไปนําทางธรรมดาบ้านเมี่ยงอยู
2: ่
1: ฮู้อยู่เป็นรถวีบากรถบูพุ่นล่ะ
0: แอดเวนเจอร์
1: ขี่ไปไปติดบัดนี้เขามาอยู่โอ้
0: ลําบากเขาอีกที่บัดน
1: ี้ลําบากเขาอีก
0: เอาขึ้นเอง
1: ว่าไปตกขี่ออกนั่นเป็นหยังขี่บูตุ่มให้เขาได้อยู่
2: เขามา
0: เหมือนลุ้นเนาะขี่รถฟ้าอันเนาะไป
2: รถอันขึ้นเลย
1: รถฟ้าเป็นไง
0: รถไฟฟ้าผู้เฒ่า
1: โอ้มันสิได้อยู่แล้วครับ
2: ตีตีตี
1: รถเล็งว่าระดกอ่ะเขาหามขี่อยู่ในถนนสาธารณะเด้อบอก
0: แม่น
1: เด้อ
2: ซุ่มเห็น
1: เท่าไหร่อย่าสิไปหาเถียงลูกเถียงหลานหลาย
0: แ
1: ม่ตั้งเถียงเขาบอกว่าอย่าไปขี่ในสวนรถสาธารณะขี่เนี่ยบนชิดใต้เนี่ยจะขี่กลางถนนไปรถเหยียบมุนเอเรียปันห้ามเกียร์ไกลผู้ดีโอ้เวลาเขาบอกเขาเตือนแน่ระมัดระวังฟังแน่อย่าสิไปเครียดให้เขาอย่าไปจมให้เขา
2: เขาเป็นห่วง
1: เว้าดีน้ำเนี่ยว่าเสียดิผู้ชาวบ้านเฮา
0: จะเบิ่งถนนที่กระเบิ่งรถที่ได้ล่ะ
1: สิว่าอี
0: ล่ะ
1: ขี่บ่ได้ใครมาขายเห็นหยังขี่บ่ได้ใครมาขายเห็ดจังเสียงเขาแปดๆๆๆเนาะเขาหามันบ่แม่นรถจดทะเบียนรถจดทะเบียนคือรถมอเตอร์ไซค์ที่มันมีป้ายทะเบียนน่ะคือรถจดทะเบียน
2: คร
1: ับ เออคันแม่นว่ารถบ่แม่นจดทะเบียนน่ะอย่าไปหาขี่ไปขี่ไปน้ำถนนผู้ลงคนขี่ไปเอาถนนไงผุนถนนเล่นแปดเล่นผุนขี่ตัดหน้าเขาวันนี้เอาไปมากเขาบีบแต่ปีกปีกปีกเหลือบ้างหน้าเขาเวลาเขามาเตือนเขามาบอกมาสอนน่ะบอกฟังเขาผู้เฒ่าเบงสันสมัยก่อนบอกว่าอย่าไปหากินในไตแก่มันหยาบประสันบอกเด็กน้อยผู้เฒ่ากินเองไปในเฒ่ามากเขาก็เก่าบ่นี่นะหยาบก็เด็กน้อยอีกบ่นี่นะเด็กน้อยสอนบ่เตือนสอนบ่ฟังเป็นไปทั่วตัวเวลาเขาบอกองศิษย์นี่มาหาสอนกูอาบน้ำหอมมะกอนสูว่ะจังว่าใช่แม่นแล้วเจ้าอาบน้ำหอมมะกอนมุขข่อยมุขข่อยมีเขียดท่านแบบอุ่นเลยจริง
0: ๆอาบเป็นยังน้ำหอมก็อาบน้ำเย็นดิจังว่า
1: เนาะอาบน้ำหอมมะกอนว่ะจังว่าจะร้องนานหอนหอนด้วยแอบน้ำหอมมะกอนดูที่ผู้ชายไปเลยลบขนปิง
2: ผมบ
1: อก
2: เป็นจมเอา
0: ต่อไปพี
2: ่ต่อไปได้จี
0: ไปไปนี
2: ่วัฒนธรรมอีกน้อยนึงจี
0: ได้อยู
2: ่ได้อยู่เนาะวัฒนธรรมสกลนครนำซื้ออินฟูเอนเซอร์เปิดประสบการณ์อันสิ้นไทยๆสัมผัสประตูมิติการเวลาผู้ผาขามพี่น้องไปเบิ่งนั่งกัญจพัฒน์หน้างามวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครจัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์อันสิ้นไทยๆประตูมิติการเวลาผู้ผาขามนำส่วนราชการภาคเอกชนผู้ผลิตสื่อสังคมออนไลน์และอินฟลูเอนเซอร์ร่วมสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนครพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
0: ครับ
2: กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อนำเสนอทุนทางวัฒนธรรมที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นของจังหวัดสกลนครสกลนคร
1: ครับ
2: สร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวนาที่น่าสนใจและส่งเสริมภาพลักษณ์วัฒนธรรมไทยสู่ระดับสากล
1: ครับ
2: ประตูมิติการเวลาผู้ผาขามตั้งอยู่บริเวณผู้ผาขามบ้านห้วยย่างตำบลเล่าพดข้ออำเภอโคกศรีสุพรรณจุดเด่นสำคัญคือการค้นพบภาพเขียนโบราณบริเวณเพิงหินทรายซึ่งมีลักษณะเป็นภาพวาดยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยนักโบราณคดีจากสำนักงานศิลปากรที่8
1: ครับ
2: ประมาณอายุไว้เล่ากลัว 3,000 ถึง 3,500 ปี
1: คร
2: ับ นอกจากนี้ยังพบเศษภาชนะดินเผาต่างๆนะครับศิลปะไอของไอ้โบราณ
1: นะไปกันไปเที่ยวได้เนาะ
0: ครับ
1: นะครับผมอยู่ผู้พาขามเอาไปปิดท้ายบ่นี
2: ่
1: ไปเบิ่งจักหน่อยนึงนิดเนาะนะครับเพิ่นกามีการจะแถลงข่าวแข่งเรือยาวประเพณีไทยเล่าครับชิงถ้วยบรรจท่าน11หอด13มือในมือสุดท้ายนะครับชวนเที่ยวริมคงกระตุนเศรษฐกิจที่บึงกาฬพี่น้อง
2: ครับ
1: นี่แหละครับผมมือนั่นก็ได้มีการแถลงข่าวนะครับก็คือเพิ่นเชิญชวนนะครับไปเที่ยวการแข่งขันเรือยาวไทยลาวชิงถ้วยพระราชทานปี69 11ถึง13กันยายนนะครับซึ่งมีการแข่งขัน4ประเภทนะครับก็คือประเภทเรือโอเพ่น50ถึง55ฝีพายชิงถ้วยรางวัลพร้อมเงิน 150,000 บาทประเภท25ถึง30ฝีพายประเภทเรือในจังหวัด8อำเภอและประเภทเรืออนุรักษ์ครับซึ่งเรือทุกลำที่เขาแข่งขันสิได้รับการสนับสนุนค่าชักลากจังหวัดบึงกาฬพี่น้องเด้อนะครับขอเชิญชวนไปเบิ่งนะครับไปสัมผัสเสน่ห์ประเพณีริมแม่น้ำโขงนะครับพร้อมชมกิจกรรมและบรรยากาศอยู่ที่ถนนคนเดินจังหวัดบึงกาฬนะครับ11ถึง13มื้อนี้มื้อสุดท้ายแล้วพี่น้องยังหน่อยเบิ่งรายการโซข่าวเสร็จแล้วพี่น้องกาสามารถไปได้นะครับไปเบิ่งบรรยากาศนะครับเป้า
2: เด็ดดี
1: สบึงกาฬท่านใหม่ท่านที่ระยุทธ์ดวงมานี
2: ่ครับ
1: กี่เป็นพอสวทบึงกาฬแล้วครับไปบึงกาฬคือเก่า
2: คร
1: ับ แล้วขึ้นบึงกาฬ
2: อ
1: ้าวฝากพี่น้องไว้แน่กันแล้วกันพี่น้องเวลาเบิดเบิดเวลากับรายการโสข่าวพี่น้องครับพุละมืออื้นมืออื้นมือนาสัปดาห์นาจะมาพอกันไหมพี่น้องครับบ่าย 3:00 น. 4:00 น. แรงทุกมื้อวันอาทิตย์ 13:00 น. ฮอด
2: โอ้บ่แม่น 13:00 น. 10:00 น. ครับ
1: ตั้ง NBT 11ภาคอีสานทีวีดิจิตอลกดหมายเลข11มือดิโจอีสีเมืองขอ
2: นุ้งนิ้งเอวด่วงครับ
0: พี่ปอลำทะเมียนครับ
1: พร้อมทีมงาน NBT ขอนแก่นล่าพี่น้องคุณผู้ชมไปสาก่อนขอบพระคุณทุกการติดตามรับชมสัมบดีหวัดดีครับ
2: หวัดดีครับ

พบกับเรื่องราวในท้องถิ่นศิลปะวัฒนธรรมโทรทัศน์อัตลักษณ์ภาคอีสานข่าวสารทั่วไทยเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชนรับชมช่อง11 NBT TV อีสานได้ตั้งแต่5นาฬิกาถึง24นาฬิกาทุกวัน NBT TV อีสานกฎหมายเลข11

พลินวาไวอย่าได้ว่าจะเพียงเพื่อเขาห่อขมคืนคำปากอย่าได้ตื่นคือหมอกดอกปากแบนอย่าได้แสนแท่นาว่าจะเว้าองฝงโมพี่น้องห้องเปื่อสิบ่มียอมปาตานจากสิ่งมงคลคำใดดีอ่อนหวานให้คอยเอามาเว้าอย่าได้มัวเมาตานจะจนปากเปียกจนน้ำลายเหยหยาดย้อยสองข้างดอกปีกแคมของบ่เป็นตาจำอย่าสิจุ่มลงตักของบ่เป็นตากัดอย่ากินสิพ้วนทองของบ่เป็นตาสมอย่างมกินสิสมปากมันสิยากขอบทองเที่ยวขี่อยู่อย่างคืนสันดอยขอเจริญพรออกตนญาติโยมท่านผู้ฟังรายการแผนที่ธรรมะเพื่อชีวิตก็มีโอกาสมาพบพ่อกับออกตนญาติโยมคือเก่าอาตมภาพเจ้าคุณพระเทพวราจารย์เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเจ้าอาวาสวัดมะนีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีก็มาพบมาพอมาเว้ามาจานำติงละอันพละน้อยมะตอนมาฝากออกตนญาติโยมมื้อนี้ก็เป็นมื้อสบายอีกมื้อนึงสำหรับชีวิตของพวกเฮาคือเก่าแหละเนาะออกตนญาติโยมมีโอกาสดีหน้าที่ท่องของชีวิตตื่นแต่เด้อลูกตั้งแต่เต้าก็มาประกอบภารกิจเวียกงานของชีวิตเนาะการดำรงตนปฏิบัติโตทุกสิ่งทุกอย่างแต่ขอให้เป็นไปด้วยดีก็แล้วกันเพื่อบูฮัมบูฮานเป็นนั่นละออกตนญาติโยมเอ้ยเป็นตักเป็นเตือนเป็นบอกเป็นสอนเป็นให้ขอคืดแก่ชีวิตของพวกเฮาไว้เนาะตื่นดึกมันก็ได้เวียกหลายตื่นสวยมันก็ได้เวียกน้อยไอ้ตื่นดึกคือกะแห่หากินดอมไก่วิถีชีวิตของความเป็นผู้เป็นคนเกิดมาเป็นคนก็ต้องตั้งตนให้มีดีเกิดมาทั้งทีก็ต้องทำดีไว้กับตัวกับตนเจตสละเนาะเหตุคุณงามความดีไว้สร้างบุญญาบารมีไว้แนวไหนมันดีมันงามป้ากันเหตุป้ากันทำป้ากันสร้างกันแปลงเอาเนาะบ่ได้ดีอียังแต่ให้มันได้สามดีเด้อคิดดีพูดดีทำดีเจตสละเนาะคิดดีแล้วเย็นคิดเป็นแล้วสบายปวดดีแล้วเย็นปวดเป็นแล้วสบายทำดีแล้วเย็นทำเป็นแล้วสบายเนาะตื่นดับลูกเต่าหนึ่งเข่าใส่ติ๊บตักบาดอยากน้ำยิ้มแย้มแจ่มใสกันโซโปโซคอนโบลำโบลานเป็นเตือนสติพวกเฮาแหมเกี่ยวกับเรื่องคำบอกคำจาเป็นกระบอกไว้ดีเด้อย่าได้ว่าจาเพียงเครือเขาห่อขมคืนคำปากอย่าได้ตื่นคือหมอบปากแบนอย่าได้แสนแผ่นหนาว่าเจ้าเว้าองค์ฝูงโมพี่น้องต้องเปื้อสิบ่มีย่ามปากตานจาสิ่งมุ่งคุ้นซะแล้วคำใดดีอ่อนหวานให้ก้อยเอามาเว้าอย่าได้มั่วเมาตานจาจนปากเปียกจนน้ำลายเอ๋ยหยาดย่อยสองข้างดอกปีกแค้มแต่ละเนาะนี่ล่ะคือเรื่องของชีวิตการดำรงตนปฏิบัติโตอยู่ในคุณศีลคุณธรรมป้อยเรื่อยๆหยาดย่อมสมบูรณ์สมบันเท่ากับเบิ่งแย่งดูแลนี่ล่ะกายว่าจาจิตใจของพวกเฮาให้มันเป็นไปด้วยดีแม่นบ่ล่ะถ้าผู้ใดเบิ่งแย่งดูแลกายวาจาจิตใจมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญเด้เนี่ยบ่มีอีหยังที่สำคัญยิ่งไปกว่ากายวาจาใจดอกเนาะแต่คนเฮามันก็เบิ่งตอนนี้ล่ะเนาะ
กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมคือจังกับที่เป็นวานั่นแหละให้หูจักในการเบิ่งแย่งดูแลจังสั่นละเป็นกำลังใจให้ทุกชีวิตในการดำเนินตนปฏิบัติรักษากระตนกระโตของเจ้าของให้มันเป็นไปด้วยดีจังสั่นละชีวิตอยากย่อมสมบูรณ์โซก้อนตาเข้าหูจักในการที่บอกว่าเฮ็ดถ้ำจังสั่นนะมันจะเป็นจังสั่นเด้โดยเฉพาะอย่างยิ่งอยากย่อมชีวิตของมนุษยชาตินี่ที่มีความสุขโดยสมบูรณ์มันจะต้องมีธรรมะเป็นที่พึ่งเห็นบ่ล่ะเนาะแต่คนเฮาต้องมีธรรมะนี่ล่ะธัมโมเฮเวรคติธัมมจาริงนี่ล่ะแต่ทําแลย่อมรักษาผู้มีปกติประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมเจตันใดแม่นความเพิ่นพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้เอ้ยนี่ล่ะถูกต้องที่สุดนี่ล่ะขอให้เฮาประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมธรรมะนั่นล่ะมันจะสิกุมก้องรักษาผู้ที่ประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมแม่นบ่ล่ะโดยเฉพาะธรรมะที่สำคัญคือจังกับที่บอกไว้เป็นประจำเสมอก็คือนี่ล่ะปหุปกาลธรรมนี่ชิมบ่ได้เลยเด้ทเวธรรมะปหุกาลากะสะเมทเวธรรมะปหุกาลาสติจะสัมปสัญญัญจะอิเมทเวธรรมะปหุกาลานี่โอ้ชิมบ่ได้เลยเนี่ยธรรมะทั้งสองประการนี่ชิมบ่ได้ทำมีอุปการะมาก2อย่างทำมีอุปการะ2อย่างที่เป็นธรรมะมีอุปการะมากนี่เป็นจังน้อยจังสันนะก็คือนี่ละสติความระลึกได้สัมปชัญญะความหมู่โตสติก็คือธรรมศาสตร์เป็นเหตุระลึกได้การระลึกได้ก็คือว่าสติก็หมายถึงนี่ล่ะความระมัดระวังความยับยั้งตั้งใจความบ่หวู่ความบ่ปังเป้อบ่ผิดพลาดอุจักควบคุมตัวเองให้อยู่ในศีลในธรรมจัญญาอันดีงามหรือว่ายับยั้งการเหตุการธรรมที่มันผิดพลาดบ่ให้ดำเนินต่อไปนี่ล่ะตามปกติในใจคนเฮามันจะมีสามัญสำนึกความหมดสึกผิดสอบตัวดีคอยเตือนอยู่โดยสม่ำเสมอให้คลายมันเป็นสัญชาตญาณจะตลอดการที่บางคนตะล้ำเลิกเข้าไปในการเหตุการธรรมความตัวนี่จะเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมหรือว่าความจำเป็นสักน้ำให้เป็นจังสั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าคนเฮาเนาะเกิดมานี่ได้รับการอบรมการศึกษาและก็อยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมที่มันแตกต่างกันเด้เมื่อได้เฮ็ดความผิดซ้ำซากเรื่อยๆพลังความซัวมันก็สิเปลี่ยนนิสัยใจข้อจิตใจของคนแม่นบ่ล่ะเฮ็ดให้เกิดความชินชาบ่เกรงกลัวความผิดต่อศีลธรรมและก็กฎหมายที่ตนล่วงละเมิดอยู่กลายเป็นคนมีความเห็นผิดเป็นชอบที่เอิ้นว่ามิจฉาทิฏฐิเนี่ยตัวก้อนจึงต้องพยายามฝึกฝนให้เป็นก้อนมีสติด้วยตัวเองจะสละแต่คือก่อนสีกันสีทำสีว่าวสีเกิดอีหยังจะต้องหยุดหยุดพินิจพิจารณาแต่เกิดนึกตึกตรองเบิ่งให้มันดีสักก้อนเนี่ยล่ะเข้าลักที่เปิ้นว่าว่านิสัมมะกาลนังไสโยนั่นล่ะนิสัมมะกาลนังไสโยแต่คือใส่กล้วนสักก้อนจึงเย็ดจึงทำดีกว่าก็คือต้องพิจารณาให้มันเข้าใจชัดเจนลงไปว่าเวียกงานการต่างมันเป็นการกระทำที่ผิดศีลธรรมหรือบ่เอ็ดแล้วทำแล้วสินำความทุกข์ความเดือดร้อนมาให้ตนเองและกับผู้อื่นหรือบ่ซึ่งได้เห็นว่าเป็นสัมมากัมมันตะการงานชอบมันประกอบไปด้วยประโยชน์บ่มีโทษทั้งศีลธรรมและกับกฎหมายก็ควรได้เอ็ดได้ทำเนี่ยถ้อยคำที่สิเว้าก็ต้องเป็นคำสัตย์คำจริงแก่ตลาดเนาะที่มันมีประโยชน์และกับเป็นธรรมแม้เป็นเรื่องจริงแต่ว่าเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์หรือว่าเป็นความจริงที่เขาหวงหามอย่างเช่นนำความลับอีหยังต่างๆที่เขาบอกว่ามันเป็นความลับไปเปิดเผยจริงๆนะมันก็ย่อมมีโทษเด้นั่นนะยิ่งเป็นความลับของทางราชการจังสันนะต้องระมัดระวังจังสันล่ะมันก็ควรงดเว้นบ่เว้าเรื่องจังสันเลือกสรรเจรจาแต่ว่าในสิ่งที่มันเป็นถ้อยคำอันสุจริตบ่ผิดศีลธรรมบ่ผิดกฎหมายแต่สละเรื่องที่คิดบัดนี้ก็ควรคิดเรื่องที่เป็นกุศลสุจริตเมื่อคิดไปใจบ่เศร้าหมองบ่เป็นการจองเว้นมุ่งไร้ต่อผู้อื่นบอกว่าทำทั้งหลายมีใจเป็นสภาพถึงก่อนเนี่ยล่ะก็เพื่อเตือนใจพวกเฮาเนี่ยให้ประหยัดความคิดในทางตัวบ่ปล่อยตัวบ่ปล่อยใจให้กิเลสตัณหามันครอบงำกลายเป็นธาตุกิเลสตัณหาผู้ที่หวังความปลอดภัยปรารถนาความสุขความเจริญผู้ชักคักห้ามใจไว้ได้ควบคุมคุ้มคล้องจิตใจไว้ได้มันจะสิสามารถลบหลีกอกุศลบาปกรรมความตัวได้
มันก็สิกลายเป็นความปลอดภัยแม่บ่เป็นเหตุแห่งความสุขความเจริญเพราะว่าความวิบัติหรือว่าภัยอันตรายใดๆทั้งในอดีตหรือว่าปัจจุบันที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใดก็ตามล้วนมีอกุศลบาปกรรมความชั่วเป็นเหตุตั้งติดนี่แหละเมื่อมี

จิตสติยับยั้งหักห้ามใจบ่ให้เฮ็ดบ่ให้ทําความตัวเนี่ยจะได้ฝึกวางหัวจักใส่ธรรมะให้มันเป็นประโยชน์แต่หรือว่าได้ประโยชน์จากการศึกษาจากการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงการที่สิแก้ปัญหาชีวิตหรือว่าเวียกงานการต่างใดๆก็ตามนี่ล่ะต้องใส่สติญาติโยมทุกผู้ทุกคนต้องมีสติต้องอบรมสติให้มันเกิดให้มันมีขึ้นในตัวสักก่อนแต่ละก็คือว่าใส่สติคัดเลือกการงานที่สิเฮ็ดสิทําถ้อยคําที่สิเว้าสิจาและก็เรื่องที่สิเกิดให้มันคล่องแท้แน่นอนเสียก่อนแล้วจึงตัดสินใจเฮ็ดทําเว้าคิดลงไปโดยบ่ผิดพลาดเพราะว่าถ้าบ่พิจารณาให้มันดีเฮ็ดทําลงไปแล้วถ้าแม่นว่ามันผิดพลาดบทหนทางที่สิแก้ไขความผิดพลาดบางอย่างมันก็เป็นไผเป็นอันตรายให้แห้งถึงแก่ชีวิตหรือว่าเป็นไผต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติบ้านเมืองมันจะมีอันนี้ก็ยิ่งต้องระวังให้มันลอยแต่ละเป็นต้องพิจารณาให้มันดีซะก่อนก่อนที่สิตัดสินใจเย็ดปั้มเบาขึ้นมันก็สิต้องคิดทบทวนเบิ่งให้มันดีให้มันรอบคอบเห็นชัดเจนดีแล้วว่ามันบ่มีทางผิดพลาดเสียหายจึงควรเฮ็ดควรทําลงไปบ่ต้องมาเสียใจทีหลังบ่เฮ็ดอีหยังตามคําสักส่วนของผู้อื่นง่ายๆทั้งนี้ก็เพราะผลของการเฮ็ดการทําเนี่ยมันตกอยู่กับผู้เฮ็ดผู้ทําบ่ว่าสิผิดหรือว่าถูกจะตามผู้เฮ็ดผู้ทํามันก็ต้องรับผิดชอบแม่นบ่ล่ะเมื่อเฮาเฮ็ดเฮาทําลงไปนี่ล่ะสิย้อนความรับผิดชอบไปผู้อื่นหรือว่าไปโทษเทวดาฟ้าดินกันแกล้งมันก็บ่ได้นี่ล่ะเพราะว่าสัตว์ทั้งปวงเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเป็นผู้รับผลของกรรมที่ตนเฮ็ดไว้ตั้มไว้ที่เสียใจในความผิดพลาดหรือว่าได้รับความเห็นใจจากผู้ใดมันก็บ่เฮ็ดบ่ทําให้ดีขึ้นได้เพราะว่ากรรมมันมีอํานาจเปลี่ยนแปลงพลิกผันชีวิตสัตว์โลกให้เป็นไปตามอํานาจของกรรมนี่ล่ะพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้ในเรื่องจันทีบอกว่านี่ล่ะกรรมย่อมจําแนกสัตว์ให้เลวและกับประณีตนี่ล่ะกัมมังสัตติวิปัสสติญาติตั้งหีนัปปนิตตายะนี่ล่ะกรรมมันมีพลังอำนาจปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตสัตว์โลกให้เลวร้องหรือว่าเฮ็ดให้ได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนได้ตามอำนาจของกรรมที่ตนเฮ็ดตนทำไว้หรือว่าเฮ็ดให้สภาพชีวิตมันดีขึ้นกว่าเก่ากว่าเดิมอย่างนั้นล่ะถ้าเป็นกุศลกรรมมันก็สิปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงสภาพชีวิตให้ดีขึ้นก็คือให้มีความสุขความเจริญได้ด้วยอำนาจกุศลกรรมสตินี่จึงมีความสำคัญและก็จำเป็นหลายในการปฏิบัติเวียกงานหน้าที่การประพฤติตั้มปฏิบัติตั้มการดำเนินชีวิตมันก็ต้องอาศัยสติเป็นหลักเป็นโตนำทางมันจึงสิบ่ผิดพลาดนี่ล่ะผู้มีปัญญาควรอบรมสติให้มันเกิดขึ้นให้มันมีขึ้นในตนและก็คนบ่มีสติก็คือคนที่ประมาทอย่างตลอดแก่ประมาทก็คือนี่ล่ะความเลินเล่อเนี่ยล่ะความเลินเล่อความเล่อขาดความระมัดระวังยั่งคืดแบบว่าล่ะบางเทื่อจะปล่อยใจไปตามอารมณ์เด้คนประมาทเป็นผู้ที่ตกอยู่ระวังภัยอันตรายอาจติประสบภัยอันตรายได้ทุกเมื่อที่เพิ่นบอกว่าคนประมาทนี่คือจังกับคนที่ตายแล้วนี่ล่ะแม่นความเบิ่นได้งั้นน่ะเป็นหยังเบิ่นจึงว่าจังซั่นนี่ล่ะธรรมดาว่าคนตายเนี่ยบ่มีความคิดนึกตรึกตรองอันนี้เป็นจังไดคนประมาทก็บ่มีความคิดที่สิคุ้มครองป้องกันรักษาตัวจังซั่นคนที่ประมาทนี่ก็สิปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามบุญตามกรรมบ่พยายามปรับปรุงแก้ไขส่วนที่บกพร่องให้ดีขึ้นคนมีสติเนี่ยถือว่าเป็นคนบ่ประมาทก็สิมีความระมัดระวังรักษาตัวฝึกฝนอบรมตัวให้อยู่ในระเบียบในวินัยในศีลธรรมอันดีงามนี่ล่ะอันนี้ล่ะจึงบอกว่าโอ้ยสตินี่ล่ะให้มีสติสตินี่เป็นตัวประเมินค่าการงานที่เฮ็ดที่ทำกรรมที่เว้าที่จาเรื่องที่สิเฮ็ดที่ทำคิดว่ามันสิมีผลดีหลายหน่อยซำใดคนมีสติย่อมเฮ็ดอีหยังบ่ผิดพลาดอย่างหน่อยมักจะถือหลายกว่าผิดแม่นบ่ล่ะเป็นผู้ที่สินำที่สิพาไปสู่ความปลอดภัยจังซั่นเด้นี่ล่ะจึงว่าถ้าคนเฮาพยายามใส่สติคิดถึงตั้งได้ตั้งเสียผิดสอบตัวดีแล้วความเสียหายไปอันตรายมันก็คงบ่เกิดขึ้นหรือว่าอาจสิเกิดขึ้นได้บ้างมันก็เป็นส่วนน้อยบ่เสียหายยับเยินบ่น่าเศร้าสลดหลายแม่นบ่ล่ะคนที่บ่มีสติย่อมสิประสบความเสียหายทั้งด้านโหบประทําและนํามาทํา
ด้านหัวปลาถ้ำกับดังที่ปรากฏให้เห็นกันโดยทั่วไปนั่นแหละส่วนน้ำมาถ้ำนั่นคนบ่มีสติเหตุให้สภาพจิตใจวิปริตผันแปรไปต่างๆกลายเป็นคนมีความเห็นผิดจากตำน่องคล่องถ้ำที่เอิ้นว่าเห็นผิดเป็นชอบและก็ความเห็นผิดของคนเฮาน่ะมันเป็นไพ่อันตรายให้แห้งว่าความเสียหายหรือว่าไพ่อันตรายที่เป็นหัวปลาถ้ำไพ่นอกเพราะว่าไฟอันตรายอาจสิเฮ็ดให้บาดเจ็บล้มตายก็จริงแต่ว่าบ่สามารถเตรียมสภาพจิตใจของคนให้เห็นผิดได้ถ้าเขามีความเห็นชอบตามตำน่องคล่องถ้ำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเมื่อเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารก็อาจสิมีโอกาสในการสั่งกุศลนี่ล่ะบำเพ็ญท่านรักษาศีลป้าโตให้บรรลุถึงความสุขความเจริญได้แม่นบ่ล่ะแต่ว่าถ้าใจกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเป็นชอบแล้วมักจะมีแต่สิจมลงในห่วงอบายภูมิอันลุ่มลึกกว้างไกลหาที่สุดบ่ได้ดังนั้นดิการอบรมตนให้เป็นคนมีสติผู้จักมีความยั่งขึ้นมักก็เลยมีความสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานการดำเนินชีวิตหรือการประพฤติปฏิบัติซ้ำอย่างยิ่งนี่ล่ะญาติย่อมสมผลตัวก้อนจึงบอกว่าโอ้เนี่ยท่านฟังท่านสอนพวกเฮาให้มีสติให้มีสัมปชัญญะเห็นบ่ล่ะมีสติมีสัมปชัญญะเป็นวาจังสันเด้งอ่ะนะมีความสำคัญเด้งอ่ะนะการดำเนินชีวิตการปฏิบัติธรรมจังสิล่ะมีสติสัมปชัญญะสัมปชัญญะความหูตัวพร้อมความหูโตนี่ล่ะเป็นลักษณะของความหูติดต่อกันไปทุกอิริยาบถจังสิล่ะยังอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตรเนาะเมื่อยางก็ให้พญาย่ามหูซึกโตว่าชนะนี่เขากำลังยางกำลังเดินหมายความว่าอย่าปล่อยใจให้ไปนึกไปคิดเรื่องอื่นสี่เฮ็ดสี่ถ้ำให้การยางการเดินบ่ปลอดภัยเมื่อยืนก็ให้หูโตว่ายืนเมื่อนั่งก็ให้หูโตว่านั่งแต่แบบนั้นเมื่อนอนก็ให้หูโตว่านอนเมื่อตั้งร่างกายไว้จังใดก็หูชัดโดยประการนั้นมันก็ย่อมเฮ็ดย่อมตั้มความหูโตในเวลาเก่าไปข้างหน้าถอยหลังเฮ็ดความหูซึกโตในเวลาแนมเบิ่งเฮ็ดไอ้หูซึกโตในเวลาเฮ็ดทำทุกสิ่งทุกอย่างแหละญาติโยมสมโพธิ์โซคอนทำความหูซึกโตแม้แต่เวลากินข้าวดื่มน้ำยี่หยังต่างๆเนี่ยล่ะจะให้สังเกตเบิ่งเนี่ยล่ะเบิ่งชีวิตกระตนกระโตของพวกเอ้าขอให้สังเกตเนี่ยล่ะเบิ่งสภาพชีวิตของคนเอ้ามักจะสิเห็นว่าเฮาเฮ็ดอีหยังผิดพลาดก็เพราะขาดสติสัมปชัญญะทั้งนี้ก็เพราะไปผูกพันติดอยู่กับเรื่องไร้สาระที่เฮาชอบนึกคิดไปตามอารมณ์บ่พยายามเหนี่ยวรั้งให้กลับมาจากอารมณ์นั้นโดยบ่ได้นึกถึงความสำคัญของชีวิตที่กำลังดำเนินไปในปัจจุบันขาดความเอาใจใส่บ่แง่งดูแลจึงเฮ็ดให้เกิดความผิดพลาดกลายเป็นอุบัติเหตุหรือว่าภัยอันตรายเกินจะเสียละสติเนี่ยมันเป็นความโง่แรกเริ่มที่เกิดขึ้นเกิดจังกับการจุดไฟเพื่อให้เกิดแสงสว่างสัมปชัญญะเนี่ยมันจะขึ้นจังกับแสงสว่างติดต่อกันไปจึงว่าธรรมะทั้งสองประการนี่ที่เพิ่นบอกว่าเป็นปงุกการธรรมปงุปการธรรมแต่ธรรมะสองอย่างเนี่ยมันเป็นธรรมมีอุปการะมากเห็นบ่ล่ะต้องอาศัยกันและกันเป็นไปในการดำเนินชีวิตเนี่ยล่ะแต่จึงสิก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงเห็นบ่ล่ะมีอุปการะมากเนี่ยมันมีประโยชน์มากซอยให้เหตุการณ์เหตุงานบ่ผิดพลาดเสียหายถ้าคนเอาการสติสัมปชัญญะมันจะบ่อาจสิปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้มันสำเร็จไปด้วยดีได้ออกต้นหยาดย่อมร่องขึ้นเบิ่งเด้อยังนี่ล่ะบางเทื่อมันมีอุบัติเหตุเหตุภัยอีหยังต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยภัยอันตรายและกับความผิดพลาดของคนเอาตัวไปนี่เนาะทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันหรือว่าสิเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยล้วนเกิดขึ้นเพราะความประมาทล้วนเกิดขึ้นเพราะขาดสติทั้งสิ้นแม้ว่าชีวิตก้นสิต้องการอาหารปัจจัยสี่สำหรับเป็นเครื่องสืบต่อชีวิตก็ตามแต่ว่าเหตุที่สิให้ได้อาหารและกับปัจจัยสี่เหล่านั้นโดยปลอดภัยมันก็ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะเป็นตัวจัดการกำหนดแสวงหาสิ่งที่ดีงามทั้งหลายถ้าแม่นว่าขาดสติสัมปชัญญะแล้วก็สิบ่อาจหาสิ่งใดให้เป็นผลสำเร็จขึ้นมาได้มีแต่สิประสบความล้มเหลวและก็ไฟอันตรายต่างๆสุดสิสิขนานับนี่ล่ะโบราณบัณฑิตนักปราชญ์เพิ่นจึงยกย่องคนมีสติปัญญา
ยังหลวงหลายโดยจีโบลันบัณฑิตเหล่านั้นเมื่อสิมอกป้าละอันสำคัญให้แก่ผู้ใดรับผิดชอบซึ่งเป็นความสำคัญเพิ่นสิต้องนึกถึงคุณสมบัติอันสำคัญในโตผู้นั้นอย่างหนึ่งก็คือสติสัมปชัญญะหรือว่าสติปัญญานั่นแหละถ้าเห็นว่าเป็นผู้มีสติปัญญาแล้วเพิ่นจะสิมอบภาระอันสำคัญให้ซึ่งสติปัญญานี่ถือว่าเป็นคุณธรรมอันลึกซึ้งละเอียดอ่อนนี่ล่ะมันต่างจากปัญญาความจือจำได้ความหมายโหความจือความจำนี่มันเป็นเพียงสัญญาขันมันยังหยาบและก็ยังบ่ลึกซึ้งพอที่สิตัดสินใจเหตุผลที่ละเอียดอ่อนได้ถ้าสิเปรียบให้เห็นชัดนี่เนี่ยเพิ่นอุปมาเนาะเพิ่นบอกว่านี่แล้วสตินี่เปรียบคือจังกับหางเสือเงือกหรือว่าโชเฟอร์หรือว่าสารถีผู้บังคับรถสัมปชัญญะนี่เปรียบคือจังกับพลังที่ใส่ขับเคลื่อนอันเปียกไอ้บรรลุถึงจุดหมายปลายทางโดยปลอดภัยจึงว่าในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านจึงสอนให้ฝึกอบรมตนให้มีสติด้วยการเจริญอนุสติระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงศีลท่านที่ตนบริจาคคุณที่ยัดบุคคลให้เป็นเทวดาความตายที่สิมาหอดมาถึงตนสติกำหนดลมหายใจเข้าออกและก็ระลึกถึงคุณของพระนิพพานอันเป็นที่สงบระงับกิเลสและก็ความทุกข์เห็นบ่ล่ะถ้าสิว่าแบบสรุปรวบยอดเนี่ยคือว่าการบำเพ็ญกุศลทุกอย่างเนี่ยจะล้วนเป็นการอบรมสติให้มันเกิดให้มันมีขึ้นในตนนี่ล่ะคนเฮานี่สิต้องอบรมตนให้เป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะสิต้องระลึกถึงการนี่ล่ะเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลทุกอย่างอยู่เสมอเป็นประจำเนี่ยเพิ่นเอิ้นอันนี้ว่าสัมมาสติแม่นบ่ล่ะการระลึกชอบแก่สัตว์ล่ะเมื่อคนเฮานึกถึงการบำเพ็ญบุญกุศลจะคือว่าตื่นจากความหลับคือกิเลสเห็นบ่ล่ะคนที่บ่นึกถึงการบำเพ็ญบุญกุศลจะถือว่าหลับเนี่ยเพราะกิเลสไปด้วยตัณหาอำนาจของกิเลสตัณหามันครอบงำมันมีแต่สี่เหตุอกุศลบาปกรรมความตัวประการต่างๆแม้ว่าคนเฮาสิต้องนอนหลับเพื่อพักผ่อนอิริยาบถบ้างก็ตามแต่ว่ามันเป็นความหลับตัวเวลาเพียงเล็กน้อยแต่ว่าความหลับด้วยอำนาจของกิเลสเนี่ยมันเป็นความหลับอันยาวนานเป็นความหลับกินลับกว่าความหลับธรรมดาสิเอิ้นว่าความมืดคืออวิชชาหรือว่าโมหะความหลงงมง่ายก็ได้พระพุทธเจ้าเพิ่นจึงสอนให้พิจารณาให้เห็นโทษทุกข์ภัยอันตรายอันสิเกิดขึ้นเพราะความหลงนี่แหละมันตรงกันข้ามกับความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะแต่สลักเมื่อพวกเข้ามาพิจารณาเห็นโทษของโมหะความหลงความบ่มีสติสัมปชัญญะว่ามันเป็นไปอันตรายอย่างง่ายแห้งก็ให้ตั้งใจฝึกฝนอบรมสติสัมปชัญญะให้มันเกิดขึ้นในตนด้วยความเคารพเพื่อสิให้เนี่ยอาศัยในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงามการประพฤติปฏิบัติธรรมและก็การดำเนินชีวิตให้มันประสบความสำเร็จด้วยดีนี่ล่ะเห็นบ่ล่ะทุกสิ่งทุกอย่างญาติโยมทุกผู้ทุกคนมันอยู่ที่เฮาฮู้จักในการคิดนี่ล่ะการคิดแต่คนเฮามันอยู่ที่นี่ล่ะการฮู้จักในการคิดแม่นบ่ล่ะฮู้จักในการมีสติมีสัมปชัญญะฮู้จักในการทบทวนกะตนกะโตอยู่โดยสม่ำเสมอเด็กอ่ะเนาะนี่ล่ะจึงว่าเรื่องของการได้มีโอกาสในการฟังเทศฟังธรรมนี่ก็โอ้ดีคือกันเด้น่ะย่อมสมบูรณ์สกลเนาะเพราะว่าเข้ากันสิได้ยินตรองพินิจพิเคราะห์พิจารณานี่ล่ะเบิ่งกับตนกับโตเบิ่งชีวิตของพวกเฮาในแต่ละมื้อแต่ละมื้อว่าเฮาเฮ็ดเฮาทําอีหยังเฮาประพฤติปฏิบัติจังได๋มันดีมันงามหรือบ่จังซั่นน่ะตัวใดมันดีมันงามให้เฮาเฮ็ดต่อไปตัวใดมันบ่ดีบ่งามให้เฮาละให้เฮาเว้นจังซั่นนะถ้าแม่นเฮาเฮ็ดจังซั่นได้เฮาทําจังซั่นได้ชีวิตของเฮามันจะโอ้ยดีงามแหละแม่นบ่ล่ะนี่ล่ะจึงว่าโอ้ได้มีโอกาสในการตื่นตั้งแต่ดึกลุกตั้งแต่เช้ามามีโอกาสในการได้ฟังเทศฟังธรรมเห็นบ่ล่ะฟังไปเรื่อยๆฟังไปดุๆญาติย่อมสมผู้สกลจึงว่าอานิสงส์ของการฟังเทศฟังธรรมยังที่พวกเฮาได้ยินพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นบอกจังซั่นล่ะเนาะผู้ฟังก็สิได้ฟังสิ่งตั้งสิ่งยังบ่เคยฟังสิ่งใดที่เคยฟังมาแล้วแต่ว่ายังบ่ทันได้เข้าใจชัดถ้าสิเข้าใจสิ่งนั้นชัดเจนขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความคิดเห็นของตนให้มันถูกมันตรงตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ในขณะที่ฟังไปนั้นจิตใจมันก็สิมีความปองใสแก่ตนละผู้เป็นเทศผู้เป็นแสดงธรรมเพิ่นก็

นี่ล่ะเอาลักที่พระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสเพิ่นบอกเพิ่นสอนแก่ตละเนาะเพิ่นบอกเพิ่นสอนบอกว่าเอาผู้แสดงธรรมผู้ให้ธรรมะผู้แสดงธรรมะก็นี่ล่ะให้แสดงธรรมไปโดยลำดับบ่ตัดลัดให้ขาดความอ้างเหตุผลแนะนำผู้ฟังให้เกิดความมู่เกิดความเข้าใจตั้งจิตปรารถนาที่สิให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังบ่แสดงธรรมเพราะมุ่งลาภสักการะคือเสียงบ่แสดงธรรมกระทบตนและกับบุคคลอื่นเห็นบ่ล่ะเพิ่นบอกเพิ่นสอนไว้เบิดเด้พระพุทธเจ้าเพิ่นบอกเพิ่นสอนเด้ล่ะเนี่ยการแสดงธรรมการแต่ที่เพิ่นให้ธรรมะเนี่ยญาติโยมสมผู้สกลมันจะสิเกิดได้จากหลายเนี่ยประการอย่างเรื่องของการสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นการตอบถามปัญหาจังซั่นนะการให้โอวาทการปาฐกถาบรรยายการเทศนาก็ถือว่าเป็นการแสดงธรรมแต่ละอย่างเห็นบ่ล่ะญาติโยมในส่วนเหตุนั้นมันก็เฮ็ดหน้าที่ขจัดกิเลสเกิดธรรมมัจจริยะได้แก่ความประณีธรรมะประณีความรู้ของตนผลก็คือความสุขใจที่ได้เฮ็ดได้ตั้มตนให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลความสุขแก่บุคคลอื่นเป็นการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเพิ่นได้บอกได้สอนพระตั้งแต่สมัยพุทธกาลเพิ่นได้ออกไปเผยแผ่ธรรมพุ่นล่ะจรตะภิกขเวสาริกังปโมจนะยิตายะปโมจนะสุขายะโลกานุกัมปายะพุ่นเด้หั่นน่ะให้จาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยการแสดงธรรมะอันงามตั้งเบื้องต้นต้นกลางที่สุดสมบูรณ์ด้วยอัตถะพยัญชนะเพื่อคนที่บ่ฮู้ได้ฮู้ยังบ่เข้าใจจะสิได้เข้าใจแก่ท่านน่ะเห็นบ่ล่ะนี่ล่ะคือสิ่งที่พวกเฮาควรได้เฮ็ดได้ทำได้ประพฤติปฏิบัติเป็นประจำสม่ำเสมอแม่นบ่ล่ะญาติโยมเนาะพิจารณากินตรองพิจารณาเบิ่งให้ฮู้จักว่าอันใดมันดีอันใดมันงามแม่นบ่ล่ะญาติโยมบ่ละบ่ลั่นแม้แต่การเว้าการจาคือกันการเทศการแสดงธรรมก็ยับไปเว้าไปมาลับมาลอยตัวจีบตัวแดดได้ก็เว้าก็จาก็ต้องระมัดระวังคือกันให้มันอยู่ในกรอบว่าซั่นไปบ่ลับบ่ลั่นเพิ่นว่าเห็นบ่เพิ่นว่าจังได๋ก็อย่าได้ว่าจาเพียงเครือเขาห้อขมคืนเพิ่นว่าคําปากอย่าได้ตื่นคือหมอปากแบนอย่าได้แสนแท้หน้าว่าจาเว้าองค์โหงหมู่พี่น้องพ้องเสื้อสิบ่มีย่ำปากต้านจ๋าสิ่งมุ่งก้นคำใดดีอ่อนหวานให้คอยเอามาเว้าอย่าได้มั่วเมาต้านจ๋าจนปากเปียกจนน้ำลายเหยหยาดย่อยสองกลางดอกปีกแคบขั้นว่าความเขาเว้าผมในจะยะสู่ได้เฝ้าจมร่างเถื่อผมขี่เพียพ่ายหน้าหักสิดีอย่าได้เฝ้าติเตียนเว้าปักกระเดาผมเกินบาดทากินกับหลับก่อยสิหลงย่องดอกว่าดีอีหยังทำนองนี่ที่เปิ้นเว้าเปิ้นว่าเนี่ยโอ้ยจังแม่นมันแม่นความเพิ่นอยากย่อมสมผู้สกลเนาะแม่นความเพิ่นเด้ของบ่เป็นตาจ้ำก็อย่าสิจุ่มลงตาเพิ่นว่าของบ่เป็นตาคัดอยากกินสิป้วนท้องของบ่เป็นตาส้มอย่าง่มกินสิส้มปากมันสิยากกอดท้องเกี่ยวขี่อยู่ยังขึ้นเพิ่นว่าโอ้จังแม่นคักเด้เนาะอยากย่อมสมผู้สกลเนาะนี่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นบอกเพิ่นสอนนี่ล่ะคำสั่งคำสอนของเพิ่นก็เป็นสิ่งที่เตือนสติพวกเฮาจังซั่นล่ะเนาะให้สติพวกเฮาให้ฮู้จักในการดำเนินชีวิตปฏิบัติกระตนกระโตสำคัญก็คือว่าเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาจังซั่นล่ะเนาะกิเลสความโลภความโกรธความหลงจังซี่ล่ะญาติโยมเนาะแต่แม่นว่าเฮาภาพสิ่งต่างๆเราดีได้นั่นล่ะคือความยอดเยี่ยมแล้วเพิ่นจึงเว้าเพิ่นจึงว่าหั่นดีอันว่าการถาบแท้ปึกใหญ่แนวใดหาคุณปานกลมใจบ่มีได้โลภะโทสะโมหานั่นมันดับแสนยากเสกนอกนั่นบ่มีใดดอกข้อเยี่ยมเพิ่นว่าแม่นความเพิ่นได้หน่อยญาติโยมเนาะอันว่าการผ่าแผ่เสกใหญ่แล้วใดหาปุญฐานคมใจบ่มีใดโลภะโทสะโมหานั่นมันดับแสนยากเสกนอกนั่นบ่มีใดดอกข้อเยี่ยมโอ้จังแม่นคักของเพิ่นเนาะนี่ก็คือคำบอกคำว่าที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นบอกเพิ่นสอนเพิ่นเตือนสติพวกเฮาเนาะบรรยากาศของชีวิตของพวกเฮายังเดินต่อไปเนาะจักหยักใหญ่ลงจากเกหาจงกันนิ่งในขึ้นอำอ้อนในดีวันขั้นว่าการไปนั่นมันมีดีกว่าอยู่จงหยิบเป้าไปถอนยาสุนันแบบว่าคนสังคมคนนำอ้อยน้อมกราบสาธุเป็นว่าเนาะเอาสาธุคือกันเด้อคุณยอมเด้อคุณปิญญาธิดาคนมาจากดินเปล่าจินผู้ไทยยักกูอ้วนเป็นกันสาธุครับเป็นว่าเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการมาทักทายเนาะ
คณะนี่ออกสัญญาณโยมกำลังติดตามฟังรายการธรรมายุเดอร์อาตมาภาพเจ้าคุณพระเทพวาลาจารย์ผู้เก่าเนาะมานั่งเว้านั่งจาสู่ออกสัญญาณโยมฟังมาให้ขอกึดกติตั้มในการดำรงตนปฏิบัติโตออกสัญญาณโยมติดตามรับฟังรายการนี้แล้วสิมีขอกึดทีมหนึ่งประการไหนแนะนำตั้งรายการอย่าลืมเด้ยันจดหมายผมมาสู่รายการเนาะแจ้งผลการรับฟังรายการมาได้ที่รายการธรรมะเนี่ยล่ะรายการธรรมะวัดมณีวนารามวัดปะน้อยตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีรหัสไปรษณีย์ก็34000เนาะแจ้งผลการรับฟังเสียงตัดเสียงบ่ตัดเสียงฟังอยู่คลื่นไหนมองได้ก็บอกมารายการของเฮานี่ออกอากาศไปหลายคลื่นนะจอมเนาะวิทยุคลื่นหลักก็มีวิทยุคลื่นชุ่มช่อนก็มีจังซั่นล่ะติดตามรับชมรับฟังได้ตามสะดวกสบายนอกจากนั้นก็ยังมีการถ่ายทอดทั้ง Facebook ไลฟ์ทั้ง YouTube ที่เปิ้นเฮียดเปิ้นตั้มเนาะย่อมสีเขียวป้อนเปิ้นแก่เก่ามาทักทายเนาะคุณโน้หนองเราคุณปาลิศมณีวันแมวิฟังก้องโอ้จังแม่นดีเอาเข้ามาทักทายเข้ามาทักทายเมื่อวานนี้ก็อยู่วัดมณีวันหน้าล่างสวดมนต์สามัคคีเนาะเจริญพระพุทธมนต์สามัคคีเทศกาลเข้าพรรษาในช่วงเข้าพรรษานี่ก็โอ้เมื่อวานนี่บ่แม่นธรรมดาเด้อหลายเมื่อวานเนี่ยพระภิกษุเมื่อวานนี่94รูปเนาะเมื่อวานเนี่ยสามเณร39รูปถ้ายกมี7คนเนาะถ้ายีกา9เนาะรวมแล้วเมื่อวานนี่149รูปคนแต่ว่ามาเพิ่มเติมตื่มก็มีเมื่อวานนี่สิมาเพิ่มเติมตื่มก็มีว่าซั่นไปรวม150รูปคนพุ่นล่ะเมื่อวานนี่เนาะโอ้จังแม่นคักเลยเพิ่นมาสวดมาสาธยายมนต์เนาะอยู่หอปลาแก้วโคเมนโอ้ยเสียงดังกระหึ่มไปเนาะย่อมราตรีสีสุดต้าวันนนตะโมลีฝนตกบัดนั้นบ่อยๆเนาะคุณใบสีปั้นแสนว่าวัดอินทารามบ้านกาบินเทพพระธิดา17เทพประบุตรนี่1บัดเทพประบุตรยังมีน้ำเขายัง1อยู่เนาะโอ้ยจังแม่นมันหน่อยเนาะเทพประบุตรทั้งหลายทั้งปวงนี่ก็ได้เนาะเอาอนุโมทนาเปิ้นไล่งานมากเนาะบรรยากาศต่างๆวันศีลวันพระก็เอ้าญาติโยมจะพากันมาเฮ็ดบุญมาทําบุญได้เมื่อวานนี่ก็อยู่วัดมณีวันหน้าล่ำย่ำมื้อเช้าญาติโยมเจ้าคมวัดเพิ่นก็มาถวายจังหันย่ำเพชรเพิ่นก็มาถวายปัตตาหารเพชรได้เมื่อวานนี่เนาะยังมีเมื่อวานนี่ท่านผอ.ประภาสศรีแสนกับครอบครัวและก็ญาติโยมเพิ่นได้พากันปูนมาจากอําเภอคําเกือนแก้วเพิ่นเด้มาทำบุญเมื่อวานนี่ก็ได้เนาะเอาอนุโมทนาสาธุนำเด้อเป็นมาทำบุญมาถวายปัตตังหันเตี้ยนเนาะดีหลายนี่แหละญาติโยมบรรยากาศของชีวิตมันก็อยู่ด้วยคุณศีลคุณธรรมจังซี่ล่ะเนาะคุณย่อมต้นสะพ้นไก่พันเพิ่นบอกว่าลดธรรมแต่ละวันจะลึกซึ้งสอดคล้องโหเลยขอบคุณขอบคุณคุณข้องจิตข้องจำยังเข้ามาทักทายเนาะทักทายกันเข้ามาได้บรรยากาศสบายสบายเนาะชีวิตของคนแกนี่ล่ะมันแกเดินไปก้าวไปตะละโปตะละคนตะละหม่องตะละบอนแกโอ้ยน่ะพยายามน่ะญาติโยมเนาะพยายามในการเฮ็ดการทําแล้วล่ะอันใดมันดีมันงามนะในเรื่องของชีวิตเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือนี่ล่ะให้เฮามีสติมีสัมปชัญญะนี่ล่ะบ่ว่าเฮาสิไปไสมาไสตามได้ตั้งสติให้มันดีมีสติมีสัมปชัญญะอยู่โดยสม่ำเสมอน่ะล่ะเนาะย่อมอุตนีบุญเก่าย่อมบัวพันต้นท่านเพิ่นก็ยังเข้ามาทักใต้คุณครูป้อนสวรรค์เพิ่นก็ยังเข้ามาทักใต้เนาะเอาอนุโมทนาสาธุนำบรรยากาศของชีวิตมื้อนี้ก็โอ้วันวันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์ได้มื้อนี้เนาะมื้อนี้เบิ่งปฏิทินซะก่อนเบิ่งปฏิทินมื้อนี้เบิ่งทีละมื้อนี้ก็วันอาทิตย์ล่ะวันอาทิตย์ที่20เนาะมื้อนี้วันอาทิตย์ที่20กันยายน2569ได้เหมือนนี่เนาะขึ้นเก้าคำเดือนปิดเหมือนนี่เนาะวันเวลามันผ่านไปไวอีหลีตัวละเนาะปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเพราะฉะนั้นดิอย่าประมาทอย่ามัวเมาในไวในชีวิตเด้อออกกันญาติโยมเฮ็ดเอาตั้มเอาแหละคุณงามความดีสิ่งดีมันดีมันงามคือจังครับที่ท่านเจ้าคุณบอกเป็นประจำนั่นล่ะกันสิเที่ยวตรงกว้างให้หาอมบังหัวกันสิไปตั้งไกลไทยสงไหนมีป้อมกันสิเที่ยวตั้งเวิ้งให้หาทิ้งบังไงกันสิขึ้นต้นไม้

0: ิ่งดีล่ะเนาะอยากได้รับความปนตื่นสวยเสียประโยชน์กองบุญให้กินท่านอย่าประมาททุกกรรมเจ้ากันนิ่งไว้อย่าสิลืมเป็นคนให้มีใจน้อมอ่อนปากกล่าวตานคำละห่อยให้มวนหูจังซั่นล่ะแม่นบ่ล่ะญาติโยมมันเป็นจังซั่นเด้งั้นคุณสมบูรณ์เสิร์ฟสิริยายสีดีดวงปั้นคุณประวิตรนักบุญญาติคู่อ้วนเพิ่นก็เข้ามาเนาะย่อมสมป้องจันรู้จิตคู่อ๋องป๊อกแก้วคุณคำพูนโลหะสารเนาะวัดธรรมพระศรีวานาล่ามบันเราเจริญมีเทพบุตรสี่เทพปฏิดามี11เป็นว่าโอ้โหล่ะมีเทพบุตรหลายเติบเนาะเทพบุตรสี่ตนเทพปฏิดา11ตนโอ้ยังแบ่งคักเนาะเอาอนุโมทนาเนี่ยเพิ่นเข้ามาทักทายท่านพระมหาวีรพลธรรมอารมณ์ดีเพิ่นบอกว่ากราบได้เมตตาตำหลวงพ่อครับท่านขอบคุณหลายๆเด้อพวกเข้ามาทักทายยิ้มแย้มแจ่มใสกันสุภโสคนย่อมจันเป็นวิจารณบุตรว่าเออนี่ล่ะครับนมัสการออกวัดมาเทพประบุตรหนึ่งเทพปฏิดาเก้าว่าท่านคุณสนกป้อนราชีวงศ์เป็นกับเก่ามากทักใต้เนาะโอ้จังวันดีจังวันดีเอ้าทักใต้ทักใต้นี่ล่ะชีวิตเนี่ยมันมีความสุขด้วยกันที่พวกเข้าได้ยึดได้ทำความเป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยยังที่บอกกันล่ะเนาะเอ้าเดี๋ยวเปิดสายให้เปิดสายให้ผู้ที่ปฏิมาไล่งานเทพประบุตรเทพปฏิดาไปจำศีลเนาะเอาโทรมาไล่งานได้เนาะ0831401899เอาโทรมาผู้ใดสิมาไล่งานว่าไปจำศีลเทพประบุตรเทพปฏิดาเท่าไหร่หั่นน่ะมาไล่งานได้เอาเจริญพร
1: นมัสการพระเจ้า
0: เอาเจ้าไล่งานเจ้าไปจำศีลมา
1: จะไปบ่ได้ไปจำกัน
0: เอาบ่ได้จำบ่เอาให้ผู้ที่จำศีลเพิ่นโตถ้าบ่ได้จำศีลบ่ต้องโตเด้อต้องเอาพ่อแม่ก็คือว่าเอาผู้จำศีลโอ้ยจังแวนคักเนาะเอาผู้ที่ไปจำศีลมาสั่นไปถ้าพอได้จำศีลจะเป่าโทเอามือไม้ไขว้โทเนาะเนี่ยเอาผู้ที่ไปจำศีลมาเป็นเจ็บประบุตรเป็นเจ็บปฏิดามาแล้วเนาะสิไล่งานมาไล่งานมาจะเลิ่นบอน
2: พึ่งมาแต่วัดค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อพึ่งมาแต่วัดมีเจ็บประบุตรจักตนเจ็บปฏิดาจักตน
2: เทพ
0: พระ
2: ธ
0: ิ
2: ดาคร
0: ับ
2: เทพประบ
0: ุ
2: ตร
0: ตน
2: หน
0: ึ่
2: งค่ะ
0: เทพประบุตรหนึ่งตนเนาะวัดยัง
2: วัดจีปัตตาสีแสนธรรมมีดมธรรมค่ะ
0: สาธุอนุโมทนาบุญนำเด้อย่อมสมควรเด้อสาธุเนี่ยจากก้นต้องลอยเอ็ดเนาะจะเลิ่นป้อน
2: กราบนมัสการจะน้อย
0: เอาไล่งานเทพประบุตรจักตนเทพพระธิดาจักตน
2: ม
0: ี
2: เทพ
0: ปฏิ
2: ดา
0: จ
2: ำหน่อย
0: 6ตนมีเทพปฏิดา6ตนเนาะเอาสาธุอนุโมทนาเด้อเอาเฉพาะผู้ที่จำศีลเนาะถ้าแม่นบ่ได้จำศีลอย่าโทรมาต้องรายงานผู้จำศีลเนาะต้องรายงานผู้จำศีลอันนี้ก็แม่พ่อแม่พ่อแม่ก็คือให้ผู้เพิ่นจำศีลเพิ่นเป็นผู้รายงานผู้บาก็ยังสิรายงานแค่ญาติโยมบ่นี่เอาเอาวัดจังไดครูบา
3: โอ้ยขอคนนมหลวงพ่อครับอยู่วัดตะทองมีทีมได้7ตนเท่านั้นเทพบุตรบ่มีซั่นน่ะ
0: เทพบุตรหายไปเบิดเนาะ
3: หน่อยลงหน่อยลงหลวงพ่อหน่อย
0: โอ้ยแม่นสารวันเตี้ยลงสาธุสาธุวัดตะทองเป็นรายงานมาจากศรีสมเด็จมีแต่เทพธิดาว่าท่านเทพประบุตรหายากเนาะเฮานี่ล่ะให้ฮู้จักรายงานมาจังซี่เจริญพร
2: กราบนมัสการเจ้าค่ะ
0: เอารายงาน
2: เทพ
0: ปฏิ
2: ดา
0: หา
2: จ
0: ้
2: า
0: เทพปฏิดาหาตนวัดที่หยังบอกพี่น้อง
2: วัดบ้านชุนไม้ตำบลมุกดาหารอำเภอเมืองจังหว
0: ั
2: ดม
0: ุ
2: กดาหาร
0: อนุโมทนาชัดเจนแล้วแม่ลิตเตอร์สาธุสาธุเห็นบ่ล่ะนี่ล่ะรายงานจังสี่มากเทพประบุตรเทพปฏิดาจักตนแต่แม่นไปจำศีลไปรักษาศีลกะรายงานมาได้บรรยากาศดีคือกันแต่แม่นผู้ใดบ่ได้ไปจำศีลกะบ่ต้องรายงานเด้อ7796เจริญพรรายงานได้ยินบ่เนี่ยเอาเนี่ยเปิ้นบ่ฟังเปิ้นบ่ฟังทั้งโทรศัพท์โทรมาบ่ฟังทั้งโทรศัพท์เนาะเอาผู้ใดสิโทรมาเดี๋ยวให้โอกาสมาซั่นไป0831401899เนาะให้รายงานผู้ที่ไปรักษาศีลไปจำศีลมาเด้อให้รายงานว่ามีเทพปฏิดาจักตนเทพประบุตรจักตนเนาะคุณพิรยาดำเนินกับสาธุมาเห็นบ่ล่ะคุณเพชรรัตน์เนาะเทพรู้เป็นกับเก่ามาเนาะเจริญพร
4: นมัสการค่ะ
0: อ้าวรายงาน
4: ผู้ขากับน้องเทียนเทียนนั่นแหละค่ะ

0: พระรัตนสินไอ้ผู้ไอ้เทพธิดาทิพย์าเทพบุตรค่ะ
1: เอ้าวัดหยังบอกเพิ่น
0: วัดตาน้องตะแบงค่ะ
1: จังหวัดร้อยเอ็ดแหม
0: ค่ะ
1: สาธุสาธุอนุโมทนาเด้อเนี่ยพึ่งมาพึ่งมาออดมาถึงกันพ่อมาไล่งานเนาะโอ้จังแบนดีเด้ญาติโยมนี่ก็ได้เนาะเอาไล่งานมานี่แหละอยากพูดจักว่าเหตุข้องวัฒนธรรมประเพณีการที่เฮาไปรักษาศีลไปจำศีลเนี่ยยังมีวิวบอจังปันหน้าจะเลิศป้อนอันนี้ก็บ่เว้านี่ท่านจะคุณสิทักสายปั๊บทันทีเหรอได้ต้องทักทายปั๊บต้องเว้าทันทีเพราะว่าสายมันสิซ่อนกันนี่นี่สายซ่อนกันอยู่นี่เอาโทรมาใหม่บุติดโทรมาว่ากันเด้อเนี่ยโทรมาใหม่สายซ่อนถ้าแม่นรายงานปั๊บรวดมันสิได้อัธรสว่าซั่นไปในการที่สิได้รายงานเนาะถ้าบ่มีผู้รายงานท่านเจ้าคุณก็สิไปเว้าแนวอื่นได้ถ้าบ่มีผู้รายงานเนาะคุณเด็ดณรงค์จุลัดนี่ยังเข้ามาแม่หนูเกื้อซาลี่แม่ปีออมสินเข้ามาเนาะคุณลุงแดงเพิ่นก็เข้ามาทักทายเห็นบ่ล่ะแสดงว่ายังบ่ทันได้ออกจากวัดกันหลายคนนี่เนาะปุติไปรักษาศีลปุติไปจำศีลเนี่ยเป็นตาวันซ่อนญาติย่อมตัวปุตตะก้อนเนาะเหตุข้องวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของพวกเอ้าเนี่ยวันศีลวันพระไปรักษาศีลไปจำศีลเนี่ยซุมื้อเนี่ยในเมืองนี่สิเบิดแหละเด้สิเบิดๆน่ะนะเจริญพร2933เจริญพร
0: กรรมการเจ้าค่ะ
1: เอารายงาน
0: นี่เทพธิดาหา
1: ค่ะเทพประมุข
0: เทพประมุขบ่มี
1: วัดหยัง
0: วัดป่าล่มเย็น
1: วัดป่าล่มเย็นจังหวัด
0: จังหวัดจังสอรันลูกกระติ้วค่ะบ้านกระจายค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อบ้านกระจายเนาะวัดป่าล่มเย็นสาธุอนุโมทนาเด้อ2933เล่าบอกว่าเทพประมุขนี่หายบัดเทพประมุขเทพประมุขบ่มีญาติโยมสมบูรณ์ทุกคนโอ้ยหายากเนาะเทพประมุขนี่ก็ได้เนาะยมสุดาจันหอมมาเทพปฏิดา12เบิ่นว่าเนาะตันนาราวิทมณีฤทธิ์ท่านแหมเพิ่นคําสยีก็ยังเข้ามาทักทายเนาะยังเข้ามาทักทายดีหลายอนุโมทนาเด้อจันเลิศป้อนลีวิทยุล่องเด้อถ้าแม่นโทรมาถ้าแม่นบ่ลีวิทยุล่องเสียงมันสิห่ําอ่ะนะเสียงมันสิสะท้อนมาเอาโทรมาใหม่โทรมาใหม่ลีวิทยุล่องฟังจากโทรศัพท์เอาเนี่ยบ่ต้องไปฟังทั้งวิทยุในขณะที่โทรศัพท์เสียงมันออกอากาศอยู่อยากย่อมสมบูรณ์สักวันเนาะโอ้ยจังแบนดีเอารายงานรายงาน
0: ค่ะยมพุทธจะจำค่ะยมแม่ดวงจันทร์ค่ะเจ้าพระคุณค่ะ
1: เอออ
0: ันจำศีลนั่นพอออกปีอยู่4คน
1: ครับอ๋อเทพประบุตรเนาะเทพประบุตร
0: คือมีตนค่ะ
1: เ
0: ทพธิดามี24ค่ะอำเภอแจดำเด้อค่ะบ้านเราจันค่ะ
1: บ้านวัดหยังนี่แม่วัดหยัง
0: วัดบ้านเราจันค่ะ
1: วัดบ้านเราจันแกดำมหาสารคามเน
0: าะมหาสารคาม
1: โอ้ยสาธุขอบคุณเด้อสาธุแต่เป็นรายงานมาเห็นบ่ล่ะจะเลิศบ่อน
0: ขอนมนมัสการขอนายท่านเจ้าคุณ
1: เอารายงาน
0: อันมีอยู่หกต้นก็หน่อยสินนี
1: ่สินนี่มีอยู่หกต้นมีแต่เทพพัทินาบ
0: ่ด้วยก็หน่อย
1: สาธุอนุโมทนาเด้อสาธุโอ้จังแม่นค่ะดีนี่แหละครอบครัวแผนจีตมะปูเป็นไปจำศีลรักษาศีลกำลังมากก็มีได้เนี่ยเนาะคุณประสานตั้งแสนคุณสมหมายแก้มมากกับสาธุกับเป็นว่าจังสันเนาะอนุโมทนาสาธุนี่แหละบรรยากาศของการไปรักษาศีลไปจำศีลในแต่ละวัดว่าอารามแต่แม่นว่ารายงานมากเขาก็ติดในหูว่าเหตุข้องวัฒนธรรมประเพณีอันดีอันงามซึ่งพวกเขาได้เฮ็ดได้ทำจังสันนะมันยังคงมั่นรักษาอยู่คือเก่าคือเดิมบ่จังสันละได้ถ้าแม่นว่าพวกเขาบ่สืบไปบ่รักษาบ่สืบห้อยตามว่างห้อยปูจังสันนะบ่รักษาเหตุข้องมันก็สินับสิเบิดไปได้ดังที่บอกไว้กันแล้วว่าในโตเมืองนี่แทบสิเบิดละล่ะญาติโยมเนาะในโตเมืองนี่แต่เก่าแต่ก่อนนี่หลายเด้ตัวเมื่อนี่มันวัฒนธรรมประเพณีอีหยังต่างๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามโลกตามเหตุการณ์จังซั่นล่ะก็เลยมันสิเบิดไปกาลนับมือสวยไปเรื่อยเด้งั้นน่ะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าแม่นว่าวัดว่าอารามใดหมู่บ้านใดรักษาหีดกองวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามไว้เนี่ยมันเป็นที่น่าชื่นชมอนุโมทนาขอแสดงความชื่นชมขอแสดงความอนุโมทนานำในการที่ ยังรักษาหีบกล้องวัฒนธรรมประเพณีอันดีเนาะคุณย่อมของกำดีอินตะปูต้อนเปิ้นบอกว่ากราบสาธุเปิ้นว่านี่ก็มาจากสปป.ลาวเนาะพี่น้องทั้งสปป.ลาวเปิ้นก็ติดตามรับชมรับฟังรายการอยู่โดยสม่ำเสมอจังซั่นล่ะจังได๋ก็นี่ล่ะเฮาก็ยังเดินต่อไปก้าวต่อไปเนาะเดี๋ยวเมื่อวานนี่ก็งานบําเพ็ญกุศลอุทิศส่วนกุศลให้ท่านชัยวัฒน์บุญเจ้าวลิตร่องอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เบิ่นเนาะเมื่อวานนี่ก็มีโอ้ผู้หลักผู้ใหญ่มากหลายได้เมื่อวานเนี่ยมาบําเพ็ญกุศลเมื่อวานนี่เนาะมีทั้งผู้นเนาะอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมาได้ขนาดอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์หลายผู้หลายคนเป็นภาคกันมากบ่ว่าเนี่ยโอ้จังแม่นเป็นตาวันต้อนเอานี่ล่ะคุณงามความดีที่เพิ่นได้ยึดได้ทำไว้การบำเพ็ญกุศลอุทิศส่วนกุศลให้ท่านใจวัดบุญเจ้าวลิตท่านร่องอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เพิ่นก็สิฮอดพุ่นละตรวจพระอภิธรรมจนฮอดวันที่21เนาะวันที่21เป็นมื้อสุดท้ายพอมื้อวันที่22ก็เป็นพิธีพระราชทานเพลิงศพจังซั่นล่ะเนาะอันนี้ก็ผู้ใดผู้จักคุ้นเคยเพิ่นอาตมาเบิ่งแต่ละมื้อแต่ละมื้อข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์เพิ่นพากันมาตุ่มมาห่มกันมาจากสุรินทร์แน่มาจากศรีสะเกษแน่มาจากมุกดาหารอำนาจเจริญนครพนมร้อยเอ็ดหมู่นั้นเนาะเพิ่นก็พากันมามาเพื่อที่สิรวมในการบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลอุทิศให้ท่านชัยวัฒน์บุญเจ้าวลิตท่านร่องอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เนาะที่เป็นถึงแก่กรรมไปอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่โอ้คนเฮาเนาะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปสัจธรรมของชีวิตจังซั่นล่ะถ้าแม่นว่าเฮาฮู้จักจังซี่แล้วเฮาก็บ่ประมาทมัวเมาในวัยในชีวิตฮู้จักในการสร้างแปลงบุญกุศลคุณงามความดีเสร็จแล้วแม่นบ่ล่ะอันไหนมันดีมันงามเฮ็ดเอาคือจังกับที่ท่านเจ้าคุณบอกกล่าวเป็นประจำสม่ำเสมอแก่สัตว์ล่ะเนาะคนเอามันก็เป็นจังสิล่ะญาติโยมเอ้ยเนาะบ่ว่าเป็นบ่ว่าโตเนาะบ่ว่าเขาบ่ว่าเอาได้หั่นได้อย่าไปประมาทในเรื่องของชีวิตเนี่ยย่ามันสิเป็นแล้วมันเป็นหลอดว่ะโรคไข้ไข้เจ็บคือกันเพิ่นจังไหนพิจารณาในส่วนที่เป็นอภินิหารปัจเจเวกนั่นล่ะครูบาอาจารย์เพิ่นบอกเพิ่นสอนเอาให้พิจารณาอภินิหารปัจเจเวกขณะเด้อเพิ่นว่าจังซั่นเนาะพิจารณาจังไหนล่ะเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เห็นบ่ล่ะเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้นั่นแหละพี่ของจริงเด้อหั่นน่ะมันเป็นสัจธรรมเด้อหั่นน่ะบ่มีผู้ใดหลีกหลีหนีหม่อมเด้จึงว่าเพิ่นว่าจังไหนก็ไปบ่กลับรับบ่ตื่นฟื้นบ่มีนี้บ่หม่อมก็บ่วิตแต่นั่นล่ะชีวิตมันจะเป็นจังซี่ล่ะเนาะเพราะฉะนั้นในส่วนที่ท่านเจ้าคุณมาเว้ามาว่านี่ก็ถือว่าได้มีโอกาสในการนำหลักธรรมคำสอนมาบอกมาสอนมาแสดงให้ญาติโยมไปได้รับฟังกันจังซั่นล่ะเนาะก็เป็นส่วนของธรรมมะเทศนาใหม่คือกันนี่เนาะธรรมเทศนาใหม่เนี่ยการแสดงธรรมว่าซั่นไปนี่ล่ะเว้ามาโลกโปกเปกจังซี่เว้าขออัดขอธรรมสู้กันแลกขันฟังจังสิก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมเทศนาไม่จังสันนะการแสดงธรรมการให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยล่ะสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งพวงเห็นบ่ล่ะอย่างผู้เป็นพ่อเป็นแม่คือกันการที่พ่อแม่สั่งสอนลูกเต้านี่จะแม่นคือกันได้หั่นน่ะจะเป็นการให้ธรรมะเด้ผู้เป็นพ่อเป็นแม่นี่จึงสอนลูกสอนหลานบ่ขี้ข้านในการสอนว่าซั่นไปถ้าแม่นพ่อแม่ผู้ใดขี้ข้านในการสั่งสอนลูกเต้าเล่าหลานแล้วลูกเต้าเล่าหลานจะบ่เจริญบ่งงเงื้องเด้หั่นน่ะเพราะฉะนั้นนี่อย่าขี้ข้านเว้าอย่าขี้ข้านบอกอย่าขี้ข้านสอนเด้อสอนไปแม่ล่ะมันเป็นธรรมเทศนาใหม่คือกันเด้หั่นน่ะได้อีหยังเวลาที่เฮาไปวัดว่าอารามเวลาที่เฮาได้ไปฟังเทศฟังธรรมแม่นบ่ล่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นเว้าเรื่องนั้นเรื่องนี้สู่เฮาฟังเฮาก็นำมาบอกมาสอนมาแสดงแก่ลูกเต้าเล่าหลานกันได้คือกันจังซั่นน่ะเป็นการให้ธรรมะคือกันได้หั่นน่ะก็คือว่ากุศลเจตนาของบุคคลที่มีจิตคืออนุเคราะห์มุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลและก็ความสุขแก่บุคคลอื่นนำธรรมะของพระพุทธเจ้าไปชี้แจงไปแสดงให้บุคคลอื่นเกิดความโง่ความเข้าใจนี่ล่ะหลัก ถ้าแม่นเป็นพระธรรมกถึกพระภูให้ธรรมะเพิ่นๆก็สิบอกสิสอนกันท่านเจ้าคุณก็

0: เฮี้ยนมาตั้งแต่ปุ่นเด้นักถ้ำตันปีปุ่นได้นั่นนะเฮี้ยนมาแต่จากถ้ำตันปีเพิ่นบอกว่านี่เด้อองค์ของพระธรรมกถึกแสดงธรรมไปโดยลำดับไม่สัดลัดไอ้ขาดความเป็นว่าอ้างเหตุผลแนะนำให้ผู้ฟังเกิดความหูเกิดความเข้าใจตั้งจิตปรารถนาที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังบอแสดงธรรมเพราะมุ่งลาภสักการะคือเสียงบอแสดงธรรมกระทบตนกระทบบุคคลอื่นพุ่นน่ะเห็นบ่ล่ะเพิ่นบอกเพิ่นสอนมาตั้งแต่พุ่นได้ตั้งแต่เฮียนนักธรรมตันตีพุ่นได้นี่ตอนเฮียนนวโกวาทกับเพิ่นก็บอกก็สอนแล้วพ่อแม่ผู้บาอาจารย์บอกว่านี่ละเฮ็ดจังซี่ธรรมจังซี่ว่าตั้งไปองค์ของผู้ให้ธรรมะจังซั่นล่ะเนาะคุณต้องดาสีสุขคุณวิลาวันคำสุวรรณคุณปราณีเพิ่มพูนคุณอาจารย์คุณไปบุญเอฟเอ็มเป็นยังเข้ามาคุณอภิญญาสีดาโบยังเข้ามาทักทายกันเนาะเอาทักทายกันคุณอดีศักดิ์ใจดีแต่เข้ามาย่อมกันเพี้ยนแต่เข้ามาเนาะคุณสารวิทย์ใหญ่น้องกบกิ่งอันกันบนอันเนาะอันนี้จะเป็นผู้ที่เข้ามาทักทายเนาะเมื่อวานนี่ยังที่เราบรรยากาศเล่าบรรยากาศของการเจริญพระพุทธมนต์ตัวฟังเนาะเมื่อวานเนี่ยโอ้ยอ่อนต้อนอ่อนต้อนพระภิกษุสามเณรเป็นภาคกันมาเนาะออกสัญญาจมเป็นภาคกันมาหลายวัดว่าอารามเดนเมื่อวานเนี่ยที่เป็นภาคกันมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมีมากสวดมนต์เนาะวัดมหาวัดหน้าล่ามวัดมณีวัดหน้าล่ามวัดหลวงวัดพุทธกุลวัดท่องนบปะกุลวัดป่าแสนอุดมวัดสว่างอารมณ์วัดศรีประดูวัดมงคลโควิตาล่ามวัดสารปัดลึกวัดแจ้งเมื่อวานเนี่ยวัดสีแสงท้องวัดดอนยิววัดผาสุขาล่ามวัดตําแง่วัดปาดุกวัดนิคมกิตติยาล่ามวัดคําพวันวัดกาดเหลืองวัดทองขุนใหญ่วัดป่ามหาจีราจารย์เกมังกะโลวัดกระโสบวัดกิเล็กในวัดหนองก้อยน้อยเมื่อวานเนี่ยวัดอุบลมังกะลาล่ามวัดบุรพาพระอ่าวเหนือวัดป่าแสงถ้ําเนาะวัดดําผ้าวัดบ่อหวายวัดหน้าไส้เมื่อวานนี่เนาะวัดอีหยังอีกวัดเกาะแก้วคุ้นดีวัดท่าสนามไส้เมื่อวานโอ้ยครูบาอาจารย์มาจากวัดว่าอารามต่างๆเป็นมากแต่เจริญพระพุทธมนต์ธรรมจักรพระปวัตนาสูตรเสียงดังกระหึ่มอ้อมหอประแก้วโกเมียนอยู่เสียงมวลหลายย่ำเป็นสวดมนต์นี่เสียงมวลหลายเนาะนี่ล่ะนับมาเว้าให้ออกต้นหยาดย่อมได้อนุโมทนาสาธุนำเนาะคู่บับเป็กพระพุทธจักรคุณน้องพันสุวรรณไตรคุณประดิษฐ์ตัวสกุลใครจ้างเขามาเอ้าเนี่ยเหมือนนั่นนี่ครับเหมือนเวลาเลยตัวเนี่ยเศร้าเนาะเดี๋ยวมันสิเลยเวลาไปคือเดี๋ยวคอยปบปอกันเมื่อนี้ก็วัดท่าวังหินตัวเป็นเอาบุญธรรมสวรรณสามกี้เนาะเวลาสิบโมงเศร้าได้เนี่ยท่านเดี๋ยวคุณสิไปงอมน้ำเป็นวัดท่าวังหินเนาะธรรมสวรรณสามกี้วัดท่าวังหินอยู่เมืองอุบลเมื่อนี้เนาะเอาละเบิดเวลาขออ่างหญิงเอาคุณภาษีรัตนไตรพระบารมีหลวงพ่อประแก้วโกเมนองศักดิ์ซึ่งปฏิสถานอยู่วัดพะน้อยผมก้องปุกปักรักษาหยาดย่อมอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีแห้งเจริญเจริญหงเนื่องตลอดกาลละนั่นเทินขอเจริญพ
1: ออุบลราชธานีเมืองที่ไม่ได้มีดีแค่ประเพณีแต่ยังเต็มไปด้วยสีสันและความมหัศจรรย์ที่คุณต้องมาเช็คอินโลเคชั่นสุดว้าวที่ 3,000 โบกและแสงแรกของวันที่ผาชนะใดสวยจนต้องแชร์อร่อยฟินกับอาหารอีสานหลากหลายรสชาติที่คุณจะติดใจพักผ่อนกับกีฬากอล์ฟท่ามกลางวิวสวยที่นี่มีทั้งธรรมชาติวิถีและน้ำใจไมตรีที่คุณจะหลงรักอุบลราชธานีเมืองดอกบัวงามจุดหมายใหม่ที่คุณจะอยากกลับมาอีก
2: อาเซียน2045อนาคตของอาเซียนที่เราร่วมสร้างทั้งความสงบสุขมั่นคงปลอดภัยและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มากขึ้นเพื่ออนาคตของเด็กและเยาวชนอาเซียนในอนาคตต่อไป
3: อาเซียน2045 I'll share future

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: พระราชปณิธานแห่งการให้ได้จุดประกายพลังแห่งความเสียสละส่งต่อสู่หัวใจของคนไทยทุกคนเริ่มต้นจากการให้ด้วยหัวใจแห่งความปรารถนาดีร่วมพลังจิตอาสาพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบ่งปันและเอื้อเฟื้อสร้างรอยยิ้มและความสุขให้แก่กันเพราะทุกการลงมือทำทุกความร่วมมือคือพลังแห่งความดีที่สร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคเช้านะคะวันนี้วันจันทร์ที่21กันยายนพุทธศักราช2569อยู่กับดิฉันสุชาทิพย์จิรายุนนท์ค่ะ
0: และผมวรภัทรภัทยากุลนะครับพร้อมด้วยล่ามภาษามือวันนี้คุณสร้อยทองหยกสุริยันครับสวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษ
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริภัทรมหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธิบริษัทโค้กอินเตอร์บิสเนสจำกัดบริษัท MSC สเปซพาร์ค1995จำกัดประชาชนชาวอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษนายจตุพรจำนงรัตน์และครอบครัวบริษัทสิทธาอาร์คิเทคแอนด์โคบริษัทอินดี้เทรดเดอร์จำกัดบริษัทอิเล็กโทรเมดจำกัดและสโมสรโรตารี่กรุงเทพทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: มาติดตามภารกิจของนายกรัฐมนตรีกันนะคะล่าสุดออกเดินทางไปยังกรุงโตเกียวไปประชุมขับเคลื่อนงานของหน่วยงานตัวแทนประเทศไทยในญี่ปุ่นค่ะก่อนที่จะเดินทางต่อไปที่สหรัฐอเมริการ่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81เดินหน้าความร่วมมือระหว่างประเทศการค้าการลงทุนและดิจิทัลเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6โดยเครื่องบินเที่ยวพิเศษไปยังท่าอากาศยานนานาชาติโตเกียวฮาเนดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นส่วนคณะที่ร่วมเดินทางประกอบด้วยนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและภาคเอกชนซึ่งการเดินทางครั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดปฏิบัติภารกิจณกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่20ถึง21กันยายน2569และเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ระหว่างวันที่21ถึง24กันยายน2569ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาจากนั้นจะเดินทางเยือนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรระหว่างวันที่25ถึง26กันยายน2569เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนและเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยสำหรับภารกิจณกรุงโตเกียวในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมทีมประเทศไทยในญี่ปุ่นซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐไทยเพื่อการขับเคลื่อนงานอย่างมีประสิทธิภาพจากนั้นในช่วงบ่ายจะเดินทางไปยังนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อเริ่มภารกิจเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติณนครนิวยอร์กซึ่งนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนออกเดินทางถึงการเตรียมพร้อมรับมือหากฝ่ายกัมพูชานำเรื่องข้อพิพาทเขตแดนไทยกัมพูชามาพูดบนเวทีประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่าฝ่ายไทยได้ทำอย่างเต็มที่โดยมีความมั่นใจในกระทรวงการต่างประเทศที่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและขณะนี้อยู่ในกระบวนการประนอมภายใต้อนุสัญญาอันคลอส
2: เต็มทีมครับเต็มทีมนะครับทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มัน คือตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเจรจาอันครอสใช่ไหมฮะที่สัปดาห์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีเสียศักดิ์แล้วก็ฝ่ายกัมพูชาก็ได้พบกันนะมันก็เริ่มรอบแรกนะครับทางเราก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าท่าทีของเราเป็นอย่างไร
0: มาดูการขับเคลื่อนงานภายในประเทศกันบ้างนะครับเรื่องการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่โรงเรียนบ้านหนองปลามันจังหวัดเชียงใหม่ครับไปติดตามการปรับลดภาระงานครูในสถานศึกษาระดับกลางครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมคณะลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินนโยบายการปรับลดภาระงานครูในสถานศึกษาระดับกลางโรงเรียนหนองปลามันอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยมีคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินงานและปัญหาของสถานศึกษาโดยนายอัจฉพลบุญกลิ่นผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลามันระบุว่าโรงเรียนหนองปลามันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่ผ่านมาประสบปัญหาขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุนขาดแคลนงบประมาณรวมทั้งมีนโยบายเร่งด่วนจากภายนอกทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการและส่งผลกระทบต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตของครูผู้สอนด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาการขาดแคลนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งการเงินและพัสดุสามารถแก้ไขได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีเข้ามาลดปัญหาความซับซ้อนในการทำงานเพื่อลดเวลาในการทำงานของคุณครูรวมถึงการฝึกอบรมให้คณะครูมีความเชี่ยวชาญในงานบริหารมากยิ่งขึ้นสำหรับโรงเรียนบ้านหนองปลามันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาตอนต้นโดยมีนักเรียนทั้งหมด282คนมีคณะผู้บริหารครูและเจ้าหน้าที่รวม19คน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ที่จังหวัดนครราชสีมานะคะไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานราชการพร้อมกับยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่โรงพยาบาลห้วยแถลงแห่งใหม่อำเภอห้วยแถลงจังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยบริการสาธารณสุขเคลื่อนที่โครงการคัดกรองและค้นหาเชิงรุกกลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน้ำดีของประชาชนอำเภอห้วยแถลงนายแพทย์วิชาญคิดเห็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมากล่าวว่าอำเภอห้วยแถลงที่ผ่านมาได้ดำเนินการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีมาแล้ว2ครั้งพบผู้มีความผิดปกติหรือมีความเสี่ยงเป็นมะเร็งท่อน้ำดีจำนวน29รายนอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยที่มีนิ่วในถุงน้ำดีถุงน้ำที่ตับและความผิดปกติอื่นๆรวม28รายซึ่งได้รับการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อวินิจฉัยและรักษาเรียบร้อยแล้วทุกรายจากนั้นได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินโคนอำเภอห้วยแถลงและโรงเรียนจักรราชวิทยาตำบลจักรราชอำเภอจักรราชเพื่อเป็นประธานเปิดตัวโครงการ Smile Model สัญจรเด็กโคราชปลอดโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงภายใต้แนวคิดหยุดการเดินทางที่ยาวนานด้วยการแพทย์แม่นยำต่อมาได้เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการขยายเขตไฟฟ้าด้วยวิธีปักเสาพาดสายให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ระยะที่3หรือคฟม.3ที่บ้านหนองปรือหมู่ที่6ตำบลหลุงประดู่อำเภอห้วยแถลงโดยนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวว่าบ้านหนองปรือหมู่ที่6เดิมยังมีบ้านเรือนประชาชนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้จำนวน48ครัวเรือนจึงได้ดำเนินโครงการคฟม.3ขยายระบบไฟฟ้าแรงสูงระยะทาง3กิโลเมตรระบบไฟฟ้าแรงต่ำ 5.5 กิโลเมตรติดตั้งเสาไฟฟ้ารวม182ต้นและขณะนี้สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนแล้ว40ครัวเรือนส่วนอีก8ครัวเรือนอยู่ระหว่างดำเนินการยื่นคำร้องขอติดตั้งมิเตอร์
0: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเปิดตลาดเกษตรกรบ้านโป่งขับเคลื่อนตลาดนำการผลิตก่อนเยี่ยมชมนิทรรศการกล้วยน้ำว้าบ้านหนองปลาดุกรับฟังปัญหาของเกษตรกรครับนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามและขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรโดยที่วัดท่าผาอำเภอบ้านโป่ง ได้เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานประชาสัมพันธ์ตลาดเกษตรกรจังหวัดราชบุรีสาขาบ้านโป่งซึ่งเป็นผลมาจากการให้นโยบายหลังจากลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดราชบุรีของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมานางสาวปิยรัตน์กล่าวว่าตลาดเกษตรกรเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตเปิดโอกาสให้เกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรงสามารถรับรู้ความต้องการของตลาดและนำข้อมูลไปวางแผนการผลิตได้อย่างเหมาะสมช่วยลดปัญหาผลผลิตล้นตลาดลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางและเพิ่มโอกาสสร้างรายได้อย่างยั่งยืนจากนั้นนางสาวปิยรัตน์เดินทางไปยังอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่5บ้านหนองปลาดุกตำบลหนองกบอำเภอบ้านโป่งเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการกล้วยน้ำว้าพบปะเกษตรกรและรับฟังปัญหาตลอดจนข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประกอบอาชีพและการพัฒนาสินค้าเกษตรในพื้นที่ขณะที่นายวัชรพลขาวขามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหมอนไหมศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกลุ่มผ้าทอโบราณบ้านโนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีโดยนายวัชรพลกล่าวว่าการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหมอนไหมเป็นการนำการท่องเที่ยวมาเชื่อมโยงกับวิถีหมอนไหมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมอาชีพการปลูกหมอนเลี้ยงไหมสาวไหมและทอผ้าไหมพร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับบ้านโดนกอกมีจุดเด่นด้านการทอผ้าไหมโบราณการอนุรักษ์ลวดลายผ้าและการย้อมสีเส้นไหมจากดอกบัวแดงซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่สามารถพัฒนาเป็นกิจกรรมการเรียนรู้และประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนได้เป็นอย่างดี
1: พักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อค่ะ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะเมื่อสักครู่ต้องขออภัยด้วยนะคะข่าวที่คุณพลพีลงพื้นที่ไปในพื้นที่อำเภอห้วยแถลงเป็นที่ตำบลจักราชอำเภอจักราชไปโรงเรียนจักราชวิทยานะคะต้องขออภัยด้วยเพราะว่าออกเสียงผิดไปนะคะส่วนช่วงนี้นะคะเราไปดูผลการนับคะแนนการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีหรืออบจนนทบุรีอย่างไม่เป็นทางการค่ะผลปรากฏว่านายนฤพลเย็นประเสริฐจากกลุ่มผึ้งหลวงเป็นผู้ชนะนะคะพร้อมกับประกาศสานต่องานเดิมของอาพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจนนทบุรีที่ถูกยิงเสียชีวิตโดยนายนฤพลเย็นประเสริฐผู้สมัครหมายเลข1หลานชายอดีตนายกธงชัยเย็นประเสริฐจากกลุ่มผึ้งหลวงได้คะแนน 182,424 คะแนนเป็นอันดับที่1รองลงมาเป็นนายเดชรัตน์สุขกำเนิดหมายเลข4จากพรรคประชาชนได้คะแนน 130,015 คะแนนตามมาเป็นอันดับ2ซึ่งนายนฤพลให้สัมภาษณ์ภายหลังคะแนนนำขาดจากผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการว่าขอขอบคุณชาวนนทบุรีทุกคนที่ยังให้ความไว้วางใจกลุ่มผึ้งหลวงพร้อมเชื่อว่าดวงวิญญาณของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐอดีตนายกอบจนนทบุรียังคงเฝ้าดูผลการเลือกตั้งและขอให้อาสบายใจได้เพราะทีมงานผึ้งหลวงทำสำเร็จแล้วพร้อมจะสานต่อนโยบายที่เคยพูดไว้ด้านนายพิจารณ์ชาวพัฒนวงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนพร้อมด้วยนายเดชรัตน์สุขกำเนิดผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีแถลงภายหลังผลการนับคะแนนเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการว่าขอแสดงความยินดีกับนายนฤพลแม้การเลือกตั้งที่จังหวัดนนทบุรีจะมีอุปสรรคอยู่พอสมควรแต่ก็ยังมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์และทุกคะแนนเสียงไม่ว่าจะลงคะแนนให้พรรคประชาชนหรือพรรคอื่นล้วนมีความหมายและพรรคประชาชนเคารพเสียงและการตัดสินใจของประชาชนพร้อมแสดงความยินดีกับผู้สมัครจากกลุ่มผึ้งหลวงที่จะได้รับการเลือกตั้งและเข้ามาทำหน้าที่นายกอบจ.นนทบุรีต่อไป
1: มาดูการปราบปรามการเลือกตั้งท้องถิ่นกันบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าไม่ปกป้องผู้ทุจริตกรณีคณะทำงานนายกรัฐมนตรีถูกกล่าวหาเชื่อมโยงคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นครับพร้อมสั่งให้ตรวจสอบประวัติกับตำรวจและปปช.ก่อนส่งข้อมูลให้กับปปง.และปปท.ตรวจสอบเพิ่มเติมครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีทำหนังสือสอบถามข้อมูลกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติถึงความเชื่อมโยงระหว่างนายธงเจือชาติกิจเจริญคณะทำงานนายกรัฐมนตรีกับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังจากนายธงเจือถูกพาดพิงหลายครั้งเกี่ยวข้องกับคดีนี้รวมถึงข้อกล่าวหาที่ว่าเป็นบุคคลที่ได้ประสานพูดคุยกับสถาบันการศึกษาที่จะสอบโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งหนังสือกลับมาแล้วแต่ยังไม่ขอเปิดเผยข้อมูลโดยขอให้ถึงเวลาพร้อมกับยืนยันว่ายังคงยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมและเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามถึงความมั่นใจใช่หรือไม่ว่าจะสามารถปราบปรามคนโกงเพราะว่านายกรัฐมนตรีเคยพูดว่ามาโกงบนหัวผมเรื่องนี้นายอนุทินระบุสั้นๆว่ามั่นใจครับ
2: ให้มันถึงเวลาเพราะว่าอันนี้ผมถามข้อมูลไปนะครับ
3: เพราะว่าท่านนายกเคยพูดว่าที่ถามไปทางเท่าไหร่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพราะว่าเผื่อมีใครมาถามจะได้ตอบ
2: ใช่ครับครับ
3: ตรงนี้ท่านนายกยังยึดติดชื่อถือพฤติกรรม
2: แน่นอนครับไม่ต้องห่วงเลยครับไม่งั้นจะถามมันทำไมเราใช่ไหมไม่เห็นต้องถามคนถามนี่เลยไม่ใช่จะถามทำไมถามอย่างเปิดเผย
3: คือท่านนายกก็มั่นใจใช่ไหมคะว่าจะปราบคนโกง
2: มั่นใจนะครับ
3: บอกว่ามาโกงบนหัวท่านนายก
2: มั่นใจมั่นใจ
1: นายกรัฐมนตรีระบุด้วยว่านายทองเจือได้รายงานถึงข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นจึงได้ให้ทีมงานตรวจสอบว่าผิดกฎหมายใดหรือไม่เมื่อทีมงานยืนยันว่าไม่ผิดจึงส่งตรวจไปตรวจประวัติทั้งจากตำรวจแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.หลังจากนี้จะประสานไปทั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ได้ก่อนหน้านี้ได้ข้อมูลมาแล้วนะฮะแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ว่าพบข้อมูลตามข้อกล่าวหาหรือไม่พร้อมกับย้ำว่าไม่ใช่เฉพาะกรณีนายทองเจือแต่หากกล่าวถึงใครก็จะตรวจสอบให้เกิดความชัดเจนยืนยันว่าไม่ปกป้องใครและจากนี้จะไม่มีการทุจริตสอบอย่างแน่นอนครับ
2: คุณทองเจือก็ทำรายงานว่าสิ่งที่ มีคนกล่าวหาเขาเนี่ยมันคืออะไรแล้วเขาได้ทำอย่างไรแล้วเมื่อเขาทำรายงานมาที่ผมก็ให้ทีมงานของผมตรวจสอบรายงานมีข้อกฎหมายอะไรที่มันผิดหรือเปล่าทีมงานก็บอกไม่มีอะไรผิดก็ผมก็บอกงั้นผมขอตรวจสอบประวัติแต่ก็อย่างที่เรียนนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไอแนวทางปิดชื่อถึงพฤติกรรมก็ยังมีอยู่นะครับผมขอให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลได้เลยว่าผมจะไปปกป้องคุ้มครองใครในตำแหน่งหน้าที่ที่ผมมีนั่นคือทำให้ตัวเองอายุสั้นไม่มีทางที่ผมจะทำเช่นนั้นเป็นขาดนะครับ
3: การใดที
2: ่
3: เป็นร
2: ั
3: ฐบาลนี้ถ้ามีการสอบเข้าอีกจะไม่มีการโกงใช่ไหมคะท่านนายกบอกได้ไหมคร
2: ับบอกได้ครับจากนี้ไปไม่มีนะครับไม่มีแน่นอน
0: มาติดตามความคืบหน้าท่อส่งน้ำมันรั่วย่านพระราม3กันนะคะหลังจากที่พบจุดเรือรั่วซึมแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการเตรียมเร่งซ่อมด้วยวิธีแรปแล้วก็สแกนซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะอย่างน้อยๆ2ครั้งก่อนที่จะทดสอบแรงดันแล้วก็ต้องตรวจเช็คความปลอดภัยตลอดแนวท่อกว่า32กิโลเมตรถ้าหากว่าพบจุดไหนเสี่ยงก็พร้อมจะสั่งเปลี่ยนท่อใหม่ทันทีเพื่อความปลอดภัยสูงสุดค่ะนางสาวถิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าพบจุดรั่วของท่อที่อยู่บริเวณใต้ปลอกครอบท่อซึ่งปลอกดังกล่าวมีความยาวประมาณ 1.8 เมตรและติดแน่นกับท่อขนส่งน้ำมันทำให้ไม่สามารถเลื่อนปลอกออกเพื่อตรวจสอบได้บริษัทจึงปรับวิธีการทำงานเป็นการลอกปลอกครอบออกทีละแผ่นเพื่อเปลี่ยนแล้วก็เปิดพื้นที่ตรวจสอบสภาพท่อได้อย่างละเอียดกรมธุรกิจพลังงานได้แจ้งให้กลุ่มบริษัทบางจากจัดหาบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญและมีเครื่องมือ UT scan หรือการทดสอบด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงเข้ามาช่วยตรวจสอบเพราะถือเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสภาพวัสดุและหารอยร้าวภายในได้โดยไม่ทำลายชิ้นงานโดยผลการตรวจสอบด้วยเครื่องดังกล่าวสามารถระบุจุดที่มีการรั่วซึมได้โดยอยู่จากปลายปลอกครอบท่อเข้าไปประมาณ 1.2 เมตรและพบแผลบริเวณท่อมีความยาวประมาณ 6.6 เซนติเมตรลึกประมาณ7มิลลิเมตรสำหรับการดำเนินการต่อไปทีมวิศวกรและช่างเทคนิคจะเร่งซ่อมแซมผลด้วยวิธีแรปจากนั้นเมื่อวัสดุที่ใช้ซ่อมแห้งจะใช้การตรวจสอบด้วย UT scan ซ้ำรวมถึงใช้เครื่องมืออื่นตรวจสอบเพิ่มเติมอย่างน้อย2ครั้งเพื่อยืนยันว่าจุดที่ซ่อมไม่มีการรั่วซึมก่อนเข้าสู่กระบวนการการทดสอบแรงดันทั้งนี้ยืนยันว่าจะไม่จบเพียงแค่การซ่อมจุดที่พบในครั้งนี้แต่ต้องตรวจสอบให้มั่นใจว่าท่อทั้งระบบมีความปลอดภัยหลังผ่านขั้นตอนการทดสอบแล้วจะมีการตรวจสอบภายในท่อด้วยกระสวยอัจฉริยะตลอดแนวท่อระยะทางประมาณ32กิโลเมตรเพื่อประเมินความหนาของท่อและค้นหาจุดที่มีความเสี่ยงต่อการรั่วซึมเพิ่มเติมหากพบจุดที่มีความเสี่ยงบริษัทจะต้องจัดทำแผนเปลี่ยนท่อใหม่ขณะที่จุดที่พบความเสียหายในปัจจุบันต้องเสนอแผนเปลี่ยนท่อใหม่ตามหลักวิศวกรรมโดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามการดำเนินการและการทดสอบอย่างใกล้ชิด
1: กรมธุรกิจพลังงานยังได้ออกคำสั่งให้บริษัทส่งประวัติการบำรุงรักษาท่อรวมถึงข้อมูลบริเวณที่มีการติดตั้งปลอกคุ้มท่อทั้งหมดเพื่อตรวจสอบว่ามีบริเวณใดที่เคยมีประวัติหรือมีความเสี่ยงต่อการรั่วไหลอีกหรือไม่โดยเฉพาะแนวท่อบริเวณต่อหม้อทั้งหมดเพื่อไม่ให้เกิดการรั่วไหลขึ้นอีกในอนาคตสำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้จำเป็นต้องตรวจสอบให้ครอบคลุมทั้งระบบไม่ใช่เพียงแก้ไขเฉพาะจุดที่เกิดเหตุโดยจะต้องให้บริษัทดำเนินการตามหลักวิศวกรรมตั้งแต่การซ่อมแซมการทดสอบแรงดันไปจนถึงการตรวจสอบท่อทั้งแนวเพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบขนส่งน้ำมันมีความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุซ้ำในอนาคต
0: ด้านนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยในฐานะเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3กล่าวว่าหลังดำเนินการซ่อมแซมแล้วเสร็จจะมีการตรวจสอบสภาพภายในท่อส่งน้ำมันด้วยวิธี Intelligent Picking ก่อนดำเนินการคืนสภาพและปิดกลบพื้นผิวถนนเป็นการชั่วคราวโดยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ทั้งนี้จะประสานสำนักการระบายน้ำร่วมพิจารณาเนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยู่ใกล้เคียงกับระบบท่อระบายน้ำส่วนการขนย้ายดินปนเปื้อนออกจากพื้นที่บริษัทผู้ประกอบธุรกิจน้ำมันจะดำเนินการขนย้ายดินปนเปื้อนเพื่อนำไปกำจัดอย่างเหมาะสมพร้อมประสานสถานีตำรวจในพื้นที่เพื่อพิจารณาปิดการจราจรบริเวณจุดกลับรถเป็นการชั่วคราวเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการขนย้ายดินปนเปื้อนออกจากพื้นที่ สำหรับการติดตามสุขอนามัยและความเดือดร้อนของประชาชนอย่างต่อเนื่องได้มอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมและฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านสุขอนามัยของประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมสำรวจและติดตามปัญหาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างเหมาะสม
1: รัฐมนตรีช่วยที่ส่งล่วงละเมิดทางเพศครับพร้อมกับบอกว่าจะลงพื้นที่พบครอบครัวผู้เสียหายที่กรุงเทพมหานครเพื่อรับฟังข้อมูลข้อกังวลและความต้องการการได้รับความช่วยเหลือซึ่งทางคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ไปพูดคุยกับผู้เสียหายและครอบครัวอย่างใกล้ชิดโดยเน้นการรับฟังโดยไม่ซ้ำเติมพร้อมสอบถามความต้องการในการช่วยเหลือทั้งด้านความปลอดภัยการคุ้มครองสิทธิ์และการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนายเจเซตกล่าวว่าได้ให้ความสำคัญกับกรณีดังกล่าวเป็นพิเศษเนื่องจากเหตุเกิดขึ้นในจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นบ้านเกิดของตนเองประกอบกับเป็นประเด็นที่ให้ความสำคัญในเรื่องการคุ้มครองผู้เสียหายจากความรุนแรงทางเพศการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำและการสร้างกลไกดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนพร้อมกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีให้ช่วยสอดส่องดูแลความปลอดภัยของครอบครัวผู้เสียหายและบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับครอบครัวว่ายังมีหน่วยงานภาครัฐพร้อมให้ความช่วยเหลือโดยต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังและเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายทั้งนี้การดำเนินการจะยึดหลักคุ้มครองผู้เสียหายรักษาความเป็นส่วนตัวและป้องกันการถูกกระทำซ้ำขณะที่ข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นยังอยู่ในกระบวนการตามกฎหมายจึงต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างรอบคอบครับ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่อาคารชาบัดเฮาส์ป่าตองนะคะหลังจากที่สั่งเดินหน้าตรวจสอบเชิงลึกในทุกมิติทั้งเรื่องที่ดินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารการประกอบกิจการเชิงพาณิชย์หรือแม้กระทั่งการตรวจสอบเส้นทางผู้ถือหุ้นค่ะนายโชนรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองศุลกากรตำรวจนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจซ้ำอาคารชาบัดเฮาส์ป่าตองเพื่อตรวจดูจำหน่ายสินค้าในพื้นที่อย่างเข้มงวดโดยเน้นการตรวจสอบการนับจำนวนสินค้าและเอกสารการนำเข้าเพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบประเด็นสำคัญหลายส่วนโดยเฉพาะการแสดงฉลากสินค้าที่พบว่าบางรายการไม่มีฉลากภาษาไทยรวมถึงต้องตรวจสอบมาตรฐานด้านสาธารณสุขและการกำกับดูแลจากอย.ขณะที่ทางศุลกากรอยู่ระหว่างตรวจสอบเอกสารหลักฐานว่ามีการนำเข้าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่โดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้เน้นย้ำว่าสินค้าที่จำหน่ายในไทยต้องปลอดภัยและได้มาตรฐานเพราะภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกทุกสินค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยหากพบความผิดปกติเจ้าหน้าที่แต่ละหน่วยงานจะต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ทันทีโดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองคอยดู

0: ูแลความสงบเรียบร้อยและตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตจะสนับสนุนด้านความปลอดภัยซึ่งจะรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดอย่างรอบด้านก่อนแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป
1: มาดูเรื่องราวดีๆกันบ้างนะครับไปที่กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าผลักดันข้าวประณีตให้เป็นต้นแบบข้าวไทยสร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่แปลงนาถึงตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนครับนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวถึงการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาข้าวคุณภาพสูงเพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรหรือข้าวประณีตให้สร้างมูลค่าจากข้าวได้ตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่การเลือกพันธุ์และการผลิตการจัดการดินและน้ำการควบคุมคุณภาพการสีและการแปรรูปการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และแบรนด์การสร้างเรื่องราวของสินค้าตลอดจนการเชื่อมโยงเข้าสู่ตลาดรวมถึงการนำผลปล่อยได้และวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ผลการดำเนินโครงการในจังหวัดร้อยเอ็ดสหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัยจำกัดสาขานกเหาะมีความพร้อมด้านการแปรรูปและการควบคุมคุณภาพทั้งโรงสีโรงปรับปรุงคุณภาพข้าวสารและห้องบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานสากลสามารถพัฒนาข้าวหอมมะลิเป็นข้าวเกรดพรีเมียมและสร้างแบรนด์ของสากลเพื่อรองรับการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศขณะที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านโศกจานจังหวัดขอนแก่นมีจุดเด่นด้านการเชื่อมโยงการผลิตในระดับชุมชนเกษตรกรสามารถรวบรวมและควบคุมคุณภาพผลผลิตได้เองรวมถึงระบบบริหารจัดการน้ำผ่านระบบธนาคารน้ำใต้ดินและการทำเกษตรผสมผสานทั้งการปลูกผักและเลี้ยงปศุสัตว์ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พื้นที่และลดความเสี่ยงด้านการผลิตกรมการค้าภายในจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบรวมถึงนำประสบการณ์และบทเรียนไปต่อยอดขยายผลยังพื้นที่อื่นพร้อมพัฒนาตราสัญลักษณ์ข้าวประณีตสะท้อนถึงกระบวนการผลิตข้าวที่มีคุณภาพมาตรฐานและเป็นอีกหนึ่งกลไกในการยกระดับมูลค่าข้าวไทยครับ
0: พักกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: กลับมาติดตามข่าวเช้ากันต่อนะคะรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมค่ะไปติดตามการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจรกำชับเรื่องของการบูรณาการเชิงป้องกันแก้มลิงและระบบระบายน้ำถาวรนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนครพนมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการเตรียมความพร้อมรับมือทั้งอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงโดยที่ประตูโครงการประตูระบายน้ำลำน้ำอูนบ้านปากอูนตำบลศรีสงครามอำเภอศรีสงครามรองนายกรัฐมนตรีได้รับทราบสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะบริเวณจุดบรรจบลำน้ำอูนกับแม่น้ำสงครามตำบลศรีสงครามซึ่งมีพื้นที่เสี่ยงประมาณ 15,000 ถึง 16,000 ไร่จึงเน้นย้ำให้เตรียมการเชิงป้องกันล่วงหน้าทั้งการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและวัชพืชการขุดลอกแหล่งน้ำและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำต่อมาได้ลงพื้นที่โครงการประตูระบายน้ำธรณิตนฤมิตบ้านโนนสังตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมซึ่งรองนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายให้เร่งพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำและพื้นที่แก้มลิงเพิ่มเติมโดยพิจารณานำพื้นที่ที่มีศักยภาพมาใช้รองรับน้ำส่วนเกินก่อนระบายลงสู่แม่น้ำโขงเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนสำหรับใช้ในช่วงฤดูแล้งพร้อมส่งเสริมแนวคิดแก้มลิง2ชั้นทั้งการเก็บกักน้ำบนดินและการเก็บกักน้ำใต้ดินจากนั้นลงพื้นที่บริเวณลานพญาศรีสัตนคราชเขตเทศบาลเมืองนครพนมเพื่อติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมขังและรับทราบมาตรการเตรียมความพร้อมของจังหวัดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครพนมและเทศบาลเมืองนครพนมโดยรองนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องศึกษาระวังระบบป้องกันน้ำท่วมและระบายน้ำของเมืองนครพนมอย่างเป็นระบบพร้อมพัฒนาระบบสูบน้ำและโครงสร้างพื้นฐานแบบถาวรเพื่อเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำกับการวางผังเมืองและการพัฒนาท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนครพนมและสามารถสร้างจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำที่จังหวัดนครสวรรค์ครับชาวนาตำบลศาลเจ้าไก่ต่อต้องเร่งเก็บเกี่ยวนาข้าวเพื่อที่จะหนีน้ำหลังฝนตกสะสมนะครับทำให้น้ำเนี่ยไหลบ่าเข้าท่วมทุ่งขณะที่บางรายเกี่ยวไม่ทันนะครับต้องปล่อยให้ต้นข้าวจมน้ำครับชาวนาในพื้นที่ตำบลศาลเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ครับเร่งนำรถเกี่ยวข้าวลงแปลงนาเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนกำหนดหลังมีฝนตกสะสมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่งผลให้มีน้ำไหลบ่าเข้าพื้นที่การเกษตรและทุ่งนาเป็นบริเวณกว้างเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำที่เพิ่มขึ้นด้านนายสหแรงกสิวิทย์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อกล่าวว่าสถานการณ์ในพื้นที่ขณะนี้ชาวนาหลายรายต้องเร่งเก็บเกี่ยวข้าวเนื่องจากมีน้ำไหลเข้าพื้นที่นาบางรายต้องเร่งดำเนินการภายใน 1-2 วันนี้เพื่อสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกจากพื้นที่ได้ก่อนน้ำจะมาแล้วก็เพิ่มสูงขึ้นขณะที่บางรายเกี่ยวไม่ทันก็ต้องปล่อยให้ข้าวในจมน้ำครับขณะที่พื้นที่หมู่ที่3บ้านวังทับเวียนซึ่งมีพื้นที่นาข้าวที่กำลังจะถึงช่วงเก็บเกี่ยวทางองค์การบริหารส่วนตำบลศาลเจ้าไก่ต่อและชาวบ้านต้องเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยนำรถแบ็คโฮเข้ามาดำเนินการปิดทางน้ำเพื่อสกัดและชะลอน้ำไม่ให้ไหลเข้าพื้นที่นาข้าวที่กำลังรอการเก็บเกี่ยวหวังที่จะรักษาผลผลิตของเกษตรกรให้ได้รับความเสียหายครับ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสตูลค่ะพร้อมกับสั่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จับตาสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจวัดปริมาณน้ำณฝายดุสนอำเภอควนโดนจังหวัดสตูลเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดหลังมีฝนตกติดต่อกันในพื้นที่โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้ฝ่ายปกครองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชนรับประทานและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงและเน้นย้ำให้ประชาชนติดตามข่าวสารพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นส่วนที่อำเภอเมืองสตูลและอำเภอควนโดนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลได้สั่งการให้เร่งกำจัดขยะมูลฝอยและ เสียงสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อระบายน้ำลงสู่ทะเลโดยเร็วที่สุดพร้อมทั้งได้ประสานอบต.ฉลุงนำเครื่องจักรเข้าตัดเคลียร์ต้นจามจุรียักษ์ที่ล้มทับขวางถนนระหว่างหมู่3และหมู่4ตำบลฉลุงเพื่อเปิดการสัญจรให้ประชาชนรวมถึงสั่งการให้โครงการชลประทานสตูลร่วมกับอบต.ควนโพเร่งขุดขยายท่อระบายน้ำบริเวณหมู่4บ้านเกาะเนียงตำบลควนโพเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังรอการระบายให้ไหลลงสู่คลองชลประทานได้ดีขึ้น
1: ลงใต้ไปที่พังงานะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาลงพื้นที่อำเภอตะกั่วป่าไปมอบถุงยางชีพแล้วก็เร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมครับ

0: ภอตะกั่วป่าภาพรวมมีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ5ตำบล20รอบที่พักอาศัยด้านการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้นทางโจทย์พังงาได้มอบหมายให้กับอำเภอตะกั่วป่าประสานงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเร่งสำรวจความเสียหายทั้งหมดเพื่อความช่วยเหลือตามระเบียบและอำนาจหน้าที่ของท้องถิ่นหากความเสียหายเกินขีดความสามารถของอปท.ทางจังหวัดพังงาจะพิจารณาช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่ของจังหวัดต่อไปนอกจากนี้เพื่อป้องกันการเกิดน้ำท่วมซ้ำในอนาคตทางจังหวัดเตรียมประชุมร่วมกับส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปหาสาเหตุที่แท้จริงของการเกิดอุทกภัยในครั้งนี้และร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
1: รู้สู้ภัยเอลนีโญวันนี้นะคะเรามาดูกันว่าถึงแม้ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญจะไม่ได้สร้างฝุ่นพิษโดยตรงแต่ว่าภาวะแห้งแล้งสะสมกำลังกลายเป็นตัวเร่งให้ไฟป่าบนเกาะสุมาตราปะทุรุนแรงขึ้นและก็ส่งผลให้กระแสลมพัดพาหมอกควันข้ามแดนเข้ามาปกคลุมหลายจังหวัดภาคใต้ตอนล่างโดยเฉพาะที่จังหวัดสงขลาค่ะที่ตอนนี้ค่าฝุ่น PM 2.5 เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยมาตรการเฝ้าระวังและการตั้งรับของประชาชนในพื้นที่จะเป็นอย่างไรไปติดตามได้จากทีมข่าว NBT สงขลาค่ะ

0: แม้ช่วงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลาจะมีฝนตกลงมาช่วยชะล้างฝุ่นละอองในอากาศให้ลดลงแต่สถานการณ์หมอกควันยังคงต้องเฝ้าระวังเพราะฝนไม่ได้หมายความว่าฝุ่นจะหายไปอย่างถาวรหากต้นทางยังคงมีการเผาไหม้และสภาพอากาศยังเอื้อต่อการพัดพาฝุ่นเข้ามาในพื้นที่หนึ่งในปัจจัยที่มีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์นี้คือเอลนีโญปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกและส่งผลต่อทิศทางลมปริมาณฝนรวมถึงสภาพอากาศในหลายพื้นที่ทั่วโลกแต่เอลนีโญไม่ได้เป็นต้นเหตุของฝุ่นโดยตรงหากแต่สามารถทำให้บางพื้นที่เกิดความแห้งแล้งเมื่อฝนน้อยลงและสภาพพื้นที่แห้งมากขึ้นก็ยิ่งเอื้อต่อการเกิดและลุกลามของไฟป่าส่งผลให้ควันและฝุ่นละอองสะสมในอากาศยาวนานขึ้น
1: มันเป็นปีที่มีเอลนีโญค่อนข้างรุนแรงและคาดว่าจะรุนแรงขึ้นอีกในช่วงปลายปีแล้วก็ลากจนไปถึงต้นปีหน้าคราวนี้พอมาดูเรื่องความแห้งแล้งเอลนีโญนอกจากว่ามันจะส่งผลกระทบในแต่ละภูมิภาคเนี่ยแตกต่างกันโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียอาเซียนตอนล่างและกันใช้คำนี้เนี่ยมันก็จะส่งผลให้เกิด

0: เพราะฉะนั้นพอแหล่งกำเนิดเนี่ยมีความแห้งแล้งไม่มีฝนลงไปเลยปรากฏฝุ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ยังคงกระจายอยู่ในภูมิภาคนี้คาดว่าก็จะยาวนานขึ้นกว่าในปีก่อนๆค่ะ
1: สำหรับจังหวัดสงขลาและพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือหมอกควันข้ามแดนโดยเฉพาะควันจากจุดความร้อนบนเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียซึ่งเมื่อกระแสลมพัดผ่านพื้นที่ที่เกิดไฟป่าก็สามารถพัดพาฝุ่นควันเดินทางข้ามทะเลเข้ามายังพื้นที่ภาคใต้ของไทยได้ดังนั้นแม้ในพื้นที่สงขลาจะมีฝนตกและช่วยลดปริมาณฝุ่นลงในช่วงเวลาหนึ่งแต่หากต้นทางยังมีไฟป่าและทิศทางลมยังพัดพาฝุ่นเข้ามาสถานการณ์ก็สามารถกลับมาเพิ่มสูงขึ้นได้อีก
0: จังหวัดสงขลาของเราเนี่ยเราได้รับผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนเนาะเพราะว่าแหล่งกำเนิดมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะสงขลานะแต่ว่าในภาคใต้ตอนล่างทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาอาจจะได้รับผลกระทบมากหน่อยโดยค่าฝุ่นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพฝนในพื้นที่เนี่ยก็จะช่วยชะล้างฝุ่นลงมาได้บ้างแต่ปรับใดที่ทิศทางลมบางส่วนยังพัดพาฝุ่นที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดเข้าพื้นที่เนี่ยเราก็จะได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องค่ะก็อยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเฝ้าระวังด้วยการติดตามสถานการณ์ด้วยการดูเพจต่างๆที่มีการมอนิเตอร์ค่าฝุ่นนะคะถ้าเกิดว่าวันไหนที่ค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐานหรือว่าอยู่ในระดับที่เรารู้สึกว่าเราเริ่มหายใจไม่สะดวกแล้วเริ่มมีอาการแล้วเราก็ควรจะสวมแมสก์แล้วก็ยังคงงดทำกิจกรรมภายนอกหรือถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ควรหลีกเลี่ยงค่ะ
1: สิ่งที่น่ากังวลไม่แพ้กันคือผลกระทบต่อสุขภาพเพราะ PM 2.5 เป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจหัวใจและหลอดเลือดโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางทั้งผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจผู้ป่วยโรคหอบหืดเด็กและผู้สูงอายุที่อาจมีอาการตั้งแต่น้ำมูกไหลคันตาจามไปจนถึงไอและหายใจไม่สะดวก

ขณะที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีการศึกษาปัญหาฝุ่นละอองมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า10ปีทั้งการตรวจวัดและรายงานสถานการณ์แบบเรียลไทม์การเก็บตัวอย่างฝุ่นมาวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีรวมถึงการใช้แบบจำลองทิศทางลมเพื่อช่วยติดตามและวิเคราะห์แหล่งกำเนิดของฝุ่นนอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก็เริ่มมีมาตรการรับมือทั้งการแจ้งเตือนประชาชนการดูแลกลุ่มเสี่ยงการแจกหน้ากากอนามัยและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฝุ่นที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาสิ่งสำคัญคือประชาชนต้องไม่ชะล่าใจเพียงเพราะเห็นว่าฝนตกหรือท้องฟ้ากลับมาแจ่มใสเพราะฝนสามารถช่วยชะล้างฝุ่นได้เพียงชั่วคราวแต่หากแหล่งกำเนิดยังคงมีการเผาไหม้ฝุ่นก็สามารถถูกเติมเข้ามาได้อีกสุริยานกแก้วถ่ายภาพปิยดาชยานัยทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา

0: ส่วนสภาพอากาศวันนี้เรื่องของฝนตกหนักยังมีโอกาสเกิดขึ้นได้ที่จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีนะครับภาคอื่นๆรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนตกหนักบางแห่งต้องระมัดระวังฝนตกสะสมแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันติดตามกับสถานีอากาศ NBT ครับ
1: สวัสดีค่ะมาก็ติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักและมีฝนหนักมากในโซนของภาคตะวันออกที่จังหวัดนครนายกและปราจีนบุรีได้ค่ะแม้จะสิ้นสุดประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกสะสมต้องระวังเนื่องจากทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากอาจมีน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้วันนี้ตัวมวลอากาศเย็นจากจีนที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเริ่มมีกำลังอ่อนลงแต่ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านอยู่ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออกวิ่งไปเชื่อมกับหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนกลางขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางค่ะเหนือมีโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางสุโขทัยตากอุตรดิตถ์กำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีกลางมีฝน 80% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 80% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งมีฝนฟ้าคะนอง 80% ของพื้นที่จะมีฝนหนักในพื้นที่จังหวัดสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและที่ตราดมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของนครนายกและปราจีนบุรีทะเลคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสสุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรแต่ถ้ามีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรฝั่งตะวันตกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่พังงาขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภูเก็ตลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ตอนนี้ก็ที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ MBT World Brief ครับ
2: สวัสดีค่ะ and thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief you're with me ทราธีระเกาสันPrime Minister Anutin Chanwirakul has left Thailand for a week-long diplomatic mission to Japan, the United States, and the United Kingdom, with talks focused on international cooperation as well as trade, investment, and digital economy.The Prime Minister and his delegation left Bangkok on Sunday for Tokyo, the first stop on a three-country mission from September 20th until the 26th. The delegation includes Deputy Prime Minister and Foreign Minister Siyasak Phuongkhet Kao, Deputy Prime Minister and Commerce Minister Supachi Suthampan, Digital Economy and Society Minister Chai Chanok Chitchop, as well as representatives from the private sector. In Tokyo, the Prime Minister will chair a meeting of Team Thailand in Japan on Monday, bringing together Thai government agencies to coordinate efforts and strengthen their work in Japan. He will then travel to New York to attend the 81st session of the United Nations General Assembly from September 21st until the 24th. The Prime Minister is scheduled to deliver Thailand's national statement during the general debate and hold meetings with international leaders and senior UN officials. The visit will conclude in London, where the Prime Minister is scheduled to meet business and financial representatives to promote trade, investment, and economic cooperation between Thailand and the United Kingdom. Before departing, Prime Minister Anutin said Thailand was prepared to address any discussion of the Thai-Cambodian border dispute at the UN General Assembly.
3: ทางกระทรวงต่างประเทศเราก็มีความมั่นใจในสิ่งที่เราได้ดำเนินการตามขั้นตอนแล้วก็ตามสถานการณ์ที่มันคือตอนนี้เราก็อยู่ในขั้นตอนเจรจาอันครอสใช่ไหมฮะที่สัปดาห์ที่แล้วท่านรัฐมนตรีเสียศักดิ์แล้วก็ฝ่ายกัมพูชาก็ได้พบกันนะมันก็เริ่มรอบแรกนะครับทางเราก็ได้แสดงท่าทีชัดเจนนะครับว่าท่าทีของเราเป็นอย่างไร
2: Thailand is preparing to host the 2026 IMF World Bank Group annual meetings in October, with the MICE industry expecting at least 10 billion baht in economic activity from the event. The Thailand Convention and Exhibition Bureau, or TSEB, estimates that the meetings will attract more than 10,000 participants, including government and private sector figures from the global financial community.TSEB President Supawan Thirarat says financial sector travelers are among the highest spending visitors, with average spending of at least 150,000 baht per person per trip. She says the event is expected to generate at least 10 billion baht for Thailand's MICE ecosystem, including spending on venues, employment, and services throughout the MICE supply chain, as well as additional spending from visitors who extend their stays for tourism. TSEB also plans to connect delegates and investors with 10 MICE cities across Thailand through trade and investment activities. The initiative aims to encourage delegates and their accompanying travelers to extend their stays, helping to spread tourism revenue to local businesses and communities outside of Bangkok.TSEB says the Queen Sirikit National Convention Center, the Finance Ministry, the Bank of Thailand, and other agencies are now making final preparations to accommodate the global event in October.Deep in the fruit orchards of Trat, villagers are digging for a seasonal local delicacy known as wild yam. The tubers are available for just a few months each year and require experience to find and harvest. Villagers in Klong Yai district of Trat province are harvesting wild yam, locally known as man tien or man nokThe edible tubers grow naturally in sandy soil under mixed forests along fruit orchards, typically measuring around 20 to 30 centimeters. Now, the harvesting season runs from August until November, making it a once-a-year treat for locals. Finding the wild yams is not easy. Villagers look for the plant's slender vines climbing up trees. Once they spot a mature plant, they use a spade to dig roughly an arm's length into the soil. Each tuber can take 5 to 10 minutes to dig out. After harvesting, the yams are washed, peeled, and rubbed with salt to remove their natural slime. They are then commonly cooked into a local soup with fresh shrimp known as gang liang.The yam has a soft, slightly chewy texture and a naturally sweet, rich flavor that pairs well with the soup and shrimp and is traditionally served with steamed rice. In some communities, the seasonal yam is also used to make desserts such as yam cooked in sweet coconut milk. And that wraps up our morning news report. Stay updated with the latest developments. And for more stories, simply scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Until next time, สวัสดีค่ะ

ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าป้ายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดคอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

0: ข่าวต่างประเทศในช่วงนี้นะคะเริ่มกันที่เหตุโคลนถล่มในมณฑลเสฉวนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนค่ะที่ล่าสุดพบร่างผู้เสียชีวิต2คนหลังมีรายงานว่าสูญหายไปก่อนหน้านี้โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนยังคงเดินหน้าค้นหาผู้สูญหายจากเหตุโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอเหยียนเปียนมณฑลเสฉวนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโดยล่าสุดพบผู้สูญหาย2คนแต่ทั้ง2ไม่มีสัญญาณชีพแล้วและยังเหลือผู้สูญหายอีก3คนทั้งนี้ฝนที่ตกหนักส่งผลให้เกิดโคลนถล่มเมื่อช่วงเช้ามืดวันเสาร์ที่ผ่านมาบริเวณใกล้อุโมงค์สือเจียโกในหมู่บ้านจือลิ่วเหอหลังเกิดเหตุทางอำเภอเหยียนเปียนได้ใช้แผนฉุกเฉินเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรณีวิทยาระดับ2ทันทีซึ่งขณะนี้ภารกิจการค้นหาและการจัดการต่างๆกำลังดำเนินการอยู่อย่างไรก็ตามฝนที่ยังตกลงมาไม่หยุดในพื้นที่ดังกล่าวทำให้เสี่ยงที่จะเกิดน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่มซ้ำอีกทั้งเป็นอุปสรรคต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย
1: ทีมสัตวแพทย์และทันตแพทย์ของจีนจัดฟันให้กับแพนด้ายักษ์เป็นครั้งแรกในโลกเพื่อแก้ไขภาวะขากรรไกรเบี้ยวและช่วยให้แพนด้ากลับมาเคี้ยวได้ตามปกติรายงานจากสำนักข่าวซินหัวระบุว่าคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้ใช้เทคโนโลยีจัดฟันที่ประยุกต์มาจากวิธีการรักษาในมนุษย์มาช่วยแก้ไขภาวะขากรรไกรเบี้ยวของเป่ยเสียแพนด้ายักษ์เพศผู้ซึ่งเกิดเมื่อปี2565โดยมันมีอาการบาดเจ็บบริเวณขากรรไกรหลังคลอดออกมาได้ไม่นานและขากรรไกรล่างของมันเริ่มเบี้ยวไปทางซ้ายตอนอายุราว3เดือนส่งผลให้น้ำนมไหลออกจากปากและ

0: สร้างความกังวลว่าเมื่อโตขึ้นอาจจะมีปัญหาในการเคี้ยวโดยเฉพาะการเคี้ยวไผ่จนส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการดำเนินชีวิตในการจัดฟันครั้งนี้ทีมสัตวแพทย์และทันตแพทย์ได้สแกนช่องปากด้วยระบบดิจิทัลและการออกแบบเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นพร้อมติดยางจัดฟัน3เส้นเพื่อค่อยๆออกแรงดึงอย่างอ่อนโยนและช่วยให้ขากรรไกรเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์และสมมาตรมากขึ้นการรักษาใช้เวลาประมาณ6เดือนผู้ดูแลจะถอดยางจัดฟันออกก่อนให้อาหารทุกครั้งและใส่กลับเข้าไปหลังจากกินเสร็จในช่วงแรกเปิดเสียมักใช้ลิ้นดันยางหรือว่าใช้อุ้งเท้าเขี่ยบริเวณปากทำให้ผู้ดูแลต้องเฝ้าสังเกตอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันไม่ให้ยางหลุดหรือถูกกลืนเข้าไปผลการติดตามพบว่าภาวะขากรรไกรเบี้ยวของเปิดเสียได้รับการแก้ไขจนเกือบกลับมาปกติปัจจุบันมันมีอายุ4ขวบสามารถกินอาหารได้ตามปกติแล้วครับ
1: รัฐบาลฝรั่งเศสคาดว่าหนี้สาธารณะจะพุ่งสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยรายงานคาดการณ์ของกระทรวงการคลังระบุว่าสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP จะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 119.3% ในปีนี้และเพิ่มเป็น 121.7% ในปีหน้าสะท้อนสถานะการคลังของประเทศที่ถดถอยลงอย่างต่อเนื่องขณะที่รัฐบาลเตรียมแผนลดรายจ่ายเพื่อควบคุมการขาดดุลงบประมาณอย่างไรก็ตามเป็นความยากลำบากในการผลักดันมาตรการรัดเข็มขัดผ่านรัฐสภาที่มีความแตกแยกอย่างหนักท่ามกลางแรงกดดันจากประชาชนเกี่ยวกับค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นทั้งนี้สัดส่วนหนี้ต่อ GDP ของฝรั่งเศสอยู่ที่ 115.7% ในปี2568ซึ่งยังต่ำกว่า 100% ในปี2562ตามข้อมูลของรัฐบาลขณะเดียวกันกระทรวงการคลังคาดการณ์ว่าฝรั่งเศสจะปิดปีนี้ด้วยการขาดดุลงบประมาณ 5.4% ของ GDP แม้รัฐบาลจะประกาศแผนลดรายจ่ายมูลค่า 54,000 ล้านยูโรในร่างงบประมาณปี2570เพื่อควบคุมไม่ให้การขาดดุลงบประมาณขยายตัวจนเกินควบคุม
0: เทคโนโลยี AI ในงานไชน่าอาเซียน Expo 2026นครนันหนิงของจีนเป็นจุดเชื่อมอนาคตของ2ภูมิภาคอย่างไรติดตามจากคุณมณีนาฏอ่อนพรรณากับคุณสู่หัวจากสำนักข่าว CGTN ครับ
2: Specialties like durian coffee and rosewood. You can also get AI products like AI glasses, smart watches, and home robots.
3: And now we are here at the entrance of AI mega market, like exhibition is so huge. Oh, yeah. AI is so amazing. So, yes. What are we inside? So, just let's explore.
2: Let's go.
3: Let's go.
4: The first ever AI marketplace brings together 60 companies selected to serve ASEAN partners. More than 500 products on display, allowing visitors to try them hands-on and place orders on the spot. The marketplace is both a hub for trade and a testing ground for cutting-edge technology and regional cooperation.
5: Given Guangxi's geographic proximity to ASEAN, we can partner with ASEAN countries to adapt scenarios like agricultural picking or industrial logistics decomposition. We can implement these scenario-based.
4: Thailand has brought 109 companies and products to reach Chinese consumers. As China and Thailand mark 51 years of diplomatic ties, Thailand's representative is calling for closer economic cooperation.
6: The year 2026 is highly significant as it marks the fifth year of the China-ASEAN Comprehensive Strategic Partnership. Over the past years, China and Thailand have worked together to advance bilateral economic and trade cooperation and investment, achieving all-round practical growth.
3: But you know, in Thailand, the AI and technology is very practical. Such as we can use AI in the agriculture. AI can help the farmer to shape the crop. And also for the tourist industry, yeah. Thailand, we can use the AI for translate to more communicate with our tourists like Chinese, Tengyo. For business sector, we can use the AI to understand the customer and can gain more access to the bigger market in China or in our ASEAN region.
2: Yes, exactly.
3: The AI Mega Markets in China ASEAN Expo 2026 is not just the place to try the new technology or the new gadget, but it's the place where China